0: ีนักเรียนโรงเรียนวังแกลงวนทุกคนนะคะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะพบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูธิดารัตน์เมฆหมอกค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะสำหรับชั่วโมงแรกของวันนี้นะคะในวิชาเรียนวิทยาศาสตร์นะคะสำหรับการเตรียมความพร้อมในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะนอกจากจะเตรียมปากกาแล้วก็ดินสอแล้วสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมก็คือสมุดค่ะนะคะซึ่งนักเรียนอาจจะใช้เป็นสมุดปกอ่อนก็ได้ค่ะแล้วก็ชุดแบบกิจกรรมค่ะนักเรียนมีมาไหมคะมีมาไหมคะมีนะคะปลายทางก็มีมาเหมือนกันใช่ไหมคะค่ะซึ่งสำหรับชุดกิจกรรมการเรียนรู้นะคะตรงนี้ค่ะเราจะใช้ในการทุกๆชั่วโมงเลยนะคะเพื่อทำนักเรียนนั้นง่ายจากการที่จะเรียนรู้แล้วก็บันทึกข้อมูลลงไปค่ะสำหรับการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมค่ะสำหรับหน่วยแรกของเรานะคะฟังจากชื่อหน่วยแล้วนะคะยากไหมคะนักเรียน
1: ไม่ยาก
0: นะคะเอาละค่ะถ้าพูดถึงสิ่งมีชีวิตนะคะเดี๋ยวคุณครูจะชวนนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะไปดูรูปภาพกันค่ะไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะช่วยคุณครูดูรูปนี้หน่อยนะคะรูปภาพที่นักเรียนเห็นนะคะนักเรียนคิดว่ามีสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างคะนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบแล้วเช่นกันใช่ไหมคะถูกต้องค่ะมีนกมีปลาแล้วก็มีพืชนะคะว่าแต่ทำไมทั้งพืชนกและปลานักเรียนคิดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตคะเพราะว่าอะไรมีการเจริญเติบโตหายใจได้ไหมเขาหายใจได้ไหมคะหายใจได้นะคะนั่นคือสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านมาแล้วเนาะนะคะในชั้นที่เรียนป.ต้นนะคะเอาล่ะเมื่อพูดถึงสิ่งมีชีวิตแล้วนะคะแล้วสิ่งไม่มีชีวิตล่ะในรูปภาพนี้คืออะไรคะ
1: น
0: ้ำนั่นเองทำไมถึงบอกว่าน้ำเป็นสิ่งไม่มีชีวิตล่ะคะมีการเจริญโตไหม
1: ไม่
0: หายใจได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ไม่ได้ขับถ่ายได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เนาะนะคะเราถึงจัดว่าเขาเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนั่นเองค่ะเอาละค่ะดังนั้นค่ะนักเรียนจากสิ่งนักเรียนเห็นนะคะสิ่งมีชีวิตในรูปภาพที่นักเรียนนั้นตอบคุณครูมานะคะสัมพันธ์กับอะไรบ้างมีความสัมพันธ์กับอะไรบ้างคะหรือสัมพันธ์อย่างไรถ้าเราดูตามรูปภาพ
1: นกก
0: ิน
1: ปลา
0: อย่างนกกับปลาเนี่ยเราสังเกตได้เลยว่านกทำไมคะกินปลาเขามีความสัมพันธ์กันไหมมีสัมพันธ์กันยังไงคะ
1: กินกัน
0: นกจับปลากินเป็นอาหารใช่ไหมคะเขามีความสัมพันธ์ในด้านการกินกันเป็นอาหารว่าแต่สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์แค่ด้านการกินกันเป็นอาหารแค่นี้ไหมคะนั่นเลยคิดว่ามีแค่นี้ไหมมีอะไรอีกอ่ะดังนั้นนะเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันเลยดีไหมคะคำตอบนะคะเดี๋ยวเราไปหาคำตอบจากกิจกรรมค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมที่1สิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กับอะไรบ้างอย่างไรเมื่อสักครู่นักเรียนบอกคุณครูว่าไม่น่าจะมีความสัมพันธ์ในด้านการกินการเป็นอาหารอย่างเดียวนะคะคุณครูน่าจะมีอย่างอื่นด้วยเดี๋ยวเราไปดูค่ะว่ามันมีจริงหรือเปล่าและถ้ามีอะไรบ้างนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะก็คือให้นักเรียนนั้นสั่งและอธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งต่างๆในแหล่งที่อยู่ค่ะอุปกรณ์ในวันนี้นะคะจะเป็นวิดิทัศน์ค่ะซึ่งเป็นวิดิทัศน์ที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่นั่นเองนะคะก็จะมีQR code นะคะคุณครูปลายทางก็สามารถสแกน QR code แล้วก็เปิดวิดีโอให้กับนักเรียนนั้นได้ชมได้เลย

0: หรืออาจจะชมไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้เลยหรือนักเรียนกลับไปบ้านนักเรียนมีสมาร์ทโฟนใช่ไหมคะถ้าอยากจะทบทวนก็ทำไมได้อ่ะสแกน QR code ได้นะคะซึ่งตรงนี้ก็อยู่ในใบงานของนักเรียนนะคะนะคะดังนั้นนะคะกิจกรรมค่ะนักเรียนอยู่ในหน้าที่3ค่ะนักเรียนเตรียมกันมาแล้วใช่ไหมคะทั้งต้นทางและปลายทางชุดกิจกรรมถ้าเตรียมมาแล้วเปิดเลยค่ะในหน้าที่3นะคะกิจกรรมที่1สิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กับอะไรบ้างอย่างไรหน้าที่3ค่ะใครเปิดเจอแล้วยกมือค่ะใครเปิดเจอแล้วยกมือโอ้เยี่ยมรวดเร็วมากน่ารักมากค่ะมือลงค่ะถ้าหนูสังเกตดูแล้วนะคะในกิจกรรมนี้นะคะเขาจะมี2ตอนใช่ไหมให้เราทำใช่ไหมคะมีตอนที่1กับตอนที่2ซึ่งวันนี้แน่นอนเราจะทำกิจกรรมในตอนที่1นะคะเอ๊นักเรียนช่วยกันครูดูหน่อยสิคะว่าตอนที่1จะมีด้วยกันกี่ข้อคะ
1: 4
0: ข้อไหมนะ4ข้อไหมลองเปิดดูซิ4ข้อไหมคะมีกี่ข้อคะ
1: 7
0: ข้อมีอีกหน้านึงลูกลองเปิดไปดูนะคะมีด้วยกัน7ข้อแต่ว่าวันนี้เราจะทำแค่เพียงกี่ข้อ3ข้อนะคะกิจกรรมนะคะทำด้วยกัน3ข้ออยากจะทราบหรือยังคะว่าทำอย่างไรอยากจะทราบหรือยังอยากจะทราบแล้วนะคะอ่ะดังนั้นเด็กนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะอ่านวิธีการทำกิจกรรมค่ะ3ข้อค่ะเมื่อพร้อมแล้วอ่านได้เลยค่ะอ่านในใจลูกอ่านในใจ

0: ะถ้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะนะคะอ่านแล้วเป็นไงบ้างพอจะรู้ไหมว่าทำกิจกรรมวิธีการทำยังไงพอจะทราบไหมคะ
1: ทราบ
0: อ่านแล้วรู้สึกยากไหม
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนะคะให้นักเรียนคะเขาให้นักเรียนแต่ละคนเลือกคำจากคำที่กำหนดให้อย่างไรเอ่ยเลือกยังไงคะ
1: จำนวน9คำ
0: เลือกมาจำนวน9คำเลือกแล้วมาทำยังไงต่อคะ
1: เติม
0: ลงในตารางเกมบิงโกใช่ไหมคะซึ่งตารางเกมบิงโกของนักเรียนนั้นจะอยู่ในไหนเอ่ยอยู่ในใบงานของนักเรียนนั่นเองนะคะหรืออยู่ในชุดกิจกรรมนะคะเอาล่ะหลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นให้ทำอย่างไรคะ
1: ชม
0: วิดีทัศน์ค่ะซึ่งเราจะชมวิดีทัศน์เกี่ยวกับอะไรเอ่ย
1: สิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่
0: เราจะชมวิดีทัศน์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่แล้วหลังจากเราต้องร่วมกันทำยังไงต่อคะ
1: ร่วมกันตอบคำถาม
0: เราต้องร่วมการตอบคำถามสิ่งที่เรานั้นสังเกตได้จากในวิดีทัศน์นะคะซึ่งคำถามตรงนี้คุณครูจะเป็นคนถามนะคะแล้วนักเรียนเป็นคนตอบดังนั้นถ้าคำตอบของนักเรียนมีตรงกับที่นักเรียนเลือกคำนั้นลงไปในตารางบิงโก้นักเรียนก็ทำยังไงคะทำเครื่องหมายกากบาททับคำตอบเลยนะคะทับคำตอบเลยซึ่งนักเรียนนั้นจะต้องร่วมตอบคำถามของคุณครูยังไงคะ
1: ครบคำถาม
0: ใช่ถูกต้องจนครบทุกคำถามถ้าคนที่มีเครื่องหมายทับบนตารางบิงโกเนี่ยเรียงกันครบเลยนะคะเรียงกันครบมีแนวไหนบ้างคะเรียงครบในแนวไหนบ้าง
1: แนว
0: ตั้งแนวนอนหรือแนวทะแยง3คนแรกเป็นอย่างไร
1: ชนะ
0: ชนะนะคะชนะไหนใครอยากเป็น3คนแรกคะยกมือเยี่ยมนะคะหวังจะได้เป็น3คนแรกนะคะทั้งห้องเลยเนาะนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะส่วนปลายทางนะคะปลายทางก็ลองดูนะคะถ้าใคร3คนแรกก็ยกมือแล้วก็บอกคุณครูประจำวิชาหรือคุณครูประจำชั้นได้เลยค่ะแล้วก็ไปขอรางวัลนะคะจากคุณครูประจำวิชาหรือคุณครูประจำชั้นนะคะนักเรียนต้นทางนะคะคุณครูก็มีรางวัลให้เช่นกันสำหรับ3คนแรกนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันตรงนี้นะคะต่อไปหลังจากนั้นนะคะทำไงต่อคะมาร่วมกันทำอะไรต่อคะ
1: วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งต่างๆในแหล่งที่อยู
0: ่เราจะต้องมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตค่ะนะคะกับสิ่งต่างๆในแหล่งที่อยู่จากการที่เรานั้นเล่นบิงโกนั่นเองนะคะว่าเขามีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะยากไหมกิจกรรมไม่ยากนะคะไม่ยากอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานักเรียนดูใบงานเลยค่ะหรือชุดกิจกรรมเลยซึ่งอยู่ในหน้าที่5นักเรียนเปิดได้เลยค่ะเปิดเจอหรือยังคะเปิดเจอยังเอ่ยใบงานเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตซึ่งแน่นอนนะคะตรงนี้เป็นการเล่นปิงโกนะคะโดยให้นักเรียนนั้นเลือกคำที่กำหนดให้เติมลงในตารางจนครบ9ช่องมีการตอบคำถามแล้วก็ทำเครื่องหมายกากบาททับในช่องที่มีคำตอบที่มีคำตรงกับคำตอบนั่นเองนะคะถ้าเรียนสังเกตมองถัดลงมาข้างล่างจะมีคำถูกต้องไหมคะที่เรียนนั้นต้องเลือกทราบไหมว่ากี่คำ
1: 9คำ
0: ไม่ทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยเท่าไหร่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บเท่าไหร่20กว่าคำประมาณ24คำนะคะ24คำที่เรียนต้องเลือกนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีคำอะไรบ้างนะคะคำแรกค่ะมีอะไรบ้างคะ
1: ดินน้ำ

0: ั้งหมด23นะคะนั่นคือคำที่นักเรียนนั้นต้องเลือกมาลงในตารางเกมบิงโกนั่นเองซึ่งคำที่นักเรียนเลือกค่ะต้องเป็นคำที่เป็นทั้งสิ่งมีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิตแล้วก็คำอื่นๆว่าแต่คำอื่นๆคือคำไหนเนาะคำอื่นๆเป็นแบบไหนคะคำไหนที่เรียกว่าเป็นคำอื่นๆเช่นอะไรเช่นอะไร
1: ที
0: ่อยู่อาศัยหรือเช่นมองเห็นอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมองเห็นเหมือนกันอะไรเงี้ยคะที่หลบภัยเงี้ยคือคำอื่นๆคำที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตแต่คำอื่นๆนั้นนักเรียนก็จะต้องเลือกลงไปในตารางเกมบิงโกด้วยดังนั้นนักเรียนเลือกก็ต้องเลือกให้มีความหลากหลายนะคะมีความหลากหลายปลายทางด้วยนะคะนักเรียนก็เลือกนะคะสิ่งมีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิตแล้วก็คำอื่นๆด้วยค่ะให้มีความหลากหลายนั่นเองนะคะลงในตารางเกมบิงโกเดี๋ยวลงมาทบทวนสักนิดนึงนะคะจะเป็นเกมบิงโกได้จะต้องอยู่ในแนวไหนบ้างแล้วนะ
1: แนว
0: นอน
1: แนวเย
0: ็
1: น
0: แนวตั้งแนวนอนแล้วก็แนวแถแยงเยี่ยมนะคะนักคิดว่านักเรียนก็น่าจะเคยเล่นกันอยู่แล้วใช่ไหมคะนะคะเอาละค่ะสรุปแล้วนะคะกิจกรรมในวันนี้นะคะกิจกรรมปลายทางช่วงแรกนะคะให้นักเรียนนั้นเลือกคำจากคำที่กำหนดให้เติมลงในตารางเกมบิงโกค่ะแล้วก็ต้องรบกวนให้คุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานหน้าที่6แล้วก็ให้คุณครูนะคะช่วยแนะนำให้นักเรียนเลือกคำลงในตารางเกมบิงโกให้มีความหลากหลายนั่นเองค่ะพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค
0: ่ะพร้อมแล้วทั้งต้นทางและปลายทางนะคะครูจะให้เวลาสัก3นาทีทันไหม
1: ทัน
0: ไหมสักสามนาทีทันไหมคะอ่ะลงมือค่ะทางต้นทางและปลายทางเลย

0: ต่อไปก็คือจะเป็นการชมวิดิทัศน์ใช่ไหมใช่ไหมคะเดี๋ยวทบทวนก่อนชมวิดิทัศน์นะคะชมวิดิทัศน์เนี่ยนักเรียนทราบไหมว่าต้องสังเกตอะไรในการที่เราจะชมวิดิทัศน์สังเกตอะไรจำได้เปล่าในวิธีทำยังจำได้ไหม
1: ความสัมพันธ์
0: ความสัมพันธ์มีอะไรอีกสังเกตอะไรอีกสิ่งมีชีวิตอ่ะมาทบทวนค่ะสังเกตชนิดนะคะชนิดของสิ่งมีชีวิตนะคะว่าสิ่งมีชีวิตมีชนิดใดบ้างแล้วก็สังเกตว่าสิ่งมีชีวิตกำลังทำอะไรด้วยนะคะนอกจากสังเกตสิ่งมีชีวิตแล้วสังเกตอะไรอีก
1: ส
0: ังเกตสิ่งไม่มีชีวิตนะซึ่งนักเรียนอาจจะดูความสัมพันธ์ควบคู่ไปด้วยก็ได้เหมือนที่เพื่อนตอบมาด้านหน้าถูกต้องนะคะเพราะว่าสิ่งที่เรียนเกตต้องมาทำอะไรต้องมาร่วมกันตอบคำถามค่ะเกี่ยวกับสิ่งที่สังเกตได้จากการชมวิดิทัศน์นั่นเองนะคะซึ่งตรงส่วนเนี้ยที่นักเรียนสังเกตมานักเรียนต้องใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งต่างๆในแหล่งที่อยู่ด้วยเพราะนั้นครูก็ต้องเน้นย้ำตรงนี้นักเรียนว่าดูวิดิทัศน์แล้วเราต้องสังเกตอะไรบ้างนะคะเอาละค่ะกิจกรรมปลายทางในวันนี้นะคะสำหรับช่วงนี้ก็คือให้นักเรียนนั้นชมวิดิทัศน์ค่ะแล้วก็ร่วมกันตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่สังเกตได้จากวิดิทัศน์นะคะก็ต้องรบกวนให้คุณครูปลายทางนะคะคอยช่วยแนะนำให้นักเรียนนั้นตั้งใจสังเกตชนิดของสิ่งมีชีวิตแล้วก็สิ่งมีชีวิตว่ากำลังทำอะไรอยู่นะคะแล้วก็สังเกตสิ่งไม่มีชีวิตด้วยนะคะว่ามีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อม
0: ทั้งต้นทางและปลายทางถ้าพร้อมแล้วไปชมวิดิทัศน์กันเลยค่ะ

จบแล้วค่ะนะคะมีกันบ้างอ่ะนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะสุริทัศน์นะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่นะคะโดยเผยแพร่โดย Composery นะคะสายเอ็นค่ะนะคะที่มาเผยแพร่มาให้นักเรียนนั้นได้เรียนรู้กันนะคะเป็นไงบ้างฮะเห็นแล้วพอจะมองพอได้สังเกตออกไหมคะว่ามีสิ่งมีชีวิตชนิดใดบ้างออกไหมแล้วมีที่เราเลือกอะไรบ้างไหมมีไหมมีไหมแล้วได้สังเกตไหมว่าสิ่งมีชีวิตกำลังทำอะไรอยู่ได้สังเกตไหมคะและสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กันไหมระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตเดี๋ยวเรามาดูมาตอบคำถามค่ะไม่รอช้านะคะปลายทางด้วยนะคะเตรียมตัวในการตอบคำถามค่ะมาค่ะแหล่งที่อยู่ในวิทัศน์คือที่ใดคะที่ไหนเอ่ยทุ่งหญ้าเอาเปิดเลยค่ะมีคำว่าทุ่งหญ้าไหมคะถ้ามีกากบาททับไปเลยถ้ามีกากบาททับไปเลยค่ะปลายทางด้วยนะคะใครมีทุ่งหญ้าเอาไหนใครมีทุ่งหญ้าคะยกมือแหมนะคะมีต่อไปนะคะต่อไปช่วงเวลาในวิดิทัศน์เป็นกลางวันหรือกลางคืนเป็นกลางวันหรือกลางคืนคะเป็นตอนกลางวันมีไหมใครเลือกกลางวันมีไหมคะนี่ปลายทางมีไหมคะเยี่ยมค่ะโต๊ะที่หนึ่งมีใครเลือกตรงบ้างหรือยังลูกยังไม่มีใครยกมืออ่ะสู้ๆนะโต๊ะที่หนึ่งกลุ่มหนึ่งนะคะอ้าวต่อไปค่ะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นเวลากลางวันรู้ได้ไงว่าเป็นเวลากลางวันเพราะมีแสงอาทิตย์นั่นเองนี่ตบมือเลยหนูมีแสงอาทิตย์กับคุณครูมีแล้วก็ต้องทำอะไรคะกากบาททับลงไปเลยต่อไปอ้าวแสงสำคัญกับสิ่งมีชีวิตอย่างไรแสงมีความสำคัญกับสิ่งมีชีวิตยังไงลูกสามารถเลยนะสามารถมองเห็นมีอะไรอีกสังเคราะห์ด้วยแสงช่วยให้พืชสังเคราะห์แสงแล้วก็ช่วยให้สัตว์มองเห็นดังนั้นจะมี2คําค่ะคือคําว่าสังเคราะห์แสงแล้วก็มองเห็นใครมี2คํานี้สังเคราะห์แสงแล้วก็มองเห็น

0: หนของใครยังไม่ได้กากบาททับบ้างเลยมีไหมมีอ่ะในใครกาเกือบครบแล้วอีกนิดนึงนะคะสู้ๆค่ะทุกคนต่อไปแหล่งน้ำที่ทุ่งหญ้ามีความสำคัญกับจระเข้อย่างไรแหล่งน้ำที่ทุ่งหญ้ามีความสำคัญกับจระเข้อย่างไรคะเป็นที่อยู่อาศัยถูกต้องเพราะฉะนั้นตรงนี้คือคำว่าที่อยู่อาศัยมีไหมคะมีคำว่าที่อยู่อาศัยไหมมีต่อไปเพราะเหตุใดขณะลอยตัวจระเข้จึงต้องใช้ส่วนหัวโผล่เหนือน้ำเพราะอะไรทำไมจระเข้ต้องใช้ส่วนหัวโผล่เหนือน้ำโผล่เหนือน้ำมาทำอะไรอ่ะเก่งมากค่ะเพราะต้องหายใจนะคะปลายทางเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยบิงโกหรือยังคะต้นทางบิงโกยังไกลยังไกลยังน่ะไกลแล้วสิ่งมีชีวิตที่ทุ่งหญ้าแห่งนี้ใช้สิ่งใดในการหายใจสิ่งมีชีวิตที่ทุ่งหญ้าแห่งนี้ใช้สิ่งใดในการหายใจนั่นก็คือใช้อากาศในการหายใจนั่นเองค่ะสิ่งมีชีวิตนะคะอากาศมีไหมคะอากาศปิงโกแล้วเยี่ยมสองคนเอาใครก่อนสองคนมีสองคนเหลือหนึ่งคนหนึ่งคนต่อค่ะนอกจากสัตว์แล้วที่ทุ่งหญ้ามีสิ่งมีชีวิตอะไรอีกมีสิ่งมีชีวิตอะไรอีกคะนอกจากทุ่งหญ้ามีพืชมีหญ้ามีต้นไม้เพราะฉะนั้นมีคำว่าหญ้าค่ะหญ้ามีไหมคะปิงโกแล้วสามคนครบแล้วนะคะสามคนครบแล้วให้สำหรับเดี๋ยวครูปันให้อีก2คนให้2คนรวมเป็น5คนให้2คนต่อไปการดำรงชีวิตของพืชที่ทุ่งหญ้านี้ต้องใช้สิ่งใดบ้างต้องใช้สิ่งใดบ้างการดำรงชีวิตมีอะไรบ้างมีแสงมีน้ำมีอากาศไม่ได้มีแค่น้ำเดี๋ยวลูกแต่ว่าตรงนี้คือคำว่าน้ำแล้วก็การลงไปเท่าไหร่แล้วล่ะเมื่อกี้เหลือบอกว่าเหลือกี่คนนะสองคนคือสองคนนี้ใช่ไหมคะสองคนไหนสองคนไหนสองคนไหนสองคนนี้ไหนใครคนที่หนึ่งคนที่หนึ่งปิงโกแล้วคนที่หนึ่งคนที่สองใครคะคนที่สองหนูคนที่สามนี่คือเนกิโคต้าสามครูปัดแทนไม่อีกสองคนที่สี่แล้วคนที่ห้าโอเคนั่นก็ได้รางวัลส่วนคนอื่นเดี๋ยวลองดูค่ะใครปิงโกนะคะมีรางวัลให้เหมือนกันนะคะรางวัลให้เหมือนกันนะต่อไปอาหารของสิงโตกับม้าลายเหมือนหรือแตกต่างกัน
1: แตกต่างกัน
0: คำว่าแตกต่างกันค่ะคำว่าแตกต่างกันต่อไปอาหารของสิงโตคืออะไรเอ่ยอาหารของสิงโตคือปิงคือม้าลายถูกต้องค่ะหญ้าสำคัญต่อม้าลายอย่างไร
1: เป็นอาหาร
0: เป็นอาหารถูกต้องปิงอย่างปิงอย่างเริ่มปิงแล้วเริ่มปิงโกแล้วโอเคต่อไปม้าลายไปที่แหล่งน้ำเพื่ออะไรม้าลายไปที่แหล่งน้ำเพื่ออะไรคะเพื่อไปกินน้ำนั่นเองนะคะไปกินน้ำสัตว์ชนิดใดที่กินสิ่งโตเป็นอาหารสัตว์ชนิดใดที่กินสิ่งโตเป็นอาหารจระเข้อย่างเดียวไหมมีอะไรอีกคะที่กินสิ่งโตเป็นอาหารเสือดาวนะคะสังเกตเห็นไหมตอนที่จนใกล้จะจบที่เสือดาวขึ้นบนต้นไม้แล้วก็คาบอะไรคะลูกสิ่งโตถูกต้องค่ะปลายทางเป็นยังไงบ้างคะบิงโกกันหรือยังเอ่ยนะคะบิงโกกันแล้วใช่ไหมเดี๋ยวมาดูต่อค่ะหมดหรือยังหมดยังคะต่อไปอาหารของเสือดาวคืออะไรคะอาหารของเสือดาวคืออะไรสิ่งโตถูกต้องบิงโกแล้วต่อไปสัตว์ที่ต่อสู้กับงูคืออะไร
1: เมียแค
0: ทสัตว์ที่ต่อสู้กับงูคือเมียแคทค่ะบิงโกยังคะเดี๋ยวใครยังไม่ปิงใครยังไม่ปิงต่อไปเมียแคทกินอะไรเป็นอาหาร
1: กิน
0: งูเหรอลูกเมียแคทกินอะไรแมงป่องค่ะกินแมงป่องนะคะต่อไปค่ะนอกจากหาอาหารแล้วสิงโตกับเมียแคทใช้บริเวณทุ่งหญ้าทำอะไรทำอะไรฮะ
1: ทำรัง
0: เลี้ยงลูกค่ะเลี้ยงลูกสังเกตเห็นไหมตอนที่เมียแคทนะคะกับสิงโต

อยู่นะคะมีลูกเล็กๆอยู่นะคะต่อไปรังของแมงป่องกับเมียแคทอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใดอยู่ที่ใดคะรังของแมงป่องกับเมียแคทอยู่ที่ใดอยู่ในดินนั่นเองนะคะบิงยางมียางครบยังไหนกลุ่มไหนครบแล้วบิงครบแล้วดินมีความสำคัญอย่างไรต่อแมงป่องและเมียแคทดินมีความสำคัญอย่างไรต่อแมงป่องและเมียแคทเป็นอะไรคะเป็นรังนะคะเป็นรังนะหรือเป็นที่หลบภัยนะคะสร้างรังสร้างที่อยู่หรือเป็นที่หลบภัยเรียบร้อยนะคะสำหรับ5คนแรกนะคะก็ได้รางวัลแน่นอนส่วนคนที่เหลือก็ให้ค่ะรางวัลใครบิงโกแล้วยกมือเยี่ยมทั้งห้องไหมคะมีใครไม่บิงโกไหมเดี๋ยวครูหามาให้นะคะเดี๋ยวจบชั่วโมงว่ากันนะคะปลายทางด้วยเช่นการบิงโกแล้วยังคะได้แล้วเหมือนกันใช่ไหมคะเมื่อเราชมวิดีทัศน์แล้วเราก็ได้ความรู้แล้วก็เล่นเกมไปด้วยค่ะมานะคะทีนี้เรามาดูค่ะสิ่งมีชีวิตที่นักเรียนเขียนไปมีอะไรบ้างพอจะทราบไหมที่นักเรียนเขียนลงไปในแบบฝึกหัดอ่ะที่นักเรียนเลือกไป9คำอ่ะพอทราบไหมคะและสิ่งไม่มีชีวิตทราบไหมคะทราบนะคะความสัมพันธ์สัมพันธ์อย่างไรพอจะเขียนได้ไหมเดี๋ยวลองมาดูก่อนนะคะเปิดใบงานหน้าที่6นะคะเดี๋ยวดูตัวอย่างของครูก่อนนะนะคะเปิดแบบใบงานรอไว้แล้วก็มาดูตัวอย่างคุณครูค่ะของคุณครูนะคะของคุณครูคุณครูนะคะสิ่งมีชีวิตที่คุณครูเลือกก็คือจะมีหญ้าม้าลายแต่จริงๆแล้วมีแค่นี้ไหมไม่มีในตัวบิงโกของนักเรียนเนี่ยมีมากกว่านี้ถ้ามีมากก็เขียนมากนะคะเขียนตามที่เรานั้นเขียนลงไปใน9คำนั้นสิ่งไม่มีชีวิตนะคะเช่นอากาศนะคะอากาศที่ครูเขียนลงไปนะคะทีนี้คุณครูก็ต้องมาดูความสัมพันธ์ค่ะนะคะสัมพันธ์ยังไงหญ้ากับม้าลายเช่นหญ้าเป็นอาหารของม้าลายหรือจะเขียนว่าอะไรเขียนง่ายๆกว่านี้หนูจะเขียนแบบว่าม้าลายกินหญ้าได้ไหมคะคุณครูได้ไหมได้เหมือนกันนะคะนี่คือตัวอย่างแต่จริงๆแล้วมีแค่นี้ไหมไม่เอาจากไหนมาเขียนหนูจะต้องเอาจากตรงไหนมาเขียนในปิงโก9คำนั้นนะคะพร้อมไหมคะพร้อมนะคะสำหรับปลายทางค่ะนะคะในปลายทางก็คือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งต่างๆในแหล่งที่อยู่นะคะจากผลการเล่นเกมของบิงโกของตนเองแล้วก็บันทึกผลลงไปหลังจากนั้นอภิปรายการทำกิจกรรมรบกวนคุณครูแจกใบงานหน้าที่6นะคะแล้วก็ให้เปิดโอกาสให้นักเรียนนะคะได้นำเสนอร่วมกันนะคะหรืออภิปรายร่วมกันนั่นเองถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ร้อยใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางเรียบร้อยแล้วยังคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวมาดูค่ะสิ่งมีชีวิตเดี๋ยวพูดในภาพรวมก็ได้ค่ะนะคะพูดภาพรวมว่าสิ่งมีชีวิตมีอะไรบ้างคะเรียนเขียนอะไรไปบ้างมีสิงโตม้าลายเมียแคท
1: เสือดาว
0: เสือดาวกลุ่ม5มีอะไรบ้างลูกกลุ่ม5มีอะไรบ้างคะสิ่งมีชีวิตที่หนูเขียนแมงปองหมดยังหมดยังสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตล่ะ
1: น
0: ้ำอากาศดินนะคะดินนะคะอันนี้ก็คือมีอะไรอีกคือสิ่งที่ไม่มีชีวิตแล้วความสัมพันธ์ล่ะคะเขามีความสัมพันธ์ยังไงไหนยกตัวอย่างมาสัก1หรือ2ตัวอย่างสิยกตัวอย่างหนูก็ได้ค่ะลูกอภิสราของหนูที่หนูเขียนไว้ค่ะลูกเอาที่หนูเขียนไว
1: ้
0: ก็ได้เอาไมค์ได้เลยลูกไมค์จะได้เสียงได้ดังค่ะจับไมค์ค่ะ
2: ม้าลายกินหญ้าเป็นอาหารค่ะ
0: ม้าลายกินหญ้าเป็นอาหารนะคะคนอื่นมีอะไรไหมคะตอบนอกเหนือจากเพื่อนค่ะแต่ละกลุ่มขอกลุ่มหนึ่งค่ะกลุ่มหนึ่งตอบที่ลูกที่หนูเขียนมาเขียนอะไรมาคะตอบไม่ตอบแตกต่างจากเพื่อนนะเพราะกลุ่มที่สองเขาตอบเรื่องม้าลายกินหญ้าเป็นอาหารแล้วตอบอย่างอื่นค่ะ
2: จระเข้กินสิงโตเป็นอาหารค่ะ
0: จระเข้กินสิงโตได้ไหมคะได้ถูกต้องขอสักหนึ่งคนค่ะในกลุ่มที่ห้ากลุ่มที่ 5ส่งไมค์ไปที่กลุ่มที่5ค่ะลูกส่งไมค์ที่กลุ่มที่5 1คนค่ะใครก็ได้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตนั่นแหละค่ะข้างหน้านั่นแหละค่ะจับเลยนั่นแหละมีบ้างลูกหนึ่งอย่างไม่ซ้ำกับเพื่อนแมงป่องเอาไปแล้วเมื่อกี้เมื่อสักครู่เลยนะจระเข้ใช่ไหมคะจระเข้กินสิงโตเป็นอาหารแล้วก็หญ้าเป็นอาหารของม้าลายอะไรต่อคะอะไรอีกที่หนูเขียนลงไป
3: เมียแคทกินแมงป่องเป็นอาหารครับ
0: ถูกต้องค่ะเมียแคทกินแมงป่องเป็นอาหารเยี่ยมค่ะน้องนิ้งเลยพอเห็นภาพไหมคะพอเห็นภาพนะเขียนให้หลากหลายนะคะตรงนี้เดี๋ยวไม่ทันในชั่วโมงเป็นไรเดี๋ยวกลับไปทำให้เรียบร้อยในชั่วโมงว่างนะคะปลายทางด้วยนะคะทำตรงนี้จะได้ฝึกนักเรียนนั้นได้มีทักษะเพิ่มมากขึ้นค่ะนะคะต่อไปตรงจุดนี้ค่ะนักเรียนเปิดในหน้าที่11นะคะ11ตรงนี้คือสิ่งที่ฉันได้ทำนะคะสิ่งที่ฉันได้ทำระดับที่ฉันทำได้ก็คือดีพอใช้ปรับปรุงและสิ่งที่ฉันตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นซึ่งในวันนี้ในชั่วโมงนี้เราทำเป็น1ข้อนะคะเราทำเป็น1ข้อทำอะไรบ้างหนูมาดูนะคะเราได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลไหมคะเราได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลไหมลูกมีวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในสิ่งที่หนูทำได้วันนี้ในชั่วโมงนี้หนูทำได้ระดับไหนหนูทำได้ระดับดีพอใช้หรือปรับปรุงหนูขีดลงไปเลยค่ะอาจจะเป็นขีดถูกลงไปก็ได้ประเมินตัวเองว่าตัวนี้ตัวเองทำได้ยังไงบ้างนะคะดีพอใช้หรือปรับปรุงและสิ่งที่ฉันตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นน่ะฉันจะตั้งใจทำให้ดีขึ้นไหมก็ขีดถูกลงไปบางคนดีบางคนพอใช้นะคะพอใช้เป็นไรเดี๋ยวครั้งต่อไปก็ทำให้ดีขึ้นนะคะเรียบร้อยไหมลูกเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยวันนี้สรุปบทเรียนเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรไปบ้างรู้อะไรบ้างรู้อะไรบ้าง
1: ชีว
0: ิตมีชีวิต
1: ไม่มีชีวิต
0: เขาเป็นยังไง
1: เขามีความสัมพันธ์กัน
0: เขามีความสัมพันธ์กันใช่ไหมคะในแหล่งที่อยู่เมื่อสักครู่ถ้าดูวิดีโอหรือวิดีทัศน์นะคะก็อยู่ในที่ไหนนะทุ่งหญ้าใช่ไหมคะในแหล่งที่อยู่ที่อยู่หนึ่งเนี่ยสิ่งมีชีวิตเขาจะทำอะไรกันเขาจะทำอะไรกันคะมีความสัมพันธ์กันสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตแค่สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตไหมคะที่มีความสัมพันธ์กันสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับอะไรได้อีก
1: สิ่งไม่มี
0: สิ่งไม่มีชีวิตนะคะให้นักเรียนนั้นอ่านสรุปพร้อมๆกันค่ะ

0: แน่นอนว่าสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตแล้วก็สัมพันธ์กับสิ่งต่างๆด้วยในแหล่งที่อยู่นะคะที่เราได้ชมวิดีโอไปนั่นเองนะคะสำหรับตรงนี้นะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราก็ยังอยู่ในเรื่องของสิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กับอะไรบ้างนะคะในชั่วโมงที่2นะคะก็จะมีกิจกรรมนั้นให้เรียนได้ทำนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือกระดาษไถเอกสารค่ะหรือกระดาษ A4 นั่นเองเอาละค่ะสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะก็ฝากในนักเรียนนั้นได้กลับไปทบทวนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางค่ะสำหรับวันนี้พบเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความคิด

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15 เวลา 5:45 น.

0: ที่ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: ยุคนี้อะไรอะไรเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อมั้ยว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
2: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
1: ์มีโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยในดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินอลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่ผู้กันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวตารครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ในยุคที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง
3: ผมอเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอด
4: มีอะไรพี่เล่นเกมอยู
5: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
4: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
5: กูไม่ใช้มึงเกาะน้ำก็บุญละ
4: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
5: ใช้แค่นี้ถ้ามันหมุนไปได้คนวันเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยหรือไง
6: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
5: ่เออนี่วันนี้ลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
4: ทำไมอ่ะ
5: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
4: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
7: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
5: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้มันเกิดมึงอ่ะ
4: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได
5: ้แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
4: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอ่ะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
5: มึงก็ใส่ไปเถอะสีเรื่องมาก
4: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
8: ามนิโจติระโสยะถาสปีติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสาเจริญพรวันนี้วัน

0: เกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
1: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่จากไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด

0: วัดช้างรอบในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรเป็นจุดเริ่มต้นที่ปู่กำแพงและหลานชายชื่อเด็กชายอิฐตัวเอกจากการ์ตูนชุดปู่หลานท่องอุทยานประวัติศาสตร์ที่ปตท.สผ.สนับสนุนจัดทำขึ้นพาท่านผู้ชมผจญภัยตามรอยอดีตไปอย่างสนุกและน่าติดตาม
1: นี่อินเดียนาอิดไหนลองเดาสิว่านี่เป็นรูปอะไร
2: เท้าโตโตแบบหุ่นแบบนั้นต้องเป็นช้างแน่เลยครับ
1: ถูกต้องนะครับเก่งเหมือนกันนะเราเนี่ยแล้วรูปปั้นช้างน่ะบอกอะไรอิดได้บ้าง
2: ตามที่คุณปู่เคยบอกวัดในสมัยสุโขทัยจะชอบปั้นช้างโดยเอาแบบอย่างมาจากอะไรนะ
1: พุทธศาสนาลังกาวงไง
2: เอ้ยใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าวัดนี้มีรูปปั้นช้างก็แสดงว่าต้องได้รับอิทธิพลมาจากสุโขทัยแน่นอนครับ
1: เก่งมากเพราะกำแพงเพชรเป็นเมืองหน้าด่านของเมืองสุโขทัยนะสิ
2: อย่างนี้นี่เองคุณปู่เนี่ยเก่งจังตอบได้ทุกอย่างเลยนะครับ

0: แล้วกองอิฐพวกเนี้ยมันคืออะไรครับ
1: อืมไอ้เรื่องเนี้ยปู่เองก็สงสัยอยู่เหมือนกันน่ะแหละแล้วกองอิฐพวกเนี้ยปู่เพิ่งจะเคยเห็นเมื่อ10กว่าปีมานี่แหละเออกลัวว่าพอคนอื่นทำตามกันมากๆแล้วก็ไปหยิบก้อนอิฐโบราณมาโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการ
0: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าขุนนกตื่นสิ
4: ท่าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
5: พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
5: อ๋อรู้แล้วอยากมาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
0: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
5: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
2: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเศสได้เลยเหรอคะ
5: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
0: ทำไมต้องเป็นรัสเซียเหรอครับ
5: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
0: โอ้โห
3: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยะมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
0: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู
3: ่ใช่เลยจ้ะ

จะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของปวง

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: สิพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

0: สวัสดีครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนทุกโรงเรียนเลยนะครับสำหรับวันนี้พบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับโดยพบกับครูวิทยาปัญญายืนครับหรือนักเรียนต้นทางปลายทางสามารถเรียกชื่อเล่นว่าครูวินะครับเอาละครับสำหรับในรายวิชาการงานอาชีพนี้นะครับนักเรียนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องงานบ้านน่ารู้งานช่างน่ารู้นะครับงานประดิษฐ์รวมไปถึงเสื้อผ้าต่างๆนะครับนี่ก็คือเป็นเนื้อหาเป็นกิจกรรมต่างๆซึ่งจะมีทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็เป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องลงมือปฏิบัติด้วยนะครับสำคัญเหนือสิ่งใดเลยนะครับระหว่างที่นักเรียนเรียนวิชาการงานอาชีพนี้นะครับครูวินะครับอยากให้นักเรียนที่อยู่ต้นทางและปลายทางช่วยเตรียมสมุดนะครับปกอ่อนเพื่อจดบันทึกครับจากการสังเกตบ่อยครั้งเลยนะครับนักเรียนฟังอย่างเดียวนะครับแล้วก็จำไว้ใช่ไหมครับอาจจะฟังและจำไม่หมดฉะนั้นแล้วครูวิขอให้นักเรียนจดบันทึกไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ทบทวนความจำไว้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะอยู่ในหน่วยที่1เรื่องงานบ้านน่ารู้นะครับเรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้ในวันนี้ก็คือเรื่องของงานบ้านและมารยาทของการทำงานบ้านครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางพร้อมไหมครับ
1: พร้อม
0: ฟังจากเสียงที่นักเรียนที่อยู่ต้นทางแล้วบอกว่าพร้อมมากเลยนะครับเอาละครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้นะครับครูวิขอให้นักเรียนหมุดมานะครับจดวันที่ให้เรียบร้อยนะครับระหว่างนี้ครูวิจะแจ้งจุดประสงค์ของการเรียนรู้ครับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมด3ข้อนะครับข้อที่1เลยนะครับนักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของงานบ้านและมารยาทในการทำงานบ้านได้นักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติการทำงานบ้านได้และสุดท้ายนะครับนักเรียนเห็นประโยชน์ของงานบ้านและมารยาทของการทำงานบ้านครับเชื่อได้ว่าจุดประสงค์เหล่านี้นักเรียนที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ต้นทางทำได้อย่างแน่นอนเลยนะครับเพราะเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราและก็เป็นสิ่งที่ง่ายมากเลยนะครับตอนนี้สังเกตได้ว่านักเรียนที่อยู่ต้นทางได้เขียนวันที่เสร็จสิ้นแล้วนะครับนักเรียนปลายทางล่ะครับเรียบร้อยหรือยังครับถ้าเรียบร้อยแล้วยืดตัวให้ตรงครับวันนี้ครูวิมีภาพมาฝากนักเรียนนะครับตอนนี้ให้นักเรียนลองสังเกตภาพที่อยู่หน้าจอนี้ให้ชัดเจนนะครับเมื่อสังเกตแล้วนะครับจากภาพนี้นะครับคือภาพ

0: าพอะไรครับนักเรียน
1: คนกำลังทำงานบ้านอยู่ค่ะ
0: โอ้โหเก่งมากเลยนะครับเป็นภาพบุคคลหรือครอบครัวใช่ไหมครับกำลังช่วยกันทำความสะอาดบ้านอยู่นะครับแล้วสังเกตไปอีกว่าเครื่องมือที่เขาใช้นั้นคืออะไรบ้างครับ
2: ไม้ถูพื้น
0: และยังมีอะไรอีกครับ
2: เครื่องดูดฝุ่น
0: เครื่องดูดฝุ่นอะไรอีกเอ่ยผ้าเช็ดใช่ไหมครับมีอะไรอีกครับลูก
1: สเปรย์ทำความสะอาด
0: เก่งมากเลยครับจากการสังเกตเราก็พบว่าทุกคนนั้นมีเครื่องมือใช่ไหมครับในการทำความสะอาดทั้งสิ้นเลยจึงเป็นภาพที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับนี่ก็คือเป็นภาพของทุกคนร่วมกันทำงานบ้านนั่นเองนะครับเอาละครับมาถึงช่วงคำถามชวนคิดกันบ้างนะครับวันนี้ครูวิมีคำถามชวนคิดมาฝากนักเรียนที่อยู่ต้นทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางครับนักเรียนคิดว่างานบ้านหมายถึงอะไรครับทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนคิดว่างานบ้านหมายถึงอะไรครับถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางได้คำตอบแล้วนะครับสามารถที่จะยกมือตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางได้เลยครับและระหว่างรอนะครับขอให้นักเรียนที่อยู่ต้นทางใครสามารถตอบได้บ้างครับโอ้โหมีเพื่อนจิตอาสายกมือแล้วนะครับให้ความหมายไว้ว่าอย่างไรครับ
3: งานบ้านหมายถึงหน้าที่ครับ
0: โอ้โหเก่งมากเลยครับหมายถึงหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบใช่ไหมครับเอาเด็กๆปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเก่งมากมากเลยครับนอกเหนือจากเพื่อนแล้วมีใครอยากจะให้คำตอบอีกบ้างครับนอกจากหน้าที
4: ่การทำความสะอาดบ้านค่ะ
0: ถูกต้องครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับงานบ้านนั้นก็คือการทำความสะอาดบ้านนั่นเองใช่ไหมครับเอาละครับมาดูคำตอบจากครูวิกันบ้างว่าครูวิจะให้ความหมายไว้ว่าอย่างไรนะครับสำหรับความหมายของงานบ้านนั้นก็หมายถึงกิจกรรมต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิตประจำวันของเราซึ่งสมาชิกในครอบครัวของเราไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่พี่น้องนะครับคนในครอบครัวของเรานั้นจะต้องมีบทบาทนะครับในการทำหน้าที่ของเราอย่างเป็นประจำเช่นการปัดกวาดเช็ดถูเป็นต้นนะครับมาถึงคำถามชวนคิดอีกหนึ่งคำถามนะครับนักเรียนคิดว่างานบ้านมีอะไรบ้างครับทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งงานบ้านมีอะไรบ้างครับตอนนี้ขอให้นักเรียนแชร์คำตอบได้เลยนะครับ
5: งานฝาดบ้านค่ะ
0: เก่งมากเลยครับเด็กๆครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมีใครอยากจะตอบอีกบ้างครับโอ้โหขอกลุ่มที่สองนี้บ้างนะครับ
6: การล้างห้องน้ำ
0: ค่ะการล้างห้องน้ำเก่งมากเลยครับปรบมือครับกลุ่มที่สามครับ
7: ถูพื้นค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับปรบมือครับสังเกตจากคำตอบนักเรียนที่อยู่ต้นทางแล้วนะครับอาจจะเป็นงานที่นักเรียนคุ้นเคยที่เคยทำกันอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วนักเรียนที่อยู่ปลายทางล่ะครับมีคำตอบนี้เช่นเดียวกับนักเรียนที่อยู่ต้นทางหรือเปล่าครับเหมือนกันเลยใช่ไหมครับเอาละครับเรามาดูประเภทของงานบ้านกันบ้างนะครับว่าจะมีอะไรนะครับอย่างที่หนึ่งนั้นนะครับก็คือการดูแลรักษาความสะอาดของบ้านนะครับได้แก่การปัดนะครับการกวาดการเช็ดนะครับรวมไปถึงการถูนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เราจะต้องทำเป็นประจำนะครับเพื่อที่จะให้บ้านเรือนของเรานั้นสะอาดน่าอยู่น่าอาศัยนั่นเองนะครับข้อที่สองครับก็คือการจัดตกแต่งบ้านและบริเวณบ้านนะครับเช่นการดูแลต้นไม้ครับการดูแลต้นไม้นั้นมีวิธีการอย่างไรครับเด็กๆ เก่งมากเลยนะครับรดน้ำนะครับอ๋อการให้ปุ๋ยใช่ไหมครับอีกทั้งยังจะต้องมีการเก็บขยะต่างๆจากต้นไม้ออกด้วยเพื่อให้ต้นไม้ดอกไม้ของเรานั้นเจริญเติบโตใช่ไหมครับแล้วยังมีการกำจัดขยะนะครับซึ่งขยะบริเวณบ้านของเราส่วนใหญ่จะเป็นอะไรครับเด็ก
8: ๆใบไม้แห้งค่ะ
0: ถูกต้องแล้วนะครับมีใบไม้แห้งใช่ไหมครับเวลาที่ร่วงตามบ้านของเราเราก็จะต้องมีการกำจัดขยะทุกครั้งนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัยนั่นเองนะครับและยังมีการทำความสะอาดท่อระบาย

0: ำด้วยนะครับเวลาที่เราชำระร่างกายหรือล้างต่างๆนะครับน้ำก็จะไหลลงไปที่ท่อระบายน้ำอาจจะมีเศษอาหารเศษขยะไปอุดตันอยู่นะครับฉะนั้นเราก็จะต้องทำความสะอาดทางระบายน้ำด้วยเพื่อที่จะให้น้ำนั้นไหลผ่านได้ดีแล้วไม่มีกลิ่นนั่นเองครับสำหรับข้อที่3เลยนะครับการประกอบอาหารนะครับครูวิสงสัยจังเลยว่านักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางเคยประกอบอาหารกันไหมครับถ้าใครเคยไหนยกมือให้ครูวิดูหน่อยครับโอ้โหทุกคนเคยประกอบอาหารนะครับเก่งมากๆเลยครับขอเอามือลงได้ครับสำหรับการประกอบอาหารนั้นนะครับก็จะมีหลักการดังนี้เลยนะครับเริ่มจากการ1ซื้ออาหารเวลาที่เราไปซื้ออาหารที่ตลาดใช่ไหมครับเราก็จะไปเลือกซื้อหมูไก่ต่างๆที่เป็นวัตถุดิบของสดต่างๆนะครับมาเพื่อที่จะประกอบหลังจากนั้นเมื่อได้อาหารแล้วนะครับเราก็จะเอามาเตรียมไม่ว่าจากการล้างใช่ไหมครับการโครกหรืออาจจะเป็นการสับการบุบต่างๆการปั่นการคั้นก็เป็นวิธีการเตรียมทั้งสิ้นนะครับต่อมาก็คือการปรุงอาหารการปรุงอาหารนี้ก็จะให้เหมาะสมเช่นต้มผัดแกงทอดก็จะมีรสชาติแตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวหวานมันเค็มอันนี้ก็ปรุงตามใจชอบนะครับพออาหารสุกแล้วเราก็จะนำมาจัดจานให้สวยงามเพื่อที่จะเพิ่มคุณค่าให้กับอาหารทำให้อาหารนั้นน่าทานมากยิ่งขึ้นครับนี่ก็คือหลักการประกอบอาหารนะครับสำหรับในข้อที่4นั้นนะครับการซักผ้าเด็กๆเคยซักผ้ากันไหมครับ
1: เคยค
0: ่ะแล้วใช้วิธีการผ้าครับ
2: แยกสีผ
0: ้
2: า
0: แยกสีผ้านะครับ
2: แยกส
0: ีผ้าขาวและสีออกจากกันใช่ไหมครับมีอะไรอีกครับการซักผ้าด้วยมือใช่ไหมครับมีอะไรอีกเอ่ยลูก
2: การซักผ้าด้วยเครื่อง
0: การซักผ้าด้วยเครื่องเก่งมากเลยนะครับสำหรับการซักผ้านั้นก็คือการทำความสะอาดผืนผ้านั้นให้สะอาดนะครับก็มีอยู่2วิธีการก็คือการซักด้วยมือแล้วก็การซักด้วยเครื่องนะครับสำหรับข้อที่5นั้นนะครับการรีดผ้านะครับการรีดผ้านั้นจุดประสงค์ก็คือการทำให้ผืนผ้าของเรานั้นเรียบนะครับน่าสวมใส่อีกทั้งยังเสริมสร้างบุคลิกภาพของเรานั้นให้เป็นบุคลิกที่ดีนะครับสำหรับข้อที่6นะครับการซ่อมแซมเสื้อผ้านะครับการซ่อมแซมเสื้อผ้านั้นก็ประกอบไปด้วยการเนานะครับการเนานี้ก็คือเป็นการเย็บเสื้อผ้าไว้ชั่วคราวนะครับสำหรับการปะนะครับก็คือการซ่อมแซมเสื้อผ้ากรณีที่มีรอยฉีกขาดเป็นรูนะครับเราก็จะเอาผืนผ้าที่เสมือนกับผืนผ้าที่ฉีกขาดนั้นมาปะลงกับเสื้อผ้านั้นๆนะครับเพื่อเป็นการซ่อมแซมเสื้อผ้านะครับสำหรับการสอยนั้นก็คือเป็นการเย็บชายกระโปรงชายเสื้อต่างๆนะครับให้เห็นฝีเข็มน้อยที่สุดนะครับเป็นการเย็บริมกระโปรงนั่นเองนะครับสำหรับการด้นก็คือเป็นการเย็บเสื้อผ้าที่มีความคงทนมากที่สุดและนักเรียนที่อยู่ป.5ก็จะได้ฝึกด้วยนะครับสำหรับคำถามชวนคิดอีกหนึ่งคำถามนะครับเอาตอนนี้ให้นักเรียนที่อยู่ปลายทางและก็ต้นทางยืดตัวให้ตรงนะครับพร้อมกับฟังคำถามนะครับนักเรียนจะมีวิธีการจัดการงานบ้านที่ดีอย่างไรทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนจะมีวิธีการจัดการงานบ้านที่ดีอย่างไรครับตอนนี้ถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางได้คำตอบแล้วก็สามารถที่จะตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางได้เลยนะครับและนักเรียนที่อยู่ต้นทางใครจะจิตอาสาตอบให้กับคุณครูครับขอสักหนึ่งคนได้ไหมครับจะทำอย่างไรดีครับให้งานบ้านของเรานั้นออกมาดีที่สุดนะครับมีการจัดการอย่างไร
3: ทำอย่างประณีต
0: ทำอย่างประณีตใช่ไหมครับมีใครจะเสริมคำตอบนี้อีกไหมครับ
4: ขยัน
0: ขยันทำงานใช่ไหมครับมีอะไรอีกครับขออีกสักหนึ่งคนสิครับมีไม่เอ่ยฟังเสียงจากนักเรียนที่อยู่ปลายทางแล้วนะครับตอบกันคลึกโครมเลยนะครับเรามาฟังต้นทางกันอีกสักหนึ่งคนนะครับเชิญนะครับ

0: ็นขั้นตอนค่ะ
1: ถูกต้องแล้วนะครับทำเป็นขั้นตอนอย่างเป็นระบบนั่นเองนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับโอเคครับเรามาดูวิธีการจัดการงานบ้านที่ดีกันนะครับว่าจะมีวิธีการอย่างไรนะครับสำหรับครูวินะครับก็จะแยกเป็น3ส่วนดังนี้เลยนะครับวิธีการที่1เลยก็คือเราจะต้องสำรวจและวิเคราะห์งานก่อนนะครับขั้นที่2นะครับปฏิบัติงานตามแผนการทำงานและขั้นที่3นะครับสรุปผลการทำงานนะครับเรามาดูขั้นที่1กันนะครับสำรวจและวิเคราะห์งานนั้นนะครับนี่เป็นภาพตัวอย่างที่ครูวิยกมานะครับเอ๋นักเรียนลองคิดดูสิครับว่าสิ่งที่เราจะต้องทำนี้คืออะไรครับ
2: ล้างจาน
1: เก่งมากเลยครับล้างจานล้างแก้วใช่ไหมครับที่ภาพนี้ให้สะอาดใช่ไหมครับต่อมาเราจำเป็นจะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างครับ
2: ฟองน้ำล้างจาน
1: เก่งมากเลยครับฟองน้ำล้างจานมีอะไรอีกครับ
2: น้ำ
1: ยาล้างจานหลังจากนั้นภาชนะหรือจานแก้วที่อยู่ในอ่างนี้ใครสามารถล้างได้บ้างครับ
2: ทุกคน
1: เลยใช่ไหมครับอาจจะเป็นตัวเราอาจจะเป็นพี่หรืออาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นั่นก็คือบทบาทของผู้รับผิดชอบงานนะครับต่อมาก็คือระยะเวลาในการทำงานนักเรียนคิดว่าการล้างจานและล้างแก้วตรงนี้ใช้เวลานานไหมครับประมาณกี่นาทีจึงสำเร็จครับอาจจะ3นาที5นาทีก็สำเร็จแล้วใช่ไหมครับนี่ก็เป็นขั้นตอนของการสำรวจและก็วิเคราะห์งานนะครับหลังจากนั้นขั้นตอนที่2เรารู้แล้วว่าเราจำเป็นจะต้องล้างภาชนะล้างจานและแก้วให้สะอาดใช่ไหมครับเราก็จะมาลงมือทำตามแผนที่เรากำหนดไว้เลยขั้นที่1เลยนะครับก็คือล้างเศษอาหารออกจากภาชนะด้วยน้ำเปล่าก่อนนะครับขั้นที่2เลยล้างภาชนะด้วยน้ำนะครับผสมกับน้ำยาล้างจานแล้วก็ใช้ฟองน้ำขัดให้สะอาดใช่ไหมครับขั้นตอนที่3ล้างด้วยน้ำสะอาดอีก2ครั้งหรือจนกว่าน้ำยาล้างจานที่เราใช้นั้นหมดไปนะครับขั้นที่4ความให้แห้งเองหรืออาจจะผึ่งแดดก็ได้ถ้าต้องการใช้ด่วนเราอาจจะใช้วิธีการเช็ดให้แห้งก็ได้นะครับนี่ก็คือขั้นตอนที่2ของการปฏิบัติงานตามแผนนะครับและสุดท้ายนะครับก็คือเก็บเข้าที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ยากเลยใช่ไหมครับและขั้นที่3นะครับขั้นสรุปผลการทำงานบ้านนะครับเราก็จะมาสำรวจข้อบกพร่องของตนเองแล้วว่าหลังจากที่นักเรียนได้ล้างภาชนะเมื่อสักครู่ไปลองสังเกตดูว่ามีคราบมันติดอยู่หรือเปล่าฟองนั้นหมดหรือไม่มีเศษอาหารติดหรือเปล่านะครับถ้าพบว่าสะอาดเราก็จะพัฒนางานให้เราให้ดียิ่งขึ้นแต่พบว่ายังมีคราบมันอยู่เราก็จะต้องมีการปรับปรุงและหาวิธีแก้ไขต่อไปโดยการกลับไปล้างอีกหนึ่งครั้งนะครับนี่ก็เป็นกระบวนการทำงานบ้านนะครับวันนี้ครูวิก็จะมีกิจกรรมนะครับให้นักเรียนได้ดูได้สังเกตแล้วก็ได้ลงมือทำด้วยนะครับกิจกรรมของคุณวินั้นก็คือกิจกรรมการทำงานบ้านนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีการฝึกให้นักเรียนล้างพัดลมแต่ก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนนั้นเดี๋ยวครูวิขออธิบายเนื้อหาให้นักเรียนเข้าใจก่อนนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการล้างพัดลมก็จะประกอบไปด้วย1เลยก็คือพัดลมใช่ไหมครับซึ่งเป็นพัดลมที่สกปรกมีฝุ่นมีความสกปรกมากเลยใช่ไหมครับถึงเอามาล้างข้อที่2ก็คือผ้าเช็ดนะครับข้อที่3กะละมังนะครับ4ก็คือฟองน้ํา5สารซักฟอกนะครับสำหรับขั้นตอนการล้างพัดลมนั้นนะครับเริ่มจากขั้นที่1เลยแกะตัวล็อกออกจากตะแกรงก่อนนะครับ2หมุนตัวล็อกนะครับใบพัดตรงกลางออกนะครับ3หมุนตัวล็อกตะแกรงออกนะครับ4นำใบพัดและตะแกรงไปล้าง5เช็ดด้วยผ้าขี้ริ้วให้แห้งสนิทนะครับ6นำชิ้นส่วนมาประกอบดังเดิมนะครับจนสามารถใช้งานได้นะครับนี่ก็คือขั้นตอนของการล้างพัดลมนะครับตอนนี้นักเรียนพร้อมจะดูครูสาธิตหรือยังครับ

ร้อมแล้วใช่ไหมครับพร้อมแล้วยืดตัวให้ตรงนะครับทั้งนักเรียนที่อยู่ต้นทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางครับเดี๋ยวครูวิจะเปิดคลิปให้นักเรียนดูนะครับวิธีการสาธิตการล้างพัดลมครับการทำความสะอาดพัดลมในวันนี้นะครับนักเรียนพร้อมไหมครับพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างนะครับสำหรับการล้างพัดลมในวันนี้นักเรียนจะได้ใช้ถึง2ทักษะเลยนะครับทักษะที่1ก็คือการล้างนะครับซึ่งการล้างนั้นเราจะล้างเฉพาะตัวตะแกรงแล้วก็ตัวใบพัดนะครับแล้วทักษะที่2ก็คือการเช็ดนะครับเราจะใช้ผ้านะครับมาเช็ดทำความสะอาดบริเวณตัวเครื่องนะครับเราไม่ล้างทั้งเครื่องนะครับพร้อมแล้วเรามาดูขั้นตอนที่1ของการทำความสะอาดพัดลมกันเลยนะครับเริ่มจาก1นะครับเราจะต้องแกะตะแกรงก่อนนะครับซึ่งตะแกรงจะมีทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับคุณครูจะเริ่มแกะเลยนะครับตอนที่นักเรียนเริ่มแกะนี้จะต้องระวังไว้ด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้เขาใส่ไว้แน่นเลยครับนักเรียนนี่ต้องค่อยๆประคองนะครับเพราะว่าถ้าทำไม่ดีเนี่ยพัดลมของเราอาจจะหักได้นะครับตอนนี้ครูวิทย์แกะออกมาได้แล้วนะครับชิ้นที่1นะครับแล้วก็นำมาวางไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับเด็กๆลองสังเกตดูนะครับว่าใบพัดของครูเป็นยังไงครับสกปรกมากเลยใช่ไหมครับดังนั้นเราจึงจะต้องทำความสะอาดนะครับมาถึงขั้นตอนที่2นะครับเราจะต้องแกะนะครับตัวล็อกตรงนี้ออกนะครับซึ่งเวลาแกะนะครับให้นักเรียนแกะตามเข็มนาฬิกาได้เลยครับไกจะหลุดแล้วครับเด็กๆเรียบร้อยแล้วนะครับชิ้นที่2นะครับวางไว้ด้านข้างๆก่อนนะครับต่อมาชิ้นที่3ชิ้นนี้นะครับเป็นชิ้นใบพัดมีความคมนะครับเวลาที่เด็กๆแกะต้องระวังไว้ด้วยนะครับค่อยๆเอามือจับที่ร่องตรงนี้นะครับแล้วค่อยๆดึงออกมาครับเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เอาวางไว้ก่อนนะครับต่อมาชิ้นที่4ก็เป็นตัวล็อกเหมือนกันนะครับเราก็จะแกะนะครับอันนี้จะต้องทวนเข็มนาฬิกานะครับเด็กๆหลุดแล้วครับเด็กๆครับหลังจากนั้นนะครับตัวสุดท้ายก็ไม่ต้องแกะอะไรเลยนะครับแค่หยิบออกมาเขาก็จะหลุดแล้วนะครับเราก็จะได้ภาพที่เราแกะออกมาจนสมบูรณ์แล้วนะครับต่อมาขั้นที่2นะครับเป็นขั้นของการล้างนะครับเราจะต้องใช้นะครับสารซักฟอกนะครับในการขัดล้างร่วมกับฟองน้ำครับขั้นแรกเลยนะครับเราอาจจะต้องใส่สารซักฟอกนะครับไปในน้ำนะครับพอประมาณนะครับพอให้เกิดฟองเล็กน้อยอย่าใส่ฟองเยอะเกินนะครับนี่แล้วอาจจะใช้มือนะครับตีเบาๆแบบนี้นะครับกรณีถ้าน้อยเกินไปเราสามารถที่จะเพิ่มสารซักฟอกระหว่างที่เราปฏิบัติงานได้ครับตอนนี้สวยงามแล้วนะครับฟองแตกตัวออกมาแล้วนะครับครูวิจะเริ่มในการล้างเลยนะครับเริ่มจากตะแกรงนะครับครูวิก็จะเอาไปแช่ไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นใช้ฟองน้ำนะครับขัดถูๆนะครับบริเวณที่สกปรกนะครับเวลาที่นักเรียนขัดนะครับสิ่งสำคัญเลยนะครับอย่าทำแบบนี้นะครับเราจะต้องขัดตามร่องนะครับที่เป็นเหล็กแบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้ฝุ่นละอองของเรานั้นหลุดออกได้ง่ายขึ้นนะครับทำแบบนี้ด้านในนะครับแล้วอย่าลืมด้านนอกนะครับนี่ง่ายมากเลยนะครับเมื่อครบรอบเสร็จแล้วปุ๊บเราก็พลิกนะครับมาทำด้านนอกบ้างนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะครบรอบนะครับสังเกตแล้วว่าสะอาดแล้วนะครับเราก็จะเอาไปแช่ไว้ที่น้ำสะอาดนะครับแล้วก็ทำชิ้นต่อไปต่อเลยนะครับต่อไปเป็นใบพัดนะครับนี่ส่วนนี้นักเรียนจะต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าบริเวณนี้จะมีความคมอยู่นะครับฉะนั้นเวลาที่ปฏิบัติงานจะต้องระวังด้วยนะครับอย่าใช้มือสัมผัสโดยตรงนะครับโดยใช้ฟองน้ำนะครับค่อยๆนะครับเช็ดถูในลักษณะแบบนี้นะครับนี่ทำทีละใบนะครับ

้ในร่องนี้ปรากฏว่าฟองน้ำไม่สามารถที่จะขัดอย่างทั่วถึงใช่ไหมครับครูวิจึงจะใช้เทคนิคเพิ่มเติมโดยการใช้แปรงสีฟันนะครับที่เหลือใช้นะครับหรือที่ไม่ได้ใช้งานแล้วที่บ้านของคุณครูนะครับนำมาขัดนะครับถูอย่างเบาๆนะครับอย่าถู

แรงเกินนะคะพลาสติกของใบพัดอาจจะแตกหักได้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทิ้งน้ำสารซักฟอกไว้ที่ในถังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็นำไปแช่น้ำเปล่าที่สะอาดนะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะหมดสิ้นส่วนนะครับของพัดลมนะครับขณะที่เด็กๆทำงานนะครับเด็กๆก็ไม่ควรที่จะเล่นกันหยอกล้อกันนะครับเพราะว่าสารซักฟอกก็มีอันตรายนะครับรวมไปถึงอุปกรณ์บางอย่างก็มีอันตรายด้วยเช่นกันนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็พลิกกลับมาทำอีกด้านหนึ่งนะครับง่ายมากเลยนะครับจากนั้นนะครับสังเกตได้ว่าในช่องนี้นะครับก็จะมีคราบสกปรกสะสมอยู่นะครับฝังอยู่ตรงนี้เราก็สามารถที่จะใช้แปรงนะครับมาขัดได้นะครับเหลือ2ชิ้นสุดท้ายแล้วนะครับ

เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการล้างพัดลมนะครับมาถึงขั้นตอนของการล้างด้วยน้ำเปล่ากันบ้างนะครับซึ่งการล้างน้ำเปล่าที่สะอาดนี้นะครับเราจะต้องล้างใบพัดก่อนนะครับเพราะว่าใบพัดนั้นมีความบางและมีความคมนะครับคุณครูจึงจะต้องหยิบออกก่อนนะครับนี่สะอาดแล้วนะครับต่อมานะครับก็ใช้มือนะครับถูเบาๆนะครับบริเวณที่เป็นตะแกรงตัวนี้นะครับฟังจากเสียงแล้วสะอาดมากเลยนะครับ

เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการล้างน้ำเปล่านั้นนะครับเราก็จะมาถึงขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนของการเช็ดให้แห้งนะครับเพื่อที่จะเตรียมไปประกอบครับสิ่งที่จะเช็ดให้แห้งได้นั้นก็คือเป็นลักษณะของผ้าเช็ดในลักษณะแบบนี้นะครับหรืออาจจะเป็นผ้าขี้ริ้วที่นักเรียนไม่ใช้งานก็ได้สามารถนำมาเช็ดได้นะครับเริ่มจากการเช็ดตัวล็อกก่อนเลยนะครับนี่ต้องเช็ดให้แห้งนะครับดูทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังให้เรียบร้อยนะครับนี่เรียบร้อยแล้วครับแห้งแล้วนะครับต่อมาชิ้นที่2กันบ้างนะครับอันนี้อาจจะชิ้นเล็กนิดนึงนะครับเด็กๆอาจจะมองลำบากนะครับแต่สำคัญเลยต้องเช็ดให้แห้งนะครับแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับพักไว้ก่อนมาถึงขั้นตอนของการเช็ดตะแกรงนะครับตรงนี้อย่าให้มีหยดน้ำเลยทีเดียวนะครับค่อยๆเช็ดนะครับระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับตรงนี้พลิกมาครับกลับมาเช็ดอีกด้านหนึ่งนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับวางพักไว้สักครู่นะครับต่อมาใบพัดนะครับตรงนี้เน้นย้ำสำคัญที่สุดคืออันตรายนะครับดังนั้นเวลาที่เช็ดนะครับต้องมีความเบามือด้วยนะครับเด็กๆ เพราะว่ามันมีความคมนะครับอีกทั้งยังบางด้วยอาจจะทำให้แตกหักได้นะครับดังนั้นต้องระวังนะครับเวลาจับนะครับให้จับที่ช่องนะครับที่คุณครูจับให้ดูนะครับแบบนี้นะครับไม่เอามือไปจับใบพัดนะครับเพราะอาจจะเกิดอันตรายได้ครับจะแห้งหรือไม่แห้งนั้นให้นักเรียนสังเกตนะครับถ้ายังมีหยดน้ำนะครับอยู่แสดงว่ายังไม่แห้งต้องเช็ดซ้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะต้องเช็ดให้แห้งด้วยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับพักไว้สักครู่นะครับชิ้นสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับตะแกรงที่อยู่ด้านหน้านะครับ

เรียบร้อยแล้วนะครับพักไว้สักครู่ก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะต้องใช้ผ้าตรงนี้แหละครับไปชุบน้ำนะครับนี่นะครับแล้วสิ่งสำคัญต้องบิดน้ำให้มาเลยนะครับแล้วเราก็จะนำไปเช็ดตัวเครื่องพัดลมนะครับเริ่มจากการทำความสะอาดเราจะต้องทำความสะอาดด้านบนสู่ด้านล่างใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเช็ดด้านล่างก่อนฝุ่นที่อยู่ด้านบนก็จะตกสู่ด้านล่างได้นะครับดังนั้นต้องเริ่มเช็ดที่อยู่ด้านบนก่อนนะครับนี่ส่วนไหนที่ฝุ่นเยอะที่สุดเราก็จะเน้นตรงนั้นเป็นพิเศษนะครับค่อยๆเช็ดไปนะครับอย่ากดแรงนะครับเพราะว่าตรงนี้อาจจะหักได้นะครับ

เรียบร้อยแล้วนะครับถ้านักเรียนไม่มั่นใจว่าผ้าที่นักเรียนบิดหมาดหรือไม่หมาดนั้นสามารถนำผ้าแห้งไปเช็ดซ้ำอีกหนึ่งครั้งก็ได้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับทักษะของการล้างและการเช็ดนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของเราเลยก็คือการประกอบพัดลมให้สามารถใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับเริ่มจากเราจะต้องเอาตะแกรงที่อยู่ด้านนอกนะครับมาประกอบก่อนนะครับซึ่งให้นักเรียนสังเกตดูนะครับว่าด้านนอกนั้นเขาจะมีหูหิ้วที่อยู่ด้านหลังใช่ไหมครับซึ่งส่วนนี้จะต้องอยู่ด้านบนสุดนะครับนักเรียนแล้วเราก็จะเอามานะครับใส่ในตัวเครื่องเลยนะครับแล้วก็ให้มันลงกับร่องหรือว่าช่องตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีรูตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะต้องหยิบตัวล็อกที่อยู่ด้านในสุดนะครับจะมีเป็นวงแบบนี้นะครับไปครอบไว้นะครับซึ่งเวลาที่นักเรียนหมุนนั้นก็จะหมุนตามเข็มนาฬิกาเลยครับล็อกไปจนกว่าตัวล็อกจะแน่นนะครับสามารถที่จะยึดตะแกรงที่อยู่ด้านหลังได้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาก็จะนำใบพัดนะครับมาประกอบนะครับสำหรับใบพัดนั้นนะครับเขาจะมีร่องอยู่ตรงนี้นะครับ2ร่องนะครับซึ่งนักเรียนจะต้องใส่ให้มันตรงกับร่องตรงนี้ด้วยนะครับถ้านักเรียนใส่ไม่ตรงอาจจะหลุดได้นะครับเวลาจับก็ต้องระวังด้วยเช่นกันนะครับต้องมีสติด้วยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะต้องหยิบตัวล็อกตัวที่อยู่ด้านนอกมานะครับตรงนี้นะครับนักเรียนก็จะใส่ไปแล้วก็หมุนนะครับตัวด้านนอกจะต้องหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับเด็กๆดันให้แน่นนะครับแน่นเรียบร้อยแล้วสุดท้ายเราจึงจะต้องเอาตะแกรงที่อยู่ด้านนอกนะครับมาใส่นะครับแล้วให้เด็กๆลองสังเกตดูนะครับตรงนี้จะต้องอยู่ด้านนอกสุดนะครับเว้นพื้นที่ตรงนี้ไว้เพื่อที่สามารถที่จะคลุมหรือว่าครอบได้นะครับค่อยๆใส่นะครับตรงนี้และต้องใส่ให้แน่นด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะหลุดออกมาและอาจจะอันตรายได้ครับมาถึงช่วงทดสอบของการใช้งานพัดลมกันบ้างนะครับเด็กๆครับคิดว่าใช้งานได้ไหมครับได้หรือไม่ได้ครับเรามากดเลยนะครับโอ้โหพัดลมที่คุณครูวิล้างไปเมื่อสักครู่นี้สามารถใช้งานได้เลยนะครับเย็นกว่าเดิมอีกต่างหากครับนี่ก็คือขั้นตอนของการล้างพัดลมนะครับเชื่อว่าเด็กๆสามารถทำได้นะครับครูวิเป็นกำลังใจให้ครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการสาธิตการล้างพัดลมนะครับง่ายไหมครับเด็กๆง่ายมากเลยนะครับ

0: สามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้หรือว่าตอนเย็นนี้นะครับนักเรียนอาจจะไปล้างให้คุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะครับเอาละครับมาถึงคำถามชวนคิดอีกหนึ่งคำถามคำถามสุดท้ายแล้วของวันนี้นะครับนักเรียนคิดว่านักเรียนควรมีมารยาทในการทำงานบ้านที่ดีอย่างไรบ้างนักเรียนคิดว่านักเรียนควรมีมารยาทในการทำงานบ้านที่ดีอย่างไรบ้างนะครับขอกลุ่มที่1นักเรียนที่อยู่ต้นทางตอบให้ได้ไหมครับ
1: ทำในทุกๆวันครับ
0: ทำในทุกๆวันให้เป็นประจำใช่ไหมครับกลุ่มที่2ครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากเพื่อนกันนะครับ
2: ไม่เล่นขณะทำงานบ้านค
0: ่
2: ะ
0: ไม่เล่นกันขณะทำงานบ้านนะครับกลุ่มที่3แล้วครับ
3: ทำอย
0: ่
3: างสม
0: ่
3: ำเสมอค่ะ
0: ทำอย่างสม่ำเสมอนะครับและกลุ่มที่4ล่ะครับ
4: ทำอย่างปราณีตค่ะ
0: ทำอย่างปราณีตเก่งมากเลยนะครับและกลุ่มที่5ล่ะครับ
5: ทำอย่างรอบคอบค่ะ
0: ทำอย่างรอบคอบสุดยอดเลยนะครับแล้วนักเรียนที่อยู่ปลายทางล่ะครับมีมารยาทที่ดีอย่างไรบ้างนะครับโอ้เก่งมากเลยนะครับเดี๋ยวมาฟังคำตอบจากครูวิกันบ้างนะครับว่าจะมีมารยาทที่ดีอย่างไรนะครับเรามาดูมารยาทในการทำงานบ้านนะครับข้อที่1เลยนะครับจะต้องเป็นคนตรงต่อเวลานะครับเมื่อนัดหมายทำกิจกรรมหรือทำงานบ้านใดๆก็ตามเราจะต้องเป็นคนตรงต่อเวลานะครับข้อที่2นะครับทำงานด้วยความตั้งใจนะครับและมีความเพียรพยายามทำให้งานนั้นสำเร็จนะครับข้อที่3นะครับทำงานอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับใช้เครื่องมือใดๆก็ตามก็นำไปเก็บไว้ที่เดิมหลังจากเราใช้งานเสร็จแล้วนะครับข้อที่4มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานนะครับกล่าวชมเพื่อนบ้างเมื่อเวลาที่เพื่อนทำงานออกมาสำเร็จนะครับและก็คอยให้กำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับข้อที่5นั้นเป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับจะต้องมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายนี่ก็คือเป็นตัวอย่างที่ครูได้หยิบยกมาให้นักเรียนได้ดูกันนะครับสำหรับขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมในวันนี้นะครับให้นักเรียนตั้งใจฟังให้ดีนะครับบทบาทของนักเรียนนะครับคุณครูวินะครับจะให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการทำงานบ้านนะครับถ้าเป็นนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับนักเรียนอาจจะทำความสะอาดงานบ้านที่อยู่ใกล้ตัวของเรานะครับเช่นอาจจะทำความสะอาดพื้นห้องเรียนนะครับกวาดห้องเรียนหรืออาจจะเช็ดโต๊ะเก้าอี้ในห้องเรียนก็ได้นะครับสำหรับบทบาทของครูที่อยู่ปลายทางนั้นนะครับครูวิขอความอนุเคราะห์คุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับช่วยกำหนดกิจกรรมการทำงานบ้านนะครับในชั้นเรียนให้กับนักเรียนนะครับเช่นการกวาดถูปัดเช็ดบริเวณในชั้นเรียนนะครับข้อที่2ช่วยควบคุมและดูแลนักเรียนฝึกปฏิบัติกิจกรรมงานบ้านพร้อมกับให้คะแนนในการปฏิบัติไปเลยนะครับสำหรับกรณีที่นักเรียนปลายทางไม่สะดวกทำงานบ้านนะครับครูวิก็จะมีกิจกรรมใบงานนะครับให้นักเรียนได้ทำนะครับบทบาทของนักเรียนนั้นนะครับก็คือให้นักเรียนเขียนข้อมูลงานบ้านและมารยาทในการทำงานบ้านที่นักเรียนเคยปฏิบัติมาให้ถูกต้องนะครับแล้วก็คุณครูปลายทางนะครับช่วยแจกใบงานที่1นะครับงานบ้านและมารยาทในการทำงานบ้านให้กับนักเรียนด้วยพร้อมกับให้คำปรึกษาให้คำแนะนำและให้คะแนนไปเลยนะครับและตอนนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางกับคุณครูครับเดี๋ยวคุณครูวิจะให้นักเรียนลงมือปฏิบัตินะครับฝึกการล้างพัดลมนะครับเป็นกิจกรรมการทำงานบ้านของนักเรียนต้นทางนะครับเดี๋ยวขอเริ่มจากกลุ่มที่1เลยนะครับขอตัวแทนกลุ่มที่1จำนวน3คนนะครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถที่จะลงมือทำกิจกรรมต่างๆได้เลยครับตอนนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางขอเชิญ3คนเลยครับเดี๋ยวเรามาล้างพัดลมกันนะครับตอนนี้อุปกรณ์ของคุณครูได้พร้อมแล้วนะครับขอตัวแทนกลุ่มที่1ก่อนนะครับตอนนี้หยิบพัดลมขึ้นมาวางด้านบนได้เลยนะครับซึ่งเรามีทั้งหมดอยู่3คนตอนนี้ใช่มั้ยครับเราก็จะต้องมีการแบ่งหน้าที่กันใช่มั้ยครับคนที่1อาจจะต้องแกะพัดลมใช่มั้ยครับหรือตัวประกอบต่างๆของพัดลมก่อนนะครับคนที่2อาจจะรอล้างและคนที่3อาจจะล้างให้สะอาดแล้วก็เช็ดนะครับสำหรับนักเรียนต้นทางนะครับที่ยังไม่ได้ทำกิจกรรมตอนนี้ครูวิแนะนำให้นักเรียนทำใบงานรอเลยนะครับ

อนนี้นักเรียนที่อยู่ต้นทางแกะได้เลยครับลงมือเลยครับโอ้โหแกะง่ายใช่ไหมครับง่ายมากเลยนะครับหลังจากนั้นปุ๊บใส่สารซักฟอกลงไปเลยนะครับจนให้เกิดฟองนะครับหลังจากนั้นใช้มือนะครับตีให้เกิดฟองครับแล้วใช้อะไรต่อนะครับเก่งมากเลยนะครับใช้ฟองน้ำในการขัดใช่ไหมครับโอ้โหแกะง่ายใช่ไหมครับคล่องมากเลยนะครับสำหรับคนนี้เดี๋ยวรอเพื่อนล้างเสร็จนะครับขัดเสร็จแล้วปุ๊บเดี๋ยวเราก็ล้างนะครับ

สังเกตฟองน้ำแล้วว่าเป็นไงครับสกปรกใช่ไหมครับดังนั้นพัดลมตัวนี้สกปรกมากเลยนะครับหลังจากนั้นก็พลิกขัดด้านนอกเลยนะครับตอนนี้เพื่อนก็เป็นกำลังใจให้อยู่นะครับบริเวณที่เป็นร่องๆแบบนี้ถ้ายังไม่ออกเราสามารถที่จะใช้แปรงสีฟันได้นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะขัดไปได้เลยนะครับโอ้โหมีเพื่อนช่วยด้วยนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางก็ควรที่จะช่วยกันแบบนี้ด้วยนะครับเพื่อบ่งบอกถึงความสามัคคีกันในหมู่คณะนะครับตอนนี้เริ่มครูวิเริ่มสังเกตแล้วว่ามันสะอาดแล้วนะครับโอ้โหเก่งมากเลยนะครับเราก็เอาชิ้นส่วนต่อไปมาขัดเลยครับสำหรับใบพัดนี้ต้องระวังใช่ไหมครับเพราะว่ามีความคมนะครับอาจจะบาดมือได้ครับหนูใช้ฟองน้ำขัดด้วยครับระวังนะครับอย่าให้เลอะเสื้อผ้านะครับขณะที่เราปฏิบัติกิจกรรมเราจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเราด้วยนะครับกลับมาทำอีกด้านหนึ่งเลยครับ

ตอนนี้ใบพัดสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะต้องพักไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อให้เสด็จน้ำนะครับอันนี้แช่แล้วออกสามารถเอาออกได้เลยครับไม่ต้องเช็ดซ้ำแล้วนะครับปุ๊บสังเกตดูว่าสะอาดหรือยังครับโอ้โหสะอาดแล้วใช่ไหมครับเราก็มาพักไว้ที่นี่ก่อนนะครับเดี๋ยวก็รอชิ้นส่วนต่อไปเลยนะครับอันนี้ต้องบิดให้หมาดนะครับเดี๋ยวเราเตรียมตัวไปเช็ดตัวเครื่องพัดลมนะครับค่อยๆบิดเลยครับเก่งมากเลยนะครับน้องส่งให้เพื่อนเลยนะครับผ้าตรงนี้ใช้สำหรับเช็ดเครื่องพัดลมนะครับ

ช็คเครื่องเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรานำผ้าไปเช็ดตัวพัดลมครับ

เก่งมากเลยนะครับดูคล่องแคล่วว่องไวนะครับเราจะเช็ดจากด้านบนสู่ด้านล่างนะครับแล้วก็รอบๆตัวเครื่องนะครับเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็เช็ดด้วยผ้าแห้งเลยครับเก่งมากครับ

หมูอัลฟาแห้งเชฟลูลูโอเคอัลฟาแห้งตรงนี้เชฟแล้วก็เดี๋ยวให้เพื่อนประกอบได้เลยครับโอเคครับนี่

วางก่อนได้ครับอย่าลืมตรงนี้นะครับเพราะว่ามีน้ำอยู่เลยนะครับแล้วก็ข้างๆกลับมาอีกด้านหนึ่งครับชิ้นสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับ

โอเคครับแล้วก็วางไว้ก่อนหลังจากนั้นหนูประกอบได้เลยครับเริ่มจากตะแกรงที่อยู่ด้านในก่อนนะครับอย่าลืมนะครับจะต้องให้ตรงกับร่องแล้วก็รูที่เขากำหนดไว้ด้วยนะครับเก่งมากเลยครับหลังจากนั้นเราก็จะต้องเอาตัวล็อกตัวด้านในมานะครับค่อยๆหมุนไปเลยครับโอเคอันนี้ต้องตามเข็มนาฬิกานะครับหลังจากนั้นตามด้วยใบพัดนะครับค่อยๆดูนะครับแล้วก็นำตัวล็อกครับซึ่งตัวล็อกนี้จะต้องทวนเข็มนาฬิกานะครับค่อยๆหมุนเข้าไปครับเรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายเราก็เอาตะแกรงด้านนอกมาใส่ครับแล้วค่อยๆกดนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเก่งมากเลยนะครับเดี๋ยวให้เด็กๆนะครับเช็ดมือให้แห้งแล้วก็ไปทำใบงานต่อเลยครับตอนนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางก็ได้ทำกิจกรรมเสร็จสิ้นสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับพัดลมของครูวิตอนนี้สะอาดมากเลยนะครับขณะนี้ถ้าเวลาเหลือนะครับให้นักเรียนนะครับลงมือทำใบงานได้เลยนะครับ

0: นี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะครับนักเรียนที่ทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นงานบ้านอยู่นะครับหรืออาจจะทำใบงานอยู่นั้นนะครับครูวิขอให้นักเรียนพักก่อนนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับทำงานเสร็จไหมครับเสร็จใช่ไหมครับและนักเรียนที่อยู่ต้นทางล่ะครับเสร็จไหมครับ
1: เสร็จ
0: เก่งมากเลยนะครับกิจกรรมงานบ้านของเราวันนี้ง่ายมากเลยใช่ไหมครับมาถึงสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับครูวิสรุปได้ว่างานบ้านนะครับก็คือกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิตประจำวันโดยมีวิธีการจัดการงานบ้านดังนี้นะครับขั้นที่1เลยก็คือสำรวจและวิเคราะห์งานขั้นที่2ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานขั้นที่3นะครับสรุปผลการทำงานนี่ก็คือกระบวนการจัดการงานบ้านที่ดีและถูกวิธีนะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนั้นนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเครื่องมือที่ใช้ในงานบ้านนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปนั้นก็คือใบงานที่2เรื่องเครื่องมือที่ใช้ในงานบ้านนะครับคุณครูปลายทางนะครับดาวน์โหลดใบความรู้แล้วก็ใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของเราหมดลงแล้วนะครับไว้พบกันใหม่

0: สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณสาธุครู
1: บ๊ายบาย
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับคุณครู
1: ค่ะสวัสดีนักเรียนที่อยู่ต้นทางที่น่ารักทุกคนนะคะและสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะในวันนี้เรากลับมาพบในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะกับคุณครูนจรักษ์สุขเจริญค่ะในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันนะคุณครูก็จะมีคำถามมาถามนักเรียนว่าเด็กๆนะคะเวลาไปตลาดเราเคยซื้อของไหมคะ
0: เคย
1: ใช่ไหมคะเด็กๆเคยซื้ออะไรบ้างเอ่ยกลุ่มที่หนึ่งอยู่ไหนเอ่ยกลุ่มหนึ่งอยู่ไหนคะกลุ่มที่หนึ่งเคยซื้อสินค้าอะไรบ้างคะเวลาเราไปตลาดเราเคยเห็นคุณพ่อคุณแม่ซื้ออะไรบ้าง
0: เสื้อผ้า
1: เคยซื้อเสื้อผ้าใช่ไหมคะกลุ่มที่สองอยู่ไหนเอ่ยกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองเคยเห็นคุณพ่อคุณแม่ซื้ออะไรบ้าง
2: กับข้าว
1: เคยซื้อกับข้าวเคยซื้อผักใช่ไหมคะกลุ่มที่สามล่ะคะกลุ่มที่สามอยู่ไหนคะกลุ่มที่สามอยู่นี่กลุ่มที่สามเคยเห็นคุณพ่อคุณแม่ซื้ออะไรบ้างคะ
3: ซ
1: ื้
3: อของใช้
1: ซื้อของใช้ใช่ไหมคะกลุ่มที่4อยู่ไหนคะกลุ่มที่4เคยเห็นคุณพ่อคุณแม่ซื้ออะไรบ้างคะ
3: ซ
1: ื้
3: อของก
1: ิน ซื้อของกินกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5กลุ่มที่5เคยเห็นคุณพ่อคุณแม่ซื้ออะไรบ้างที่ตลาดเคยซื้อปลาแล้วก็ผลไม้ใช่ไหมคะเราซื้อสินค้าอย่างเดียวได้ไหมคะได้ไห
3: ม
1: ได้เช่นเดียวกันแต่เรายังมีทางด้านการบริการใช่ไหมคะเด็กๆเคยเข้ารับบริการในด้านใดบ้างฮะ
3: ตัดผม
1: เป็นบริการไหมคะ
3: เป็น
1: เช่นเดียวกันมีอะไรอีกที่เป็นบริการที่เราเคยใช้บริการ
3: นั่งรถวิน
1: นั่งรถวินใช้การบริการไหมคะ
3: ใช่
1: นั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการผลิตสินค้าและบริการนะคะไม่ใช่แค่เฉพาะสินค้าที่เรายกตัวอย่างหรือบริการที่นักเรียนยกตัวอย่างนะคะยังมีเกี่ยวกับการปัจจัยการผลิตด้วยนะคะว่าถ้าเราจะผลิตสินค้าหรือเราจะตั้งร้านตัดผมนั้นนะคะเราต้องมีปัจจัยใดเกิดขึ้นบ้างนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนั่นเองนะคะนี่คือจุดประสงค์ในวันนี้ที่เราจะเรียนรู้กันเด็กๆก็จะต้องทราบนะคะเกี่ยวกับความหมายของปัจจัยการผลิตแล้วข้อที่สองเด็กๆก็สามารถจำแนกได้นะคะเกี่ยวกับปัจจัยนะคะประเภทของการผลิตสินค้าและบริการนะคะและข้อที่3ก็คือเห็นประโยชน์นะคะของสินค้าและบริการที่เราเนี่ยใช้นั่นเองนะคะคุณครูน้ำก็จะมีรูปภาพมาให้นักเรียนดูนะคะรูปภาพนี้คือภาพอะไรเอ่ย
2: ของเล่น
1: ของเล่นทุกวันนี้ใครยังเล่นของเล่นอยู่บ้างมีไหมเอ่ยไม่มีเลยเราโตกันแล้วไม่เล่นของเล่นแล้วใช่ไหมคะไม่เล่นแล้วใช่ไหมคะของเล่นเราลองแยกสิว่าเป็นสินค้าหรือบริการ
0: สินค้า
1: สินค้ามีใครตอบบริการไหมมีไหมเอ่ยไม่มีใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางนะคะลองตอบคำถามนะคะร่วมด้วยนะคะภายในห้องเรียนได้เลยนะคะต่อมาในภาพที่สองภาพที่สองคือ
0: เชฟ
1: คือเชฟหรือที่เรียกกันว่าคนทำ
0: อาหาร
1: นั่นเองนะคะหรือคนปรุงอาหารใช่ไหมคะเวลาเราไปร้านอาหารต่างๆใช่ไหมคะแสดงว่าคนปรุงอาหารหรือเชฟเนี่ยเป็นสินค้าหรือบริการ
0: บริการ
1: เป็นบริการนั่นเองนะคะรูปภาพต่อมาอะไรเอ่ย
0: กระเป๋าก
1: ระเป๋าทุกวันนี้เราใช้กระเป๋าไหมคะ
0: ใช่
1: เราใช้ใช่ไหมคะเรามาโรงเรียนทุกวันเลยเราก็จะใช้กระเป๋าของโรงเรียนนั่นเองนะคะอันนี้คือสินค้าหรือบริการ
0: สินค้า
1: คือสินค้านั่นเองค่ะรูปภาพต่อมาคือ
0: ช่างตัดผม
1: เด็กๆบอกว่าช่างตัดผมเป็นอะไรเอ่ยช่างตัดผม
0: บริการ
1: เป็นบริการเด็กๆเคยไปตัดผมไหมคะ
0: เค
2: เคย
1: ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเราก็เคยเข้าร้านตัดผมเช่นเดียวกันนะคะเราแยกประเภทแล้วใช่ไหมคะต่อมายังไม่หมดดูจากภาพครูว่านักเรียนน่าจะทราบแล้วแน่ๆเลยคืออะไรเอ่ย
2: คนล้างรถ
1: คนล้างรถนะคะหรือพนักงานล้างรถนั่นเองนะคะเด็กๆอาจจะเคยเห็นคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะนำรถรถยนต์นะคะไปล้างนั่นเองนะคะเป็นสินค้าหรือบริการ
2: บริการ
1: เป็นบริการนั่นเอง

0: ะอ่ะเห็นไหมคะสินค้าหรือบริการที่เราเมื่อกี้นะคะเราสามารถแยกประเภทได้หรือยัง
1: ได้แล้วค่ะ
0: เราสามารถแยกประเภทแล้วนะคะเรารู้จักแล้วว่าสินค้านะคะในรูปภาพหรือบริการในรูปภาพมีอะไรบ้างและเราก็ได้ยกตัวอย่างไปแล้วนะคะก่อนที่จะดูรูปภาพนั้นๆนั่นเองนะคะแต่นะคะยังไม่หมดเพียงแค่รูปภาพนะคะเรามีคำถามชวนคิดมาถามนักเรียนนะคะเมื่อสักครู่นี้เราดูรูปภาพเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างเอ่ยจำได้ไหมของเล่นมีอะไรอีกที่เราดูรูปภาพไปกระเป๋าอะไรอีกคะ
1: ช่างต
0: ั
1: ดผม
0: ช่างตัดผมอะไรอีก
1: เชฟ
0: คนทำอาหารอะไรอีกคะพนักงานล้างรถใช่ไหมคะอ่ะแล้วคุณน้ำมีคำถามมาถามวันนี้นะคะว่านักเรียนทราบหรือไม่สินค้าและบริการที่อยู่ในรูปเนี่ยผลิตมาจากอะไรใครเป็นผู้ผลิตอย่างรูปภาพแรกเราเห็นเป็นรูปภาพเกี่ยวกับของเล่นมีตุ๊กตาเอ๊ะตุ๊กตาผลิตมาจากอะไร
1: โรงงาน
0: ผลิตมาจากโรงงานนั่นเองนะคะถูกไหมผลิตมาจากโรงงานดังนั้นแล้วเด็กๆสามารถตอบคำถามได้ใช่ไหมคะตุ๊กตาผลิตมาจากโรงงานถูกต้องแต่ตุ๊กตาเนี่ยในตุ๊กตาก็จะผลิตมาจากผ้าใช่ไหมคะนุ่นที่อยู่ด้านในนั่นเองนะคะคำถามต่อมานะคะนักเรียนเคยซื้อสินค้าแบบใดบ้างเราเคยซื้อสินค้าอะไรบ้าง
1: ขนม
0: ขนมอะไรอีกเคยซื้อสินค้าอะไรอีกนอกจากขนม
1: เคร
0: ื่
1: องใช้ไฟฟ้า
0: เครื่องใช้ไฟฟ้าน้ําดื่มมีอะไรอีกอุปกรณ์การเรียนมีอะไรอีกนอกจากอุปกรณ์ยารักษาโรคใช่ไหมคะอันนี้คือสินค้านั่นเองนะคะคุณน้ำก็จะมีตัวอย่างมาให้ดูเช่นนมเราเคยซื้อไหมคะเคยซื้อเคยทานเสื้อผ้าใช่ไหมคะหรือขนมคะขนมเค้กต่างๆใช่ไหมคะที่เราเคยซื้อรับประทานกันในตอนไหน
1: ตอนกลางว
0: ันนั่นเองนะคะเรารู้แล้วเราแยกประเภทได้แล้วนะคะต่อมาเรารู้แล้วว่าสินค้าเนี่ยเราเคยเลือกแบบใดซื้อแบบใดใช่ไหมคะต่อมานักเรียนเคยพบบริการแบบใดบ้างที่นอกเหนือจากที่คุณครูเนี่ยยกตัวอย่างเมื่อสักครู่เนี้ยครูน้ำยกตัวอย่างเกี่ยวกับพนักงานล้างรถใช่ไหมคะได้รับบริการเกี่ยวกับช่างตัดผมเกี่ยวกับคนปรุงอาหารถูกไหมคะแล้วนักเรียนเคยได้รับบริการด้านใดบ้างนอกจาก3อย่างนี
1: ้พนักงานเซเว่น
0: พนักงานร้านสะดวกซื้อได้ไหมคะได้เช่นเดียวกันอะไรอีกเมื่อกี้ครูเห็นตอบอีกร้านนวดได้ไหมคะได้เช่นเดียวกันร้านนวดแผนไทยอย่างนี้ใช่ไหมคะมีอะไรอีกมีอะไรอีก
1: รถ
0: โดยสารรถประจำทางอันนี้ก็ถือว่าเป็นการบริการเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูแนวคำตอบกันนะคะก็จะมีช่างตัดผมมีรถประจำทางที่เพื่อนกลุ่มที่1ได้ตอบไปนะคะและรูปภาพต่อมาคือคนที่ส่งของพัสดุต่างๆใช่ไหมคะขนส่งต่างๆอันนี้ก็คือการบริการเช่นเดียวกันค่ะต่อมานะคะเพราะเหตุใดจึงต้องมีการผลิตสินค้าและบริการทำไมเราต้องผลิตสินค้าและทำไมต้องมีคนบริการในด้านต่างๆเพื่อนบอกว่าเพื่ออำนวยความสะดวกใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: อย่างเช่นการบริการคนไม่มีรถส่วนตัวสามารถโดยสารโดยรถประจำทางได้ไหมคะ
1: ได
0: ้เช่นเดียวกันอันนี้เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆให้แก่ประชาชนหรือว่าให้แก่มนุษย์ด้วยนั่นเองนะคะแนวคำตอบของคุณครูนะคะก็คือเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในด้านต่างๆนั่นเองนะคะที่มนุษย์เนี่ยมีความต้องการแล้วก็สามารถเลือกซื้อสินค้าหรือว่าเลือกใช้บริการได้นั่นเองนะคะในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาร่วมด้วยช่วยกันเรียนรู้ในวันนี้นะคะสิ่งที่เราเรียนเลยนะคะเรายกตัวอย่างได้แล้วว่าสินค้าคืออะไรบริการคืออะไรแต่เรารู้ความหมายหรือยังคะเรารู้ความหมายหรือยัง
1: ย
0: ังไม่รู้ความหมายเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายไปพร้อมๆกัน

0: คะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถเรียนรู้ไปกับพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้เลยค่ะหัวข้อแรกเลยนะคะคือสินค้าสินค้านะคะคือสิ่งที่ผลิตขึ้นมาและสามารถนำมาซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนได้อย่างเช่นน้ำดื่มต้องผลิตมามั้ยคะ
1: ต้อง
0: น้ำดื่มต้องผลิตมาผลิตมาจากไหนเอ่ยฮะผลิตมาจากไหนคะโรงงานใช่ไหมคะที่ผลิตน้ำดื่มถูกไหมคะกว่าจะเป็นสินค้ามาวางจำหน่ายได้ในท้องตลาดก็ต้องผ่านกระบวนการผลิตมาแล้วนะคะต่อมาสินค้าก็จะมีหลากหลายอย่างเช่นเสื้อผ้านะคะรถจักรยานยนต์นะคะผลไม้นะคะหรืออุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆครีมทาผิวนะคะแล้วก็ยารักษาโรครวมถึงบ้านหรือที่อยู่อาศัยนะคะสินค้าเหล่านี้เราจะใช้อะไรซื้อมาได้เราต้องใช้เงินใช่ไหมคะซื้อสินค้าเหล่านี้นะคะแล้วบริการต้องใช้ไหมลูกเราไปล้างรถเราต้องจ่ายเงินไหมคะ
1: จ
0: ่ายเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าการบริการเนี่ยนะคะเราสามารถเลือกได้นั่นเองนะคะเลือกในสิ่งที่เรานะคะพึงพอใจนะคะเหมือนสินค้าเหมือนกันสินค้าอาจจะมีหลากหลายนะคะผลิตภัณฑ์เราก็สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมหรือตามความต้องการของเรานะคะในด้านบริการนะคะก็คือการผลิตที่ให้ประโยชน์ในด้านอำนวยความสะดวกความสบายนั่นเองนะคะเหมือนคุณน้ำยกตัวอย่างไปรถประจำทางใช่ไหมคะก็เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆอย่างเช่นบางคนมารถรับส่งใครมารถรับส่งบ้างเอ่ยรถรับส่งตอนเช้าๆเลยมีไหมเอ่ยในห้องมี1คน2คนนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้รับบริการเช่นเดียวกันนะคะเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกเวลานักเรียนมาโรงเรียนในตอนเช้านั่นเองนะคะเห็นไหมคะนี่ครูน้ำก็มีรูปภาพมาให้ดูนะคะก็จะมีช่างตัดผมเวลานักเรียนไม่สบายนักเรียนไปไหนเอ่ยไปไหนคะ
1: ไป
0: โรงพยาบาลไปหาหมออันนี้ก็คือการบริการไม่เอ่ยเป็นการบริการรถโดยสารประจำทางนะคะพนักงานส่งของนะคะคนเสิร์ฟอาหารรวมถึงร้านตัดเย็บเสื้อผ้าอันนี้ก็เป็นการบริการเช่นเดียวกันนะคะเมื่อมีการบริการและมีสินค้าเกิดขึ้นนะคะจึงเกิดปัจจัยการผลิตเกิดขึ้นนะคะเหมือนที่ครูน้ำบอกเลยว่าสินค้าเวลาเราจะผลิตสินค้าได้เราจะต้องมีอะไรก่อนอันดับแรก
1: เราจะต้องมี
0: อะไรเอ่ยกลุ่มที่สองบอกว่าเราจะต้องมีอะไรคะเราจะต้องมีเงินใช่ไหมเอ่ยก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันนะคะที่จะต้องมีเงินในการผลิตสินค้าหรือตั้งร้าน1ร้านเพื่อให้คนเข้ามาใช้บริการถูกต้องไหมคะแต่ปัจจัยการผลิตนะคะคือทรัพยากรต่างๆที่ผู้ผลิตนะคะนำมาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการจะแบ่งออกทั้งหมด4ประเภทนะคะ4ประเภทมีอะไรบ้างประเภทแรกเลยก็คือที่ดินเมื่อเราจะผลิตสินค้า1อย่างเราก็จะต้องมีที่ดินบางคนบอกว่าเอ๊ะถ้าไม่มีที่ดินจะทำยังไงดีถ้าเราไม่มีที่ดินจะทำยังไงดีเอ่ยทำไงดีคะเพื่อนบอกว่าซื้อที่ดินแต่ที่ดินนั้นน่ะมันมีราคาแพงเราสามารถเช่าพื้นที่ได้ไหมคะ
1: ได
0: ้เช่นเดียวกันนะคะเราสามารถเช่าพื้นที่นะคะเพื่อนะคะผลิตสินค้าหรือบริการได้นะคะภาพต่อมาเลยก็คือแรงงานนะคะต่อมาก็คือทุนนะคะและภาคสุดท้ายก็คือผู้ประกอบการนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูความหมายทั้ง4อย่างนี้นะคะเราจะเริ่มตั้งแต่ที่ดินนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ดินนะคะก็คือทรัพยากรที่มีอยู่ภายใต้พื้นดินก็อย่างเช่นแร่นะคะป่าไม้ต่างๆเหมือนที่ครูน้ำบอกถ้าเราไม่มีที่ดินเราสามารถทำยังไงได
1: ้เช่า
0: ที่ดินได้อย่างเช่นคุณครูน้ำอยากจะทำสินค้าคือกล้วยฉาบแต่ครูน้ำไม่มีที่ดิน

0: คุณน้ำทำยังไงดี
1: เช
0: ่าที่ดินใช่ไหมคะเพื่อมีพื้นที่เหล่านั้นในการผลิตอะไรเกิดขึ้นผลิตสินค้าก็คือกล้วยฉาบที่คุณน้ำจะทำนะคะต่อมานอกจากที่ดินแล้วคือแรงงานนะคะแรงงานคุณน้ำมีที่ดินอย่างเมื่อสักครู่นี
1: ้
0: มีที่ดินแล้วใช่ไหมคะต่อมาแรงงานผู้ที่ใช้แรงงานและผู้ที่ใช้ความคิดหรือสติปัญญาเช่นใครบ้างก็คือกรรมกรพนักงานต่างๆนั่นเองนะคะก็คือแรงงานนั่นเองเมื่อสักครู่นี้คุณน้ำมีที่ดินและคุณน้ำเช่าถูกไหมข้อที่สองใครจะเป็นแรงงานล่ะใครเป็นแรงงานดีใครเอ่ยใครเอ่ยคือใครคือตัวเรานั่นเองคือตัวคุณครูนั่นเองใช่ไหมคะเป็นแรงงานในการลงมือทำนะคะสินค้าเหล่านั้นนะคะต่อมาทุนนะคะเหมือนที่เด็กๆตอบไปว่าคือเงินตั้งแต่แรกใช่ไหมเงินก็ถูกต้องแต่ทุนนะคะในความหมายของปัจจัยการผลิตก็คือวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรเครื่องมือที่นำมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการดังนั้นแล้วคุณน้ำจะผลิตกล้วยฉาบคุณน้ำต้องเตรียมอะไรบ้างเนี่ย
2: คุณน้ำต้องเตรียมกล้วย
0: มีกล้วยหนึ่งอย่างเลยมีอะไรอีกมีน้ำมันมีอะไรอีกมีกระทะมีอะไรอีกคะมีเตาแก๊สมีอะไรเอ่ยมีตะหลิวใช่ไหมคะอันนี้คือวัสดุอุปกรณ์ของใครเอ่ย
2: ของ
0: คูน้ำเองใช่ไหมคะก็คือทุนนั่นเองถูกไหมแต่ถ้าสมมติว่าคูน้ำไม่ได้ขายสินค้าแต่คูน้ำเปิดร้านล้างรถล่ะคูน้ำต้องเตรียมอะไรบ้างร้านล้างรถอุปกรณ์ที่ฉีดน้ำใช่ไหมคะน้ำยาล้างรถอะไรอีกเอ่ยอะไรคะฟองน้ำล้างรถใช่ไหมก็เห็นได้ว่าสินค้ากับบริการอาจจะมีการลงกัดอาจจะมีทุนนะคะที่แตกต่างกันในด้านวัสดุอุปกรณ์นะคะต่อมาเลยข้อสุดท้ายนะคะผู้ประกอบการผู้ประกอบการคือความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อนำเอาปัจจัยต่างๆนะคะมาผลิตเป็นสินค้าหรือบริการเมื่อสักครู่นี้คุณน้ำเปิดร้านขายกล้วยฉาบใครเป็นผู้ประกอบการใครเป็นผู้จัดการในงานนี้คือคุณน้ำแต่ถ้าคุณน้ำเป็นพนักงานล้างรถแสดงว่าพนักงานล้างรถมีใครดูแลอีกหนึ่งคนลูก
2: ผู้ประกอบ
0: คือผู้ประกอบการถูกไหมคะดังนั้นแล้วเรารู้แล้วนะคะว่าปัจจัยการผลิตประกอบไปด้วยอะไรบ้างอ่ะในเราลองทวนซิปัจจัยการผลิตประกอบไปด้วยอะไรบ้างเอ่ย1เลยหนึ่งเลยทรัพยากรทรัพยากรคืออะไร
2: ที
0: ่ดินใช่ไหมคะ2เลยคือ
2: แรงงาน
0: แรงงาน3คือ
2: ท
0: ุน4คือ
2: ผ
0: ู้
2: ประกอบการ
0: นั่นเองนะคะแสดงว่าเด็กๆสามารถเรียนรู้นะคะแล้วก็สามารถตอบคำถามได้นั่นเองนะคะที่คุณน้ำถามเพราะเหตุใดจึงต้องมีการผลิตสินค้าและบริการจำได้ไหมเอ่ยรู้หรือยังว่าทำไมต้องผลิตสินค้าและบริการเพื่อจะได้อำนวยความสะดวกแก่ใครเอ่ยแก่มนุษย์นะคะเพราะว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมีความต้องการที่แตกต่างกันนะคะแต่ละพื้นที่ก็มีทรัพยากรที่มีทรัพยากรแตกต่างกันด้วยนะคะจึงเกิดการผลิตนะคะเพื่อตอบสนองที่มีความแตกต่างกันเพราะในพื้นที่เนี่ยก็อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างนะคะอย่างเช่นบางพื้นที่อาจจะปลูกผลไม้ชนิดนี้เยอะก็อาจจะนำมาผลิตเป็นสินค้าแปรรูปได้นั่นเองนะคะต่อมาคำถามที่สองนะคะสินค้าและบริการประเภทต่างๆสร้างขึ้นโดยการใช้ปัจจัยใดบ้างปัจจัยใดบ้างเราเรียนไปแล้วเรายกตัวอย่างทวนไปแล้วเมื่อกี้มีปัจจัยอะไรบ้างเพื่อนบอกว่ากลุ่มที่1บอกว่ามีที่ดินเดี๋ยวเราดูซิว่ามีที่ดินจริงไหม1เลยคือที่ดิน2คือ
2: แรงงาน
0: 3คืออะไรเอ่ย3คือทุนนั่นเองนะคะ

0: นักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามตามไปด้วยได้เลยนะคะอันที่4คือผู้ประกอบการนะคะอันนี้คือปัจจัยการผลิตนั่นเองนะคะที่จะต้องคำนึงถึง4ประเภทนี้นั่นเองถ้าเราไม่มีที่ดินล่ะเราจะไปขายของหรือเราจะไปตั้งร้าน1ร้านได้ไหมเอ่ย
1: ไม
0: ่ได้ใช่ไหมคะทุกสิ่งทุกอย่างจะประกอบและมีความสัมพันธ์ทั้งหมดนะคะทั้ง4ประเภทนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองแยกประเภทอีกหนึ่งรอบนะคะอะไรเอ่ยสินค้าหรือบริการนะคะเราลองแยกประเภทก่อนนะคะอะไรเอ่ย
1: บริการ
0: บริการคือรูปภาพอะไรเอ่ย
1: ร้านสรรพสินค
0: ้าร้านสรรพสินค้านั่นเองเป็นด้านบริการบริการต้องใช้ปัจจัยการผลิตไหมคะ
1: ใช
0: ้ใช้ถูกต้องไหมคะใช้กี่ข้อมี4ข้อใช้กี่ข
1: ้
0: อ4ข้อนั่นเองนะคะนักเรียนสามารถนักเรียนปลายทางนะคะสามารถดูรูปภาพแล้วก็ตอบคำถามได้เลยนะคะมาภาพอะไรเอ่ย
1: ต้มยำกุ้ง
0: เพื่อนบอกว่าต้มยำกุ้งใช่ต้มยำกุ้งไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ใช
0: ่ไม่ใช่คืออะไรเอ่ย
1: ผ
0: ัดไทยนั่นเองผัดไทยเป็นอะไรคะ
1: เป
0: ็นอะไรเอ่ยเป็นอาหารเป็นสินค้าหรือบริการเป็นสินค้านั่นเองใครเคยทานบ้างเอ่ยโอ้เคยทานทั้งห้องเลยนะคะนักเรียนปลายทางเคยทานไหมเอ่ยอ่ะมือลงค่ะต่อมารูปภาพต่อมาคือไหนลองดูรูปภาพสิเพื่อนกลุ่มที่1ตอบว่าไปรษณีย์กลุ่มอื่นมีตอบนอกเหนือจากนี้ไหมเอ่ยไม่มีใช่ไหมคะเรามองเป็นรูปภาพเดียวกันเลยถูกไหมเป็นสินค้าหรือบริการ
1: เป็นบริการ
0: เป็นบริการนั่นเองเวลานักเรียนเข้าไปรับบริการนะคะเราก็ต้องทำตัวยังไงทำตามขั้นตอนต่างๆใช่ไหมคะในผู้รับบริการส่วนผู้ให้บริการเนี่ยเขาก็จะให้บริการนะคะในสิ่งที่เราต้องการนั่นเองนะคะต่อมาภาพอะไรเอ่ย
1: คอมพ
0: ิวเตอร์บ้านใครมีคอมพิวเตอร์บ้างโอ้มีหลายบ้านมากๆเลยใช่ไหมคะคอมพิวเตอร์เอาไว้ทำอะไรเอ่ยเอามือลงค่ะฮะเอาไว้ศึกษาหาข้อมูลหรือเปล่าใช่ไหมเอ่ยใช่ใช่ไหมคะอ่ะเป็นสินค้าหรือบริการเป็นสินค้านั่นเองที่เด็กๆมีความต้องการเห็นไหมคะบางบ้านมีไม่เอ่ยบ้านใครยังไม่ได้ซื้อมีไหมเอ่ยก็มีใช่ไหมคะในที่นี้ใช่ไหมอ่ะต่อมาภาพต่อมาคืออะไรเอ่ยมีคืออุปกรณ์การเรียนใช่ไหมคะอุปกรณ์การเรียนเป็น
1: ส
0: ินค้านั่นเองนะคะที่เด็กๆจะต้องใช้กันนั่นเองคุณน้ำเห็นบนโต๊ะมีปากกาใช่ไหมคะมีปากกาต่างๆมีปากกาน้ำเงินปากกาแดงก็คืออุปกรณ์การเรียนที่เราจะต้องใช้ในการเรียนนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วภาพอะไรคะ
1: โรงแรม
0: จ้าคืออะไรเอ่ย
1: โรงแรม
0: ที่พักใช่ไหมคะคือด้านบริการเวลานักเรียนไปท่องเที่ยวที่ไหนใช่ไหมคะนักเรียนอาจจะเข้าใช้พักนะคะที่พักแห่งนี้ได้นะคะก็นักเรียนก็จะเข้าไปรับบริการนะคะในที่นี้อ่ะเราสามารถแยกได้แล้วว่าสินค้าคืออะไรนะคะบริการคืออะไรแล้วสินค้าและบริการเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยปัจจัยการผลิตกี่ปัจจัยเอ่ย
1: 4
0: ปัจจัยใช่ไหมคะขาดได้ไหมป
1: ั
0: จจัยที่1ปัจจัยเดียวได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ใช่ไหมคะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยจะต้องควบคู่ทั้งหมด4ปัจจัยการผลิตนั่นเองนะคะแสดงว่าเด็กๆสามารถเรียนรู้ได้นะคะเกี่ยวกับสินค้าและบริการรวมถึงปัจจัยการผลิตนักเรียนสามารถเรียนรู้และจำแนกได้นะคะต่อมา เราจะมาสู่ในขั้นปฏิบัตินะคะในขั้นปฏิบัติวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนสังเกตภาพและวิเคราะห์ปัจจัยที่ใช้ในการผลิตนั่นเองนะคะเราเรียนหรือยังปัจจัยการผลิตเรียนยังเรียนแล้วนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูคำชี้แจงกันนะคะคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนนะคะ 1. ให้นักเรียนสังเกตภาพและวิเคราะห์ปัจจัยที่ใช้ในการผลิตค่ะส่วนคำชี้แจงของครูปลายทางนะคะ 1. ให้นักเรียนภาพและวิเคราะห์ปัจจัยในการผลิต 2. ครูเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะหน้าตาของใบงานในวันนี้ค่ะอันนี้คือหน้าตาของใบงานที่1 นะคะเด็กๆนะคะจะได้รับแล้วนะคะใบงานของนักเรียนจะอยู่ในหน้าที่3ค่ะหน้าที่3ของแบบฝึกหัดนะคะจะอยู่ในหน้าที่3นะคะเจอไม่เอ่ยเจอใช่ไหมคะใบงานจะอยู่ในหน้าที่3นะคะคือใบงานที่1ของเรานะคะคำชี้แจงบอกว่าให้สังเกตภาพใช่ไหมคะนักเรียนลองสังเกตภาพดูสิคะว่าคือภาพอะไรเอ่ยนักเรียนลองสังเกตภาพดู
1: ชาวนา
0: ภาพนะคะสังเกตภาพภาพจะอยู่ตรงกลางนะคะคือภาพชาวนาใช่ไหมคะแล้วเราให้สังเกตภาพอย่างเดียวไม่เอ่ยไม่ได้ให้สังเกตภาพอย่างเดียวคุณครูให้นักเรียนวิเคราะห์ด้วยว่าจากภาพเกี่ยวข้องกับอะไรในปัจจัยการผลิตนะคะ

0: ัวข้อแรกคืออะไรเอ่ย
1: ที
0: ่
1: ด
0: ินที่ดินที่ดินทำไมเอ่ยที่ดินทำไมคะที่ดินเป็นปัจจัยการผลิตไหมคะ
1: เป็น
0: แสดงว่าชาวนาจะต้องมีอะไรลูกมีที่ดินหรือว่าที่นานั่นเองนะคะนักเรียนสามารถทำไปได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถทำใบงานที่1ไปกับพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้เลยนะคะตอนนี้เราอยู่ในข้อที่1นะคะคือที่ดินแสดงว่าชาวนาก็จะมีพื้นที่ใช่ไหมคะในการทำนาถ้าชาวนาไม่มีพื้นที่เป็นของตัวเองทำยังไงดีคะก็เช่าที่นาได้นะคะข้อที่1นะคะเราจะทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันนะคะใครเขียนข้อที่1เรียบร้อย

0: ไปแล้วบ้างต่อมาค่ะต่อมาในข้อที่2ข้อที่2จะเป็นแรงงานเห็นไหมเอ่ยข้อที่2จะเป็นแรงงานนะคะแรงงานคือใครเนี่ยแรงงานคือใครแรงงานคือใครลูกชาวนานั่นเองนะคะแรงงานก็คือชาวนานะคะข้อที่2คือแรงงานเพื่อนๆตอบแล้วนะคะในห้องเรียนนะคะตอบว่าชาวนาแล้วนักเรียนปลายทางล่ะนะคะตอบเหมือนกับนักเรียนต้นทางหรือไม่ข้อที่2ใครเสร็จแล้วบ้างมีใครยังไม่เสร็จไหมคะข้อที่3ได้ยังเอ่ยข้อที่3นะคะต่อมาข้อที่3คือทุนชาวนาเนี่ยจะต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างที่เป็นทุน
1: ที
0: ่เคี่ยวเกี่ยวข้าวใช่ไหมคะมีอะไรอีกนอกจากเคี่ยวเกี่ยวข้าวพันเมล็ดพันธุ์ข้าวใช่ไหมคะที่ชาวนาจะต้องเตรียมถูกไหมคะอันนี้คือทุนมีเคี่ยวเกี่ยวข้าวแล้วนะมี2 อย่างใช่ไหมคะเคี่ยวเกี่ยวข้าวกับเมล็ดพันธุ์ข้าวข้อที่3นะคะถึงข้อที่3แล้วนะใครไม่ทันข้อไหนบ้างมีไม่เอ่ยต่อมาข้อสุดท้ายผู้ประกอบการผู้ประกอบการคือใครเรามีพื้นที่เป็นของตัวเองนะเราอย่าลืมแสดงว่าผู้ประกอบการก็คือ
1: เรา
0: ก็คือเจ้าของอะไร
1: เจ้าของนา
0: เจ้าของนาหรือเจ้าของที่นานั่นเองเหมือนเพื่อนกลุ่มที่2ตอบนะคะใครยังไม่ถึงข้อที่4บ้างมีไหมเอ่ยทุกคนถึงข้อที่4แล้วนะคะนักเรียนปลายทางถึงข้อที่4หรือยังนะคะอย่าลืมนะข้อที่4เจ้าของนาหรือเจ้าของที่นานั่นเองนะคะนักเรียนก็ได้ทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันแล้วนะคะมีใครสงสัยตรงไหนมีไหมคะใครไม่ทันข้อไหนบ้างใครไม่ทันข้อ1หนูไม่ทันข้ออะไรคะ
2: ข
0: ้อ1ข้อ1เมื่อสักครู่นี้ข้อ1ที่ดินเราตอบว่าอะไรกันคะ
2: ไร่นา
0: ก็จะต้องมีพื้นที่เกษตรกรหรือไร่นาเพื่อนก็ตอบว่าไร่นาข้อที่อะไรอีกลูกข้อที่2แรงงานใช่ไหมคะแรงงานคือ
1: ชาวนา
0: ข้อที่2คือชาวนาค่ะใครไม่ทันข้อไหนอีกข้อ3ใครมีไม่ทันมีไหมคะข้อ4มีไหมเอ่ยข้อหนูข้อที่2ยังลูกแรงงานตอบข้อที่2ยังคะ
2: ตอบ
0: หรือยังคะ
2: ข้อ2ตอบแล้ว
0: อันนี้ค่ะอันนี้คือข้อ2นะคะ
2: ข้อ3
0: อันนี้ถูกแล้วลูกอันนี้ลบค่ะ
2: โอเคอ
0: ันนี้ลบนะทุนคืออะไรเพื่อนไม่ทันข้อที่3ทุนเราคืออะไรลูก
1: เคี่ยว
0: ข้าวแล้วก็เมล็ดพันธุ์ข้าวใช่ไหมคะข้อที่3นะลูกนะใครไม่ทันข้อที่4บ้างมีไหมคะไม่มีนะเดี๋ยวเรามาดูแนวคำตอบกันนะคะว่าเราทำกิจกรรมพร้อมกันแล้วนะคะแนวคำตอบจะเป็นอย่างไรนะคะนักเรียนปลายทางสามารถตรวจสอบคำตอบในแนวคำตอบได้เลยนะคะแนวคำตอบนะคะปัจจัยแรกเลยก็คือที่ดินนะคะแนวคำตอบของคุณครูในวันนี้ก็คือพื้นที่นานะคะเพื่อทำการเกษตรนะคะนักเรียนสามารถตรวจสอบได้เลยนะคะกลุ่มที่3ขาตรวจสอบหรือยังคะตรวจสอบตามแนวคำตอบนะคะต่อมาค่ะแรงงานชาวนาถูกต้องไหมคะเราตอบถูกใช่ไหมคะต่อมาทุนมีอะไรบ้างก็จะมีเม็ดพันธุ์ข้าวนะคะมีต้นกล้ามีน้ำมีปุ๋ยนั่นเองนะคะถ้าใครตอบไม่ครบถ้วนนะคะนักเรียนก็สามารถเติมลงไปได้เลยนะคะต่อมาผู้ประกอบการก็คือเจ้าของที่นาหรือเจ้าของนาที่เราตอบกันไปนั่นเองนะคะนักเรียน อาจจะเติมในสิ่งที่เด็กๆนะคะยังไม่ได้เขียนนะคะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะสามารถเติมในสิ่งที่เรายังไม่ได้เขียนได้นะคะนักเรียนลองตรวจสอบคำตอบของเด็กๆดูนะคะนักเรียนเพิ่มเติมได้เลยนะคะตรวจสอบเรียบร้อยแล้วมีใครยังไม่ได้ตรวจสอบไหมเอ่ยกลุ่มที่1เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยค่ะกลุ่มที่2เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยไหมคะกลุ่มที่2กลุ่มที่2อยู่ไหนคะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยกลุ่มที่3เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนะกลุ่มที่4เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนะกลุ่มที่5กลุ่มสุดท้ายเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนะคะเราก็สามารถนะคะเขียนความสัมพันธ์เกี่ยวกับปัจจัยการผลิตสินค้าได้นั่นเองนะคะต่อมาเราจะมาสรุปบทเรียนพร้อมๆกันวันนี้เราเรียนกี่หัวข้อคะกี่หัวข้อเอ่ยจำได้ไหมมี2หรือ3เอ่ย
1: 3
0: หัวข้อเราเรียนสินค้า1หัวข้อเรียนอะไรอีกหัวข้อที่2บริการหัวข้อที่3คือปัจจัยการผลิตนั่นเองนะคะดังนั้นแล้วนะคะเรามาดูกันนะคะในด้านสรุปบทเรียนนะคะสินค้าก็คือสิ่งที่ผลิตขึ้นและสามารถนำมาซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนได้ก็คือสินค้าที่เราได้ยกตัวอย่างกันไปนั่นเองนะคะต่อมาบริการคือการผลิตที่ใช้ประโยชน์ในด้านอำนวยความสะดวกความสบายนั่นเองและหัวข้อที่3ที่เด็กๆตอบกันไปก็คือปัจจัยการผลิตนะคะก็คือทรัพยากรต่างๆที่ผู้ผลิตนำมาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการได้แก่ที่ดินแรงงานทุนและผู้ประกอบการนั่นเองนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราเรียนและร่วมกันสรุปในวันนี้แล้วนะคะบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีการผลิตสินค้าและบริการค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะในครั้งหน้าก็คือใบงานที่2เรื่องเทคโนโลยีการผลิตสินค้าและบริการนะคะคุณครูปลายทางอย่าลืมนะคะเตรียมใบงานที่2ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะในรายวิชาสังคมศึกษาขอจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ใครที่ได้มาเยือนจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะในพื้นที่เกาะยอลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาต้องมาลองลิ้มชิมรสเท่าคั่วหนึ่งในอาหารชั้นเลิศของภาคใต้จัดเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านอาหารพื้นบ้านของจังหวัดสงขลาที่ได้รับการสืบทอดมาอย่างยาวนานเท่าคั่วหรือเต้าคั่วเป็นคำภาษาถิ่นใต้ที่ใช้เรียกเต้าหู้แผ่นเมนูนี้จึงมีเต้าหู้เป็นส่วนประกอบหลักมีรูปแบบเฉพาะถิ่นมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน

0: และเพิ่มรสเผ็ดด้วยพริกน้ำส้มหรือน้ำส้มโหนดเมื่อผสมคลุกเคล้าทั้งหมดแล้วจะได้รสหวานเปรี้ยวเค็มและเผ็ดนิดหน่อยรับประทานพร้อมผักสดในท้องถิ่นจะยิ่งเพิ่มรสชาติให้อร่อยมากยิ่งขึ้น
1: ที่จริงอาหารเมนูนี้น่ะเป็นสายลากของวัฒนธรรมผสมผสานกันอย่างหลากหลายลองดูนะครับมีความเป็นพื้นถิ่นโดยเฉพาะน้ำลาดแต่ว่าน้ำลาดจะเราบอกว่าความเป็นพื้นถิ่นเพียวๆก็ลำบากแต่ว่าแน่นอนน่าจะเป็นว่าทำเก่าโดยเฉพาะถ้า3อันนี้มามิกกับมาผสมกับแตงกวาเนี่ยมันจะเป็นอาหารอย่างหนึ่งที่คนไทยคุ้นชินโดยเฉพาะในภาคใต้นี้เขาจะเรียกว่าอาหารเมนูนี้เป็นอาหารเครื่องเคียงนะครับว่าอาจารย
2: ์ค่ะใส่ผักบุ้งก่อนนะคะใส่แล้วก็ถั่วงอกค่ะแตงกวานะคะแตงกวาก ุ้งทอดค่ะตัวนี้ก็คัดไม่ได้นะคะกุ้งเส้นหมี่ขาวค่ะมีวุ้นนั่นค่ะเฉาคั่วก็คัดไม่ได้ค่ะตัวนี้ยังคัดไม่ได้เลยนะคะถ้าคัดตัวนี้จะไม่ร้อยค่ะน้ำราดค่ะนี่น้ำค่ะนี่พริกน้ำส้มนะคะข้าวคั่วเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟลูกค้าค่ะ
0: อาจารย์บุญเลิศจันทระนักวิชาการสถาบันทักษิณคดีศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณกล่าวด้วยว่าแม้ข้าวคั่วจะได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวหรือคนในพื้นที่แต่สิ่งสำคัญคือจะทำอย่างไรให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากกว่านี
1: ้แต่ประเด็นที่ผมคิดว่าจะขยายความเป็นข้าวคั่วให้เป็นที่รู้จักของคนกว้างขึ้นเนี่ยผมคิดว่าอันนี้อาจจะต้องมีวิธีการในการนำอาหารท้องถิ่นอย่างเนี้ยหลายวิธีวิธีแรกผมคิดว่าเราพูดถึงเรื่องการเลือกเส้นทางการทำให้อาหารเนี่ยเป็นมรดกทางด้านวัฒนธรรมมันมีช่องทางเช่นการพัฒนาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมทางด้านอาหารเฉพาะถิ่นของจังหวัดสงขลาอันที่สองที่น่าสนใจผมคิดว่าความอร่อยของข้าวคั่วเนี่ยไม่แพ้ลักษณะเฉพาะแต่วิธีการของเขาเนี่ยซับซ้อนหลากหลายละเมียดละไมแล้วก็หลายขั้นตอนฉะนั้นถ้าหากลดภาวะหลายขั้นตอนหรือทำให้มันสะดวกแบบนี้ไม่ว่าจะในรูปแพ็กเกจจิ้งไม่ว่าจะในรูปน้ำราดเนี่ยสามารถออกแบบได้ให้คนได้เริ่มรู้จักแล้วก็คุ้นชินที่น่าสนใจเราดูที่ดูทั้งหมดอ่ะมันเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นความเรียบง่ายของเขาอยู่ในพื้นที่แล้วอยู่ใกล้ตัวหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูหมี่หุ่นเขาก็ผลิตได้เต้าหู้ก็ผลิตได้ผักบุ้งจีนเขาก็ปลูกเป็นวิถีชีวิตประจำวันในหมู่บ้านในท้องถิ่นฉะนั้นอันนี้ผมคิดว่าเป็นช่องทางอันหนึ่งแต่อาจจะต้องปรับรูปลักษณ์แล้วก็ให้สอดรับกับวิถีชีวิตแบบใหม่ๆของคนรุ่นใหม่ครับและรถของเขาด้วยครับ
0: อาจารย์เทพรัตน์จันทพันธ์รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษากล่าวว่าการจะทำให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจช่วยอนุรักษ์ข้าวคั่วให้อยู่สืบต่อไปนั้นจำเป็นต้องปรับบริบทให้เข้ากับยุคสมัยขณะเดียวกันทุกภาคส่วนก็จะต้องให้ความสำคัญกับการทำให้ข้าวคั่วมีความเชื่อมโยงกับชุมชนด้วย
3: คือต้องเห็นคนด้วยนะเห็นคนที่อยู่กับภูมิปัญญาอาจจะเป็นเจ้าของภูมิปัญญาเนี่ยก็คือว่ายกย่องเชิดชูคนที่กลุ่มนี้ที่มีอยู่เนี่ยมียังไงบ้างผมเห็นว่าวันนี้ต้นรากของตัวฐานของวัฒนธรรมพวกนี้หนึ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือวันนี้เราจะเห็นคนปรุงคนขายเนาะคนที่นำมาสู่การส่งต่อกับผู้บริโภคแล้วแต่ว่าฐานพวกนี้มันจะมาจากฐานเช่นคนขึ้นตาลคนที่ทำน้ำตาลคนที่ทำน้ำส้มคนที่เอามาถึงทำรากของวัตถุดิบเนาะและนำมาสู่การให้โอกาสกับคนที่ เป็นรุ่นต่อไปอย่างเช่นคนขายวันนี้ถ้ารุ่นต่อไปที่จะมาทำเรื่องของการประกอบการต่อจากรุ่นพ่อแม่หรือรุ่นที่ปู่ย่าตายายเคยทำไว้เป็นหมดเนี่ยเขาสามารถจะใช้

0: ธุรกิจแบบเนี้ยเลี้ยงตัวเองได้หรือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้จากฐานภูมิปัญญาเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เรื่องการต่อยอดการปรับตัวไอ้พวกเนี้ยมันจะทำให้เกิดการส่งต่อเนาะมรดกภูมิปัญญาที่เราพูดถึงเนี่ยให้กับคนรุ่นใหม่ต่อไป
1: ด้านนายธนกฤตวนสุขตัวแทนกลุ่ม D-South ระบุว่าได้เริ่มปรับบรรจุภัณฑ์ของเท่าคั่วให้สวยงามมากขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภครวมทั้งยังเพิ่มช่องทางการจำหน่ายได้อีกด้วยเพราะสามารถซื้อเป็นของฝากได้นำขึ้นเครื่องบินได
2: ้ก็เลยเริ่มทำการออกแบบแพคเกจจิ้งไม่ว่าจะรูปทรงหรือว่าสีสันความสวยงามต่างๆก็คือมาจากตัวร้านป้าแต๋วเลยครับถ้าสมมุติว่าไปดูตัวแพคเกจจิ้งเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นถ้วยหกเหลี่ยมนะครับหกเหลี่ยมนี้ก็คือมาจากวัตถุดิบของทางร้านนะครับก็มีเต้าหู้มีเส้นหมี่มีกุ้งมีหมูมีไข่แล้วก็มีผักครับก็เลยมันมี6อย่างที่เป็นเมนูหลักก็เลยทำเป็น6เหลี่ยมเนี่ยครับแล้วที่ต้องทำเป็นถ้วยเพราะว่าร้านป้าแต๋วเองเนี่ยอยู่ในตลาดกิมหยงครับถ้าเป็นถ้วยก็สามารถเดินทานได้แล้วก็ไปซื้อของจับจ่ายอย่างอื่นต่อได้ด้วยครับก็เลยคิดว่าการทำเป็นถ้วยแพคเกจจิ้งเนี่ยตอบโจทย์ครับผมผลตอบรับก็ไปในทางเชิงบวกนะครับแต่ว่าก็ยังต้องยอมรับว่ายังเป็นแค่จุดเริ่มต้นมันสามารถพัฒนาไปต่อได้อีกนะครับเพราะเหมือนทางป้าแต๋วเองเขาก็รู้สึกว่าแบบร้านเขามีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนามีสิ่งใหม่เกิดขึ้นคนอื่นที่แบบเขาผ่านไปผ่านมาเขาก็อยากลิ้มลองคนที่ไม่ได้อยู่ในหาดใหญ่ก็อยากมาลิ้มลองด้วยครับแล้วก็มันก็ตอบโจทย์ลูกค้าที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้ไปเป็นของฝากได้อย่างเงี้ยครับ
1: แม้เท่าคั่วจะเป็นเมนูในดวงใจของชาวสงขลารวมถึงนักท่องเที่ยวเมื่อได้เดินทางมาเยือนเมืองลุ่มน้ำแห่งนี้แต่ภาพความพยายามของหลายฝ่ายที่เข้ามาช่วยกันกับชุมชนพัฒนาทั้งรูปลักษณ์สร้างของเท่าคั่วให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาอย่างกว้างขวางขึ้นถือเป็นสัญญาณที่ดีเพื่อให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชิ้นนี้ได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่และไม่มีวันสูญหายตามกาลเวลา

0: ดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนปลายทางทุกคนด้วยนะคะวันนี้พบกับรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตาหนุนนันท์หรือจะเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะวันนี้นะคะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมสนุกกันค่ะนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางพร้อมไหมคะนักเรียนต้นทางพร้อมไหมคะลูก
1: พร้อม
2: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะกิจกรรมแรกนะคะนั่นก็คือกิจกรรมรู้จักกันฉันและเธอครูจะมีตะกร้านะคะแจกไว้ให้นักเรียนค่ะอันนักเรียนลองดูสิคะว่าของในตะกร้ามีอะไรบ้างเอ่ย
3: ม
2: ีปากกาแล้วก็มีอะไรอีกคะมีเป็นบัตรใช่ไหมคะ

0: ดนั้นเขียนว่าอะไร
1: รู้จักการฉันและเธออ
0: ่ารู้จักการฉันและเธอครูจะให้นักเรียนเขียนชื่อของตนเองนะคะโดยการเขียนชื่อเล่นหลังจากนั้นให้เขียนชื่อเพื่อนที่นั่งข้างๆค่ะโดยเขียนจากทางขวานะคะเพื่อนที่นั่งจากขวามือเราไปรู้จักขวามือไหมเอ่ยไหนขวามืออยู่ไหนนักเรียนปลายทางแล้วคะขวามืออยู่ไหนเอ่ยลองชูมือให้ครูดูหน่อยเก่งมากค่ะอ่ะเอามือลงค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะคะเริ่มทำกิจกรรม

0: ายทางลองเดินสำรวจนักเรียนปลายทางดูนะคะว่าได้เขียนชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือยังถ้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมถัดไปกันเลยค่ะคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะลองดูลายมือของตัวเองค่ะแล้วเปรียบเทียบกับลายมือของเพื่อนที่นั่งข้างๆดูสิคะว่าลายมือของเราและเพื่อนเนี่ยเป็นอย่างไรคุณครูปลายทางอย่าลืมให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมด้วยนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะไหนคุณครูขอตัวแทนตอบหน่อยสิคะสักหนึ่งคนมีใครตอบได้บ้างคะซิลาวินไหนลองตอบคุณหน่อยสิค่ะลายมือหนูเป็นยังไงบ้างลูก
1: ลายมือเป็นแบบลายมือกลมๆอะครับ
0: ลายมือกลมๆใช่ไหมคะแล้วของเพื่อนล่ะคะ
1: ของเพื่อนก็ลายมือสวยค่ะ
0: ลายมือสวยเด็กๆจะเห็นได้ว่าลายมือของแต่ละคนนะคะมีความแตกต่างกันออกไปดังนั้นเดี๋ยวครูจะให้ตัวแทนนะคะเก็บบัตรนะคะทั้งหมดแล้วนำมาแปะไว้ที่หน้าชั้นเรียนได้เลยค่ะขอตัวแทนค่ะเก็บบัตรแล้วนำไปแปะไว้หน้าชั้นเรียนได้เลยลูกแปะเลยเดี๋ยวเราจะได้เห็นลายมือของเพื่อนๆในห้องเรียนนะคะแปะแบบไหนก็ได้ค่ะแปะไปเลยแปะเลยลูกหนูอยากแปะตรงไหนแปะเลยแปะฝั่งนี้

เอาละค่ะเด็กๆเห็นไหมคะว่าลายมือของเพื่อนแต่ละคนเป็นอย่างไรบ้างแต่ละคนก็มีวิธีการเขียนที่แตกต่างกันออกไปนะคะวันนี้เรานะคะก็จะมีอีกกิจกรรมหนึ่งค่ะที่จะทำให้นักเรียนเนี่ยได้รู้ว่าการเขียนของเราเนี่ยมีข้อบกพร่องหรือเปล่านั่นก็คือกิจกรรมเขียนหลังสั่งการนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยว

ะคะจะให้คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางลุกขึ้นค่ะส่วนนักเรียนต้นทางค่ะลุกขึ้นค่ะแล้วก็ยืนเป็นวงกลมเดี๋ยวเราจะเขียนหลังสั่งการกันเป็นวงกลมลูกเป็นวงกลมไหนกลุ่มไหนคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางอย่าเพิ่งเขียนก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะบอกพยัญชนะและสระให้เขียนนะคะเอาละค่ะเด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางพร้อมแล้วหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วปรบมือหนึ่งครั้งเก่งมากค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มด้วยพยัญชนะก่อนนะคะพยัญชนะตัวแรกที่ครูจะให้นักเรียนเขียนนั่นก็คือตัววอลแหวนค่ะเขียนที่หลังเพื่อนได้เลยค่ะต่อไปพยัญชนะตัวที่สองค่ะตัวพอพานค่ะพอพานเด็กๆที่โดนเขียนนะคะก็ลองสังเกตดูนะคะว่าเพื่อนเนี่ยเขียนในทิศทางที่ได้ที่ถูกต้องหรือเปล่านะคะต่อไปเป็นสระค่ะสระสองตัวสระตัวแรกคือสระเอค่ะสระเอตัวต่อไปสระอาเอาละค่ะเด็กๆคะเด็กๆเขียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนั่งกลับไปนั่งที่ได้เลยค่ะคุณครูปลายทางนะคะก็อย่าลืมให้เด็กๆกลับไปนั่งที่ด้วยนะคะนั่งที่ให้เรียบร้อยค่ะ

0: ค่ะคุณครูปลายทางคะลองสอบถามเด็กๆดูสิคะว่านักเรียนปลายทางเนี่ยมีวิธีการเขียนที่ถูกต้องหรือไม่สำหรับตัวพยัญชนะวอแหวนและพอพานรวมถึงสระ A และสระ R เด็กๆคะวอแหวนเนี่ยเราจะเริ่มเขียนจากอะไรก่อนคะ
1: หัว
0: เราจะเริ่มเขียนจากหัวก่อนนะคะแบบนี้ถูกต้องไหมเอ่ย
1: ถูกต้อง
0: ส่วนอีกพยัญชนะอีกหนึ่งตัวคือตัวอะไรเอ่ย
1: พอพาน
0: ตัวพอพานตัวพอพานคุณครูสังเกตเห็นนะคะว่ามีคนเขียนแบบนี้แล้วก็เขียนแบบนี้เด็กๆคิดว่าตัวไหนถูกเอ่ย
1: ตัวที่หนึ่ง
0: ตัวที่หนึ่งเพราะอะไรคะ
1: เพราะว่าปลายแหลมตรงปลายแหลมต้องเท่ากับหัว
0: ใช่ปลายแหลมจะต้องตรงกับหัวนั่นเองเก่งมากค่ะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นั่นก็เรียนนะคะจะต้องบอกหลักการการคัดลายมือได้นะคะแล้วก็นักเรียนสามารถคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดโดยที่ตัวเองเนี่ยมีความรู้สึกรักความเป็นไทยและที่สำคัญมีมารยาทในการเขียนด้วยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอักษรแบบกระทรวงศึกษาธิการกันนะคะนั่นก็คือตัวอักษรที่นักเรียนใช้อยู่นั่นเองค่ะคุณครูปลายทางคะอย่าลืมให้เด็กๆนะคะเปิดดูในใบความรู้ได้เลยค่ะนี่คือ

0: ักษรนะคะแบบกระทรวงศึกษาธิการที่เรียกว่าตัวกลมหัวมนนี่จะเป็นตัวกลมหัวมนนะคะต่อไปเรามาดูสระค่ะและนี่ก็คือจะเป็นสระเด็กๆรู้จักสระตัวอะไรบ้างนะคะอันนี้สระอะไรเอ่ย
1: สระ
0: แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบได้บ้างหรือเปล่าถ้าตอบได้นะคะก็ขอให้ปรบมือให้กำลังใจตัวเองด้วยค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อไปนะคะประเภทของการคัดลายมือค่ะประเภทของการคัดลายมือเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนได้ทายว่าประเภทของการคัดลายมือเนี่ยมีทั้งหมดกี่แบบไหนลองทายดูสิมีกี่แบบนะคะมีบางคนบอกว่ามี2แบบบางคนบอกว่ามี1แบบมีกี่แบบนะเอ TikTok TikTok TikTok คุณครูปลายทางสามารถให้นักเรียนนะคะช่วยกันตอบได้นะคะว่าประเภทของการคัดลายมือมีกี่แบบนะเอ TikTok TikTok TikTok กี่แบบนะคะกี่แบบนะ
1: 3แบบ
0: เก่งมากค่ะมีทั้งหมด3แบบด้วยกันค่ะแบบแรกนะคะจะเป็นการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดและสุดท้ายการคัดลายมือตัวบรรจงแกมวัดนั่นเองซึ่งเราก็ไม่ค่อยจะพบเจอสักเท่าไหร่นะคะเรามาดูตัวอย่างนะคะของตัวบรรจงเต็มบรรทัดเลยค่ะเต็มไหมคะ
2: เต็มค่ะ
0: มีเกินไหมคะ
2: ไม่ม
0: ีนะคะคำนี้อ่านว่าอะไรคะ
1: สวัสดีนักเรียนทุกคน
0: ต่อเลยค่ะ
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน
0: เก่งมากค่ะนี่จะเป็นตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะให้เด็กๆสังเกตดูวิธีการเขียนนะคะต่อไปนะคะตัวบรรจงครึ่งบรรทัดลองอ่านดูสิคะ
1: สวัสดีนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน
0: เห็นความแตกต่างระหว่างเต็มบรรทัดกับครึ่งบรรทัดไหมลูก
3: เห็นแล้วค่ะ
0: เห็นความแตกต่างแล้วปลายทางล่ะคะได้เห็นความแตกต่างของตัวเต็มบรรทัดแล้วตัวครึ่งบรรทัดไหมคะถ้าเห็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเหลืออีก1ประเภทใช่ไหมคะที่เราจะได้เรียนรู้กันนั่นก็คือตัวบรรจงแกมวัดนั่นเองนี่ตัวบรรจงแกมวัดนะคะด้านบนจะเป็นตัวเต็มบรรทัดส่วนด้านล่างจะเป็นแบบครึ่งบรรทัดนะคะซึ่งข้อความก็จะเป็นข้อความเดิมนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูหลักการคัดลายมือนะคะเดี๋ยวครูเนี่ยจะอ่านให้นักเรียนฟังนะคะ1รอบหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองดูกันสิว่าการคัดลายมือเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรกันบ้างอย่างแรกเลยนะคะเขียนลายมือมีหลักรู้จักนั่งตัวต้องตั้งตรงแนบถูกแบบอย่างจับดินสอปากกาถูกท่าทางสมุดวางพรางเพ่งแล้วเล็งแลค่อยเขียนไปให้งามตามส่วนสัตว์ช่องไฟจัดวัดกะระยะแน่สระหรือเครื่องหมายอย่าย้ายแปลตั้งใจแน่มีระเบียบเรียบร้อยเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูวรรคแรกกันเลยค่ะเขียนลายมือมีหลักรู้จักนั่งเราจะนอนได้ไหมนอนเขียนได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้เวลานั่งเราจะต้องนั่งเป็นยังไงคะ
1: หลังตรง
0: หลังตรงเก่งมากค่ะตัวต้องตั้งตรงนะคะต่อไปนะคะจับ

0: ดินสอปากกานะคะให้ถูกนั่นก็คือใช้นิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนะคะในการจับค่ะส่วนนิ้วนางและก็นิ้วก้อยนะคะจะเป็นฐานค่ะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูวิธีการจับปากกากันนะคะเราจะใช้3นิ้วนี้นะคะแล้วก็ดิบปากกาอย่างนี้ค่ะแล้วก็ใช้นิ้วนางกับนิ้วก้อยนะคะเป็นฐานนั่นเองค่ะในการจับแบบนี้ค่ะคราวนี้เดี๋ยวเด็กๆไม่ต้องกังวลนะคะว่าเด็กๆจะมองไม่เห็นเดี๋ยวคุณครูจะมีคลิปวิดีโอนะคะที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยค่ะว่าวิธีการเขียนเนี่ยเป็นอย่างไรนักเรียนนะคะที่ถนัดซ้ายก็ให้เขียนด้วยมือซ้ายแล้วเอามือขวาวางทับไว้ที่กระดาษเพื่อไม่ให้กระดาษเคลื่อนส่วนใครที่ถนัดขวาก็ให้เอามือซ้ายนะคะวางทับไว้ที่กระดาษเพื่อไม่ให้กระดาษเคลื่อนค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะค่อยเขียนไปให้ค่อยเขียนไปให้งามตามส่วนสัตว์ช่องไฟจัดวัดกะระยะแน่ในการเขียนเนี่ยถ้าเราเขียนเว้นระยะห่างที่มันไม่เท่ากันมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะสวยไหมลูก
1: ไม่สวย
0: มันน่าอ่านไหมเลยดังนั้นเราจะต้องกะระยะนะคะไม่ให้ชิดหรือห่างจนเกินไปต่อไปสระหรือเครื่องหมายอย่าย้ายแปรถ้าเราย้ายสระความหมายอาจจะเปลี่ยนไหมลูก
1: เปลี่ยน
0: ดังนั้นเวลาเขียนเราจะต้องมีสติและเขียนคำเหล่านั้นให้ถูกต้องอย่าเปลี่ยนสระหรือเปลี่ยนเครื่องหมายนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยความหมายอาจจะเปลี่ยนหรือคำนั้นเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นไม่มีความหมายไปเลยก็ได้ค่ะเอาละค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะจะเป็นวิดิทัศน์นะคะการคัดลายมือค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะคะเริ่มจากตัวแรกนะคะก็คือตัวกอไก่ค่ะลากจากข้างล่างนะคะขึ้นไปข้างบนจนถึงเส้นที่4ค่ะเริ่มโค้งเล็กน้อยจากนั้นเฉียงขึ้นไปเล็กน้อยนะคะจนเกือบถึงเส้นแล้วก็โค้งมาจนถึงเส้นที่4ค่ะแล้วก็ลากลงมาก็จะได้เป็นกอไก่นั่นเองค่ะไปค่ะขอไข่นะคะหัวของขอไข่เนี่ยจะเริ่มขอดนะคะตรงหัวเส้นที่4ค่ะแต่หัวขอไข่เนี่ยจะไม่เต็มช่องนะคะเราจะวงกลมแค่ครึ่งนึงหลังจากนั้นจะขมวดให้เต็มช่องแล้วลากลงมาจากนั้นฐานตรงนะคะลากเป็นเส้นตรงแล้วก็ลากขึ้นไปนั่นเองค่ะพยัญชนะไทยที่มีฐานตรงนะคะจะมีเพียงแค่พยัญชนะตัวอและตัวหอนกฮูกนะนั่นเองค่ะต่อไปตัวคอหรือตัวคอควายนะคะจะม้วนหัวตรงช่องที่3ค่ะม้วนหัวให้กลมให้เต็มช่องจะเป็นหัวกลมนะคะจากนั้นลากเฉียงลงมาถึงเส้นที่1ค่ะจากนั้นลากตรงขึ้นไปจนถึงเส้นที่4จากนั้นลากโค้งเป็นหลังคาแล้วก็ลากลงมาจนถึงเส้นที่1นั่นเองค่ะต่อไปตัวดอชดานะคะตัวดอชดาเราจะเริ่มจากม้วนหัวตรงเส้นที่1ค่ะลากขึ้นไปจนถึงเส้นที่4เริ่มโค้งขึ้นไปและเฉียงเล็กน้อยนะคะโค้งเป็นหลังคาจนถึงเส้นที่4ค่ะแล้วลากลงมาจนถึงเส้นที่1จากนั้นลากลงมาอีก2เส้นค่ะมีการโค้งและม้วนขึ้นไปนะคะตัวดอชดาเนี่ยจะมีเชิงค่ะที่ตรงกับหัวของตัวมันเองนะคะนักเรียนลองสังเกตดูนะคะต่อ ่อไปค่ะจะเป็นตัวตอปตักค่ะตัวตอปตักนะคะก็จะเขียนเช่นเดียวกันกับตัวดอชดาค่ะเพียงแค่เพิ่มหยักเข้าไปค่ะให้นักเรียนสังเกตว่าตรงเชิงนะคะมันจะตรงกับหัวของมันนั่นเองค่ะไปตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นตัวถอฐานค่ะก็คือจะเป็นตัวที่มีฐานนั่นเองนะคะเราจะม้วนหัวตรงช่องที่3ค่ะลากเฉียงลงมาตรงช่องที่1จากนั้นลากตรงขึ้นไปถึงเส้นที่4นะคะจากนั้นเฉียงขึ้นไปครึ่งช่องแล้วทำเส้นนะคะเหมือนรอเรือค่ะส่วนเชิงถอฐานนะคะเราจะเว้นลงมา1ช่องค่ะจากบรรทัด5เส้นนะคะโดยตัวฐานเนี่ยจะอยู่ตรงกับตัวถอฐานนั่นเองค่ะค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทนะคะของตัวอักษรนะคะตัวบรรจงเต็มบรรทัดตัวบรรจงครึ่งบรรทัดและตัวบรรจงแบบแกมวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมพัฒนาทักษะกันค่ะโดยคุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่1ค่ะเรื่องฝึกหัดคัดลายมือค่ะของนะคะสังเกตการทำงานของนักเรียนและให้คำแนะนำในการทำงานค่ะ3นะคะอย่าลืมตรวจและประเมินใบงานของนักเรียนด้วยนะคะต่อไปค่ะกิจกรรมนะคะนักเรียนค่ะทำใบงานที่1เรื่องฝึกหัดคัดลายมือค่ะและเมื่อคัดเสร็จแล้วอย่าลืมส่งคุณครูด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆคะเปิดหนังสือที่ตัวเองได้รับเลยค่ะแล้วคัดได้เลยค่ะ

0: ด็กๆคะทั้งหมดเงยหน้าขึ้นค่ะวางปากกาลงทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะหากใครยังคัดลายมือยังไม่เสร็จเรียบร้อยอย่าลืมหาเวลาว่างนะคะในการคัดลายมือแล้วก็นักเรียนปลายทางอย่าลืมหาเวลาว่างคัดลายมือให้เรียบร้อยแล้วนำไปส่งให้คุณครูปลายทางตรวจด้วยนะคะส่วนนักเรียนต้นทางก็อย่าลืมกลับไปคัดลายมือแล้วนำมาส่งให้คุณครูได้ตรวจด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆคะนี่คือสิ่งที่เรานะคะได้คัดกันไปเนาะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างความถูกต้องนะคะในการเขียนแบบเต็มบรรทัดกันนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าการเขียนเต็มบรรทัดเนี่ยมันก็จะมีทั้งหลักการหลายอย่างด้วยกันนะคะอย่างที่ข้างต้นที่คุณครูเนี่ยได้อธิบายไว้แล้วนะคะต่อไปเรามาดูการคัดลายมือแบบครึ่งบรรทัดนี่เป็นตัวอย่างนะคะของการคัดลายมือแบบครึ่งบรรทัดนะลูกนะใครที่ยังคัดไม่เสร็จก็สามารถนำไปดูเป็นตัวอย่างได้เลยนะคะเอาละค่ะคำถามสรุปบทเรียนนักเรียนคิดว่าการคัดลายมือมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างไรบ้างไหนใครเป็นตัวแทนตอบได้บ้างเอ่ยนักเรียนปลายทางคะตอบคุณครูหน่อยสิคะว่ามีความสำคัญเป็นอย่างไรนักเรียนต้นทางคะนักเรียนคิดว่าการคัดลายมือนี่มีความสำคัญยังไงบ้างคะ
1: ทำให้เราลายมือสวยขึ้น
0: ทำให้เราลายมือสวยขึ้นเก่งมากค่ะแล้วอะไรอีกคะการที่เราคัดลายมือเนี่ยถ้าสติเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยเราจะคัดแล้วสวยไหมคะ
1: ไม่สวย
0: ดัง

0: เราจะต้องมีสติมีสมาธิและที่สำคัญนะคะการฝึกคัดลายมือเนี่ยก็จะช่วยพัฒนาในเรื่องของกล้ามเนื้อนะคะของมือของเราด้วยนั่นเองค่ะเอาละค่ะบทเรียนครั้งถัดไปนะคะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางนะคะจะต้องเตรียมเกี่ยวกับเรื่องการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วค่ะซึ่งสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะได้แก่ใบความรู้ที่2เรื่องการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว2ใบงานที่2ค่ะเรื่องการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วค่ะซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนสามารถดาวน์โหลดใบความรู้และใบงานได้ที่นี่เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องฝึกหัดคัดลายมือก็ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเด็กๆคะอย่าลืมกลับไปฝึกบ่อยๆด้วยนะคะเพราะว่าการฝึกแค่ครั้งเดียวมันจะทำให้เราเขียนสวยได้เลยไหมคะ
1: ไม่
0: นะคะเก่งมากค่ะนักเรียนปลายทางก็อย่าลืมฝึกฝนบ่อยๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ตะขาบปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: าพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเรียนรู้หลักการปลูกพืชและมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อว่าพันธุ์พืชมีกี่ประเภทอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: การที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชต่างๆทำให้เราสามารถจัดประเภทของพันธุ์พืชได้อย่างถูกต้องและสามารถนำพันธุ์พืชมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการโดยพันธุ์พืชที่เราควรรู้จักสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ค่ะพืชผักสวนครัวเป็นพืชที่เราปลูกไว้เพื่อนำมารับประทานผักสวนครัวส่วนมากเป็นพืชที่มีอายุสั้นชอบดินร่วนที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์และต้องหมั่นดูแลเพราะอาจถูกแมลงที่เป็นศัตรูพืชทำลายได้ง่ายเช่นคะน้าผักกาดถั่วฝักยาวผักบุ้งพืชไร่เป็นพืชที่เราสามารถปลูกไว้เพื่อรับประทานผลและส่วนต่างๆของพืชเป็นพืชอายุสั้นสามารถปลูกได้ใหม่หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเป็นพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆพืชไร่เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีทนต่อโรคและแมลงไม่ต้องดูแลมากเช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดไม้ผลเป็นพืชที่ปลูกไว้ประโยชน์จากผลของต้นเพื่อเป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่น

ผลผลิตได้ทุกปีตามฤดูกาลชอบขึ้นในที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีความชื้นเพียงพอเช่นส้มมะม่วงไม้ดอกเป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกมีลักษณะดอกสวยงามมีทั้งยืนต้นขนาด

0: ดอกเช่นกุหลาบกล้วยไม้ดาวเรืองเป็นต้นไม้ประดับเป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างสีสันของลำต้นและใบมีรูปร่างสีสันของลำต้นและใบสวยงามแตกต่างกันไปนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่มีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มและไม้ล้มลุกเช่นปาล์มต่างๆพลูด่างบอนสีและกระบองเพชร
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ homegrown vegetable hO M E G R O W N V E G E T A B L E homegrown vegetable แปลว่าพืชผักสวนครัว field crops F I E L D C R O P S field crops แปลว่าพืชไร่เด็กๆทราบประเภทพันธุ์พืชไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและนอกจากพืชแต่ละประเภทจะใช้ประกอบอาหารและใช้ประดับตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามแล้วก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ดีนั้นทำได้อย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตรู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
1: สบายดีเนาะ
0: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
2: พี่มาหรอพ่อยายเอาแบบตัวมาฝาก
1: ครับยาย
3: พี่ตาแต่ว่าเป็นวงวิถีชีวิตแบบบ้านของมันเฮาเด
4: ้ได้ครับตาม
0: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการอ่านแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: อันนี้ก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

0: ภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พบกับการผจ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: class ready.
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, students here, and good morning, teachers and students who are watching on the LTV 5. Welcome to our English class with me, Miss Kanokwan Misiphong.สวัสดีนะคะนักเรียนต้นทางคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนค่ะวันนี้พบกับวิชาภาษาอังกฤษนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะกับคุณครูนกนั่นเองนะคะวันนี้เราจะอยู่ด้วยกันยาวๆเลยฉะนั้น let's see our topic for today วันนี้เรามีเพื่อนใหม่แต่ไม่แน่ใจนักเรียนทราบชื่อหรือยังชื่ออะไรคะนักเรียนทีนี้ can you read it together อ่านประโยคนี้หนึ่งรอบได้ไหมเอ่ย 1, 2, 3
1: Hello, my name is Daniel.
2: So your new friend is Daniel. เพื่อนใหม่ของเราชื่อ Daniel นั่นเองนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปรู้จัก Daniel วันนี้สิ่งที่นักเรียนต้องทำได้ในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนต้องสามารถออกเสียงและบอกความหมายคำศัพท์ได้นักเรียนต้องสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวของนักเรียนได้และสุดท้ายเนื่องจากวันนี้แดเนียลจะแนะนำตัวของตัวเองให้เพื่อนๆฟังใช่ไหมวันนี้นักเรียนก็ต้องลองแนะนำตัวเองให้แดเนียลฟังด้วยทำได้ไหมเอ่ยวันนี้ทำได้นะคะโอเคเยี่ยมมากเลยทีนี้เรามารู้จักแดเนียลกันเดี๋ยวคุณนกเนี่ยจะพาแดเนียลมาหน้าห้องเรียนดีไหมเดี๋ยวจะเสกขึ้นมาเลยพามาหน้าห้องเรียนให้แนะนำตัวให้กับเด็กๆต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะโอเค Daniel is going to introduce himself in front of our class. Are you ready?
1: Yes, I'm ready.
2: Are you ready?

0: ฉะนั้นมาฟังที่แดเนียลแนะนำตัวกันเลยค่ะ
1: Daniel, could you please introduce yourself to your classmates?
0: คุณครูพาแดเนียลมาแล้วฉะนั้นนักเรียนคะ listen carefully ฉะนั้นฟังตั้งอย่างตั้งใจนะคะว่าแดเนียลเป็นใครมาจากไหนนะคะพร้อมหรือยังเอ่ย
2: พร้อมแล้วค
0: ่
2: ะ
0: Are you ready?
2: Okay,
0: let's listen carefully.
3: Daniel is a new student. Daniel, could you please introduce yourself to your classmates?
4: Hello. My name is Daniel Smith. I am 11 years old. There are 5 people in my family. I have 1 elder brother and 1 younger sister. Our family lives in a condominium near the school. My elder brother lives with our grandparents in Bangkok.
0: ทราบข้อมูลของแดเนียลคร่าวๆแล้วแต่มีคำศัพท์บางคำที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจความหมายนะคะลองดูค่ะคำศัพท์พวกนี้ elder brother younger sister condominium lives in and lives with มีนักเรียนคนไหนต้นทางปลายทางทราบความหมายของคำศัพท์เหล่านี้ไหมคะไหนใครทราบ please show me your handsยังไม่มีเลยฉะนั้นวันนี้เราจะต้องมาเรียนรู้กันคำศัพท์เหล่านี้นะคะทีนี้ look at this picture คนกมีภาพนี้นักเรียนคนไหนจำได้บ้างว่าคนไหนนะคือแดเนียลคนไหนเอ่ยในภาพนี้คนไหนคือแดเนียลคะคนที่ใส่เสื้อสีอะไรสีแดงเก่งมาก good job คนนี้คือแดเนียลแต่อันนี้ง่ายเกินไปคุณนกไม่ถามคุณนกถามถึงคนนี้ Who is he คนนี้เป็นใครกับแดเนียลอ่ะ
2: พี่ชาย
0: อ้าวแล้วเด็กๆรู้ได้ยังไงคะว่าเป็นพี่ชายคำนี้เด็กๆอ่านตามทีเชอร์ก่อนนะคะ 1 2 3 elder brother
2: elder brother
0: elder brother
2: elder brother
0: ทำไมต้องมีตัวหนาด้วยอ่ะทำไมคุณนกต้องเน้นตัวหนาด้วยสังเกตเสียงอีกหนึ่งรอบท่านนักเรียนต้นทางเรียนปลายทางนะคะ elder brother
2: elder brother
0: แสดงว่าคุณนกออกเสียงเน้นหนักตรงคำที่เน้นไว้นั่นเองใช่ไหมคะฉะนั้น elder brother แปลว่าอะไรคะต้นทางปลายทางแปลว่าอะไรเอ่ยเมื่อสักครู่เด็กๆตอบถูกแล้วพี่ชายฉะนั้นคนนี้คือพี่ชายของ ของใครแดเนียลนั่นเองแล้วคนนี้ล่ะ Who is she
2: น้องสาว
0: น้องสาวเก่งมากแต่มีนักเรียนคนไหนจำคำศัพท์ได้ไหมเอ่ย อะไรนะอ่ะถือไมค์ตอบได้เลยค่ะใครจำคำศัพท์ได้บ้างนะเมื่อสักครู่เราเห็นไปนิดนึงแล้วตอบได้เลยค่ะ
5: younger sister
0: younger sister ไหนใครเห็นด้วยนักเรียนต้นทางหรือปลายทางเห็นด้วยไหมเห็นด้วยใช่ไหมคิดว่าถูกไหม
2: ถ
0: ูกเก่งมาก good job คำนี้นะคะฟังคุณออกก่อนแล้วค่อยออกเสียงตามนะ younger sister
2: younger sister
0: younger sister
2: younger sister
0: เช่นเดียวกันเน้นที่คำว่า young แสดงว่าเราต้องออกเสียงเน้นหนักที่คำว่า young เก่งมากทีนี้ภาพนี้ล่ะแดเนียลอาศัยอยู่ที่ไหนนะใครฟังทัน
5: คอนโด
0: หรือเราเรียกเต็มๆว่าอะไรคะ
5: คอนโด
0: เด็กๆลองอ่านออกเสียงเองลองเน้นหนักคำที่คุณนกเน้น 1 2
2: 3 คอนโดมิเนียม
0: ใกล้เคียงละขออีกหนึ่งรอบ
2: condominium
0: ฉะนั้นลองฟังที่คุณนกอ่านดูสิว่าตรงกับเด็กๆต้นทางปลายทางไหมนะคะ condominium
2: condominium
0: condominium
2: condominium
0: ฉะนั้นเราต้องเน้นหนักที่เสียงอะไรเอ่ยมีถูกต้องเยี่ยมมาก condominium คืออะไรคะ
6: เป
0: ็นตึกอพาร์ตเมนต์ใช่ไหมคะซึ่งแต่ละห้องจะมีเจ้าของถูกไหมคะฉะนั้นแดเนียลเนี่ยอาศัยอยู่ที่คอนโดมิเนียมนั่นเองนะคะทีนี้ยังไม่หมดค่ะคำศัพท์ใหม่ของเราลองดูคำศัพท์นี้ค่ะที่ไฮไลท์สีแดงไว้นะคะ lives in lives in คำนี้น่าจะแปลว่าอะไรลองดูจากบริบทลองคาดเดาก่อนค่ะทั้งปลายทางและต้นทางเลย Our family lives in a condominium. ฉะนั้นคำว่า live in น่าจะแปลว่าอะไร Our family คือใครคะ Our family ครอบครัวของพวกเราจุดๆ condominium อาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมฉะนั้นคำว่า live in แปลว่าอาศัยอยู่ในนั่นเองนะคะทีนี้อีกหนึ่งคำค่ะทีนี้ไม่ใช่ live in ละแต่เป็น live with ให้นักเรียนต้นทางและปลายทางดูสักครู่หนึ่งลองเดาจากบริบทสิคะ My elder brother lives with our grandparents ไม่ใช่คอนโดมิเนียมแล้วนะสิแต่เป็นใครคะ grandparents grandparents คืออะไรลูก grandfather and grandmother ฉะนั้นพี่ชายของเขา lives with แปลว่าอยู่กับคุณปู่และคุณตาคุณย่าหรือคุณยายนั่นเองฉะนั้น grandparents แปลว่าปู่ย่าตายายนั่นเองฉะนั้นเนี่ยทราบความต่างหรือยังระหว่าง lives in กับ live with ถ้า live in แปลว่าอาศัยอยู่ในส่วน live with คืออาศัยอยู่กับนั่นเองทีนี้เราลองมาสรุปกฎอีกสักหนึ่งครั้งนะทั้งเรียนลองดูกฎข้อที่หนึ่งของเราประธานของเราคือ our family lives in ตรงนี้ต้องตามด้วยสถานที่คือคำว่าอะไรนะคอนโดมิเนียมส่วน live with my elder brother lives with อยู่กับใครนะ our grandparents นะคะก็คืออาศัยอยู่กับปู่ย่าตายายนั่นเองฉะนั้นความต่างเข้าใจหรือยังคะระหว่าง live in กับ live with เข้าใจแล้วทีนี้เมื่อสักครู่เนี่ยเด็กๆฟังข้อมูลของแดเนียลไปแล้วแต่ว่าคุณนกไม่มั่นใจว่านักเรียนต้นทางและเรียนปลายทางเนี่ยเข้าใจข้อมูลของแดเนียลจริงๆไหมเอ่ยฉะนั้นเราจะใช้ worksheet number 1 Daniel's profile นะคะนักเรียนเปิดหนังสือเรียนได้เลยนะคะทั้งเรียนต้นทางและปลายทางค่ะเปิดหนังสือเรียนไปที่ใบงานที่1ได้เลยเจอไหมเอ่ยใบงานที่1นะครับPlease open your English book on page number 3. Page number 3. Okay. กิจกรรมนี้ง่ายนิดเดียวนะคะให้เรา answer the questions that follow. ให้เราตอบคำถามนะคะจากเรื่องที่เราจะได้อ่านนั่นเองแต่เพื่อความง่ายของนักเรียนนะคะ We will find the keywords first. Do you know keywordsคำสำคัญในแต่ละคำถามนะคะดีไหมหรือนักเรียนอยากทำเองเรามาหาคำสำคัญก่อนดีไหมคะดีนะคะฉะนั้นครูจะช่วยนักเรียนหาคำสำคัญแต่นักเรียนก็ต้องช่วยอ่านคำถามด้วยได้ไหมเอ่ยโอเค if you're ready let's say question number 1 2 3
2: What
0: does Daniel talk about Daniel เนี่ยทำไมคะTalk พูดถึงอะไรในบทความนี้ในข้อมูลนี้นั่นเองฉะนั้นให้นักเรียน underline ค่ะ Daniel talk about ขีดเส้นใต้ได้เลยอันนี้คือคำสำคัญในคำถามของเรานั่นเองฉะนั้นนักเรียนต้องไปหาสิคะว่าทั้งหมดเนี่ย Daniel พูดถึงอะไรนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะขีดเส้นใต้ตามเพื่อนๆได้เลยหรือถ้าใครมีปากกานะคะที่ใช้ไฮไลท์เน้นข้อความได้เลยนะคะเรียบร้อยหรือยังเอ่ย Have you finished? Okay. Let's say question number 2. 1 2 3 How old is he? How old is he? น่าจะใช้ถามเอ่ยถามอะไรนะคะปลายทางถามอะไรลูกอายุนั่นเองฉะนั้นคำสำคัญของเราคือคำว่า how old ฉะนั้นให้นักเรียนไปหาสิคะว่าแดเนียลเนี่ยมีอายุเท่าไหร่อายุเท่ากับพวกเราไหมนะคะถัดไป question number 3 okay are you ready yes okay let's say question

0: Question number three.
1: How many people are there in his family?
2: How many? ใช้ถามอะไรคะ
3: ถาม
2: อะไร people คนจำนวนของคนที่อยู่ในไหนคะ
3: ที่อยู่ใน
2: ครอบครัวครอบครัวของใครครอบครัวของเราหรือเปล่าไม่ใช่ครอบครัวของใครคะ
3: แดเน
2: ียลฉะนั้นขีดเส้นใต้ได้เลย how many people in his family ตรงนี้เราต้องไปหาจำนวนของคนในครอบครัวของแดเนียลนั่นเองโอเค finish โอเค number 4 1 2 3
1: where does he live
2: คำนี้ออกเสียงตามคุณนกนะคะ live
3: Live
2: เอ๊ะคำนี้เราเคยเจอไหมเอ่ยเมื่อสักครู่เราเรียนคำนี้ไปแล้วใช่ไหมคะ Live in แล้วก็ Live with ใช่ไหมอ่ะฉะนั้นขอให้นักเรียนนะคะอ่านคำถามอีกรอบหนึ่งค่ะ 1, 2, 3
1: Where does he live
2: Where does he live คำถามนี่เขาถามถึงอะไรเอ่ยWhere แปลว่าอะไรคะ
3: ที
2: ่ไหนฉะนั้นเขาอาศัยอยู่ที่ไหนฉะนั้นขีดเส้นใต้ได้เลยคุณลกเพิ่มเติมให้นะคะนักเรียนขีดเส้นใต้คำว่า where ด้วยเพราะนี่ก็คือคำสำคัญในประโยคเช่นเดียวกัน where เขาอาศัยอยู่ที่ไหนเมื่อสักครู่เราก็น่าจะพอรู้คำตอบแล้วใช่ไหมเอ่ยโอเคถัดไปค่ะ the last question last question โอเคอ่านพร้อมกันค่ะ 1, 2, 3
1: who does his elder brother live with
2: เขาไม่ได้ถามถึงแดเนียลแล้วเขาถามถึงใครคะ
3: เขาอยู่ที่ไหน
2: พี่ชายพี่ชาย live with แปลว่าอะไรนะเมื่อสักครู
3: ่
2: อยู่กับใครฉะนั้นขีดเส้นใต้ได้เลย his elder brother live with สำหรับการตอบคำถามของนักเรียนตอบแบบสั้นหรือแบบยาวก็ได้ถ้าใครสามารถตอบคำถามแบบยาวได้จะดีมากๆเลยทั้งเรียนต้นทางและปลายทางนะคะแต่ถ้าใครยังไม่มั่นใจสามารถตอบคำถามแบบสั้นได้นะคะโอเคพร้อมหรือยังเอ่ย
3: พร
2: ้อมแล้วนะเดี๋ยวคุณนกขอสรุปสิ่งที่นักเรียนปลายทางเรียนต้นทางต้องทำอีกหนึ่งรอบนะคะสำหรับนักเรียนค่ะทำใบงานที่1 นะคะเรื่อง Daniel's profile จากนั้นนะคะให้เรียนอ่านข้อมูลของ Daniel แล้วก็ตอบคำถามให้ถูกต้องนั่นเองสำหรับคุณครูปลายทางนะคะขอให้ครูคอยให้ความช่วยเหลือนักเรียนในขณะที่นักเรียนทำกิจกรรมด้วยนะคะและคุณครูค่ะขอให้ครูช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการทำใบงานที่1ของนักเรียนด้วยนะคะโอเค Are you ready?
1: Yes, I'm ready.
2: Okay, one more time. Are you ready?
1: Yes.
2: Okay, let's do worksheet number 1. ทำได้เลยค่ะใบงานที่1ค่ะ ถ้านักเรียนเจอคำตอบตรงไหนขีดเส้นใต้ให้คุณนกด้วย

0: ทำอะไรคะ How old ทำเกี่ยวกับอายุใช่ไหมอ่ะไหนลองไล่ดูซิอันไหนน่าจะเป็นอายุได้ใช่ไหมฉะนั้นก็ตอบได้เลยเวลาที่นักเรียนตอบคำถามแบบยาวนะคะเราจะต้องแทนแดเนียลด้วยคำว่าอะไรถ้าเราไม่อยากกล่าวถึงแดเนียลแดเนียลเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
1: ผ
0: ู้
1: ชาย
0: ผู้ชายฉะนั้นเราจะแทนแดเนียลด้วยคำว่า he เนาะหนูจะตอบ I ได้ไหมไม่ได้หนูไม่ใช่แดเนียลใช่ไหมฉะนั้นดูดีๆนะคะเรียนเวลาตอบคำถามนะ how old น่าจะแปลว่า how old ใช่ถามอะไรเช่น I'm 12 years old ถามอายุใช่ไหมอันไหนคืออายุของแดเนียลถูกต้องหนูก็เขียนได้เลยไหนเจอไหมลูกอันนี้แดเนียลเขาพูดถึงอะไรอยู่ลองดูข้อนี้ How old is he How old ใช่ถามอะไรลูกI'm 10 years old พวกนี้ใช้ถามเรื่องของอะไรฉะนั้นอันไหนน่าจะเป็นอายุของแดเนียลถูกต้องบางคนทำได้หลายข้อแล้วนะลองดูสิ How old ใช้ถามถึงอะไรลูกHow old เช่น I'm 10 years old I'm 12 years old อันนี้ใช่ถามถึงอะไรใช่เหรอ I'm 10 10คืออะไร10 11 11 8ฉะนั้นน่าจะเป็นอะไรแดเนียลเป็นเพื่อนเราน่าจะเป็นอายุใช่ไหมฉะนั้นลองดูสิอันไหนน่าเป็นอายุของแดเนียลเจอไหมอายุของแดเนียลดูสิในนี้อันไหนน่าจะเป็นอายุได้5ไหมแดเนียล5ขวบไหมไม่น่าใช่อันไหนดีเก่งมากเขาอยู่กับใครอยู่กับปู่ย่าตายายนั่นเอง

How many? How many people ถามอะไรลูก How many people? People คือคนใช่ไหมคนอยู่ในครอบครัวจำนวนเท่าไหร่ฉะนั้นคอนโดมิเนียมใช่ไหมไม่ใช่ฉะนั้นต้องหาจำนวนของคนเนาะ

0: ต่อไป how many ถามอะไรคะ how many จำนวนจำนวนของใคร people in his family ของคนใช่ป่ะของคนที่อยู่ไหนครอบครัวใครครอบครัวหนูเปล่าครอบครัวแดเนียลฉะนั้นหาซิในครอบครัวแดเนียลมีกี่คนใช่แล้วถูกต้องประธานเอาประธานมาด้วย he ใช่ไหมเดลแทนแดเนียลด้วย he เนาะแดเนียลเป็นผู้ชายเขียนได้เขียนข้างหน้าก็ได้ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าใครตอบเต็มประโยคเวลาจะจบประโยคเราต้องมีอะไรจุด full stop นะถ้าใครตอบเต็มประโยคนะคะถ้าใครตอบเป็นคำไม่เป็นไรนะถ้าใครตอบเต็มประโยคอย่าลืมจุด full stop ด้วยเพื่อแสดงการจบประโยคนะคะโอเคตอนนี้หลายคนใกล้เสร็จแล้วนะคะนักเรียนปลายทางเสร็จหรือยังเอ่ยทีนี้ how many people เขาถามอะไร how many คือจำนวนคนใช่ไหมจำนวนคนที่อยู่ในไหนหนูขีดเส้นใต้ไปอยู่ในไหนลูกครอบครัวฉะนั้นจำนวนคนที่อยู่ในครอบครัวอยู่ในคอนโดมิเนียมไหมไม่ใช่ไหนลองหาในนี้สิเขามีกี่คน people in his family มีกี่คนเลยลองไล่ดู11ไหมไม่น่าใช่11นี่คืออะไร
1: อายุ
0: อายุฉะนั้นลองไล่ไปตึ๊ดลองหาซิ people คำไหน people ตรงนี้ใช่ไหม people in my family กี่คน5คนฉะนั้นเปลี่ยนคำตอบนะคะ where does he live where ถามอะไรนะที่ไหนใช่ไหมเขาอาศัยอยู่ที่ไหนใช่เมื่อสักครู่เราคุยกันแล้วเนาะโอเคมา how many people ถามอะไรเอ่ยจำนวนจำนวนของใคร people จำนวนของคนใช่ไหมที่อยู่ในไหนครอบครัวเนาะ family ครอบครัวฉะนั้นเท่าไหร่เอ่ยรู้ได้ไงโอเคถูกต้องตอบได้เลย

จำนวนของคนในครอบครัวใช่ไหมอยู่ตรงไหนเอ่ยเก่งมากฉะนั้นหนูก็ตอบได้เลยเขียนตามได้เลย There are อะไรลูก5 people in ในครอบครัวของเราไหมต้องแปลงเป็นว่าอะไร in his family โอเคนักเรียนลองช่วยกันในกลุ่มก็ได้นะคะลองแลกเปลี่ยนกันสิคะว่าเฮ้เพื่อนตอบถูกไหมเราตอบถูกไหมนะคะ

ลองช่วยดูเพื่อนข้างๆด้วยว่าเอ๊ะเพื่อนตอบเหมือนเราไหมเอ่ยแล้วเพื่อนเอามาจากตรงไหนนะบอกเพื่อนข้างๆได้เช่นเดียวกันนะคะช่วยกันทำได้เลย

0: ส่วนใหญ่นักเรียนใกล้เสร็จแล้วนะคะเด็กๆคะหันมาทางนี้หน่อยค่ะเดี๋ยวเราจะลองมาตรวจคำตอบกันนะคะว่าสิ่งที่เรียนตอบเนี่ยเหมือนกับคุณนกไหมนะคะฉะนั้นโอเค please change the pen to the blue pen to the red pen ลองเปลี่ยนเป็นปากกาแดงสิคะเรียนเราจะได้ตรวจคำตอบกันนะคะพร้อมยังเอ่ยโอเค let's check the answersหลังจากตอบคำถามไปรู้จักแดเนียลเพิ่มมากขึ้นไหมคะ
1: ร
0: ู้จักเพิ่มมากขึ้นอยากเป็นเพื่อนกับแดเนียลไหมเอ่ย
1: อยาก
0: อยากใช่ไหมอ่ะโอเคทีนี้เราลองมาดูคำถามข้อที่หนึ่งค่ะแดเนียลเขาพูดถึงอะไรเอ่ยในเรื่องครอบครัว family นอกจากครอบครัวแล้วเขายังพูดถึงใครอีก
1: ต
0: ัวเองฉะนั้นสามารถตอบได้แบบนี้ค่ะ he talks about himself and his familyใครตอบ family ให้เติมคำว่า himself ไปด้วยนะคะใครที่ไม่ได้ตอบเต็มประโยคเขียนเต็มประโยคได้เลยเติมจุดหมายปลายของนักเรียนได้เลยนะคะ he talks about himself and his family ซึ่งเราดูได้จากเนื้อเรื่องนี้ได้เลยนะคะเขาพูดเขาแนะนำตัวเองแล้วเขาก็แนะนำครอบครัวของเขาด้วยขนกจะให้เวลาสักครู่หนึ่งในการให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางตรวจคำตอบนะคะ

0: Okay, we will move to question number two. How old is he? Daniel, อายุเท่าไหร่เอ่ยเด็กๆ11ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรคะ11 years old โอเคถ้าใครตอบ11ให้ถูกต้องเลยเติมประโยคให้เต็มให้หน่อย He is 11 years old ใครเติมคำว่า years เติมคำว่า old ให้ด้วยนะคะเพราะนี่แปลว่าอายุ11ปีนั่นเองเรียนเติมคำตอบให้สมบูรณ์ได้เลยนะคะดูได้จากไหนคะนักเรียนนี่ประโยคนี้นั่นเอง I am 11 years old อันนี้ไม่น่ายากนะคะต่อไป question number 3 how many people are there in his family ครอบครัวของแดเนียลไม่ได้อยู่คนเดียวใช่ไหมเอ่ยแดเนียลอยู่ด้วยกันถึงกี่คน
1: 5
0: คนเด็กๆรู้ได้ยังไงคะจากประโยคไหนเอ่ย
2: จากประโยค
0: ประโยคที่อยู่หลังจากประโยคนี้ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะ There are 5 people in my family Daniel เนี่ยอยู่กันในบ้านทั้งหมด5คนนั่นเองนะคะแต่ทีนี้เวลาเรามาเขียนเราจะเขียนว่า my family มั้ยคะนักเรียน
1: ไม
0: ่เพราะว่านั่นไม่ใช่ครอบครัวของไม่ใช่ครอบครัวของเราใช่ไหมเอ่ยแต่เป็นครอบครัวของ Daniel ฉะนั้นตรงนี้ต้องตอบว่าhits นั่นเองถ้าใครเผลอเขียนคำว่า my นะคะนักเรียนแก้ไขถูกต้องด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วยังเอ่ย Have you finished yes or no
1: yes
0: okay ถัดไป question number 4 where does he live Daniel อาศัยอยู่ที่ไหนคะ
1: คอนโดมิเนียม
0: เด็กๆรู้ได้ยังไงคะจากประโยคไหนเอ่ย
1: จากประโยค
0: เขาบอกว่าอะไร Our family lives in a condominium near the school และคอนโดมิเนียมของแดเนียลเนี่ยอยู่ทำไมด้วยกับโรงเรียนเนียอยู่ใกล้ๆกันนั่นเองฉะนั้นใครตอบคอนโดมิเนียมมาถูกต้องแต่เพิ่มเติมข้อความให้คุณนกนิดนึงขยายความนะคะ He lives in a condominium near the school

ักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างคะทันไหมเอ่ยคุณครูปลายทางนะคะช่วยดูการทำงานของนักเรียนด้วยนะคะถัดไปค่ะ the last question who does his elder brother lives with elder brother เนี่ยเขาไม่ได้อยู่กับแดเนียลใช่ไหมคะแต่เขาอยู่กับใครคะพี่ชายของแดเนียลอยู่กับใครเอ่ยอยู่กับปู่กับย่ากับตากับยายใช่ไหมคำไหนคะนักเรียน grandparents ฉะนั้นจากประโยคนี้เลยค่ะ my elder brother lives with

our grandparents อยู่กับปู่กับย่ากับตากับยายนั่นเองที่ไหนคะขอถามเพิ่มเติมเขาอยู่ที่ไหนเอ่ย in Bangkok นั่นเองนะคะฉะนั้นนักเรียนเติมประโยคให้สมบูรณ์ได้เลย

0: Okay, have you finished? Yes or no?
1: Yes.
0: Okay, I will give you 30 seconds. 30วินาทีอย่างรวดเร็วค่ะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าวันนี้เราฟังแดเนียลแนะนำตัวไปแล้วใช่ไหมทีนี้คุณนกก็อยากฟังเด็กๆแนะนำตัวเหมือนกันเพราะว่าเมื่อกี้แดเนียลบอกว่าแดเนียลก็อยากฟังฉะนั้นกิจกรรมต่อไปของเราค่ะโอเค Everybody please put down your pen or your pencil วางปากกาหรือดินสอก่อนนะคะนักเรียนวันนี้เราจะมารู้จักกันมากขึ้นโดยการแสดงบทบาทสมมุตินั่นเองนะคะโอเค This activity is called role play กิจกรรมนี้เราจะมา role play กัน First you have to find your pair เราต้องทำอะไรก่อน find your pair จับคู่กันเอาเพื่อนใกล้ๆเราได้เลย Then role play a British exchange student ทีนี้เราจะแสดงบทบาทสมมุติแล้ววันนี้เราจะไม่ใช่นักเรียนไทยทุกคนเป็นนักเรียนชาวอะไรคะชาวอังกฤษเรามาจากประเทศอังกฤษทุกคนเลยจากนั้นintroduce yourself to your new friend สมมุติว่าตอนนี้ทุกคนเป็นเพื่อนใหม่กันหมดเลยเราจะมาแนะนำตัวเองกันโดยว่าเราเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนมาจากประเทศอังกฤษฉะนั้นอยากให้นักเรียนลองอ่านประโยคแนะนำตัวเองก่อนได้ไหมเอ่ยโอเคนักเรียนต้นทางปลายทางพร้อมไหม Are you ready
1: Yes I'm ready
0: Okay 1 2 3 Hello my name is I am years old There are people in my family I have brother sister Our family lives in ฉะนั้นนี่คือข้อมูลที่นักเรียนต้องเติมสมมุติว่าวันนี้โอ้ยไม่อยากชื่อสรวิทย์แล้วอะวันนี้อยากชื่อจอห์นนี่ได้ไหมได้ไหมคะวันนี้อยากจะชื่ออลิซาเบธได้ไหมสมมุติตัวเองขึ้นมาเลยเพราะว่าเรามาจากประเทศอังกฤษใช่ไหมคะหรือใครอยากใช้ชื่อเล่นเดิมก็ได้นะเป็นชื่อเล่นก็ได้ไม่เป็นไรตรงนี้เติมชื่อจริงหรือชื่อเล่นตัวเองนะคะหลังจากนั้นประโยคนี้ I am years old ตรงนี้ต้องเติมอะไรเข้าไปอายุของเราอายุเนี่ยขอให้ใช้อายุจริงนะคะนะเพราะว่าเรายังอยู่ในวัยนักเรียนใช่ไหมบทบาทสมมุติของเราจากนั้น there are people in my family ตรงนี้ต้องเติมข้อมูลอะไรลูก
2: เก
0: ี่
2: ยวก
0: ับ
2: ครอบคร
0: ั
2: ว
0: เกี่ยวกับครอบครัวจำนวนของคนในครอบครัวก็อยากให้ใช้จำนวนจริงๆนะคะจากนั้น I have brother or sister พี่สาวน้องสาวพี่ชายน้องชายของเรามีจำนวนเท่าไหร่เช่นถ้าเราบอกว่าพี่ชาย1คนคุณว่าอะไร I have
1: one brother
0: หรือคำศัพท์ที่เราเรียนเมื่อสักครู่พี่ชายใครจำได้ elder brother อ่ะฉะนั้นพูดประโยคนี้ได้ใช้คำว่า elder brother นะคะพี่ชาย1คน 1 2 3 I have one elder brother หรือถ้าใครมีพี่สาวก็ได้แล้วแต่บริบทครอบครัวของนักเรียนเลยถัดไป our family lives in ตรงนี้อยากให้ตอบเป็น city หรือว่าเมืองเช่น our family lives in หัวหิน our family lives in Bangkok แบบนี้ได้ไหมเอ่ยแต่นักเรียนคนไหนเป็นลูกคนเดียวไหมมีไหมคะนักเรียนต้นทางปลายทาง show me your hand please ถ้าเราเป็นลูกคนเดียวเราจะตอบว่าอย่างไรดี
2: ไม่ตอบ
0: ต้องตอบzero หรออ่ะเด็กๆสามารถพูดประโยคนี้ได้ค่ะอ่ะฟังคุณนกก่อนนะ I don't have any brothers or sisters okay let's say I

0: or sisters ประโยคนี้แปลว่าอะไรฉันไม่มีพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวถ้าใครเป็นลูกคนเดียวสามารถใช้ประโยคนี้ได้โอเคพร้อมแล้วหรือยังคิดชื่อหรือยังว่าตัวเองจะเป็นใครคิดชื่อแล้วใช่ไหมโอเคจับคู่กับเพื่อนได้เลยหันไปหาเพื่อนได้เลยแล้วก็แนะนำตัวนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางคุณขอทวนนิดนึงนะคะให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนนะคะแล้วก็แสดงบทบาทสมมตินะคะว่าตัวเองเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนชาวอังกฤษนะคะแล้วก็แนะนำตัวกับคู่ของตัวเองคุณครูปลายทางค่ะให้ความช่วยเหลือนักเรียนในขณะที่นักเรียนทำกิจกรรมด้วยแล้วก็คุณครูสามารถใช้แบบประเมินที่สองค่ะประเมินการพูดตามโครงสร้างของนักเรียนได้เลยถ้าพร้อมแล้วเริ่มแนะนำตัวได้เลยค่ะไปหาคู่ของตัวเองได้เลยเดี๋ยวคุณโอ๊ตจะไปแอบฟังนะคะว่านักเรียนชื่ออะไรกันบ้างทักทายเพื่อนเหมือนเรารู้จักกันครั้งแรกมาหนูคู่กับใครคู่กันได้ไหมสองคนนี้เอาใครอยากรู้จักกันไหมอยากอันไหนลองพูดสิหนูจะชื่ออะไรดี
1: Hello
0: My name is ชื่ออะไรดีโอเคแล้วไงต่อ I am อายุเท่าไหร
1: ่ I am
0: 5 years yes หลังจากนั้นครอบครัวมีกี่คน there are กี่คน3 people in my family elder brother ไหนลองแนะนำตัวให้นกฟังสิหนูก่อน
2: My name is Gong. I am 10 years
0: old. ประโยคถัดไปได้เลย
2: 10 years old. They are
0: people in my family.
2: I have
0: กี่คน
2: One.
0: ใช้คำว่า brother ก็ได้ถ้าไม่ถนัด One brother. Our family lives in. โอเคไหนชื่ออะไรแนะนำตัวให้กล้องฟังหน่อย ชื่ออะไรดี Hello. โชคดีเฮ้ยชื่อโชคดีเหรออ่ะยังไงต่อ
2: I am.
0: โอเค Okay. I have two brothers. Our family lives in. อยู่ไหนบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ไหนเลย lives in เพชรบุรีได้นะไหนใครเชื่ออะไรบ้างเอ่ยเจสิก้าหรือเปล่าอันไหนลองแนะนำตัวให้พนุกฟังหน่อยสิเฮลโลเลยว่าเด็กๆเนี่ยรู้จักเพื่อนใหม่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมอ่ะอยากได้ I want to volunteers to come in front of the class and introduce yourself to your new friend ขอตัวแทนสักหนึ่งคนได้ไหมเอ่ยมาอ่ะตบมือให้สารวิทย์และสุวรินหน่อยค่ะโอเคตัวแทนของเราเพื่อนๆต้นทางแล้วเพื่อนๆปลายทางอยากรู้แล้วว่าเพื่อนชื่ออะไร
3: Hello my name is

0: I am 10 years old. They are six people in my family. I have two brothers. Our family live in Petbury.
1: Okay, good job.
2: Hello, my name is Gong. I am 10 years old. They are four people in my family. I have one brother.
1: Our family
2: live in Hua Hin.
1: Okay, okay. Please clap your hand for your friends. เยี่ยมมากที่เป็นคนกล้าหาญแล้วก็เพื่อนๆปลายทางได้รู้จักน้องโชคดีแล้วก็น้องก้องแล้วนะคะวันนี้โอเค thank you very much okay please take your seat วันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้การแนะนำตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้นกอยากรู้ว่าเด็กๆยังจำความรู้ที่เรียนไปเมื่อต้นชั่วโมงได้ไหมเอ่ยทีนี้เราจะมา let's wrap up เราจะมาสรุปกันนะคะว่าวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรไปบ้างให้นักเรียน Phil lives in or lives with in the blank ครกมีโจทย์มาให้ให้นักเรียนเติม lives in หรือว่า lives with ให้ถูกต้องอ่ะลองดูข้อที่1อ่านโจทย์ด้วยตัวเองค่ะในใจแล้วเดี๋ยวครกจะถามว่าเอ๊ะน่าจะเติมอะไรดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางได้คำตอบหรือยังเอ่ยอ่ะข้อนี้ตอบอะไรดีเจนนี
3: ่ lives
1: in ทำไมหนูถึงตอบ lives in เอ่ยถูกต้องแล้วเพราะมีคำว่าอะไร the house ฉะนั้นเจนนี่อยู่ในบ้านนะคะตรงข้ามกับอะไรเอ่ยกับสวนสาธารณะนั่นเองถัดไปข้อที่2 TikTok TikTok TikTok นักเรียนต้นทางปลายทางลองคิดได้เลยค่ะข้อที่2น่าจะตอบคำว่าอะไรอีกได้คำตอบหรือยังเอ่ยฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรคะทำไมหนูตอบ lives with เพราะว่าอยู่กับใครคะ
3: พ
1: ี่สาวเก่งมาก good job next number 3 Max his parents at home ตอบอะไรดีเอ่ยได้คำตอบหรือยังได้คำตอบแล้วคราวนี้ตอบว่า Max live in ใช่ไหมเอ่ยTikTok TikTok parents what does this mean parents parents mean father and mother เปลี่ยนคำตอบไหมฉะนั้นต้องตอบว่าอะไร lives with เพราะคำว่า parents แปลว่าพ่อและแม่นั่นเองฉะนั้นเป็นบุคคลต้องใช้ lives with และข้อสุดท้ายค่ะดูดีๆนะ our family the apartmentnear the school ได้คำตอบหรือยังได้ยังคะนักเรียนปลายทางได้ยังเอ่ยบอกคุณครูปลายทางได้เลยฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือ
3: live
1: in เพราะคำว่าอะไรคะเพราะว่ามีคำว่า apartment ก็คือลักษณะเป็นตึกสูงๆคล้ายๆคอนโดมิเนียมนั่นเองนะคะฉะนั้นเด็กๆสรุปได้แล้วใช่ไหมเอ่ยว่า lives in กับ lives with ต่างกันอย่างไรไหน live in ใช้ยังไงคะใช้กับใครเอ่ย
3: ใช้กับ
1: สถานที่ส่วน live with ใช้กับ
3: บ
1: ุคคลเยี่ยมมากฉะนั้นนะคะจบแล้วสำหรับบทเรียนวันนี้บทเรียนครั้งต่อไปเราจะเจอกันในเรื่องของ Let's Know About Me เราจะมารู้จักเพื่อนคนนี้ให้มากขึ้นกว่าเดิมอยากรู้จักเขาไหมคะ
3: อยาก
1: อยากไหมเอ่ยนักเรียนปลายทางอยากรู้จักเพื่อนไหมอยากใช่ไหมคะ Let's Know About Me สิ่งที่เด็กๆต้องเตรียมนะคะคุณครูปลายทางต้องเตรียมก็คือใบความรู้ที่2ค่ะเรื่อง Daniel's Informationใบความรู้ที่3เรื่อง All About Me และใบงานที่2เรื่อง My Information นั่นเองค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานให้นักเรียนได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองค่ะและก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะพบกับช่วงฝากไว้คิด Let's Think and Talk วันนี้คุณนกเสนอประโยคนี้อยากให้นักเรียนช่วยกันคิดนั่นเอง There is always room in the heart for one more

0: friend เขาบอกว่าเราเนี่ยในหัวใจของเราเนี่ยจะมีที่ว่างให้เพื่อนอีกหนึ่งคนเสมอแปลว่าอะไรคะประโยคนี้แปลว่าเราเนี่ยจะมีเพื่อนได้แค่1คน2คน3คนไหมคะในชีวิตของเราฉะนั้นอยากให้เราเปิดใจนะคะคุยกับเพื่อนใหม่ๆไม่แน่เพื่อนคนนั้นอาจจะเป็นเพื่อนแท้เราก็ได้ใช่ไหมคะฉะนั้นนักเรียนต้องเปิดใจนะคะรับฟังแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนใหม่ๆนั่นเองฉะนั้นวันนี้กิจกรรมของเราเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงคะวันนี้ได้ความรู้เยอะไหมเอ่ย
1: เยอะ
0: เยอะแล้วก็ได้รู้จักเพื่อนใหม่ด้วยใช่ไหมชื่อว่าอะไรคะ
1: แดเนียล
0: ฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเจอกันครั้งต่อไปนะคะ see you

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ครับ
1: ยังครับไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่ยูยูสปีกไทยได้บ่ครับ
2: อันดันดันดันนะเอาอย่าง
1: ดันไอ้ยูยู
0: ยูอาร์เรดี้โกโก้โ
3: ก้ประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
1: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่

ทำให้ทุกคนจดจำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

6 นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24 ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคม

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: รัชกาลที่5นี
1: ่เฮ้ยจะบ้าเหรอในหลวงท่านจะไปนั่งกับพื้นดินแบบนี้ได้ไงเล่า
2: ใช่แล้วล่ะนั่นแหละพระองค์เป็นภาพตอนที่ท่านเสด็จประพาสต้นน่ะ
1: เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าใช่
3: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรเหรอครับ
2: เสด็จประพาสต้นก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
3: ทำไมต้องไม่บอกใครด้วยครับไม่เห็นเข้าใจเลย
2: เดี๋ยวปู่มีอะไรจะให้ดู
3: เอ้าปากกาหายไปไหนอ่ะ
0: พาไปตอนนั้นทีสินะ

0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2449
1: ที่ไหนเนี่ย
2: สิงพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
1: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลย
3: อ๋อเสด็จประพาสต้นไงมีข่าวว่าท่านจะมาแถวนี้เหรอคะ
2: เขาลือกันนะว่าเดือนก่อนที่วัดแถวบ้านใต้วันดีคืนดีก็มีผู้ชายมา3คนพายเรือมาแล้วก็มานั่งคุยกับเจ้าอาวาสถามไถ่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านมีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็กลับไปแต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็เพิ่งรู้ว่าคนที่เจ้าอาวาสคุยด้วยนั่นแหละไหนหลวงอ่ะ
1: โหแล้วทำไมต้องแอบมาด้วยเหรอครับ
2: ก็เพราะถ้าบอกก่อนก็จะมีการจัดการรับเสด็จใหญ่โตจนไม่ได้รู้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวบ้านยังไงล่ะและพอรู้ว่าอะไรเป็นปัญหาก็สั่งให้แก้ไขเรียกว่าเสด็จไปที่ไหนแถวนั้นก็เจริญเอาเจริญเอาเลยล่ะเดี๋ยวนั่นๆในหลวงแน่ๆเลย
3: ไม่น่าจะใช่นะคะ
2: ต้องใช่แน่ๆหลวงตา
1: นั้นด้วย
4: นี่ดูอะไรนี่สิน
3: ี่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยคะ
4: ใช่การเสด็จประพาสต้นตามแม่น้ำไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคหลวงรัชกาลที่5ก็เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือราษฎรไปทั่วประเทศถึงได้มีโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการแล้วในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทั้งหมดของพระราชบิดาแล้วยังมีโครงการพระราชดำริเพิ่มในสมัยของพระองค์อีกหลายร้อยโครงการทั้งหมดก็เพื่อคนไทยทั้งนั้น
3: คนไทยเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะ
4: จ้ะนี่ไงเห็นไหมโอ
5: ้ประพาสต้นคือการที่ในหลวงรัชกาลที่5ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนในที่ต่างๆโดยไม่บอกใครเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆของประชาชนได้อย่างแท้จริง

0: เมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ

0: ความเคารพ
1: สวัสดีนักเรียนที่อยู่ต้นทางที่น่ารักทุกคนค่ะและสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนค่ะในวันนี้กลับมาพบในรายวิชาสังคมศึกษากับคุณครูนจลักษณ์สุขเจริญค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนในวันนี้นะคะครูน้ำก็จะมีคำถามมาถามนักเรียนนะคะในเมื่อวานเราเรียนเกี่ยวกับการผลิตสินค้าและบริ

0: การไปแล้วใช่ไหมคะในการผลิตสินค้าและบริการนะคะยังมีตัวช่วยที่หลากหลายนะคะที่เข้ามามีบทบาทในการผลิตสินค้าและบริการนักเรียนคิดว่ามีบทบาทอะไรเข้ามาช่วยได้บ้างคะมีใครตอบคุณครูได้บ้างเอ่ยมีไหมคะมีตัวช่วยอะไรเข้ามาในเรื่องการผลิตให้มันมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นมีไหมเอ่ยมีเพื่อนหนึ่งคนมีอะไรเข้ามาเป็นตัวช่วยคะ
1: เทคโนโลยีค่ะ
0: เพื่อนบอกว่ามีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิตนั่นเองเอ๊ะและเทคโนโลยีเหล่านั้นจะมีอะไรบ้างนักเรียนคิดว่ามีเทคโนโลยีอะไรเข้ามาบ้างที่นักเรียนเคยรู้จักเคยพบเห็นหรือบางคนอาจจะเคยใช้แล้วด้วยมีไหมเอ่ยนักเรียนเคยใช้อะไรที่เป็นเทคโนโลยีมีเพื่อนผู้หญิงด้านนี้นะคะมีอะไรเอ่ยลูก
2: คอมพิวเตอร์ค
0: ่ะมีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ใช่เทคโนโลยีไหมคะ
3: ใช
0: ่เช่นเดียวกันนะคะแล้วโทรศัพท์มือถือล่ะ
3: ใช
0: ่ไหมคะใช่เช่นเดียวกันอันนี้คือเทคโนโลยีนะคะที่เด็กๆ เคยได้พบเจอหรือเคยได้ใช้นั่นเองนะคะและในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตสินค้าและบริการนั่นเองนะคะว่าจะมีตัวช่วยใดบ้างที่เกิดขึ้นในการผลิตหรือเกิดขึ้นในการบริการนะคะบางครั้งนักเรียนอาจจะเคยพบเจออยู่แล้วนะคะเวลานักเรียนไปห้างสรรพสินค้าหรือว่าร้านสะดวกซื้อนักเรียนอาจจะเคยเจอนั่นเองนะคะแต่ก่อนที่เราจะมาเรียนรู้กันนั้นนะคะวันนี้นะคะเด็กๆจะมาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะหนึ่งเลยก็คือความสำคัญนะคะของเทคโนโลยีการผลิตและบริการได้นะคะสองนักเรียนสามารถบอกขั้นตอนนะคะของการใช้เทคโนโลยีการผลิตสินค้าและบริการและสามเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีการผลิตสินค้าและบริการต่างๆนั่นเองนะคะในวันนี้คุณครูน้ำนะคะมีรูปภาพมาให้นักเรียนได้สังเกตรูปภาพแรกคืออะไรเอ่ย
3: สับปะรด
0: รูปภาพแรกนักเรียนบอกว่าคือเป็นรูปภาพสับปะรดแล้วสับปะรดสามารถแปรรูปเป็นอะไรได้บ้างใครเคยทานสับปะรดบ้างเคยทานเยอะแยะเลยใช่ไหมคะเอามือลงแล้วสับปะรดเนี่ยแปรรูปทำอะไรได้บ้างอะไรเอ่ย
3: ไอติมค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าทำไอศกรีมใช่ไหมคะรสชาติอะไรสับปะรดมีอะไรอีกกลุ่มไหนก่อนดีขอกลุ่มด้านหน้าก่อนนะคะกลุ่มด้านหน้าทำอะไรได้บ้างคะ
4: แยมค
0: ่
4: ะ
0: เพื่อนบอกว่าทำแยมสับปะรดเคยทานไหมเอ่ยแยมทานกับอะไรคะ
3: ขนมปัง
0: ขนมปังใช่ไหมคะกลุ่มนี้เมื่อสักครู่นี้ยกมืออีกหนูใช่ไหมคะจะตอบอะไรเอ่ยลูก
4: ค
0: ุ
4: กกี้ที่ไส้ข้างในมี
0: เพื่อนบอกว่าคุกกี้ที่ด้านในเป็นไส้สับปะรดนะคะต่อมากลุ่มต่อมาเลยนะคะหนูตอบอะไรลูก
4: น้ำผลไม
0: ้เพื่อนบอกว่าน้ำผลไม้ได้ไหมคะน้ำสับปะรดปั่นได้ไหมคะ
3: ได้
0: ต่อมากลุ่มด้านนี้ค่ะอะไรเอ่ยขนมเพื่อนบอกว่าขนมถูกไหมคะดังนั้นแล้วที่เด็กๆตอบทุกคนนั้นนะคะถูกต้องนะคะสามารถนำมาแปรรูปนะคะเป็นนะคะผลิตภัณฑ์ต่างๆได้นั่นเองนะคะครูน้ำก็มีตัวอย่างมาให้นักเรียนดูอย่างเช่นสับปะรดกวนใครเคยทานสับปะรดกวนบ้างเคยทานใช่ไหมคะแต่เมื่อสักครู่นี้อาจจะนึกชื่อไม่ออกเอามือลงได้ค่ะสับปะรดกวนนะคะสับปะรดกวนเราจะเรียนรู้แค่สับปะรดกวนยังไม่ได้วันนี้นะคะเราจะมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสับปะรดกวนเราใช้กำลังคนหรือกำลังของเทคโนโลยีลูกเพื่อนบอกว่าใช้กำลังคนแต่ถ้า ใช้กำลังคนแล้วผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ได้น้อยเราจะใช้อะไรเข้ามาช่วยคะเราจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยอย่างเช่นอะไรบ้างเครื่องกวนเครื่องกวนสับปะรดได้ไหมคะ
3: ได้ค
0: ่
3: ะ
0: ได้เช่นเดียวกันใช่ไหมคะอันนี้คือเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยนั่นเองนะคะต่อมาอะไรเอ่ยเหมือนเพื่อนตอบคำถามด้วย
3: น้ำส
0: ับ
3: ปะรด
0: ใช่น้ำไม่เอ่ย
3: yeah.
0: เอ๊ใครว่าน้ำสับปะรดยกมือขึ้นค่ะมีไม่เอ่ยไม่มีใช่ไหมคะใครว่าแยมสับปะรดบางยกมือค่ะเอามือลงค่ะคำตอบของนักเรียนทุกคนตอนนี้เป็นคำตอบเดียวกันเลยนะคะนักเรียนปลายทางสามารถดูรูปภาพแล้วก็ตอบคำถามไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะคะคือแยมสับปะรดนักเรียนเคยทานใช่ไหมคะแยมสับปะรดนี่ก็เป็นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าบางครั้งนะคะตลาดต้องการเป็นจำนวนมากเราจะใช้กำลังคนอย่างเดียวได้ไหมคะไม่ได้นั่นเองนะคะต่อมาอะไรเอ่ย
3: ส
0: ับปะรดกระป๋องใช่ไหมคะเพื่อนบอกว่าสับปะรดกระป๋องใช่ไหมเอ่ยใช่สับปะรดกระป๋องเอ๊จะผลิตอยู่ที่ไหนลูกผลิตอยู่ที่โรงงานแสดงว่าในโรงงานจะต้องมีเครื่องผลิตใช่ไหมคะดังนั้นแล้วมีโรงงานมีเครื่องผลิตแล้วในโรงงานจะมีคนทำงานไหมลูกมีเช่นเดียวกันเพราะในโรงงานเนี่ยจะมีการผลิตที่เป็นกำลังคนนะคะกับเครื่องจักรที่ควบคู่กันไปด้วยนั่นเองนะคะต่อมาครูมีคำถามมาถามนักเรียนนะคะการแปรรูปสับปะรดมีเทคโนโลยีใดที่เข้ามามีบทบาทในการผลิตนักเรียนคิดว่ามีเทคโนโลยีใดบ้างนอกจากกำลังคนแล้วเนี่ยมีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่เข้ามาช่วยมีเครื่องจักรใช่ไหมคะมีเครื่องจักรเข้ามาช่วยในการผลิตเมื่อสักครู่นี้เราดูสับปะรดกระป๋องไปใช่ไหมคะสับปะรดกระป๋องก็มีการบรรจุภัณฑ์ต่างๆที่อาจจะใช้เครื่องบรรจุภัณฑ์สับปะรดนั่นเองนะคะเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันมีเครื่องจักรนะคะเข้ามาช่วยในการผลิตด้วยนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วคำถามยังไม่หมดนะคะต่อมานักเรียนคิดว่าการผลิตสินค้าและบริการนั้นมีตัวช่วยนะคะเข้ามาใช้ในการผลิตและบริการหรือไม่นักเรียนคิดว่ามีไหมคะควรมีไหมนักเรียนคิดว่าควรมีไหมควรมีเข้ามาไหมลูกหรือว่าเราจะใช้กำลังคนทำอย่างเดียวโดยที่ไม่มีเทคโนโลยีอะไรเข้ามาเลยควรไหมคะควรไม่เอ่ยใครว่าไม่ควรบ้างไม่มีเลยใครว่าควรมีเทคโนโลยีเข้ามายกมือค่ะควรมีใช่ไหมคะเอามือลงนะคะเด็กๆบอกว่าควรที่มีเทคโนโลยีมาทำไมถึงจะต้องควรนะคะเรามาดูแนวคำตอบกันเลยนะคะการที่เราจะควรมีเทคโนโลยีนะคะเพราะจะได้สะดวกต่อการผลิตสินค้านะคะและได้จำนวนความต้องการของผู้ผลิตและผู้บริโภคถ้าเราไม่มีเทคโนโลยีแต่กลุ่มที่สองต้องการทานอะไรลูกหนูชอบทานอะไรเป็นจำนวนมากดีไหนลองปรึกษากันในกลุ่มสิกลุ่มสองอยู่ไหนคะกลุ่ม2ต้องชอบทานอะไรไหนหนูลองปรึกษาในกลุ่มสิหนูชอบทานอะไรเป็นจำนวนมากที่หนูชอบทานเลยจะเป็นขนมหรืออาหารก็ได้ชอบทานอะไรคะกลุ่มอื่นปรึกษารอได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางสามารถปรึกษารอกันได้เลยนะคะหนูชอบทานอะไรลูกเดี๋ยวเราฟังกลุ่มที่2ตอบก่อนนะคะเพื่อนบอกว่าต้องการทานขนมใช่ไหมคะแต่ถ้าขนมหนูต้องการทานเยอะไหมลูกต้องการทานเยอะไหมคะ เพื่อนบอกว่าเพื่อนต้อง

0: ทานขนมอ่ะตอนนี้กลุ่มที่2ตอบแล้วนะคะตอนนี้ยุติการปรึกษากันในกลุ่มนะเพื่อนกลุ่มที่2ตอบว่าต้องการทานขนมเมื่อกลุ่มที่2ต้องการทานขนมการผลิตนะคะถ้าเราใช้กำลังคนอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอนะคะต่อผู้บริโภคดังนั้นแล้วจึงต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิตขนมนั่นเองนะคะต่อมากลุ่มที่3อยู่ไหนเอ่ยกลุ่มที่3กลุ่มที่3ชอบทานอะไรเอ่ย
1: ไอติม
0: ชอบทานไอศกรีมใช่ไหมคะยังไงก็ยังชอบอยู่ใช่ไหมลูกเอ๊ถ้าเราผลิตไอศกรีมโดยใช้กำลังคนเราจะได้ผลผลิตเยอะไหมลูกไม่ได้เยอะใช่ไหมคะแต่ณปัจจุบันนี้ใช่ไหมคะมีโรงงานใช่ไหมคะที่ผลิตอยู่นั่นเองที่เด็กๆทานตอนกลางวันนักเรียนเห็นนักเรียนจะเห็นว่าถ้าเราใช้กำลังคนการผลิตอาจจะน้อยแต่ถ้าใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยการผลิตอาจจะเยอะนั่นเองเพราะว่าเด็กๆต้องการทานไหมคะต้องการทานค่ะดังนั้นแล้วก็ควรที่จะมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยด้วยนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูความหมายกันนะคะความหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะคะก็คือวิทยาการหรือความก้าวหน้าที่ใช้นะคะสามารถพัฒนาการผลิตและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในการผลิตสินค้าและบริการได้แก้ปัญหาอะไรนะคะแก้ปัญหาก็คือเช่นคนต้องการผลผลิตเยอะนะคะเราก็ต้องใช้เทคโนโลยีผลิตนะคะให้ได้ตามจำนวนนะคะที่คนต้องการนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเทคโนโลยีนะคะจะแบ่งออกเป็น2ด้านนะคะหรือ2ประเภทก็คือการใช้เทคโนโลยีด้านเกษตรกรรมเกษตรกรรมเขาทำอะไรลูกทำอะไรบ้างนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามตามได้เลยนะคะเกษตรกรรมเขาทำอะไรบ้างลูกเขาปลูกอะไรบ้างปลูกพืชผักสวนครัวทำสวนทำไร่ใช่ไหมคะดังนั้นแล้วเทคโนโลยีเกี่ยวกับด้านการเกษตรนักเรียนคิดว่าจะมีตัวช่วยใดเข้ามาบ้างกลุ่มที่3มีตัวช่วยใดเอ่ย
1: รถไถ
0: เพื่อนบอกว่ามีรถไถเข้ามาเป็นตัวช่วยนั่นเองใช่ไหมคะครูเห็นกลุ่มที่1ยกมือมีอะไรเข้ามาเป็นตัวช่วยคะเกี่ยวกับเทคโนโลยี
2: เครื่องพ่นน้ำค่ะ
0: เพื่อนบอกว่ามีเครื่องพ่นน้ำเอาไว้รดน้ำใช่ไหมคะต่อมามีอะไรอีกมีอะไรคะกลุ่มที่4
3: มีโดนค่ะ
0: เพื่อนบอกว่ามีโดนรู้จักโดนมั้ยลูกหน้าตามันเป็นยังไงโดนมันบินอยู่ที่ไหนฮะอยู่ด้านบนใช่ไหมคะโดนสามารถทำอะไรได้บ้างที่เพื่อนกลุ่มที่4บอกนะคะสามารถใช้ในการใส่ปุ๋ยได้นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเทคโนโลยีด้านการเกษตรนะคะที่เข้ามามีตัวช่วยหรืออาจจะมีเครื่องเกี่ยวข้าวรู้จักเครื่องเกี่ยวข้าวไหมคะรู้จักนั่นเองนะคะต่อมาด้านที่2นะคะก็คือการใช้เทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมด้านอุตสาหกรรมจะมีอะไรเข้ามาเป็นตัวช่วยมีเครื่องจักรใช่ไหมคะหรือนอกจากนี้แล้วเวลาเราไปรับประทานอาหารด้านนอกเด็กๆรู้จักหุ่นยนต์ไหมรู้จักหุ่นยนต์ส่งอาหารไหมคะเคยเห็นใช่ไหมคะก็จะมีหุ่นยนต์ส่งอาหารหรือเราไปโรงพยาบาลนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยก็คือการส่งยากับหุ่นยนต์ใช่ไหมคะหรือมีการรับบัตรคิวจากหุ่นยนต์นั่นเองนักเรียนเคยเจอไม่เอ่ยไปโรงพยาบาลบางคนเคยเจอใช่ไหมคะหรือเด็กๆตอบเมื่อสักครู่นี้มีเครื่องจักรเครื่องจักรขนาดใหญ่นะคะอาจจะมีการใช้เครื่องจักรประกอบรถยนต์นะคะหรือใช้เครื่องจักรนะคะในการบรรจุนะคะหีบห่อของขนมต่างๆที่เราทานนักเรียนจะเห็นว่าขนมของเราจะเป็นห่อพองๆใช่ไหมคะก็อาจจะมีการบรรจุภัณฑ์อย่างดีไว้เลยนะคะไม่ให้ลมด้านนอกเข้าไป

0: ทำให้ขนมด้านในเสียหายนั่นเองนะคะอันนี้คือเทคโนโลยีทั้ง2ด้านนะคะที่เข้ามามีบทบาทนะคะของมนุษย์นั่นเองนะต่อมาวันนี้นะคะเราจะมีการเข้ากลุ่มเพื่อเรียนรู้กันนะคะในวันนี้เราจะมีการทำกิจกรรมกลุ่มนั่นเองนะคะการทำกิจกรรมกลุ่มนะเราจะมีกติกาเลยนะคะกติกาข้อที่1นะคะหรือว่าข้อตกลงนะคะนักเรียนปลายทางสามารถใช้ข้อตกลงเดียวกันกับนักเรียนต้นทางก็ได้นะคะข้อที่1เลยนะคะเวลาเราเข้ากลุ่มแล้วเราจะต้องใช้คำพูดที่เหมาะสมนะคะ2เราจะต้องมีการร่วมกันนะคะแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มด้วยนั่นเองนะคะและ3เลยนะคะข้อที่3ก็คือร่วมมือกันทำหน้าที่หรือทำงานของเราให้ประสบความสำเร็จด้วยนั่นเองนะคะกิจกรรมของเราคืออะไรนะคะในวันนี้นะคะเรามีบทความนะคะเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตข้าวไร่ด้วยเทคโนโลยีนะคะการผลิตข้าวไร่เชิงอนุรักษ์นั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถศึกษาไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้เลยนะคะนักเรียนจะมีบทความอยู่ในมือของตัวเองแล้วใช่ไหมคะให้นักเรียนหยิบบทความขึ้นมาทุกคนเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะบอกว่าวันนี้เราจะมีกิจกรรมอะไรทำอะไรบ้างอ่ะนักเรียนเห็นบทความแล้วใช่ไหมคะนักเรียนได้ทุกคนเราจะให้ทำเป็นกลุ่มนะคะตอนนี้ฟังคำชี้แจงก่อนนะจะให้นักเรียนนะคะทุกคนในกลุ่มนะคะอ่านบทความเมื่ออ่านเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนนำไม้บรรทัดปากกาแดงขีดเส้นข้อความนะคะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่มีการเข้ามาช่วยในเรื่องนี้บ้างนะคะจะมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะคะนักเรียนลองดูนะ2อ่ะ2ก่อนที่จะหาข้อมูลนักเรียนดูด้านล่างด้านล่างสุดเลยจะเขียนว่าอะไรลูกหนูเห็นไหมคะอ่ะดังนั้นแล้วหนูดูก่อนแหล่งที่มาหนูเห็นแหล่งที่มาไหมคะทุกคนนะคะจะมีแหล่งที่มาอยู่แล้วตอนนี้ยังไม่ได้ให้ทำกิจกรรมนะคะเราจะดูแหล่งที่มาก่อนแหล่งที่มาในวันนี้นะคะนักเรียนลองสังเกตแหล่งที่มาก่อนวันนี้เราจะมีการสืบค้นข้อมูลนะคะในข้อมูลจะมีแหล่งที่มาดังนั้นแล้วแหล่งที่มาของเรานักเรียนลองดูสิว่าแหล่งที่มาน่าเชื่อถือหรือไม่หรือไม่น่าเชื่อถืออ่ะนักเรียนลองสังเกตดูก่อนมีทั้งภาษาอังกฤษแล้วภาษาไทยใช่ไหมคะในวงเล็บว่าข้อมูลนี้มาจากที่ไหนเห็นไหมเอ่ยนักเรียนลองสังเกตดูก่อนนะคะใครได้ข้อสังเกตอะไรบ้างเอ่ยได้ข้อสังเกตไหมคะดังนั้นแล้วเดี๋ยวครูน้ำถามนะคะนักเรียนคิดว่าบทความที่เราได้ไปนักเรียนว่าเป็นข้อเท็จจริงไหมคะเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือไหมคะ
1: น่าเช
0: ื่อเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือถูกไหมคะเพราะว่าแหล่งข้อมูลมาจากที่ไหนคะมีใครตอบคุณครูได้บ้างที่เป็นชื่อภาษาไทยลูกมีไหมเอ่ยไหนขอตัวแทนหนึ่งคนหน้าห้องก็ได้ค่ะมีไม่เอ่ยแหล่งที่มาที่อยู่ด้านล่างวงเล็บใช่ไหมคะนักเรียนจะสังเกตมีใครตอบคุณครูได้บ้างขอตัวแทนหนึ่งคนมีไม่เอ่ยอ่ะตัวแทนกลุ่มที่3เชิญหน้าห้องเลยค่ะไอ้ถือใบกระดาษออกมาได้ค่ะนักเรียนปลายทางสามารถศึกษาข้อมูลพร้อมกับนักเรียนต้นทางได้เลยนะคะคืออะไรคะ
2: ส ูนย์พันวิศวกรและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติน
0: ะคะอันนี้คือนะคะแหล่งข้อมูลที่มีการรวบรวมหรือเรียบเรียงไว้แล้วแสดงว่าเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือนั่นเองนะคะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะเราดูแหล่งที่มาเป็นแล้วนะคะในคาบต่อๆไปถ้ามีการสืบค้นเช่นนี้นะคะนักเรียนก็จะต้องดูแหล่งที่มาด้วยว่าแหล่งที่มานั้นนะคะมีความน่าเชื่อถือหรือไม่นะคะอาจจะมีตัวที่ลวงมาก็ได้นะคะในคาบต่อไปอ่ะดังนั้นแล้วเราดูแหล่งที่มาเป็นแล้วนะคะต่อมาคุณครูจะให้นักเรียนทุกกลุ่มนะคะร่วมกันอ่านและเจอข้อมูลไหนที่สำคัญเช่นพื้นที่นี้อยู่จังหวัดใดหรือพื้นที่นี้มีเทคโนโลยีอะไรเข้ามาช่วยบ้างนะคะในบทความนี้จะมีคำตอบอยู่นะคะนักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะในกิจกรรมนี้ค่ะ

0: มีกลุ่มไหนนะคะยังทำไม่เรียบร้อยบ้างมีไม่เอ่ยไม่มีแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบข้อมูลกันนะคะว่านักเรียนได้ข้อมูลใดบ้างเดี๋ยวเราจะมีการตรวจสอบจากคำถามนั่นเองนะคะเพราะว่าครูเดินดูแล้วนะคะเด็กๆทุกคนนะคะช่วยเหลือกันในกลุ่มดีมากๆเลยนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีการรวมกลุ่มและช่วยเหลือกันหรือไม่นะคะแต่ละกลุ่มก็ใช้คำพูดที่เหมาะสมแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบกันนะคะว่าเด็กๆนะคะได้ข้อมูลอะไรบ้างจากคำถามของเรานั่นเองนะคะคำถามแรกนะคะเกษตรกรรมอยู่ที่อำเภอและจังหวัดใดแล้วหาข้อมูลได้หรือยัง
1: หาได้
0: หาได้แล้วใช่ไหมคะเมื่อหาได้แล้วนะคะคุณครูขอตัวแทนนะคะ1คนด้านหน้าเลยนะคะมีไม่เอ่ยขอ1คนเอากลุ่มไหนดีเอ่ยหากลุ่มไหนดีเอ่ยสุ่มเป็นเลขที่ดีกว่าดีไหมคะเราสุ่มเป็นเลขที่บ้างนะคะขอหมายเลขที่6มีไม่เอ่ยในห้องนี้มีไหมคะหมายเลข6ไม่มีไม่มีไม่เป็นไรต่อมาขอหมายเลขที่12มีไหมคะไหนเอ่ยหมายเลขที่12เชิญด้านหน้าเลยนะคะเอากระดาษของหนูออกมาด้วยได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าเอ๊ะเพื่อนหาคำตอบเหมือนกับเราหรือไม่นะคะหนูตอบว่าอะไรคะอยู่อำเภออะไรคะ
2: อำเภอบ่อเกลือครับ
0: อยู่อำเภอบ่อเกลือใช่ไหมคะเพื่อน
1: ๆใช
0: ่ใช่นั่นเองแล้วอยู่จังหวัดอะไรล่ะคะ
2: จังหวัดน่านค่ะ
0: จังหวัดน่านใช่ไหมเอ่ย
1: ใช่ไห
0: มคะอยู่จังหวัดน่านเพื่อนตอบถูกไหมคะ
1: ถู
0: กต้องปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะต่อมาคำถามยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเรารู้แล้วนะคะว่าอยู่อำเภอใดจังหวัดใดแต่เรายังไม่รู้เลยว่าอันนี้คือแนวคำตอบนะคะแต่ว่าเราเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าเทคโนโลยีใดบ้างเนี่ยที่เข้ามาช่วยในการเพิ่มผลผลิตข้าวไร่ด้วยเทคโนโลยีการผลิตข้าวไร่เชิงอนุรักษ์เอ๊ะเขามีการถ่ายทอดอะไรล่ะที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามามีกลุ่มไหนอยากจะมาตอบบ้างกลุ่มที่3เชิญด้านหน้าเลยค่ะเดี๋ยวต่อด้วยกลุ่มที่1ใช่ไหมคะ

0: ต่อได้กลุ่มที่1นะคะต่อมาเลยค่ะมีอะไรบ้างเอ่ย
1: การคัดเมล็ดครับ
0: เพื่อนตอบว่าการคัดเมล็ดมีไม่เอ่ยมีไหมคะมีเช่นเดียวกันปรบมือให้กับกลุ่มที่3ด้วยค่ะเชิญไปนั่งค่ะต่อมากลุ่มที่1ใช่ไหมคะกลุ่มที่1เชิญด้านหน้าเลยค่ะค่ะต่อมากลุ่มที่1อะไรเอ่ยนอกจากการคัดเมล็ดแล้ว
2: มีการเพาะเมล็ดครับ
0: มีการเพาะเมล็ดใช่ไหมคะใช่แล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีกลูกเนี่ยหนูขีดเส้นใต้ไว้มีอะไรอีกการวัดอะไรลูก
2: การวัด
0: การวัดอัตราการงอกใช่ไหมคะก็ยังมีการวัดอัตราการงอกอีกนั่นเองปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่1ด้วยนะคะหมดหรือยังหมดยังเหลืออะไรอีกคะค่ะนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามร่วมด้วยได้เลยนะคะมีอะไรอีกลูกมีอะไรอีกเราบอกว่ายังไม่หมดเหลืออะไรอีกยังได้มีเทคนิคการใส่ปุ๋ยด้วยนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูแนวคำตอบกันนะคะเห็นไหมคะอันนี้คือสิ่งที่นักเรียนได้หาข้อมูลมานั่นเองนะคะในบทความที่คุณครูได้แจกไปนะคะต่อมานะคะเราจะมาสู่ในขั้นปฏิบัติของเรานั่นเองนะคะในขั้นปฏิบัตินะคะจะให้นักเรียนทำกิจกรรมเกี่ยวกับให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ที่กำหนดและตอบคำถามนะคะจะมีสถานการณ์มาให้นักเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูความชี้แจงกิจกรรมนักเรียนการ1ให้นักเรียนสถานการณ์ที่กำหนดให้และตอบคำถามคำชี้แจงครูปลายทางให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ที่กำหนดและตอบคำถาม2ครูเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูหน้าตากิจกรรมใบงานที่2กันเด็กๆสามารถเปิดกิจกรรมของนักเรียนได้เลยนะคะเด็กๆเปิดกิจกรรมของนักเรียนได้เลยกิจกรรมอยู่ในหน้าไหนคะของเราหน้าไหนเอ่ยนักเรียนปลายทางค่ะสามารถเปิดกิจกรรมนะคะและทําไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้เลยนะคะกิจกรรมในหน้าที่เท่าไหร่คะกิจกรรมของเรานะคะอยู่ในหน้าที่4นั่นเองนะคะเราจะมีสถานการณ์มาให้นักเรียนนักเรียนเห็นสถานการณ์ไม่เอ่ยนักเรียนจะต้องอ่านสถานการณ์และจะต้องตอบคำถามทั้งหมดกี่คำถามคะกี่คำถามเอ่ย
3: 3
0: คำถามนั่นเองนะคะนักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติได้เลยนะคะเมื่อนักเรียนทำกิจกรรมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบนะคะแนวคำตอบกันค่ะ

0: เดี๋ยวเรานะคะจะมาดูแนวคำตอบกันนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางสามารถตรวจสอบคำตอบหรือว่าดูแนวคำตอบไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้เลยนะคะในการที่เราทำใบงานอ่านสถานการณ์นะคะและตอบคำถามทั้ง3ข้อนะคะเดี๋ยวเรามาดูแนวคำตอบกันนะคะถ้านักเรียนนะคะคนใดนะคะตอบยังไม่ครบถ้วนนะคะก็สามารถนะคะจดบันทึกคำตอบที่ถูกต้องได้เลยนะคะนักเรียนสามารถตรวจสอบคำตอบทั้ง3ข้อได้เลยนะคะเด็กๆต้นทางก็สามารถตรวจสอบได้เลยส่วนนักเรียนปลายทางนะคะก็สามารถตรวจสอบได้เลยนะคะหรือคุณครูปลายทางจะเดินทำการตรวจสอบอีก1รอบก็ได้นะคะในการทำใบงานในครั้งนี้นั่นเองนะคะถ้านักเรียนปลายทางตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะคะเช็คความถูกต้องเรียบร้อยแล้วก็สามารถส่งให้กับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะส่วนนักเรียนต้นทางนะคะก็จะส่งนะคะหลังจากจบคาบเรียนนะคะในวันนี้นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนกันนะคะเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตสินค้าและบริการนะคะก็คือเทคโนโลยีเนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่ช่วยพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพและมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะส่วนบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพนั่นเองค่ะและสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปนะคะก็คือใบงานที่3นะคะเกี่ยวกับเรื่องประโยชน์ของการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆทุกคนนะคะก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตสินค้าและบริการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูก็ฝากเด็กๆนะคะอาจจะกลับไปทบทวนเนื้อหานะคะที่เราได้เรียนรู้กันมาด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: น
0: ัก
1: เรียนทั้งหมด
2: เชิญ
1: ความ
2: เคาร
1: พ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: LTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนเลยนะครับวันนี้กลับมาพบกับคุณครูธินกรปิ่นทองหรือคุณครูอาร์ตในรายวิชาศิลปะสาระทัศนศิลป์นะครับนักเรียนต้นทางครับก่อนอื่นเลยครูอาร์ตขอแนะนํารายวิชาก่อนนะครับว่าวิชาศิลปะเราจะได้เรียนอะไรกันบ้างในภาคเรียนนี้นะครับเด็กๆคิดว่าวิชาศิลปะเราจะได้เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างลูก
2: แสงเงา
1: แสงเงานอกจากแสงเงาเกี่ยวกับอะไรอีกเอ่ยลองเดาซิถ้านึกถึงวิชาศิลปะเราคิดว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรครับ
2: น้ำหนักสี
1: น้ำหนักสีนักเรียนปลายทางล่ะครับคิดว่าวิชาศิลปะในภาคเรียนนี้ชั้นป.5เราจะได้เรียนเกี่ยวกับบ้างเมื่อสักครู่นักเรียนต้นทางบอกว่ามีน้ำหนักแสงเงาแล้วก็สีใช่ไหมครับจริงๆแล้วในวิชาศิลปะไม่ได้มีเฉพาะการวาดภาพระบายสีไม่ได้มีเฉพาะแสงเงาอย่างเดียวนะครับเรายังรวมถึงสาระอื่นๆด้วยในวิชาศิลปะเราจะมี3สาระด้วยกันนะครับโดยเริ่มจากสาระทัศนศิลป์นะครับเคยได้ยินทัศนศิลป์ไหมครับ
2: เคยค่ะ
1: ทัศนศิลป์เกี่ยวข้องกับอะไรครับเดาได้ไหมเอ่ยทัศนศิลป์คือเกี่ยวข้องกับภาพวาดระบายสีนะครับหรือศิลปะที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตานะครับสาระที่2คือสาระดนตรีนะครับเกี่ยวกับอะไรเอ่ยดนตรีเสียงเพลงใช่ไหมครับเสียงเพลงนะครับตัวโน้ตต่างๆนะครับแล้วก็สาระสุดท้ายก็คือสาระนาฏศิลป์นะครับเกี่ยวกับระบำลำฟ้อนนั่นเองเพราะฉะนั้นวิชาศิลปะเรียนกี่สาระครับ
2: สาม
1: สาระนั่นเองนะครับโดยเราจะเริ่มจากสาระที่1นะครับสาระทัศนศิลป์พบกับคุณครูอาร์ตนะครับเรื่องแรกที่เราจะเรียนก็คือเกี่ยวกับน้ำหนักสีนะครับควัดขอถามก่อนว่านักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางนะครับคิดว่าน้ำหนักสีเกี่ยวข้องกับภาพวาดระบายสีหรือไม่ครับ
2: เกี่ยว
1: เกี่ยวข้องแน่นอนใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในวิชาศิลปะสาระทัศนศิลป์เรื่องแรกเนี่ยเราจะนำแสงเงานะครับมาเกี่ยวข้องกับภาพวาดอย่างไรนะครับโดยครูอาร์ตมีกิจกรรมให้นักเรียนทำร่วมกันนะครับให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วก็ตอบคำถามนะครับมาที่ภาพแรกนะครับเป็นภาพดอกไม้ใช่ไหมครับคำถามคือนักเรียนคิดว่าภาพที่นักเรียนเห็นนะครับมีสีอะไรบ้างนะครับสังเกตจากน้ำหนักแสงเงานะครับให้นักเรียนลองคิดนะครับว่าภาพดอกไม้ที่เห็นคิดว่าดอกไม้มีสีอะไรเกสรสีอะไรแล้วก็ใบไม้ด้านหลังสีอะไรไหนใครทราบคำตอบแล้วยกมือตอบได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวผิดนะครับลองเดาก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวให้นักเรียนสรวิทย์ตอบก่อนลูกคิดว่าดอกไม้สีอะไรครับตอบได้เลยตามจินตนาการลองเดาได้ไหมคิดว่าดอกไม้สีอะไร
2: สีชมพูคร
1: ับ สีชมพูมีนักเรียนคนอื่นให้คำตอบอื่นบ้างไหมครับนักเรียนปลายทางล่ะครับตอบได้เลยครับ
3: สีขาว
1: คิดว่าดอกไม้สีขาวใครคิดว่าเกสรดอกไม้มีสีอื่นบ้างครับมีใครให้คำตอบอื่นบ้างไหมครับเกสรดอกไม้สีอะไรลูก
4: สีเหลืองค่ะ
1: สีเหลืองอยากรู้เฉลยยังครับว่าสีอะไรเดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะครับว่าเพื่อนจะตอบถูกหรือเปล่าถ้าตอบถูกควัดมีรางวัลให้นะครับเฉลยนะครับกลีบดอกไม้มีสีขาวเกสรสีเหลืองแล้วก็พื้นหลังสีเขียวนะครับในเมื่อกี้ใครตอบถูกครับใครตอบเกสรถูกนะเมื่อกี้สีเหลืองหนึ่งคนปรบมือให้เพื่อนครับเก่งมากเมื่อกี้มีใครตอบกลีบดอกไม้สีขาวบ้างลูกปรบมือให้เพื่อนเก่งมากรับรางวัลจากคุณครูอาร์ตนะครับเป็นรางวัลเล็กน้อยหยิบให้เพื่อนด้วยลูกเป็นพวงกุญแจนะครับอีกหนึ่งคนครับหยิบให้เพื่อนด้วยครับภาพต่อมาครูอาร์ตมีอีกหลายภาพนะครับภาพต่อมานักเรียนคิดว่าภาพนี้นะครับภาพผีเสื้อคิดว่าผีเสื้อมีสีอะไรนะครับรวมถึงดอกไม้ด้านหลังด้วยนะครับมีสีอะไรถ้าตอบได้มีรางวัลให้เช่นเดิมนะครับพร้อมตอบยังครับ
5: พร้อมแล้วครับ
1: นักเรียนปลายทางพร้อมหรือยังครับคุณครูปลายทางสามารถที่จะให้นักเรียนร่วมกิจกรรมแล้วก็ให้รางวัลได้ด้วยเช่นกันนะครับถ้าพร้อมแล้วใครจะตอบเตรียมตัวยกมือเดี๋ยวขอกลุ่มอื่นบ้างนะครับ1 2ยกมือกลุ่มนี้ก็ได้บุญคุณครับคิดว่าผีเสื้อหรือว่าดอกไม้มีสีอะไรครับ
6: ผีเสื้อสีส้มค่ะ
1: ผีเสื้อสีส้มดอกไม้สี
6: ดอกไม้สีขาวค่ะ
1: สีขาวขอคำตอบอีก1คำตอบใครจะตอบครับข้างๆกันก็ได้ลูกผิดไปลูก
3: ผีเสื้อสีฟ้าค่ะ
1: ผีเสื้อสีฟ้าดอกไม้สี
3: ดอกไม้สีเหลือง
1: ดอกไม้สีเหลืองอ่ะมาดูคำตอบกันดีกว่าถ้าตอบถูกมีรางวัลให้ถ้าตอบผิดไม่เป็นไรนะครับอันนี้สังเกตจากน้ำหนักสีนะครับค่าน้ำหนักสีเฉลยผีเสื้อสีส้มและดอกไม้สีม่วงอ่ะปรบมือให้กับคำตอบของเพื่อนด้วยครับเมื่อกี้บุญคุณตอบผีเสื้อสีส้มถูกใช่ไหมครับโอเครับรางวัลได้เลยครับเชิญด้านหน้าก็ได้ลูกมารับรางวัลโอเคเก่งมากเมื่อสักครู่เด็กๆได้ใช้จินตนาการในการคิดหาคำตอบใช่ไหมครับโอเคครับขอบคุณครับและก็อีกหนึ่งภาพนะครับเฉลยเมื่อสักครู่นะครับอีกหนึ่งภาพภาพนี้จะยากนิดนึงเพราะว่าเป็นผลงานของนักเรียนจริงๆนะครับเป็นภาพวาดไหนใครเดาได้บ้างว่าภาพนี้ใช้สีอะไรในการระบายเอ่ยมีสีใดบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วยกมือด้านหลังคิดว่าหลังคาบ้านหรือว่าพระอาทิตย์ก็ได้นะครับตอบหนึ่งอย่างก็ได
4: ้พระอาทิตย์สีส้มค่ะ
1: พระอาทิตย์สีส้มอย่างอื่นเดาได้ไหมครับหรือว่าเดาอย่างเดียว
4: พื้นหลังน่าจะเป็นสีฟ้าค
1: ่ะสีฟ้าโอเคขอคำตอบอีกหนึ่งคำตอบครับตัวเดียวกันใกล้ๆกันลูกเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าพระอาทิตย์สีส้มไปแล้วเราคิดเหมือนกันหรือเปล่าหรือว่ามีคำตอบอื่นลองเดาได้เลยครับ
6: หญ้าสีเขียวค่ะ
1: หญ้าสีเขียว
6: อย่างอื่นอีกมั้ยหลังคาสีแดง
1: หลังคาสีแดงโอเคปรบมือให้กับ2คําตอบครับทีนี้เรามาดูเฉลยนะครับแต่ก่อนดูเฉลยดูนักเรียนปลายทางก่อนนะครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบคําถามได้หรือเปล่าเอ่ยสามารถจดคําตอบไว้ทุกคนเลยก็ได้นะครับแล้วก็ให้คุณครูไปทางเช็คคำตอบทีหลังก็ได้ครับอันนี้ใช้จินตนาการแล้วก็ความคิดล้วนๆนะครับว่าคาดเดาว่าภาพนี้สีอะไรนะครับเฉลยนะครับภาพนี้นะครับพระอาทิตย์สีเหลืองนะครับบ้านสีเหลืองแล้วก็ท้องฟ้าสีฟ้ามีใครตอบถูกบ้างครับเมื่อกี้เมื่อสักครู่ใครตอบถูกครับมีไหมเอ่ยใครตอบหญ้าสีเขียวไหมเมื่อกี้ได้หนึ่งคนปรบมือให้เพื่อนเก่งมากอันนี้เดาเอาใช่ไหมครับหรือว่าดูจากค่าน้ำหนักสีเดาโอเคให้รางวัลโอเคอีกหนึ่งคนใช่ไหมลูกอีกหนึ่งคนรับรางวัลจากครูอาร์หนึ่งคนฝากให้เพื่อนด้วยครับโอเคกิจกรรมต่อมานะครับเมื่อสักครู่นักเรียนได้คาดเดาสีจากค่าน้ำหนักไปแล้วใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูสิ่งที่เราจะได้ในวันนี้ดีกว่านะครับหลังจากที่เราดูค่าสีไปแล้วนะครับสิ่งที่นักเรียนต้นทางและก็ปลายทางจะได้ในวันนี้มี3อย่างด้วยกันนะครับข้อที่1ได้รู้จักแสงเงาในงานทัศนศิลป์นะครับข้อที่2ได้รู้จักวิธีการวาดภาพโดยใช้หลักแสงและก็เงาครับแล้วก็ข้อสุดท้ายได้รู้วิธีการไล่ค่าน้ําหนักสีนั่นเองครับเด็กๆรู้จักการไล่สีมั้ยครับ
2: รู้จักค่ะ
1: การไล่สีคือการ
2: จากสีเข้มไปออก

0: เก่งมากครับอันนี้เป็นความรู้เดิมตอนชั้นป.4ใช่ไหมครับเป็นการไล่ค่าน้ำหนักสีนะครับชื่อเล่นของเขาคือการไล่สีนั่นแหละแต่ชื่อเต็มๆก็คือการไล่ค่าน้ำหนักสีครับทีนี้ควานมีคำถามนะครับให้นักเรียนช่วยกันคิดนะครับสังเกตจากลูกบอลใช่ไหมครับสีเหลืองจะเห็นได้ว่ามีน้ำหนักต่างๆมากมายนะครับน้ำหนักสีอ่อนสีกลางแล้วก็สีเข้มใช่ไหมครับคำถามคือเพราะเหตุใดนะครับเราจึงมองเห็นสีของสิ่งของต่างๆมีหลายค่าน้ำหนักสีครับทำไมเราถึงเห็นค่าสีอ่อนสีกลางสีเข้มเพราะอะไรครับสารวิทย์ก็ได้ลูกตอบปากๆก็ได้ครับ
1: เพราะสีอ่อนตกกระทบกับแสงมากที่สุด
0: เป็นวิทยาศาสตร์มาเอาประมือให้เพื่อนแสงนะครับเพราะเกี่ยวกับค่าสีอ่อนใช่ไหมครับมาดูเฉลยนะครับว่าเพราะเหตุใดเราจึงมองเห็นค่าน้ำหนักต่างๆแตกต่างกันนะครับเพราะมีตัวแสงเป็นตัวกำหนดนะครับแสงกำหนดให้เราเห็นว่าสิ่งของต่างๆหรือวัตถุต่างๆมีความเข้มความอ่อนนะครับต่างๆเกิดจากแสงนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าครูอาร์ตให้เราสังเกตในห้องของเราหรือว่าสิ่งของต่างๆรอบตัวเรานะครับเอาในห้องนี้ก็ได้ครับนักเรียนคิดว่าในห้องของเรานะครับมีสิ่งของใดบ้างนะครับที่มีแสงสว่างที่สุดแล้วก็ส่วนใดบ้างที่มืดที่สุดนะครับคิดว่าอะไรเอ่ยในห้องที่แสงสว่างที่สุดเลยนะครับ
1: หลอดไฟ
0: หลอดไฟแล้วอะไรบ้างที่มืดที่สุดในห้องนี้ที่ไหนนะครับ
1: ใต
0: ้โต๊ะนะครับนักเรียนปลายทางคิดเหมือนกันไหมครับว่าหลอดไฟคือสิ่งที่สว่างที่สุดในห้องเรียนและใต้โต๊ะคือส่วนที่มืดที่สุดในห้องเรียนถ้าคิดเหมือนกันนะครับนักเรียนคิดถูกนะครับในห้องของเรานะครับนอกจากจะมีแสงไฟหรือว่าหลอดไฟสว่างแล้วนะครับสีก็สามารถให้ความสว่างได้เช่นเดียวกันเช่นสีขาวสีฟ้านะครับส่วนที่มืดที่สุดนอกเหนือจากจะเป็นใต้โต๊ะนักเรียนแล้วนะครับ
1: ในกระเป
0: ๋าในส่วนที่ไม่โดนแสงก็จะให้ความมืดหรือสีเข้มๆก็มืดเช่นเดียวกันเช่นสีดำสีดำของอะไรเอ่ยของเส้นผมก็ได้ใช่ไหมครับของสีกรมท่าของกระเป๋านักเรียนก็ได้นะครับทีนี้แสงและเงาคืออะไรเราจะมาสู่เนื้อหานะครับนักเรียนก็จะได้รู้ว่าแสงกับเงาคืออะไรนะครับแสงและเงาก็คือค่าความอ่อนแก่นะครับอันเกิดจากมีแสงเป็นตัวกำหนดนะครับแสงอาจจะเกิดจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นก็ได้แสงเกิดจากธรรมชาติก็ได้นะครับโดยที่แสงถ้าปรากฏอยู่ที่ใดส่วนนั้นจะสว่างที่สุดเลยนะครับและส่วนที่ไม่โดนแสงก็จะให้ความมืดนั่นเองเก่งมากนะครับส่วนที่โดนแสงจะสว่างส่วนที่โดนไม่โดนแสงเลยก็จะมืดนะครับนี่คือหลักของแสงและก็เงานะครับและแสงมาจากที่ใดบ้างนะครับให้นักเรียนช่วยกันตอบนะครับแสงที่เกิดจากธรรมชาติเช่นแสงของ
1: ดวงอาทิตย์
0: นอกจากดวงอาทิตย์มีแสงของสิ่งอื่นๆอีกไหมครับที่เป็นธรรมชาติ
1: หิ่งห้อย
0: ใช่ไหมครับมีอย่างอื่นอีกไหมครับพระจันทร์ใช่หรือเปล่าพระจันทร์มีแสงของตัวเองไหมครับพระจันทร์เกิดจากแสงจากพระอาทิตย์ส่งกระทบใช่ไหมครับแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นล่ะครับลองยกตัวอย่างได้ไหมครับ
1: หลอดไฟ
0: นะครับมาดูเฉลยนะครับแสงจากธรรมชาติเช่นดวงอาทิตย์ดวงดาวนะครับแล้วก็สัตว์บางชนิดเช่นหิ่งห้อยนะครับหรือว่าสัตว์ที่อยู่ใต้ท้องทะเลก็อาจจะมีแสงในตัวเองก็ได้นะครับแล้วก็สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นก็อย่างเช่นหลอดไฟนะครับไฟฉายแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับก็ให้แสงสว่างได้ใช่ไหมครับทีนี้ครูอาร์ตจะมีกล่องมาให้นักเรียนสังเกตนะครับเป็นกล่องที่สามารถทำให้นักเรียนเห็นแสงและเงาชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับพร้อมยังครับ
1: พร้อมแล้วคร
0: ับพร้อมครับนักเรียนปลายทางพร้อมยังครับถ้านักเรียนปลายทางพร้อมแล้วนะครับให้นักเรียนสังเกตแสงและเงาจากกล่องมาจัดจานต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวครูอาร์ตจะมีไฟฉายนะครับมาส่องวัตถุในกล่องนะครับตอนนี้มีกล่องหนึ่งกล่องนะครับในกล่องมีอะไรเอ่ยเห็นอะไรไหมครับ
1: เป็น
0: วัตถุหนึ่งวัตถุเป็นคล้ายๆกับลูกไม้กลมๆใช่ไหมครับเป็นวัตถุหนึ่งวัตถุในกล่องและครูอาร์ตมีไฟนะครับเป็นไฟที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นหรือธรรมชาติเอ่ย
1: ม
0: นุษย์สร้างขึ้นนะครับครูอาร์ตจะส่องไฟนะครับเด็กๆคิดว่าในวัตถุนี้มีเงาหรือยังครับ
1: ยัง
0: ทำยังไงถึงจะมีเงา
1: ต้องไฟเข้
0: าเพราะว่าเงาเกิดจากแสงนั่นเองถ้าเรามีแสงเงาก็จะเกิดตามมาถ้าครูอาร์ตส่องไฟไปด้านหน้าของวัตถุนักเรียนคิดว่าเงาจะอยู่ไหนครับ
1: ตรงกันข้าม
0: จะอยู่ตรงกันข้ามใช่ไหมครับสมมติว่าครูอาร์ตเอาไฟมาอยู่คนด้านหน้าเห็นเงา
1: เห็นครับ
0: เงาจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับรูปทรงของวัตถุเลย นะครับถ้าครูอาร์ตเลื่อนเงาเลื่อนแสงไปใกล้ๆนะครับเงาจะมีขนาดใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงครับ
1: ใหญ่ข
0: ึ้
1: น
0: ยิ่งแสงเข้าไปใกล้นะครับเงาก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับและถ้าครูอาร์ตส่องแสงจากด้านหน้าเงาจะอยู่ด้านหลังในขณะเดียวกันถ้าครูอาร์ตส่องแสงจากด้านข้างนะครับเงาไปอยู่ด้านไหนครับตรงข้ามกันนะครับถ้าครูอาร์ตฝั่งส่องแสงด้านขวาเงาก็จะเกิดด้านซ้ายนะครับถ้าครูอาร์ตส่องแสงด้านซ้ายเงาก็จะเกิดด้านด้านหลังมองเห็นไหมครับด้านขวานะครับนี่คือลักษณะของการเกิดเงานะครับและในขณะเดียวกันถ้าครูอาร์ตส่องแสงจากด้านบนลงมาเลยนะครับจะมีเงาไหมครับ
1: ม
0: ีมาดูกันถ้าครูอาร์ตส่องแสงจากด้านบนนะครับเงาก็จะอยู่ด้านล่างนะครับสังเกตจากที่เราไปอยู่กลางแดดเวลากลางวันสมมติว่าเราไปอยู่กลางแดดเลยนะครับเวลากลางวันร้อนไหมครับ
1: ร
0: ้
1: อน
0: ร้อนนะครับถ้าพระอาทิตย์อยู่กลางหัวเราเลยนะครับเงามันแทบจะมองไม่เห็นนะครับถ้าอยู่ตรงกลางเป๊ะๆเลยนะครับเงาจะแทบมองไม่เห็นเพราะว่าเรายืนบังเงาตัวเองอยู่นั่นเองเงาก็เลยจะมองไม่เห็นนะครับนี่คือลักษณะของการเกิดแสงและก็เงาทีนี้ถามว่าสำคัญกับวิชาศิลปะยังไงนะครับสำคัญเพราะว่าเวลาที่เราวาดภาพระบายสีให้สมจริงหรือเสมือนจริงเราจะต้องใช้หลักการน้ำหนักแสงแล้วก็เงาแบบนี้นะครับพอเข้าใจไหมครับเข้าใจแล้วต่อมานะครับจะให้นักเรียนดูภาพให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับว่าแสงกับเงานะครับถ้ามาจากทิศทางใดนะครับแสงและเงาจะอยู่ทิศทางใดบ้างนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างจากแสงมาจากด้านบนนะครับเงาก็จะอยู่ด้านล่างนะครับอันนี้แสงมาจากด้านล่างนะครับด้านหน้าเงาก็จะอยู่ตรงข้ามกันและในขณะเดียวกันนะครับถ้ามีแสงมาจากหลายทางเลยล่ะครับนอกจากจะมีไฟฉายแล้วยังอาจจะมีพระอาทิตย์อาจจะมีแสงอื่นๆมากระทบกับวัตถุนะครับก็จะเกิดเงาได้2ทางเช่นเดียวกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าแสงฝั่งใดสว่างกว่าทีนี้มาดูการเกิดเงานะครับเงาจะมี2แบบด้วยกันนะครับคือ1เงาในวัตถุนะครับสังเกตจากลูกกลมๆในกล่องเมื่อสักครู่นะครับจะมีสีน้ำตาลใช่ไหมครับนอกจากจะมีน้ำตาลแล้วมีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนนะครับเขาเรียกว่าเงาในวัตถุนะครับก็จะมีสีในวัตถุอยู่แล้วแล้วก็เงาตกกระทบนะครับอันเกิดจากแสงนั่นเองนะครับจะมีเงา2แบบนะเงาในตัวของวัตถุเองแล้วก็เงาที่เกิดจากแสงมาตกกระทบนะครับเรียกว่าเงาตกกระทบหรือว่าเงาตกท่อนั่นเองครับต่อมามาดูค่าน้ำหนักสีนะครับค่าน้ำหนักสีก็เกิดจากการนำหลักการของแสงและเงาเมื่อสักครู่นะครับถ้านักเรียนสังเกตว่ายิ่งมีแสงเยอะสีของวัตถุจะยิ่งเป็นยังไงลูกแสงเยอะมากวัตถุก็จะต้องเป็นสี
1: อ่อน
0: นั่นเองยิ่งไม่มีแสงเลยนะครับอยู่ในที่มืดๆตัววัตถุก็จะมีสี
1: เข้ม
0: แล้วก็มืดๆตามไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราระบายสีถ้าต้องการให้วัตถุสว่างเราจะต้องระบายสีอ่อนๆ นะครับถ้าต้องการให้วัตถุอยู่ในที่มืดก็ระบายสีให้มันเข้มขึ้นนั่นเองครับให้นักเรียนดูภาพ2ภาพนี้รูปอะไรเอ่ย
1: ส
0: ้มนะครับส้ม2รูปนี้นะครับคล้ายๆกันนะครับแต่แตกต่างกันตรงที
1: ่
0: ความเสมือนจริงนะครับมีใครให้คำตอบอื่นอีกไหมครับเพราะเหตุใด2ภาพนี้จึงแตกต่างกัน
1: แสง
0: และเงาใช่ไหมครับภาพใดดูสมจริงมากกว่า
1: ฝั่ง
0: ขวาหรือฝั่งซ้ายภาพ1หรือภาพ2
1: ภาพ2
0: ภาพที่2นะครับภาพที่2ดูเสมือนจริงมากกว่าเพราะว่าเขาอาศัยหลักแสงและเงานะครับสังเกตจากสีส้มที่อ่อนๆสาเหตุที่สีส้มมีสีอ่อนเพราะว่าโดน
1: แสง
0: เก่งมากนะครับส่วนที่สีเข้มก็คือเป็นเงานั่นเองนะครับนี่คือตัวอย่างของการนำหลักแสงและเงาการระบายสีนะครับทีนี้ให้นักเรียนนะครับทดลองไล่ค่าน้ำหนักสีนะครับเด็กๆหยิบสีไม้ขึ้นมาได้เลยครับมีสีไม้ไหมเอ่ยถ้าไม่มีสีไม้ใช้ดินสอหรือว่าปากกาก็ได้นะครับแล้วก็ทดลองใช้กระดาษที่ไม่ใช้แล้วนะครับกิจกรรมนี้นะครับให้คุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทำร่วมกันได้นะครับใช้กระดาษที่ไม่ใช้แล้วนะครับหรือสมุดวาดเขียนก็ได้แล้วก็หยิบสีขึ้นมา1สีถ้าไม่มีสีให้ใช้ดินสอก็ได้นะครับพร้อมไหมครับหยิบดินสอหรือว่าสีไม้ก็ได้นะครับ1สีนะครับเดี๋ยวคว้าจะให้ลองทดลองระบายสีลงในกระดาษนะครับกระดาษอะไรก็ได้ลูกขออนุญาตหยิบได้ไหมลูกยกตัวอย่างเช่นสมุดที่ไม่ใช้แล้วนะครับหนึ่งหน้านะครับใช้ด้วยกันก็ได้นะครับ1กลุ่ม1ภาพก็ได้เดี๋ยวจะให้ทดลองฝนสีไม้หรือว่าดินสอนะครับสร้างค่าน้ำหนักนะครับพร้อมไหมครับ ่ะใครพร้อมแล้วยกมือพร้อมแล้วยกมือลูกอ่ะเอามือลงครับแสดงว่าพร้อมแล้ว

0: นักเรียนปลายทางถ้าพร้อมแล้วหยิบสีไม้ขึ้นมา1สีได้เลยครับพร้อมกับกระดาษที่ไม่ใช้แล้วนะครับขอยืมสี1สีลูกสี1สีสีอะไรก็ได้ให้นักเรียนทดลองระบายสีพร้อมกันนะครับหยิบสีขึ้นมา1สีอันนี้สีอะไรเอ่ยสีเขียวนะครับถ้าครูอาร์ตอันดับแรกให้นักเรียนลองระบายเบาๆก่อนนะครับระบายเป็นรูปร่างอะไรก็ได้หรือเส้นอะไรก็ได้ครับสีเขียวเด็กเห็นไหมครับสีเขียวใช่ไหมครับและให้นักเรียนลองระบายให้อ่อนกว่านี้นะครับอย่าเปลี่ยนสีนะครับใช้สีเดิมลองระบายให้อ่อนกว่านี้เห็นไหมครับต่างกันไหมครับสีไม้สีเหมือนกันแต่ว่าต่างกันตรงที่อันไหนน้ำหนักสีนั่นเองแล้วก็ครั้งที่3ให้นักเรียนระบายอีก1รอบนะครับสีเขียวเหมือนกันมาจากสีแท่งเดียวกันแต่แตกต่างกันตรงที่ความเข้มใช่ไหมครับให้นักเรียนลองฝึกนะครับทำให้เกิด3น้ำหนักนี้มีน้ำหนักอ่อนน้ำหนักกลางและก็น้ำหนักเข้มนะครับลองทำนะครับถ้าใครได้แล้วยกมือเดี๋ยวครูลองเช็คตรวจสอบคำตอบได้แล้วเก่งมากให้ได้3ค่าน้ำหนักครับเข้มกลางแล้วก็อ่อนเดี๋ยวครูดูกลุ่มที่1กลุ่มที่1อยู่ไหนเอ่ยกลุ่ม2ด้านหลังกลุ่ม3โอเคดินสอก็ทำได้เหมือนกันอันไหนเข้มครับชี้ให้ดูหน่อยได้ไหมอันไหนกลางอันไหนอ่อนโอเคถูกต้องครับได้ไหมครับถูกต้องโอเคอันเด็กเก็บอุปกรณ์ลงก่อนเก็บอุปกรณ์ลงตอนนี้นะครับนักเรียนก็ได้ฝึกในการไล่สีนะครับหรือเรียกอีกอย่างว่าไล่ค่าน้ำหนักสีนะครับโดยใช้สีไม้เพียงสีเดียวนะครับในการฝึกน้ำหนักมือนะครับให้เกิดความเข้มความอ่อนนะครับของสีเขาเรียกว่าค่าน้ำหนักสีนั่นเองนะครับจริงๆแล้วนะครับการวาดภาพเสมือนจริงหรือวาดภาพในงานศิลปะให้เสมือนจริงมากที่สุดนะครับเกิดจากการไล่ค่าน้ำหนักสีจริงๆค่าน้ำหนักสีไม่ได้มีแค่3ค่านะครับมีมากกว่านี้นะครับยิ่งถ้านักเรียนไล่ค่าน้ำหนักสีให้ได้เยอะที่สุดภาพก็จะเสมือนจริงมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างเฉยๆนะครับมีกลางแล้วก็อ่อนนั่นเองครับทีนี้มาดูตัวอย่างของผลงานศิลปินเด็กๆเคยเห็นผลงานนี้หรือเปล่าเอ่ยเคยเห็นไหมครับผลงานนี้ชื่อภาพThe Last Supper หรือว่าพระอาหารมื้อสุดท้ายเคยได้ยินไหมครับ
1: เคยคร
0: ับของเลโอนาร์โดดาวินชีนั่นเองนะครับสังเกตจากภาพนี้มีหลายค่าน้ำหนักเลยนะครับมีทั้งเข้มสุดมีทั้งสว่างสุดแล้วก็มีทั้งน้ำหนักกลางๆปกติใช่ไหมครับส่วนใดเข้มสุดครับส่วนไหนเข้มสุดเอ่ยบริเวณใดครับตรงไหนครับตรงไหนเข้มสุดด้านหลังตรงบริเวณช่องประตูหน้าต่างใช่ไหมครับส่วนที่เข้มที่สุดก็คือส่วนที่ไม่โดนแสงสว่างเลยนะครับส่วนไหนสว่างสุดครับส่วนไหนสว่างสุดตรงโต๊ะแล้วก็ตรงช่องหน้าต่างด้านหลังใช่ไหมครับอันนี้นะครับถ้านักเรียนต้องการให้ภาพมีระยะนะครับใกล้ไกลแสงเงาก็เป็นส่วนสำคัญในการสร้างระยะใกล้ไกลได้เช่นเดียวกันนะครับมาสู่กิจกรรมของเรานะครับตอนนี้ครูอาร์ตแจกใบงานให้นักเรียนแล้วให้นักเรียนเตรียมใบงานขึ้นมาครับนำใบงานขึ้นมาเขียนชื่อชั้นแล้วก็เลขที่รอคุณครูเลยนะครับในขณะนี้คุณครูปลายทางก็สามารถที่จะดาวน์โหลดใบงานนะครับแล้วก็นำมาให้นักเรียนปลายทางได้เลยนะครับได้ใบงานแล้วเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยเดี๋ยวครูอาร์ตจะสาธิตนะครับขั้นตอนการทำใบงานให้ดูสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็ให้นักเรียนปลายทางพร้อมกับนักเรียนต้นทางทำผลงานร่วมกันต่อนะครับเดี๋ยวครูอาร์ตจะสาธิตให้นักเรียนดูพร้อมกันครับนักเรียนปลายทางนะครับถ้าเตรียมใบงานแล้วนะครับให้นักเรียนนำใบงานขึ้นมาเขียนชื่อแล้วก็ชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็อย่าลืมเตรียมอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ของเราวันนี้ใช้สีไม้นะครับเพียงสีเดียวนะครับให้นักเรียนเลือกสีไม้มา1สีก่อนนะครับสีอะไรก็ได้แล้วก็ฟังคำชี้แจงนะครับคำชี้แจงข้อที่1ก็คือให้นักเรียนใช้สีเพียงสีเดียวนะครับหากไม่มีสีใช้ดินสอได้

ได้นะครับเพียง1สีแล้วก็ให้ไล่น้ำหนักสีตามตารางที่เห็นนะครับในตารางมีอยู่ทั้งหมด9ช่องนะครับด้านบนนักเรียนดูพร้อมๆกันนะครับด้านบนมีอยู่9ช่องแล้วก็อีก1ช่องด้านล่างเป็นช่องแถบยาวๆนะครับมาที่แถบด้านบนก่อนนะครับด้านบนมี9ช่องให้นักเรียนไล่จากสีที่อ่อนที่สุดไปหาน้ำหนักเข้มที่สุดนะครับช่องที่อ่อนที่สุดเราจำเป็นต้องระบายสีไหมครับไม่ต้องนะครับช่องที่สว่างที่สุดเราไม่ต้องระบายสีนะครับเริ่มมาระบายช่องที่2นะครับให้อ่อนที่สุดโดยการระบายแบบเส้นเฉียงหรือเส้นตรงก็ได้นะครับเบาๆนะครับเบาที่สุดนะครับเพราะว่าโดนแสงสว่างสีจะต้องอ่อนที่สุดนะครับช่องถัดมาก็เริ่มเข้มขึ้นนะครับอาจจะระบายเหมือนเดิมแล้วก็ทับอีกหนึ่งรอบนะครับให้เข้มขึ้นทำตามคุณครูได้เลยนะครับช่องที่1นะครับส่วนที่โดนแสงสว่างที่สุดเราจะไม่ระบายนะครับมาระบายช่องที่2นะครับโดยให้น้ำหนักอ่อนที่สุดนะครับช่องถัดมาระบายเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าระบายทับให้เข้มขึ้นนะครับช่องถัดไปเมื่อสักครู่นะครับเราระบายทับ2รอบช่องนี้อาจจะระบายทับ3รอบก็ได้ครับให้เข้มขึ้นกว่าเดิมเป็นการฝึกไล่สีนะครับหรือชื่อเต็มๆของเขาก็คือไล่ค่าน้ำหนักสีนั่นเองครับระบายแบบเรียบร้อยนะครับให้สะอาดสะอ้านที่สุดระบายไปจนสุดช่องสุดท้ายนะครับช่องสุดท้ายของเราจะเข้มที่สุดนะครับให้นักเรียนระบายทับหลายๆรอบแบบเข้มที่สุดเลยนะครับแล้วก็จะได้ค่าน้ำหนักแบบ9ช่องส่วนด้านล่างนะครับช่องด้านล่างช่องด้านล่างระบายเหมือนเดิมแต่คุณครูจะไม่แบ่งช่องให้นะครับให้เราฝนน้ำหนักเองนะครับเราจะเว้นช่วงแรกไว้ให้สว่างที่สุดนะครับเทคนิคการระบายสีแล้วแต่คนถนัดนะครับบางคนก็ถนัดเป็นเส้นตรงนะครับบางคนก็ถนัดเป็นเส้นเฉียงก็ได้เหมือนกันครับหรือนักเรียนจะระบายน้ำหนักเดียวกันทั้งภาพก่อนก็ได้แล้วค่อยมาเพิ่มน้ำหนักออกทีหลังก็ได้ครับ

นักเรียนระบายตามครูได้เลยนะครับให้เข้มขึ้นเรื่อยๆนะครับนักเรียนคนไหนถนัดซ้ายนะครับใครถนัดซ้ายก็ระบายจากฝั่งขวามาซ้ายก็ได้ครับสลับกันก็ได้ครับไม่ผิดครับใครจะเริ่มจากฝั่งขวามาฝั่งซ้ายก็ได้หรือใครจะเริ่มจากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาเหมือนควาดก็ได้เช่นกันครับเราจะฝึกระบายแบบนี้ไปจนเต็มกรอบสี่เหลี่ยมของเรานะครับอันนี้ตัวอย่างนะแต่จริงๆเด็กต้องให้เต็มช่องนะครับตัวอย่างคร่าวๆนะครับแล้วก็ภาพข้อ 2.2 นะครับให้นักเรียนระบายสีรูปส้มนะครับให้เกิดน้ำหนักแสงเงานะครับรูปส้มเด็กๆสามารถใช้หลายสีได้นะครับโดยครูจะเลือกใช้โทนสีส้มนะครับซึ่งมีหลายค่าน้ำหนักมากนะครับยกตัวอย่างเช่นสีแดงนะครับสีแดงใช้ระบายเงาเข้มที่สุดนะครับสีส้มแดงนะครับสีส้มนะครับสีเหลืองส้มสีส้มเหลืองนะครับแล้วก็สีเหลืองนั่นเองครับฝึกไล่น้ำหนักสีไม้ก่อนนะครับจากนั้นครูอาร์ตจะเลือกระบายสีกลางก่อนนะครับน้ำหนักมี3ค่าใช่ไหมครับมีน้ำหนักกลางน้ำหนักอ่อนแล้วก็น้ำหนักเข้มเราจะระบายสีกลางก่อนนะครับฝึกระบายสีกลางไปทั้งภาพนะครับ

อนการระบายรูปส้มนะครับขออธิบายอีกรอบนึงเราจะระบาย3ค่าน้ำหนักนะครับโดยเริ่มจากน้ำหนักกลางก่อนนะครับเมื่อได้น้ำหนักกลางแล้วนะครับเรามาเพิ่มน้ำหนักอ่อนนะครับโดยใช้สีที่อ่อนกว่าสีส้มนะครับก็คือสีเหลืองนั่นเองกำหนดแสงเงานะครับถ้าสมมุติว่าแสงมาจากฝั่งนี้นะครับส่วนที่โดนแสงสีจะต้องอ่อนนะครับเราจะระบายสีอ่อนแล้วก็น้ำหนักเข้มนะครับให้ใช้สีที่เข้มขึ้นนะครับในการระบายส่วนที่เป็นเงา

ถ้าน้ำหนักกลางหายไปนะครับก็ใช้สีกลางมาระบายอีกรอบหนึ่งนะครับพยายามให้มี3ค่าน้ำหนักคือเข้มกลางแล้วก็อ่อนนะครับหรือใครสามารถที่จะระบายให้เกิดแบบ9ค่าน้ำหนักเหมือนตารางด้านบนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเด็กๆอย่าลืมกำหนดแสงเงาด้วยนะครับถ้าแสงมาจากทิศใดฝั่งนั้นจะต้องเป็นสีสว่างนะครับส่วนตรงข้ามของแสงก็จะเป็นเงาให้ระบายสีเข้มแทนครับ

ัวอย่างการไล่ค่าหนักสีนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆเดี๋ยวครูอาจจะชี้แจงบทบาทคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับครับบทบาทนักเรียนนะครับให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานต่อจากครูอาร์ตที่ได้สาธิตไปเมื่อสักครู่นะครับและอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะครับถ้านักเรียนทำผลงานเสร็จแล้วก็อย่าลืมที่จะมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนให้คุณครูปลายทางตรวจเช็คผลงานนักเรียนด้วยนะครับส่วนบทบาทคุณครูปลายทางนะครับคุณครูปลายทางจัดเตรียมใบงานให้นักเรียนนะครับโดยดาวน์โหลดใบงานได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV นะครับแล้วก็คอยควบคุมนักเรียนแล้วก็ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการไล่ค่านั้นไล่ค่าน้ำหนักสีนั่นเองครับเดี๋ยวเวลานี้นะครับครูอาจจะทิ้งเวลาให้นักเรียนสร้างสรรค์

รูปส้มเด็กๆสามารถใช้สีอื่นนอกจากสีส้มได้นะใช้สีเป็นสีอื่นก็ได้ด้านบนทำสวยอ่ะทุกคนเลยงานสวยมากเลยอ่ะเดี๋ยวลูกส้มลูกส้มหนูใช้แสงเงากำหนดแสงเองนะว่ามาจากฝั่งไหนก็ได้

0: หมดเวลาในการทำใบงานแล้วนะครับตอนนี้ให้นักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางนะครับเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะให้นักเรียนมานำเสนอผลงานนะครับถ้าใครยังไม่เสร็จไม่เป็นไรนะครับเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวไว้ทำในเวลาว่างนะครับปรบมือกับตัวเองทุกคนครับเก่งมากขอตัวแทนหนึ่งคนจริญญาพรครับมาเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆปลายทางได้ดูสักเล็กน้อยนะครับถ้ายังไม่เสร็จไม่เป็นไรนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของผลงานนักเรียนต้นทางนะครับในการสร้างสรรค์ใบงานนะครับอันนี้ของจริญญาพรนะครับผลงานสวยมากเลยครับใช้สีส้มใช่ไหมครับเด็กๆปลายทางนะครับจะเห็นได้ว่าผลงานของเพื่อนนะครับมีการไล่น้ำหนักสีได้อย่างถูกต้องนะครับไล่ข้ามหนัก9ช่องด้านบนนะครับได้ถูกต้องเลยทีเดียวนะครับข้อควรปรับปรุงของผลงานชิ้นนี้นะครับอาจจะต้องลบรอยที่มันออกนอกกรอบสักเล็กน้อยนะครับถ้านักเรียนใช้ดินสอก็สามารถลบได้เลยแต่ถ้าเป็นสีไม้อาจจะลบยากนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาระบายควรจะระบายเบาๆก่อนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนๆครับเดี๋ยวก่อนให้รางวัลให้รางวัลให้รางวัลเอาไปทำต่อให้เสร็จด้วยนะครับโอเคตัวอย่างของคุณครูอาร์ตนะครับที่ยังทำไม่เสร็จนะครับนักเรียนจะสังเกตได้ว่านะครับผลงานของคุณครูนะครับมีการไล่ค่าน้ำหนักสีเหมือนเพื่อนๆเลยนะครับแต่ว่าของครูอาร์ตยังทำไม่เสร็จนะครับภาพส้มด้านล่างก็เช่นเดียวกันนะครับให้เรากำหนดทิศทางของแสงก่อนภาพของครูอาร์ตคือแสงจะอยู่ฝั่งนี้นะครับที่เป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็ไล่ค่าน้ำหนักมาให้เกิดสีเข้มด้านที่เป็นเงานะครับแล้วก็ต้องระบายสีของใบไม้เพิ่มเติมให้เสร็จสมบูรณ์นะครับตัวอย่างงานที่เสร็จสมบูรณ์ของครูอาร์ตนะครับอันนี้คือตัวอย่างของการใช้น้ำหนักแสงเงาที่ถูกต้องนะครับก็คือมีส่วนที่เข้มที่สุดส่วนที่สว่างที่สุดแล้วก็มีสีกลางนั่นเองนะครับเด็กๆจำเทคนิคการไล่ค่าน้ำหนักสีไว้ว่าต้องมีสีกลางสีเข้มแล้วก็สีอ่อนนะครับจำสามอย่างนี้ไว้เวลาระบายสีภาพใดก็ตามให้มีสามอย่างคือสีเข้มสีกลางแล้วก็สีอ่อนนะครับเราเรียกว่าการไล่ค่าน้ำหนักสีนั่นเองครับทีนี้เรามาสรุปบทเรียนกันนะครับว่านักเรียนได้ความรู้อะไรจากวันนี้บ้างนะครับสิ่งที่นักเรียนได้เลยในวันนี้ก็คือการไล่ค่าน้ำหนักสีใช่ไหมครับอย่างน้อยเราก็รู้แล้วว่าการไล่สีก็คือการไล่ค่าน้ำหนักสีนั่นเองนะครับแล้วก็ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องแสงเงาไปใช้ในการวาดภาพระบายสีให้เกิดภาพเสมือนจริงนั่นเองนะครับเด็กๆมีใครมีคำถามสงสัยอะไรไหมครับนักเรียนต้นทางไม่มีนะครับเด็กๆปลายทางถ้ามีข้อสงสัยสามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้เลยนะครับหรือถ้าใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถที่จะเสิร์ชหาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการระบายแสงเงาและน้ำหนักสีได้อีกเช่นกันนะครับก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะครับครูอาร์ตมีคติสอนใจจากศิลปินมาฝากนักเรียนปลายทางและก็นักเรียนต้นทางนะครับศิลปินวันนี้ก็คือปิกัสโซนะครับปิกัสโซได้ให้คติสอนใจไว้ว่าการวาดภาพนะครับเป็นอีกวิธีหนึ่งในการเก็บบันทึกไดอารี่นั่นเองนะครับถ้านักเรียนคนใดอยากบันทึกความทรงจำดีๆก็สามารถที่จะวาดภาพระบายสีได้แทนการเขียนบันทึกไดอารี่นั่นเองครับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับให้นักเรียนนะครับเตรียมตัวเรียนเรื่องจัดวางภาพพิมพ์นะครับซึ่งสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมก็คือวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นนะครับเด็กๆอย่าลืมหาวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นใบไม้นะครับกิ่งไม้หรือดอกไม้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ทำภาพพิมพ์นะครับอย่างเช่นกระดาษนะครับสมุดวาดเขียนสีโปสเตอร์ผู้การแล้วก็จานสีนะครับแล้วก็เด็กๆอย่าลืมที่จะนำอุปกรณ์ล้างมือมาด้วยนะครับเผื่อที่จะเลอะสีนะครับใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือว่ากระดาษชำระในการเช็ดมือก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ครูอาร์ตก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากนักเรียนเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับนักเรียนทั้งหมดเด็กๆนะครับปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางอย่าลืมที่จะจัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับวันนี้หมดเวลาสนุกแล้วก็ได้สาระกับวิชาศิลปะทัศนศิลป์แล้วครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 นเริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้น
5: ร้อย
4: ภูเก็ตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกลุ่มด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย
0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียน

ียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถ

0: รองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: จ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆเตียงไหว้ขอบคุณเขาอีก
2: ขอบคุณค่ะมันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อ่ะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอ่ะรู้จักปะ
3: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
2: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อ่ะมันดูมีเสน่ห์ดีอ่ะ
3: ยังไงอ่ะ
2: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
1: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อย
3: ค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
2: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
1: เออวะเขามาทำไมวะ
2: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
3: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิจิตอลเลยแก
2: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียนแบบ

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5

มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลทุกคนค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนนะคะสำหรับชั่วโมงนี้พบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูธิดารัตน์เมฆหมอกค่ะเป็นไงบ้างคะวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วทั้งต้นทางและปลายทางสบายดีไหมคะยังสบายดีนะคะยังยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่นะคะเอาละค่ะพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังคะ
3: พร้อมแล้ว
2: พร้อมแล้วน่ารักมากเลยค่ะปลายทางก็พร้อมแล้วเช่นกันใช่ไหมคะแต่ก่อนที่จะไปเรียนรู้กิจกรรมต่อไปเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนค่ะว่ากิจกรรมที่ผ่านมานั้นเราเรียนเกี่ยวกับอะไรไปยังจำได้ไหมเอ่ย
3: จำได้ค่ะ
2: เรียนอะไรไปบ้างคะ
3: ส
2: ิ่งมีชีวิตกับสิ่งต่างๆเป็นยังไงเขามีความสัมพันธ์กันนะคะแล้วเราได้ดูอะไรไปด้วยได้ชมวิดีทัศน์ไปด้วยนะคะยังพอจำได้ไหมคะจำได้ไหมจำได้บ้างจำได้หรือเปล่านะคะบางคนก็ยังสับสนอยู่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนพร้อมๆกันเลยนะคะไปทบทวนกันก่อนเลยค่ะเดี๋ยวดูตรงนี้นะคะนักเรียนแหล่งที่อยู่ในวิดีทัศน์ค่ะคือที่ใดคะยังจำได้ไหม
3: ทุ่งหญ้า
2: ทุ่งหญ้านะคะถูกต้องค่ะแล้วจำได้ไหมว่าในทุ่งหญ้าเนี่ยในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเราพบอะไรไปบ้าง
3: มีตัว
2: เอารวมๆเอามาภาพรวมเพราะว่าถ้าบอกอ่ะชื่อสัตว์เนี่ยค่อนข้างจะเยอะเอาภาพรวมก่อนเจออะไรบ้างพบอะไรบ้างพบสัตว์พบสัตว์พบอะไรพบแค่สัตว์ไหมพืชพบสิ่งมีชีวิตแล้วก็พบสิ่งไม่มีชีวิตถูกต้องไหมคะอันนี้คือเราพูดภาพรวมนะคะเพราะสิ่งมีชีวิตมีแค่สัตว์ไหมที่ดูในชั่วโมงที่ผ่านมาไม่สิ่งมีชีวิตมีพืชด้วยใช่ไหมคะมีหญ้ามีต้นไม้เนาะแล้วก็มีสิ่งไม่มีชีวิตนั่นคือทบทวนนะคะจะได้ทบทวนกับคนที่ไม่ได้มาเผื่อคนไหนไม่ได้มาในชั่วโมงที่ผ่านมาด้วยนะคะเอาละค่ะนักเรียนแต่ละคนนะคะวิเคราะห์ความสัมพันธ์ได้อย่างไรบ้างยังจำได้ไหมครั้งที่แล้วครูให้นักเรียนวิเคราะห์ไปใช่ไหมคะได้เขียนลงไปในแบบบันทึกไหมคะได้เขียนลงไปยังเขียนแล้วเรียบร้อยยังคะ
3: เร
2: ีย
3: บร
2: ้
3: อย
2: แล้วน่ารักมากนะคะลองทบทวนค่ะยกตัวอย่างเช่นทุ่งหญ้ากับอากาศค่ะไหนบอกคุณครูหน่อยสิทุ่งหญ้ากับอากาศเขามีความสัมพันธ์กันยังไงเริ่มและเริ่มมาแล้วอะไรคะทุ่งหญ้ากับอากาศค่ะลูกอ่านไม้ค่ะ
4: อากาศพัดผ่านทุ่งหญ้าค่ะ
2: อากาศพัดผ่านทุ่งหญ้าแล้วทุ่งหญ้าเขาใช้อะไรอ่ะในการที่จะทุ่งหญ้าใช้อะไรใช้อะไรครับทุ่งหญ้ากับอากาศ
4: ออกซ
2: ิ
4: เจน
2: ก็คืออากาศใช่ไหมคะออกซิเจนก็อยู่ในไหนลูกในอากาศนะคะได้ค่ะทุ่งหญ้านะคะใช้อากาศในการหายใจจริงไหมทุ่งหญ้าใช้อากาศในการหายใจไหมคะแล้วตัวนักเรียนอะตัวเรียนใช้อากาศในการหายใจไหม
3: ใช
2: ่ใช่นะคะต่อไปค่ะพืชกับแสงอาทิตย์ค่ะพืชกับแสงอาทิตย์เอาคนที่ยังให้หนูจับไมค์ลูกพืชกับแสงอาทิตย
5: ์พืชใช้แสงอาทิตย์ในการสังเคราะห์แสงค่ะ
2: พืชใช้แสงอาทิตย์ในการสังเคราะห์ด้วยแสงถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะพืชใช้แสงในการสังเคราะห์ด้วยแสงนะไม่ใช่มีแค่พืชสัตว์ก็เหมือนกันสัตว์กับแสงสัมพันธ์กันยังไงคะสัตว์กับแสงสัตว์ก็ใช้แสงทำอะไรสัตว์ก็ใช้แสงในการมองเห็นแม้กระทั่งตัวเราเนาะใช้อะไรคะใช้แสงเหมือนกันไหมใช้นะคะในการมองเห็นอันนี้คือสิ่งที่อยู่ในวิดิทัศน์ในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะแม้กระทั่งเมียแคทกับดินยังจำได้ไหมเมียแคทกับดินเมียแคทเขามีความสัมพันธ์ยังไงกับดินคะเขาใช้ดินทำอะไรอ่ะ
3: สร้าง
2: ทำอะไรนะครับ
3: สร
2: ้างรังเมียแคทใช้ดินเป็นรังนอกจากเป็นรังแล้วก็คือเป็นที่หลบภัยนะคะประมาณนี้นะคะ เรามาดูกันต่อนะคะซึ่งกิจกรรมที่ผ่านมากับกิจกรรมเนี้ยจะต่อเนื่องกันนะคะแล้วก็อยู่ในกิจกรรมนี้อยู่ก็คือสิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กับอะไรบ้างอย่างไรนะคะจุดประสงค์การทำกิจกรรมในวันนี้นะคะก็คือนักเรียนนั้นอธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งต่างๆในแหล่งที่อยู่นะคะแล้วก็ลงข้อสรุปด้วยและจัดกระทำสื่อความหมายข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่นั่นเองนะนะคะอย่างครูอ่านจุดประสงค์ไปเนี่ยนะคะนักเรียนก็พอจะเริ่มคาดเดาได้แล้วว่ากิจกรรมวันนี้น่าจะเป็นยังไงบ้างหรือทำอะไรนะเอาละค่ะกิจกรรมอยู่ในหน้าที่4ค่ะอ่ะลองเปิดซิอยู่หน้าที่4มั้ยตรงกับคุณครูมั้ยคะลองเปิดดูก่อนหน้าที่4อยู่หน้าเดียวกับคุณครูมั้ยคะหน้าที่4เจอมั้ยอยู่หน้าเดียวกันมั้ยคะเลขหน้าตรงกันไหมตรงกันใช่ไหมคะอยู่ที่หน้าที่4นะคะวันนี้กิจกรรมของเราคือจะทำในข้อที่4แล้วก็ข้อที่5ค่ะ2ข้อเท่านั้นนะคะใครที่ไม่ได้เตรียมมาหันอ่านกับเพื่อนค่ะนะคะอ่านกับเพื่อนหรือจะอ่านตรงหน้าจอคุณครูก็ได้ลงมืออ่านได้เลยค่ะวิธีทำข้อที่4ข้อที่5 2ข้อค่ะ

0: เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยยังคะทั้งต้นทางและปลายทางมาดูข้อที่4กันก่อนค่ะทำความเข้าใจไปทีละข้อนะคะข้อที่4นะคะขอให้นักเรียนแต่ละคนร่วมกันทำอะไรนะคะ
1: วิเคราะห์
0: นำผลการวิเคราะห์ของตนเองมาทำอะไร
2: แลกเปลี่ยนกับเพื่อนในกลุ่ม
0: มาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในกลุ่มผลการวิเคราะห์อะไรก็คือในชั่วโมงที่ผ่านมาที่นักเรียนนั้นบันทึกลงไปนั่นแหละที่คุณครูบอกว่าเอาลงวิเคราะห์ซิวิเคราะห์ความสัมพันธ์ใช่ไหมคะจากในตารางปิงโกที่หนูเขียนสิ่งต่างๆลงไปนะคะวิเคราะห์มาว่าความสัมพันธ์เป็นยังไงโดยมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกับเพื่อนในกลุ่มค่ะรวมทั้งร่วมกันพิจารณาคำจากปิงโกของทุกคนในกลุ่มอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็แสดงความคิดเห็นเพราะแต่ละคนเลือกเหมือนกันไหมคำที่อยู่ในปิงโกเลือกเหมือนกันไหมคะเลือกเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตก็แตกต่างกันเอามาคุยกันแล้วก็วิเคราะห์ลงข้อสรุปว่าสิ่งมีชีวิตอันเนี้ยกับอันเนี้ยมีความสัมพันธ์กันยังไงสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์ยังไงหรือสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตมีความสัมพันธ์กันยังไงนะคะเอาละค่ะเมื่อสักครู่คำว่าแลกเปลี่ยนนะคะการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ดีทำได้อย่างไรเขาให้มีการแลกเปลี่ยนด้วยใช่ไหมคะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนนะคะนี่สำคัญมากนะคะก็คือการที่เรานั้นแสดงความคิดเห็นโดยมีเหตุผลมีข้อโต้แย้งดังนั้นเนี่ยเวลานักเรียนเนี่ยแสดงความคิดเห็นน่ะแน่นอนความคิดเห็นแต่ละคนเนี่ยความคิดเห็นทุกคนจะเหมือนกันไหมไม่แต่ละคนอาจจะแตกต่างกันออกไปแต่เราจะแสดงความคิดเห็นโดยใช้เหตุผลมาคุยกันเหตุผลนั้นมาจากไหนก็มาจากหลักนะคะเอาอะไรมาบ้างหลักฐานดูจากตรงไหนอะครั้งที่แล้วเราดูอะไรไปวิดีทัศน์ไปใช่ไหมคะแล้วก็บันทึกผลลงไปด้วยใช่ไหมเอาหลักฐานตรงนั้นนะมาคุยกันแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลนะคะร่วมกันพิจารณานะแล้วเขาบอกว่าแสดงความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์และลองข้อสรุปเกี่ยวกับอะไรอันนี้สำคัญมาลองข้อสรุปแต่ข้อสรุปเกี่ยวกับอะไรอะเกี่ยวกับอะไรคะปลายทางเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับอะไรจำได้ไหมความสัมพันธ์เราจะมาดูซิว่าสิ่งมีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิตเหล่านั้นมีความสัมพันธ์กันยังไงนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่แน่นอนในแหล่งที่อยู่หนึ่งเนี่ยสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตมันย่อมทำมาอยู่แล้วอะมีความสัมพันธ์กันอยู่แล้วใช่ไหมคะนั้นหน้าที่ของนักเรียนดูซิว่ามีความสัมพันธ์กันยังไงโดยพิจารณาจากสิ่งที่นักเรียนเล่นปิงโกไปอะจำได้ไหมคะจำได้ไหมเรามาคุยกันนะคะต่อไปข้อ5หลังจากเราคุยได้ข้อวิเคราะห์มีข้อสรุปมาได้แล้วเอามาทำอะไรลองข้อสรุปมาทำอะไรคะมาสร้างสื่อเพื่อนำเสนอค่ะสร้างสื่อเพื่อนำเสนอความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่ให้เหมาะสมกับข้อมูลตรงนี้สำคัญมากให้ทุกคนแบ่งหน้าที่กันทำเพราะมีหลายคนในกลุ่มแบ่งหน้าที่กันทำเพราะว่าเราดูจากเกมบิงโกของเราเนี่ยจะได้มีความแน่นอนมีความหลากหลายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแบ่งหน้าที่กันทำว่าเราทำอันนี้เธอทำอันนั้นนะคะแบ่งหน้าที่ให้ชัดเจนนะการสร้างสื่อเพื่อนำเสนอที่ดีทำได้อย่างไรนักเรียนต้องสร้างสื่อก็คือแน่นอนต้องสอดคล้องกับการวิเคราะห์ออกมาในการสร้างสื่อนะคะยกตัวอย่างเช่นวิเคราะห์มาแล้วว่าม้าลายกับหญ้าเนี่ยเขามีความสัมพันธ์กันไหมมีไม่มีมีความสัมพันธ์ยังไงคะม้าลายกับหญ้าม้าลายกินหญ้าม้าลายกินหญ้าเฮ้ยม้าลายกินหญ้าเราวิเคราะห์มาแล้วเห็นด้วยนะในกลุ่มม้าลายกินหญ้าเดี๋ยวเราจะมาสร้างสื่ออันนี้กันหนึ่งอย่างละม้าลายกินหญ้านั้นหนูจะสร้างสื่อออกมาก็ให้เหมาะสมว่าเราจะสร้างมันให้เขารู้ว่าเนี่ยม้าลายกินหญ้านะคะทีนี้สื่อค่ะสร้างแบบไหนสร้างตามความสนใจของกลุ่มของตัวเองได้เลยได้หลายรูปแบบเช่นวาดรูปก็ได้ถ้าเรียนจะวาดรูปก็ได้ค่ะผังมโนทัศน์ก็ได้ผังมโนทัศน์พอจะนึกออกไหมคะทำเป็นไหมหรือหนังสือเล่มเล็กหนังสือเล่มเล็กได้ไหมคะถ้าทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ลองดูอื่นๆก็ได้อื่นๆที่คิดว่าเราทำได้คุยกันในกลุ่มนะคะใครถนัดแบบไหนก็ทำใครถนัดเขียนถนัดระบายสีหรือถนัดวาดแต่ต้องช่วยกันนะคะแบ่งหน้าที่ให้ชัดเจน พอมองเห็นภาพไหมคะพอทำได้ไหมนะคะยกตัวอย่างนะคะมาดูนี่นะคะทบทวนนะคะเช่นจระเข้กับแหล่งน้ำมีความสัมพันธ์กันยังไงคะจระเข้กับแหล่งน้ำมีความสัมพันธ์ยังไงนะยังไงดีจระเข้กับแหล่งน้ำเขามีความสัมพันธ์กันแน่นอนสัมพันธ์ยังไงอ่ะในวิดิทัศน
2: ์แหล่งน้ำเป็นที่อยู่อาศัยของ
0: จระเข้เขาทำอะไรเขาใช้แหล่งน้ำเป็นที่อยู่อาศัยยากไหมนะคะอันนี้คือแนวทางบางคนไม่รู้ว่าจะทำยังไงอันนี้ครูเสนอแนวทางให้นะคะจระเข้กับแหล่งน้ำต่อสิงโตกับม้าลายล่ะคะเขามีความสัมพันธ์ยังไงเขาสัมพันธ์กันอย่างไรคะสิงโตกับม้าลายนี่ทบทวนกับคนที่เขาไม่ได้มาเรียนด้วย
2: ส
0: ิ
2: งโตก
0: ิน
2: ม
0: ้
2: าลาย
0: เห็นว่าไงดีเห็นว่าไงดีสัมพันธ์ยังไงสิงโตกินม้าลายกินเพื่ออะไรเป็นอะไรเป็นอาหารสิงโตกินม้าลายเป็นอาหารพอเห็นภาพยังว่าเราจะต้องเขียนยังไงพอเห็นภาพไหมต่อไปแมงป่องกับดินจะเขียนยังไงคะแมงป่องกับดินเขาสัมพันธ์ยังไงในวิดีทัศน์นะอะไรคะแมงป่องทำไมใช้ดินเป็นที่หลบภัยนะคะเป็นที่หลบภัยหมดเรียงค่ะเอาสิงโตกับทุ่งหญ้าสิงโตก็ใช้ทุ่งหญ้าทำอะไร
2: นอน
0: อย่างเดียวไหมนอกจากนอนก็ทำอะไรเนี่ยเขาทำอะไรคะมีลูกเสือลูกเสือมีอะไรคะลูกสิงโตเล็กๆอยู่ข้างๆนะคะสิงโตใช้ทุ่งหญ้าเลี้ยงดูลูกอ่อนนั่นเองฮะสัมพันธ์กันใช่ไหมนะคะแหล่งที่อยู่อาศัยก็คือทุ่งหญ้านะคะทุ่งหญ้าก็เป็นสิ่งมีชีวิตสิงโตก็เป็นสิ่งมีชีวิตเขาสัมพันธ์กันนะคะม้าลายกับแหล่งน้ำเขียนยังไงดีอะไรคะม้าลายใช้น้ำในการดื่มนะอันนี้ก็คือเป็นวิดิทัศน์นะคะเพื่อการศึกษานะคะก็ต้องขอบคุณนะคะที่เผยแพร่โดย Compulsory Science นะคะจากวิดิทัศน์เรื่องความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่นั่นเองตรงนี้นะคะพร้อมยังพร้อมยังคะ
2: พร้อมแล้วค
0: ่ะทีนี้นักเรียนสิ่งที่นักเรียนทำนะคะนี่คำที่แจงในกิจกรรมของนักเรียนนะคะก็คือให้นักเรียนนำคำในปิงโกและผลการวิเคราะห์ของตนเองมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในกลุ่มแล้วก็แสดงความคิดเห็นค่ะเพื่อวิเคราะห์แล้วก็ลงข้อสรุปความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับไม่มีสิ่งกับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่นะคะหลังจากนั้นนำผลการข้อสรุปนะคะมาสร้างสื่อเพื่อนำเสนอเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่ให้เหมาะสมกับข้อมูลนั่นเองนะคะตรงนี้เนี่ยนักเรียนพอจะเห็นแนวแล้วเนาะแต่ถามว่านักเรียนจะเอาเหมือนคุณครูเปรียบไหมจะเอาเหมือนครูทุกอย่างไหมคะนักเรียนต้องดูของตัวเองเนาะของตัวเองว่ามีอะไรบ้างใช่ไหมคะมันก็เอามาได้ในส่วนหนึ่งแต่ว่าจะไม่ได้เหมือนกันแค่ 2-3 อย่างจะต้องมีมากกว่านั้นถูกต้องไหมนะคะเพราะเรียนเขียนลงไปในตัวบิงโกแล้วก็เพื่อนหลายคนด้วยก็ทำออกมานะคะให้ได้หลายๆความสัมพันธ์สำหรับคุณครูปลายทางนะคะคำชี้แจงสำหรับครูปลายทางก็ต้องรบกวนให้คุณครูนะคะให้คำแนะนำเพิ่มเติมโดยเน้นย้ำให้นักเรียนนั้นสร้างสื่อเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่โดยให้นักเรียนนั้นสร้างสื่อให้สอดคล้องกันนะคะกับข้อมูลนั่นเองนะพร้อมไหมคะ
2: พร
0: ้อมนะคะซึ่งตัวนี้ถ้าสำหรับต้นทางบนตัวนักเรียนจะมีอะไรคะ
2: ม
0: ีตะกร้าใช่ไหมคะแล้วก็มีกระดาษกระดาษคุณครูจะให้กลุ่มละ5แผ่นแล้วก็มีกรรไกรไปให้กรรไกรก็ใช้ให้ถูกกับงานกรรไกรใช้นำมาใช้ทำอะไร
2: ตัดกระดาษ
0: ถ้าสมมติว่าเราคุยกันในกลุ่มแล้ว เอ้ยเราอ่ะอยากจะทำแบบนี้นี้นะแล้วเราจะตัดออกมาเป็นแบบนี้ได้ก็คือใช้กรรไกรในการตัดนะคะคุยกันให้ดีว่าจะทำอะไรเพื่อให้ทันต่อเวลานักเรียนอาจจะทำออกมาก่อนแต่ยังไม่ต้องตกแต่งก็ได้ทำให้เป็นรูปเป็นร่างก่อนว่ามีอะไรถ้าบางคนบอกว่าหนูจะวาดรูปค่ะแต่วาดรูปก็ต้องเขียนข้อความลงไปด้วยใช่ไหมคะใช่ไหมเหมือนกับคล้ายๆกับแนวทางที่ครูได้ให้ไว้แต่ถามว่าหนูอาจจะทำรูปแบบอื่นได้ไหมคะคุณครูได้แต่ต้องให้สื่อสารให้เหมาะสมกับข้อมูลนะคะตรงนี้พร้อมไหมมีคำถามไหมคะมีคำถามอื่นไหมคุยแบ่งหน้าที่กันให้ดีค่ะในกลุ่มเชิญทำได้เลยค่ะลงมือทำได้เลย

0: เอาละค่ะนักเรียนเป็นยังไงบ้างคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะตอนนี้ต้นทางนะคะขมิ้นขมันในการทําคุณครูสังเกตแล้วในแต่ละกลุ่มนะคะก็ทําแตกต่างกันบางกลุ่มนะคะก็มีการเขียนแล้วก็เพื่อนอีกคนวาดภาพแปะติดตัดและแปะติดนะคะบางคนเป็นเขียนในลักษณะของผังมโนทัศน์นะคะนั้นตรงส่วนนี้คือแต่ละคนกําลังทําไมคะวาดใช่มั้ยแล้วก็ออกแบบร่างนะคะและปลายทางล่ะคะเป็นยังไงบ้างนักเรียนปลายทางทํากันเรียบร้อยมั้ยคะถ้าในชั่วโมงนี้ยังไม่เรียบร้อยไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับไปทํานะคะในชั่วโมงที่ว่างต้นทางก็เช่นกันถ้ามีเวลาหนูก็ทําไมคะทําให้เรียบร้อยนะคะงานเป็นงาน1ชิ้นต่อ1กลุ่มนะคะแบ่งหน้าที่กันให้ดีแล้วก็ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่นะคะเพราะฉะนั้นมีให้ครบองค์ประกอบถึงได้บอกว่าเราต้องวิเคราะห์ร่วมกันมันต้องผ่านการคุยแล้วก็วิเคราะห์นะคะแล้วก็ควรจะมีให้หลายๆความสัมพันธ์ดูจากวิดิทัศน์นะคะเราดูไปแล้วนะแล้วก็เอาเลยคะคำที่อยู่ในตัวบิงโกนะคะมาวิเคราะห์แล้วก็เขียนลงไปนะคะอย่างน้อยเนี่ยควรจะได้สัก6ความสัมพันธ์6ความสัมพันธ์เพราะมี6คนใช่ไหมอย่างต้นทางมี6คนค่ะปลายทางก็ดูความเหมาะสมนะคะทำให้เหมาะสมกับข้อมูลนะคะกระดาษ1แผ่นเขียนพื้นที่หนูต้องวางแผนเลยลูกฝึกการวางแผนกระดาษ1แผ่นหนูจะเขียนตัวขนาดตัวหนังสืออะค่ะหนูจะเขียนใหญ่ขนาดไหนถึงพอเหมาะของกระดาษ1แผ่นนะคะสำหรับต้นทางใครที่กระดาษไม่พอมาขอคุณครูได้นะคะใครจะขอเพิ่มหรือเป็นกระดาษสีได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะทั้งต้นทางและปลายทางตรงนี้นิดนึงค่ะให้นักเรียนน้ำประเมินตนเองค่ะประเมินตนเองนะเปิดหน้า11ค่ะนักเรียนนักเรียนเช็คหน้าคุณครูด้วยนะคะหน้า11ไหมประเมินตนเองอยู่หน้าเดียวคุณครูไหมคะหน้า11ไหมคะเรียบร้อยยังคะปลายทางด้วยนะคะวันนี้เราทําในข้อที่2ข้อที่4เรามาดูพร้อมๆกันข้อที่2วันนี้นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ไหมคะในกลุ่มได้ทํำไหมข้อมูลที่รวบรวมได้ก็คือที่เราทําลงไปเขียนลงไปในตัวบิงโกที่เราได้ชมบันทึกทัศน์วันนี้หนูทําเป็นยังไงได้ดีไหมทํางานวันนี้ได้ดีไหมในชั่วโมงนี้พอใช้หรือปรับปรุงเราจะตั้งใจที่จะทำให้ดีขึ้นไหมประเมินตนเองค่ะสำหรับข้อนี้ต่อไปข้อที่3ไปข้อ3แล้วนะทันไหมวันนี้นักเรียนได้สร้างสื่อไหมได้ลงมือสร้างสื่อไหมคะสิ่งที่นักเรียนทำก็คือการที่สร้างสื่อนั่นเองออกมานะคะเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตให้เหมาะสมกับข้อมูลที่นักเรียนนั้นวิเคราะห์กันมาทําได้ดีไหมวันนี้พอใช้หรือปรับปรุงประเมินตนเองค่ะทําเครื่องหมายถูกลงไปกับเครื่องหมายถูกลงไปเราจะตั้งใจให้ทำให้ดีขึ้นไหมต่อไปข้อที่4วันนี้นักเรียนในกลุ่มได้ร่วมกันกําหนดหน้าที่กันไหมกําหนดไหมหน้าที่มีการยอมรับแล้วก็แบ่งหน้าที่การทํางานในกลุ่มได้ชัดเจนหรือเปล่ามีไหมคะในกลุ่มได้มีการแบ่งหน้าที่กันไหมเธอทําอันนั้นนะเราทําอันนี้นะเดี๋ยวเราระบายสีเดี๋ยวเราตรงนี้นะได้แบ่งหน้าที่กันไหมนะคะทำดีไหมพอใช้หรือปรับปรุงแล้วทั้งครั้งต่อไปมีงานกลุ่มจะทําให้ดีขึ้นไหมในการแบ่งหน้าที่ให้ชัดเจนกําหนดบทบาทหน้าที่กันในกลุ่มเรียบร้อยยังคะประเมินตนเองเรียบร้อยแล้วนะต่อไปนะคะสรุปบทเรียนวันนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างเรื่องอะไรบ้างนะ
1: ความสำคัญของสิ่งที่มีชีวิตกับสิ่งที่ไม่มีช
0: ี
1: ว
0: ิ
1: ต
0: ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตแค่นั้นไหมในแหล่งที่อยู่หนึ่งแล้วก็อะไรนะครับสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยด้านไหนบ้างจําได้ไหมสิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กับด้านไหนบ้างคะ สิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตเดี๋ยวลองดูนะคะอ้าวอ่านพร้อมกันค่ะ

0: เช่นอะไรเช่นอะไรมีความสัมพันธ์ด้านไหนบ้างเช่นด้านไหนบ้างที่เรียนมาแล้วดูวิดิทัศน์มาแล้วเขามีความสัมพันธ์ด้านไหนบ้างทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีสิ่งมีชีวิตมีอะไรนะคะกินกันกินกันเป็นอาหารมีอะไรอีกที่อยู่อาศัยมีอะไรอีกคะที่แบบไหนอีกความสัมพันธ์แบบไหนอีกแบบไหนอีกอ่ะเรียนมาแล้วไปทางช่วยตอบได้ค่ะเช่นอะไรคะการกินการเป็นอาหารใช่ไหมคะมีด้านไหนอีกมีด้านไหนอีกชมวิดิทัศน์มาแล้วเขามีความสัมพันธ์ด้านไหนคะสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตด้านไหนเป็นที่อยู่อาศัยใช่ไหมเป็นที่อยู่อาศัยก็ได้เป็นอะไรอีกเป็นที่หลบภัยได้ไหมได้เป็นอะไรคะเป็นที่เลี้ยงดูลูกอ่อนได้แล้วก็ใช้อากาศในการหายใจใช้น้ำในการดื่มหรือใช้แสงในการมองเห็นเพราะในแหล่งที่อยู่หนึ่งเนี่ยมันสามไหมคะนักเรียนสิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กันสิ่งไม่มีชีวิตสัมพันธ์กันสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยนะคะเอาตรงนี้นักเรียนกลับไปทบทวนนะคะกลับไปทบทวนพอเข้าใจไหมคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเรายังอยู่ในเรื่องของสิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กับอะไรบ้างนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็ใบงานค่ะเรื่องสิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กับอะไรบ้างอย่างไรนะคะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้นะคะจาก www.dltv.ac.th ค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องฝากนักเรียนไว้เพียงแค่นี้ค่ะอย่าลืมความรู้หมั่นกลับไปทบทวนนะคะสำหรับต้นทางวันนี้ส่งชุดแบบกิจกรรมนะคะให้คุณครูแล้วกลับไปทำสื่อตรงนี้ให้เรียบร้อยนะคะค่ะสำหรับวันนี้พบกันเลยเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ค่ะ

0: ไก่กอและอาหารประจำถิ่นของปัตตานีที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นทั้งรสชาติที่กลมกล่อมหวานแตะลิ้นหอมเครื่องแกงรับประทานได้ทุกวัยและกรรมวิธีการปรุงที่ถ่ายทอดการทำจากรุ่นสู่รุ่นสามารถหาซื้อได้ตามชุมชนและตามเทศกาลงานสำคัญต่างๆในจังหวัดกอและมาจากภาษามาลายูถิ่นแปลว่ากลิ้งหรือพลิกไปพลิกมาไก่กอและจึงหมายถึงไก่ที่ชุบแกงหรือคลุกเคล้าเครื่องแกงแล้วนำไปปิ้งพลิกไปพลิกมาบนเตาถ่านเป็นชื่อที่บ่งบอกกรรมวิธีการปรุงที่มีลักษณะเฉพาะและจดจำชื่อเรียกได้ง่ายสิ่งสำคัญที่ทำให้ไก่กอและมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นคือน้ำแกงหรือน้ำราดที่เป็นสูตรดั้งเดิมใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่ทั้งหมดส่วนประกอบสำคัญคือน้ำกะทิและเครื่องแกงที่มีพริกแห้งหอมแดงขิงกระเทียมกะปิมะขามเปียกเกลือมาปั่นรวมกันจากนั้นนำมาเคี่ยวรวมกับน้ำกะทิใช้เวลาเคี่ยวประมาณ2ชั่วโมงคนทำจะต้องคนน้ำราดอย่างต่อเนื่องชิมรสชาติที่กลมกล่อมหวานติดลิ้นเคี่ยวจนเหนียวเมื่อนำไปราดไก่ขณะย่างจะทำให้ไก่มีความมันวาวน่ารับประทานนิยมรับประทานพร้อมข้าวเหนียวหรือหมี่ผัด
1: เริ่มตั้งแต่ใส่กะทิก่อนนี่กะทิ5โลนี่หัวกะทินี่กะทิ5โลใส่พร้อมกันเลยแล้วก็ใส่พริกถ้ากะทิ5โลพริก2โลบิสมิลลาห์พวกเครื่องแกงมาบดละเอียดเลยมีครบทุกอย่างในส่วนนี้ก็เทไปเลยคนเลยไฟต้องแรงหน่อยลูกไฟเบาไม่ได้นี่ต้องไฟน้ำตาลโลหนึ่งจบแค่นี้เองนาน2ชั่วโมงถ้ากระทะใหญ่อะถ้าเวลานิดเดียวนี่ชั่วโมงเดียวพริกนั้นจะมีเกลือในตัวแล้วไงต้องชิมก่อนถึงจะได้ใส่เกลือกะหวานปัตตานีของบ้านนาเราของบ้านเรานี่กะหวานแค่นี้ส่วนผสมแล้วก็คนไปคนมาเป็นชั่วโมงหนึ่งพอสมควรได้คนไปคนมาได้สุกพอดีเลยเสน่ห์ของมันแบบถ้าเวลากินซื้อเช้ากินเย็นนี่ไม่เสียกินเล่นก็ได้เด็กกินได้ยอไม่เผ็ดวัยกลางคนวัยครอบครัววัยทำงานถ้าเด็กเกินก็ไม่ค่อยเท่าไหร่มีคนแล้วก็มีข้าราชการมีคนกรุงเทพแขกมาเลยแขกอะไรมีทุกคนเลยที่ขายดีที่สุดก็น่องกับหนังไก่มีปลาทูกอและแล้วก็มีหอยแครงกอและบางทีก็มีคนมาฝากทำปลาจะระเม็ดปลาอะไรทุกอย่างมาทำได้แต่ว่าส่วนที่มาทำของที่บ้านนี่ไก่พันไก่เนื้อแล้วก็ปลาทูหอยกอและ3อย่างว่าเมนูว่าจะเพิ่มใหม่ว่าจะเป็นหมึกกอและ
0: ส่วนวิธีการย่างไก่นำไก่ที่หนีบกับไม้ไผ่มัดด้วยใบตองไปต้มจนนิ่มจากนั้นจึงนำมาย่างจนไก่สุกแล้วนำไก่มาจุ่มหรือราดน้ำแกงให้ทั่วเนื้อไก่นำไปย่างบนไฟอ่อนๆพลิกไปพลิกมาเพื่อให้เนื้อสัมผัสนุ่มเข้าถึงเนื้อในและกลิ่นหอมจากเครื่องแกง
1: เนี่ยจุดที่เลือกไก่กอและเนี่ยรากไก่อย่างนี้แหละเรียกว่าไก่กอและแล้วก็มาตั้งไฟก็เรียกว่าพอพลิกไปพลิกมาอย่างนี้เรียกว่ากอและกอและภาษาอินโดภาษาถิ่นเราพอภาษาไทยก็เรียกว่าพลิกไปพลิกมานี่แหละกอและไก่กอและ
0: แม้ไก่กอและจะเป็นอาหารที่รับประทานได้ทุกเวลาและเข้ากับทุกเพศทุกวัยแต่ในปัจจุบันนี้ยังหาคนรุ่นใหม่ที่สืบทอดกิจการได้ไม่มากนัก
2: ประเด็นสำคัญเลยอยากให้มีการถ่ายทอดสืบทอดให้คนรุ่นใหม่นี่นะคะได้รับการถ่ายทอดสืบทอดจากครูภูมิปัญญาซึ่งตรงนี้ในกระบวนการถ่ายทอดตรงนี้อยากให้เยาวชนเกิดการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของไก่กอและซึ่งก่อนที่จะไปสู่การตระหนักอยากจะให้เยาวชนเนี่ยเกิดความรู้สึกมีทัศนคติที่ดีเห็นถึงความสำคัญของไก่กอและมีความภาคภูมิใจแล้วมันถึงจะไปเกิดการตระหนักมีส่วนร่วมในการช่วยกันห่วงแหนอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไปในสังคมอย่าลืมว่าเยาวชนเป็นเจนใหม่ที่เป็นความหวังของสังคมที่จะนำไปสู่การ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ไก่กอและให้คงอยู่ต่อไปหรืออาจจะนำไก่กอและนี่ไปพัฒนาสร้างสรรค์ต่อยอดให้มันมีมูลค่ามีคุณค่าด้านจิตใจเพิ่มขึ้นนะคะคิดว่าชุมชนมีบทบาทสำคัญในการที่จะเชื่อมร้อยให้

0: หายหรือคนในชุมชนช่วยกันประชาสัมพันธ์ช่วยกันโปรโมทได้ซื้อไก่กอแลไปเป็นของให้กับคนต่างถิ่นหรือเยาวชนในชุมชนเนี่ยถ่ายคลิปอะไรอัพโหลดในของดีในชุมชนตนเองนะคะซึ่งตรงนี้มันจะทำให้คนในชุมชนเนี่ยเกิดการรับรู้อัตลักษณ์ของตนเองว่าตัวเองเนี่ยในชุมชนของตนเองเนี่ยมีข้อดีมีสิ่งที่ดีๆอะไรบ้างนะคะที่จะใส่ทอดสู่สังคม
1: นายอารันสุขลิ้มนักพัฒนาชุมชนชำนาญการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองปัตตานีกล่าวว่าในทุกปีจะมีการจัดงานมหกรรมไก่กอแล้วซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีทุกคนรู้จักอาหารชนิดนี้มากขึ้น
2: ทุกส่วนจะเข้ามาบูรณาการร่วมกันในการจัดกิจกรรมมหกรรมไก่กอและอันนี้จะจัดเป็นประจำทุกปีนะครับซึ่งต้องบอกว่าไก่กอและก็จะอยู่กับคู่กับมโหรสพจริงๆอยู่กับคู่กับกิจกรรมที่เชื่อมโยงกันนะครับให้เห็นว่าอันนี้มีการร้อยเรียงเรื่องของการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างการขับเคลื่อนทางการจัดการรายได้นะครับเรื่องของการยกระดับผลิตภัณฑ์เนี่ยให้เป็นที่รับรู้ของพี่น้องประชาชนมากขึ้นนะครับอันนี้สิ่งที่เทศบาลเราพยายามจะทำแล้วก็เชื่อมโยงให้เป็นส่วนหนึ่งร้อยเรียงกันเพื่อจะให้เศรษฐกิจของชุมชนเนี่ยได้ขับเคลื่อนไปได้นะครับอันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ที่เราช่วยดูแลอยู่นะครับ
1: ไก่กอและจึงถือเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของปัตตานีเป็นสูตรอาหารแท้ที่มีการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษมายาวนานกว่า100ปีและได้รับการยอมรับว่าเป็นอาหารชั้นเลิศที่ใครมาเยือนปัตตานีต้องได้ลองลิ้มชิมรสสักครั้ง

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: หมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตาหนูนันท์หรือเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนเล็กน้อยนะคะเกี่ยวกับเรื่องฝึกหัดคัดลายมือไหนใครที่ส่งงานคุณครูแล้วบ้างเอ่ยนักเรียนปลายทางลองยกมือให้คุณครูดูสิคะเก่งมากค่ะถ้านักเรียนคนใดนะคะยังไม่ได้ส่งงานอย่าลืมส่งงานให้คุณครูด้วยนะคะรวมถึงนักเรียนต้นทางด้วยนะจ๊ะเอาละค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องใหม่กันนะคะเรื่องอะไรเอ่ยไหนลองอ่านพร้อมๆกันสิคะ
1: อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
2: อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วถูกต้องค่ะอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ก่อนที่เราจะมาดูเนี่ยการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วมันต้องอ่านอย่างไรหรือเรามีวิธีการอ่านอย่างไรเรามาทำกิจกรรมกันก่อนค่ะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าอ่านรอบคอบรอบรู้ความเด็กๆ ดูนะคะอ่านรอบคอบรอบรู้ความก็คือจะให้นักเรียนลองอ่านประโยคที่ครูกำหนดให้แล้วลองดูสิคะว่ากลุ่มไหนมันมีทั้งหมด5ประโยคพอดีใช่ไหมลูกห้องปลายทางมีทั้งหมดกี่กลุ่มคะถ้านักเรียนปลายทางนะคะไม่ได้จับกลุ่มนะคะก็สามารถที่จะยกมือแล้วก็ตอบได้นะคะคุณครูปลายทางก็คอยดูแลให้ความช่วยเหลือด้วยนะคะส่วนนักเรียนต้นทางของเรามีทั้งหมดกี่กลุ่มลูก
1: 5 กลุ่ม
2: ใช่ไหมคะเก่งมากค่ะในกลุ่มที่1ใครอยากอ่านบ้างยกมือดูซิกลุ่ม1ไหนใครจะเป็นกลุ่มที่1คะไม่อย่างนั้นครูจะกำหนดให้นะถ้าอย่างนั้นครูจะกำหนดให้เลยนะคะนี่คือกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่4และกลุ่มที่ที
1: ่5
2: กลุ่มที่5ค่ะโอเคอ่ะเด็กๆตื่นแล้วใช่ไหมคะต
1: ื่
2: นยังปรบมือหนึ่งครั้งนักเรียนปลายทางอย่าลืมทำตามคุณครูด้วยนะคะปรบมือหนึ่งครั้งเอามือจับหัวยกมือซ้ายซ้ายนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางอย่าลืมดูด้วยนะคะว่านักเรียนยกมือซ้ายหรือเปล่ายกมือขวาซ้ายขวาซ้ายเอามือจับเข่าโอเคสมาธิกลับมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยประโยคแรกนะคะกลุ่มที่1ลองอ่านดูสิคะลองอ่านดูสิคะลูก
1: คุณย่าโล่งอกเมื่อหลานกลับมาถึงบ้าน
2: เด็กๆคะหยิบน้องปลาดาวกับน้องหมึกขึ้นมาค่ะหยิบน้องดาวกับน้องหมึกขึ้นมาเมื่อกี้ยกเว้นกลุ่มที่1นะคะห้ามยกนะหนูลองอ่านใหม่อีกรอบนึงแล้วเพื่อนๆลองฟังดูนะคะว่ากลุ่มที่1เนี่ยอ่านถูกต้องหรือเปล่าถ้าถูกต้องให้ยกอะไรให้ยกปลาดาวแต่ถ้าอ่านผิดให้ยกน้องหมึกนั่นเองค่ะเรามาเริ่มกันอีกรอบนะคะกลุ่มที่1ค่ะ ่านว่า
1: คุณย่าลงอกเมื่อหลานกลับมาถึงบ้าน
2: อ่ะใครว่าอ่านถูกบ้างมีไหมเอ่ยอ่ะเก่งมากค่ะถูกต้องนะคะทั้ง4กลุ่มเลยคุณย่าโล่งอกเมื่อหลานกลับมาถึงบ้านไหนนักเรียนปลายทางคะมีใครอ่านว่าคุณย่าโล่งงอกบ้างคะมีไหมมีไหมโล่งงอกมีไหมคะมีไหมนักเรียนต้นทางมีไหมคะคุณย่าโล่งงอกเมื่อหลานกลับมาถึงบ้านเอ๊ความหมายมันหมายความว่ายังไงนะมันไม่น่าจะใช่ใช่ไหมคะดังนั้นคำนี้นะคะอ่านว่าโล่งอกนั่นเองค่ะเอาละค่ะเรามาดูข้อต่อไปกันเลยกลุ่มที่สองเตรียมตัวนะคะกลุ่มที่สองง่ายมากเลยลูกกลุ่มนี้ว่า
1: คุณป้าชอบดูดวงมาก
2: คุณป้าชอบดูดวงมากเด็กๆคิดว่าเพื่อนกลุ่มสองอ่านถูกหรืออ่านผิดคะอ่านถูกต้องเก่งมากค่ะนักเรียนปลายทางอย่าลืมตอบคุณครูด้วยนะคะเอาละค่ะคุณป้าชอบดูดวงมากมีใครบอกว่าคุณป้าชอบดูดวงมากไหมคะมีไหมมันมีความหมายไหมลูก
1: ไม
2: ่มีดังนั้นเราก็จะต้องดูบริบทรอบๆของมันด้วยนะคะต่อไปเรามาดูกันเลยนะคะกลุ่มที่3พร้อมนะคะเริ่มค่ะ
1: อ
2: ัง
1: ชันอยู่ในแวดวงธุรกิจ
2: อยู่ในแวดวงธุรกิจใครว่าอ่านถูกบ้างยกมือยกเลยยกน้องป้าดาวป้าดาวป้าดาวสุขิตไปแล้วหนึ่งนะคะไม่เป็นไรค่ะเอามือลงค่ะนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางคิดว่าเพื่อนๆกลุ่มที่3อ่านถูกต้องหรือเปล่าถ้าอ่านถูกต้องก็ให้ตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะคะเอาละค่ะเรามาดูมีใครอ่านว่าแวดวงไหมคะมีไหมคะมีไหมลูกมีไหมอัญชันอยู่ในแวดวงธุรกิจมีไหมลูกนักเรียนปลายทางคะมีใครเผลออ่านว่าแวดวงบ้างไหมอ่านผิดนะคะตรงนี้จะต้องอ่านว่าแวดวงนะคะต่อไปค่ะมากลุ่มที่4ลูกเตรียมตัว1 2 3
1: สาวน้อยตาตรงน้ำตาลงอยู่หน้าบ้าน
2: อ่านถูกหรืออ่านผิดนะนักเรียนปลายทางคะนักเรียนปลายทางอ่านว่าอย่างไรกันบ้างคะมาดูต้นทางกันดีกว่าเมื่อกี้เพื่อนอ่านออกเสียงไม่ค่อยชัดเลยอ่ะครูขอใหม่อีกรอบได้ไหมคะอีกรอบนะ1 2 3
1: สาวน้อยตาตรงนั่งตาลงอยู่หน้าบ้าน
2: สาวน้อยตากลมนั่งตากลมอยู่หน้าบ้านเฮ้ยมันเขียนเหมือนกันเลยแต่มันอ่านทำไมคะ
0: ไม
2: ่เหมือนกันอ่านต่างกันความหมายต่างกันไหมลูก
0: ต
2: ่างกันนะคะกลุ่มนี้กลุ่มที่4ใครว่าเพื่อนๆ อ่านถูกบ้างยกน้องดาวขึ้นค่ะยกน้องดาวขึ้นเก่งมากลูกเอามือลงนักเรียนปลายทางค่ะมีใคร

0: อ่านว่าตากลมมั้งคะสาวน้อยตากลมนั่งตากลมอยู่หน้าบ้านเอ๊ได้เหรอสาวน้อยตากลมนั่งตากลมอยู่หน้าบ้านอ่ะนี่ก็ยังพอได้อยู่นะคะอ่ะมาดูต่อไปสุดท้ายลูกกลุ่มที่5ค่ะ
1: น้องกินขนมข้าวเกี๊ยวลูกวง
0: เดี๋ยวให้โอกาสใหม่อีกรอบหนึ่งลูกอ่ะมา
1: น้องกินขนมข้าวเกี๊ยวรูปวง
0: สรุปรูปวงหรือรูปวงรอบแรกครูแอบได้ยินนะคะว่ารูปวงนะลูกนะข้อความนี้นะคะที่ถูกนะนั่นก็คือน้องกินขนมข้าวเกลียบรูปวงนะคะอันนี้จะไม่ถามว่าถูกหรือไม่ถูกนะคะเพราะว่าเมื่อกี้คุณครูแอบได้ยินนะคะว่ามีคำว่ารูปวงเข้ามาด้วยนะจ๊ะนี่ก็เป็นกิจกรรมการอ่านรอบคอบรอบรู้ความเด็กๆทราบไหมคะว่าทำไมคุณครูถึงให้เด็กๆอ่านข้อความทั้ง5ข้อความนี้ทราบไหมคะ
2: ทำให้เราอ่านบทร้อยแก้ว
0: ทำให้เราอ่านบทร้อยแก้วทำไมลูก
2: ได
0: ้ทำให้เราอ่านบทร้อยแก้วได้ถูกต้องเด็กๆมาดูนะคะคุณย่าโล่งอกกับโล่งงอกถ้าเราเว้นวรรคผิดจะเกิดอะไรขึ้นใช่แล้วถูกต้องมันจะอ่านผิดอยู่แล้วอ่านไม่ถูกอยู่แล้วแต่ความหมายมันจะเป็นยังไงลูก
2: เปล
0: ี่
2: ยนไป
0: เปลี่ยนไปนะคะหรือว่าคำนั้นเนี่ยก็จะไม่มีความหมายไปเลยคราวนี้เรามาดูอย่างเช่นคำว่าดูดวงคุณป้าชอบดูดวงมากวงอะไรวงกลมวงรีวงอะไรมีความหมายไหมลูกไม่มีนะคะดังนั้นเวลาเราจะอ่านอะไรก็ตามเราจะต้องเว้นวรรคให้ถูกต้องและนี่คือสิ่งที่ครูนะคะอยากจะให้นักเรียนได้ฝึกในวันนี้ค่ะเอาละค่ะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องบอกหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วได้แล้วก็อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วได้สุดท้ายนั่นก็คือมีมารยาทในการอ่านนั่นเองค่ะเรามาดูกิจกรรมการเรียนรู้นะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะคะได้ศึกษาใบความรู้ที่2ค่ะอันไหนลองเปิดดูสิคะใบความรู้ที่2ใบความรู้ที่2นะคะศึกษาเป็นกลุ่มนะคะโดยการสรุปความรู้นะคะให้ลองอ่านคร่าวๆดูนะลูกว่าการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วเนี่ยเป็นอย่างไรลองดูนะคะต่อไปให้เด็กๆลองดูด้วยนะคะว่ามารยาทในการอ่านของเราเนี่ยมีอะไรบ้างครูให้เวลา5นาทีในการช่วยกันอ่านและสรุปเดี๋ยวครูจะมีคำถามมาถามค่ะ

0: มีใครยังอ่านไม่เสร็จบ้างเอ่ยยกมืออ่ะใครอ่านเสร็จแล้วยกมืออ่านเสร็จหมดแล้วนะคะนักเรียนปลายทางนะคะได้อ่านเสร็จแล้วหรือยังคุณครูปลายทางอย่าลืมดูแล้วก็สำรวจสอบถามนักเรียนเป็นรายบุคคลด้วยนะคะว่าอ่านแล้วนักเรียนได้ความรู้อะไรเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วมารยาทที่ดีของการอ่านเป็นอย่างไรข้อควรปฏิบัติเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วครูสรุปมาให้มีดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะนั่นคืออะไรคะเด็กๆอ่านลองอ่านดูสิคะ
1: ต้องรู้หลักและวิธีการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
0: ถูกต้องค่ะอย่างเช่นเมื่อต้นชั่วโมงที่เราได้เรียนมานะคะเราจะต้องรู้หลักวิธีการเว้นวรรคนะคะการออกเสียงว่าเสียงหรือคำแต่ละคำเนี่ยออกเสียงอย่างไรหรือเราควรที่จะเว้นวรรคอย่างไรนะคะถึงจะมีความหมายอ่ะต่อมาค่ะนั่นก็คืออะไรคะ
1: ต้องฝึกอ่านอย่างสม่ำเสมอ
0: การที่เราฝึกอ่านอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เราอ่านหนังสือเป็นอย่างไรจะช่วยให้เราอ่านหนังสือได้คล่องขึ้นนะคะต่อไปค่ะ
1: เว้นวรรคตอนในการอ่านให้ถูกต้อง
0: เช่นเดียวกับการทดสอบเมื่อกี้เลยค่ะคุณย่าโล่งงอกไงคะถ้าเราเว้นวรรคตอนผิดเราก็จะกลายเป็นคุณย่าโล่งงอกทันทีแต่ถ้าเราเว้นวรรคถูกต้องเราจะอ่านว่าคุณย่าโล่งอกนะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูต่อไปค่ะ
1: ออกเสียงชัดเจนเสียงดังพอ
0: ในการอ่านเราจะต้องใช้เสียงนะคะที่ดังพอประมาณให้ผู้ฟังเนี่ยได้ยินนะคะไม่ควรตะคอกนะคะหรือว่าตะโกนใส่ผู้ฟังนะคะลูกต่อไปค่ะข้อสุดท้ายนั่นก็คือ
1: ออกเสียงคำพวกกล้ำให้ถูกต้องตามอักขรนี้
0: อ่านออกเสียงคำควบกล้ำให้ถูกต้องตามอักขรวิธีอ่ะคำว่าความควความคำว่ากระท่อมอย่างเงี้ยเราจะอ่านว่ากะท่อมได้ไหม
2: ไม่ได
0: ้ถ้าคำว่ากะท่อมมีความหมายไหมลูกถ้ากระท่อมคำว่ากระท่อมหมายถึงเรือนหรือว่าหมายถึงพืชชนิดหนึ่งนะคะที่ตอนนี้เราก็พอที่จะรู้จักกันนะคะว่ามันถูกกฎหมายแล้วเนาะแต่กระท่อมในที่นี้เนี่ยครูหมายถึงเรือนนะคะคำว่ากระท่อมจะต้องเป็นกรออะกระนะคะจะไม่ใช้คำว่ากออะกะนะคะเราจะไม่ใช้คำว่ากะท่อมแต่เราจะใช้คำว่ากระท่อมนั่นเองนี่คือวิธีการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำให้ถูกต้องนะคะตามอักขรวิธีค่ะต่อไปค่ะมารยาทในการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วมีอะไรบ้างนะอย่างแรกเลยไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่นถ้าเราอ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่นเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นคะถ้าอยู่ๆเราอยู่ในห้องสมุดแล้วอยู่ๆเพื่อนก็อาจเสียงดังขึ้นมานักเรียนจะเป็นยังไง
2: ไม่มีสมาธิในการอ่าน
0: ไม่มีสมาธิในการอ่านเก่งมากค่ะดังนั้นเราจะต้องไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่นนั่นเองค่ะต่อไปนะคะไม่เล่นขณะอ่านค่ะเราจะเล่นมือเล่นไปด้วยเราจะอ่านไปด้วยเราจะมีสมาธิไหมคะ
1: ไม่มี
0: นะคะต่อไปค่ะวางท่าทางที่ถูกต้องเหมาะสมขณะอ่าน แล้วก็ออกเสียงชัดเจนเสียงดังพอเหมาะไม่ตะโกนอย่างที่บอกค่ะการที่เราตะโกนหรือตะคอกใส่ผู้ฟังถือว่าเป็นมารยาทที่ดีไหมคะ
2: ไม่ดี
0: เก่งมากลูกเอาละค่ะข้อสุดท้ายนั่นก็คือไม่ควรแย่งอ่านหรือชะโงกหน้าไปอ่านขณะที่ผู้อื่นกำลังอ่านอยู่ไหนๆเราขออ่านหน่อยสิแล้วก็ชะโงกหน้าไปดูนี่ถือว่าเป็นการเสียมารยาทนะคะดังนั้นถ้าใครทำอยู่หรือมีพฤติกรรมแบบนี้อยู่ปรับเปลี่ยนนะคะแต่ถ้าใครไม่ได้ทำก็เก่งมากค่ะขอให้ประพฤติปฏิบัติเป็นเด็กดีแบบนี้ตลอดไปนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวมาถึงช่วงกิจกรรมอ่านให้รู้ชัดเอาละค่ะอ่านให้รู้ชัดเด็กๆเดี๋ยวครูนะคะจะแจกคะแนนโดยคะแนนของครูเนี่ยจะเป็นน้องหมึกนะลูกจะเป็นน้องหมึกใครได้น้องหมึกไปเท่ากับ10คะแนนใครสะสมเดี๋ยวน้องหมึกในนั้นไม่นับน้องหมึกในตะกร้าไม่นับลูกน้องหมึกในตะกร้าไม่นับมาดูน้องหมึกนะคะจะมีทั้งหมด5ตัวเดี๋ยวเราจะพาไปโอ้ท้องทะเลเลยเหรอลูกใจเย็นนะตอนนี้น้องหมึกอยู่บนบกแล้วนะคะอ่ะน้องหมึกมีทั้งหมด5ตัวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอันนี้แข่งเป็นรายคนแข่งเป็นรายคนเด็กๆปลายทางคะอย่าลืมนะคะเราสามารถที่จะร่วมกิจกรรมได้ด้วยคุณครูปลายทางคะให้เด็กๆ ดูข้อความแล้วให้เด็กๆลองฝึกอ่านออกเสียงดูนะคะอาจจะให้เป็นคะแนนหรือเป็นอย่างอื่นก็ได้ค่ะ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียนนะคะส่วนนักเรียนต้นทางครูจะให้เป็นน้องหมึกนั่นเองค่ะเราจะแข่งเป็นรายบุคคลอ่ะใครคิดว่าอ่านข้อความแรกได้บ้างมองไม่เห็นใช่ไหมคะอ่ะเด็กๆลองดูใครอาสาที่จะมาอ่านบ้างอ่ะมาเลยค่ะเดี๋ยวจะดูซิว่าจะได้น้องเปล่ามาเลยลูกมาเลยอ่ะเอาไมค์มาด้วยไหนอ่ะลองอ่านเลยครับอ่ะลองอ่านเลยลูก
3: รอบรั้วมีตำลึงขึ้นรุงรังลองเก็บไปแกงเลียงลิ้มรสดูอร่อยดี
0: เก่งมากค่ะแต่มีการเว้นวรรคผิดไปนิดหนึ่งนักเรียนคิดว่าตรงไหนเอ่ย
2: แกงเลียง
0: ตรงแกงเลียงใช่ไหมคะเพราะว่าแกงเลียงเนี่ยเป็นชื่ออาหารนั่นเองนะคะเก่งมากค่ะแต่ไม่เป็นไรเป็นรางวัลของคนที่กล้าหาญและคนที่กล้าแสดงออกนะคะรับน้องหมึกไปเลยค่ะ10คะแนนใครสะสมได้ครบ50คะแนนเดี๋ยวมารับรางวัลจากคุณครูนะคะไปค่ะมีใครอาสาสมัครบ้างเอ่ยยกมืออ่ะด้านหลังค่ะเชิญมาเลยลูกอ่านถึงไหมคะ
4: แมวถูกน้ำร้อนลวกเลยร้องลั่น
0: เก่งมากค่ะอักขระวิธีรอเรือรอลิงชัดไหมลูก
5: ชัด
0: ค่ะอ่ะไหนหนูลองอ่านดูสิคะ
4: แมวถูกน้ำร้อนลวกเลยร้องลั่น
0: เด็กๆคิดว่าเพื่อนอ่านถูกไหมเอ่ย
5: ถูกค่ะ
0: และที่สำคัญนะคะนักเรียนสามารถอ่านออกเสียงตัวรอเรือและลอลิงได้อย่างชัดเจนอันนี้ครูขอชื่นชมรับไปเลยค่ะน้องหมึก10คะแนนเอาละค่ะเดี๋ยวกลับไปนั่งที่ได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางแล้วค่ะได้กี่คะแนนแล้วเอ่ยในตอบครูแพรดูสิคะว่าได้กี่คะแนนแล้วอะไรนะคุณครูปลายทางให้คนละ1คะแนนหรอคะอ๋อไม่เป็นไรนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อข้อความที่3ค่ะใครอยากจะอ่านบ้างอ่ะหนูค่ะเชิญหยิบไมค์มาด้วยลูกไมค์อ้าวมาดูสีเขียว
6: เราเลื่อนรถไปจอดหน้าร้านเลื่อนรถ
0: เก่งมากค่ะอ่ะเด็กๆคิดว่าใครอ่านเพื่อนๆอ่ะเพื่อนอ่านถูกไหมคะถูกไหมลูกคิดว่าอ่านถูกไหม
7: คิดว่าตกรอเรือไปตัวนึงค่ะ
0: คิดว่าตกรอเรือไปตัวนึงอ่ะครูให้อ่านดูอีกรอบนึงอ่านไหนลองอ่านดูอีกรอบนึง
6: เราเลื่อนรถไปจอดหน้าร้านเลื่อนรถ
0: รอเรือชัดไหมคะ
8: ชัด
0: ชัดแจ่มแจ้งเลยค่ะอ่ะเอาไปเลยค่ะน้องหมึก10คะแนนค่ะต่อไปมีใครอาสาบ้างเอ่ยคนเดี๋ยวเอานี้ก่อนนะคะไม่แล้วจ้ะลูกไม่หนูอยู่ไหนจ๊ะเปิดยังโอเคครับลองอ่านดูสิครับ
9: รถรางแล่นรวดเร็วบนรางเหล็ก
0: เก่งมากค่ะรอเรือชัดไหมคะ
8: ช
0: ั
8: ดค
0: ่
8: ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนปลายทางแล้วคะอ่านชัดเจนไหมลูกถ้าชัดเจนอย่าลืมปรบมือให้เพื่อนด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เพื่อนด้วยเอาไปเลยน้องหมึก10แต้มอ่ะค่ะเหลือข้อสุดท้ายเมื่อกี้นะคะมาเลยลูกข้อสุดท้ายมาเลยค่ะ
10: เขาเลื่อนร้อนเวลาถูกล้อเลียน
0: เขาเลื่อนร้อนเวลาถูกล้อเลียนเด็กๆคิดว่าอ่านถูกไหมคะอ่านถูกไหมลูกอ่านถูกต้องรับไปเลย10คะแนนและนี่นะคะก็เป็นกิจกรรมนะคะอ่านให้รู้ชัดเด็กๆทุกคนนะคะปรบมือให้กำลังใจแก่ตัวเองค่ะนักเรียนปลายทางอย่าลืมปรบมือให้กำลังใจแก่ตัวเองด้วยนะคะใครที่ยังอ่านไม่คล่องก็ลองฝึกอ่านบ่อยๆเดี๋ยวก็จะคล่องเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะกิจกรรมต่อไปนั่นก็คือให้นักเรียนนะคะทำใบงานที่2นะคะเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วเมื่อทำเสร็จแล้วให้ส่งที่ครูประจำวิชาส่วนคุณครูนะคุณครูปลายทางนะคะให้คุณครูแจกใบงานนะคะที่2เรื่องการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วแล้วก็เดินสังเกตนะคะคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วกับนักเรียนปลายทางและที่สำคัญนะคะอย่าลืมตรวจงานใบงานที่2ของนักเรียนด้วยนะคะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกิจกรรมพัฒนาทักษะกันเลยค่ะในนี้นะคะจะครูจะให้นักเรียนฝึกอ่าน ออกเสียงบทร้อยแก้วพร้อมแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้องเวลาเราแบ่งวรรคครูจะให้นักเรียนใช้เครื่องหมายทับในการวรรคนะคะนักเรียนสามารถที่จะใช้เครื่องหมายนะคะใช้ปากกาหรือดินสอนะคะทะเขียนทับนะคะเพื่อแบ่งวรรคลงในชุดกิจกรรมของนักเรียนได้เลย

0: เด็กๆเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วนักเรียนปลายทางแล้วคะเสร็จแล้วหรือยังเอ่ยเสร็จแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะจ๊ะบรรทัดแรกก่อนครูขอตัวแทน1คนค่ะในการลองอ่านดูสิคะว่าตัวเองเนี่ยมีวิธีการวรรคอย่างไรบ้างหนูลองอ่านไปเลยลูกหนูไม่ต้องพูดวรรคหนูก็อ่านไปเรื่อยๆเลย
1: ชีวิตในวัยเด็กเป็นชีวิตที่ต้องใช้ให้คุ้มค่าการแสวงหาความรู้เพื่อให้ก้าวทันโลกการขวายคว้าประสบการณ์จากการใช้ชีวิตสร้างสรรค์สิ่งใหม่เหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีต่อการเจริญเติบโตดังนั้นการเจริญเติบโตของมนุษย์จึงไม่ใช่แค่เพียงการเจริญเติบโตด้านร่างกายเท่านั้นแต่หมายรวมถึงด้านจิตใจและ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะไหนมีใครอาสาสมัครอีกหนึ่งคนไหมคะมีไหมมาเลยค่ะตัวเล็กยิ้มไมค์เลยลูก
2: ชีวิตในวัยเด็กเป็นชีวิตที่ต้องใช้ให้คุ้มค่าการใช้ชีวิตแสวงหาความรู้เพื่อให้ก้าวทันโลกการไขว่คว้าประสบการณ์จากการใช้ชีวิตเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่สิ่งเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีต่อการเจริญเติบโตดังนั้นการเจริญเติบโตของมนุษย์จึงไม่ใช่แค่เพียงการเจริญเติบโตด้านร่างกายเท่านั้นแต่หมายรวมถึงด้านจิตใจและด้านสติปัญญาด้วย
0: ปรบมือให้เพื่อนค่ะนั่งลงได้ลูกเห็นไหมคะว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีวิธีการแบ่งวรรคได้ไม่เหมือนกันนะคะแต่ถามว่าอ่านแล้วเป็นอย่างไรบ้างก็ให้ผู้ฟังนะคะเป็นผู้ตัดสินและนักเรียนปลายทางนะคะอ่านเป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยไหนลองให้คำแนะนำเพื่อนๆนะคะลองปรึกษาเพื่อนๆหรืออ่านให้เพื่อนๆฟังดูได้นะคะเอาละค่ะเรามาดูข้อความที่สองนะคะนักเรียนสามารถที่จะเว้นวรรคได้คะได้หลากหลายเลยแต่ถ้าเป็นครูเนี่ยครูจะเว้นวรรคตามนี้ค่ะต้นผักบุ้งชายน้ำทอดยาวชูดอกงามทักทายสายลมอยู่ไหวๆปลุกดวงดาวสีม่วงที่หลับไหลอยู่ใจกลางดอกให้ลืมตาตื่นแต้มแต่งบนพื้นดินและพื้นน้ำให้งดงามด้วยสีม่วงขาวพราวตาด้วยความที่เป็นพันไม้เลื้อยไหลไปตามน้ำตามดินไม่ชูต้นไต่ตรงขึ้นสู่ฟ้าหรือเลาะเลี้ยวเกี่ยวหลักเช่นขออภัยค่ะหรือเลาะเลี้ยวเกี่ยวหลักเหมือนเช่นไม้เถาชนิดอื่นต้นผักบุ้งจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าผักทอดยอดฟังดูนุ่มนวลเนิบช้าและอ่อนโยนสมชื่อสมอาการนักค่ะนี่นะคะก็จะเป็นวิธีการแบ่งวรรคนะคะของคุณครูแต่ถ้าของเด็กๆแตกต่างจากครูผิดไหมคะ
3: ไม่ผิด

0: นะคะเอาละค่ะเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนกันค่ะคำถามสรุปบทเรียนนักเรียนปลายทางค่ะอย่าลืมตอบคำถามคุณครูปลายทางด้วยนะคะคำถามมีอยู่ว่านักเรียนจะนำความรู้เรื่องการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรนักเรียนปลายทางตอบคุณครูปลายทางได้เลยค่ะเอาละค่ะส่วนนักเรียนต้นทางครูขอตัวแทนค่ะตัวแทนและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างคะ
1: อ
0: ่
1: านบทร้อยแก้วได้ถูกต้องครับแล้วสามารถนำไปแต่งบทร้อยแก้วได้ด้วยครับ
0: เราสามารถอ่านบทต่างๆได้อย่างถูกต้องถ้าเราหมั่นฝึกฝนอ่านบ่อยๆเก่งมากลูกนั่งลงค่ะถ้าเราฝึกฝนอ่านบ่อยๆจะทำให้การอ่านของเราคล่องขึ้นเมื่อเราคล่องขึ้นแล้วเราสามารถที่จะฝึกเขียนแล้วนำไปแต่งเป็นเรื่องราวตามจินตนาการของเราได้ซึ่งการเขียนเรื่องราวตามจินตนาการก็มีอยู่ในบทเรียนเช่นเดียวกันแต่ยังไม่ใช่ในเร็ววันนี้นะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะของการนำความรู้นะคะของการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะคุณครูก็อยากจะเสริมอีกเรื่องหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วค่ะนั่นก็คือเรื่องการเว้นวรรคนั่นเองค่ะอย่างที่บอกเลยนะคะว่าถ้าเราเว้นวรรคผิดความหมายก็จะผิดไปด้วยหรือคำเหล่านั้นอาจจะไม่มีความหมายดังนั้นเราจะต้องฝึกฝนและฝึกอ่านอยู่บ่อยๆนั่นเองค่ะเอาละค่ะบทเรียนครั้งถัดไปนะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการอ่านออกเสียงบทร้อยกลองค่ะซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ 1. ใบความรู้ที่3เรื่องการอ่านออกเสียงบทร้อยกลอง 2. ใบงานที่3เรื่องการอ่านออกเสียงบทร้อยกลองซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ได้เลยค่ะเอาละค่ะสำหรับการเรียนวันนี้นะคะก็ได้จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกไหมเอ่ย
2: สน
0: ุ
2: กค่ะ
0: สนุกใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราไว้เจอกันในคาบถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตตสิงห์สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทย

0: ไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ
1: ๋
0: อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเราปวดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนละอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And they made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญา

แม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่าน

0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you. Okay. Kapun ka. Oh, how much?
1: Oh, no.
0: Oh, thank you. Kapun ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: cha spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่ spider มันคือ spicy
1: okay so students this is the end of our class for today thank you so much
3: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
4: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความประณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม

0: สวัสดีนักเรียนโรงเรียนบางไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนนะครับและสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้ก็กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับคุณครูพงศธรรอดจินดาครับวันนี้นะครับเราเรื่องที่เราจะเรียนนะครับก็จะเป็นเนื้อหาที่เรียนต่อจากชั่วโมงก่อนหน้านี้นะครับซึ่งชั่วโมงที่แล้วนะครับเราก็ได้เรียนกับเกี่ยวกับการเปรียบเทียบเศษส่วนโดยใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์นะครับแต่ในวันนี้นะครับนักเรียนถ้านักเรียนได้เรียนไปนะครับจะสังเกตได้ว่าบางครั้งนะครับจำนวนหรือว่าเศษส่วน2จำนวนนะครับก็ไม่สามารถใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบได้เสมอไปนะครับอย่างบางกรณีถ้าเมื่อเราเปรียบเทียบกันแล้วนะครับโดยใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์นั้นจำนวน2จำนวนนะครับหรือว่าเศษส่วน2จำนวนนั้นเนี่ยมีค่ามากกว่าเศษ1ส่วน2หรือทั้ง2จำนวนนะครับมีค่าน้อยกว่าเศษ1ส่วน2แบบนี้เราก็ยังไม่สามารถใช้เศษ1ส่วน2ในการเปรียบเทียบได้ใช่มั้ยล่ะครับดังนั้นเราก็อาจจะต้องใช้วิธีการอื่นนะครับที่นำมาใช้ในการเปรียบเทียบเศษส่วนนะครับทั้ง2จำนวนนั้นนั่นเองนะครับวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะเรียนก็จะเรียนเกี่ยวกับการเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันนะครับทีนี้นะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวครูก็จะฝากนะครับให้นักเรียนนะครับวันนี้จะต้องแบ่งกลุ่มเป็นเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นแบ่งตามแก๊งออฟโฟนะครับโดยโรงเรียนปลายทางนะครับก็อาจจะแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมของในแต่ละห้องเรียนก็ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะให้นักเรียนนะครับได้อาจจะต้องนำเสนอข้อสังเกตนะครับจากการเปรียบเทียบเศษส่วนโดยใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์นะครับแล้วก็ฝากคุณครูปลายทางนะครับช่วยตรวจสอบความเข้าใจนะครับแล้วก็ช่วยเหลือนักเรียนนะครับเมื่อนักเรียนอาจจะตอบคำถามไม่ได้ด้วยนะครับทีนี้นะครับคุณครูนะครับจะถามนักเรียนนะครับจากเมื่อวานที่เราได้เรียนกันไปอยู่กับการใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบเศษส่วนเนี่ยจะถามนักเรียนนะครับว่าเราจะมีวิธีการเปรียบเทียบเศษ6ส่วน8และเศษ7ส่วน12โดยใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์ได้อย่างไรครับได้ไงเอ่ยอันดับแรก
1: เราต้องเปรียบเทียบเศษ1ส่วน2กับเศษ6ส่วน8ก่อน
0: อาจจะต้องเปรียบเทียบเศษ6ส่วน8โดยใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์ก่อนนะครับแล้วก็มาเปรียบเทียบเศษ7ส่วน12โดยใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์นะครับแล้วก็จึงนํา2จํานวนนั้นมาเปรียบเทียบกันใช่มั้ยล่ะครับอันดับแรกนะครับเหมือนที่เพื่อนๆทางต้นทางได้บอกไปนะครับนักเรียนปลายทางก็คิดตามไปด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูที่หน้าจอไปพร้อมกันนะครับก่อนอื่นนะครับเมื่อเราจะต้องเปรียบเทียบเศษ6ส่วน8กับเศษ1ส่วน2นะครับอันดับแรกก็จะต้องพิจารณาเศษ6ส่วน8ก่อนนะครึ่งนึงของตัวส่วนก็คือ8เนี่ยมีค่าเท่ากับ4ใช่ไหมล่ะครับซึ่งนะครับ6ที่เป็นตัวเศษนั้นมีค่ามากกว่า4ดังนั้นถามนักเรียนครับว่านักเรียนคิดว่าเศษ6ส่วน8นะครับจะมีค่ามากกว่าหรือว่าน้อยกว่าเศษ1ส่วน2ครับก็จะต้องมีค่ามากกว่าแน่นอนเนื่องจากตัวเศษของเศษส่วนนี้ใช่ไหมครับมีค่ามากกว่าครึ่งนึงของตัวส่วนนั่นเองนะครับเห็นไหมครับเศษ6ส่วน8นะครับก็จะมีค่ามากกว่าเศษ1ส่วน2ทีนี้เมื่อเราพิจารณาเศษ7ส่วน12บ้างนักเรียนครับสังเกตนะครับเศษ7ส่วน12นั้นครึ่งนึงของ12มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
1: 6ค่ะ
0: มีค่าเท่ากับ6นะครับถามนักเรียนต่อว่าแล้ว7ที่เป็นตัวเศษนะครับมีค่ามากกว่า6หรือว่าน้อยกว่า6ครับ
1: มากกว
0: ่า6ใช่ไหมครับดังนั้นถามนักเรียนต่อว่าแล้วเศษ7ส่วน12นักเรียนคิดว่ามากกว่าหรือว่าน้อยกว่าเศษ1ส่วน2
1: ตอนนี้ยังเปรียบเทียบไม่ได
0: ้มากกว่าหรือว่าน้อยกว่าเศษ1ส่วน2ครับต้องมากกว่าถูกต้องไหมเพราะว่า7เนี่ยมีค่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของตัวส่วนที่เป็น12ถูกต้องไหมครับดังนั้นเศษ7ส่วน12ก็มีค่ามากกว่าเศษ1ส่วน2เช่นเดียวกันเห็นไหมครับเห็นไหม

0: ทีนี้นะครับแสดงว่าเศษ6ส่วน8นะครับทั้งเศษ6ส่วน8และเศษ7ส่วน12นั้นก็ต้องมีค่าเป็นไงครับมากกว่าเท่าไหร่มากกว่าเศษ1ส่วน2เอ๊ะถ้าเป็นแบบนี้เราจะพิจารณาได้ไหมนักเรียนว่าเศษส่วนใดเนี่ยมีค่ามากกว่ากัน yeah. ไม่ได้ใช่ไหมครับดังนั้นในกรณีนี้อาจจะใช้เศษ1ส่วน2นะครับมาเป็นเกณฑ์ในการช่วยเปรียบเทียบไม่ได้นะครับเห็นไหมครับเขาบอกว่าแต่บอกไม่ได้ว่าเศษส่วนใดมากกว่าดังนั้นนะครับวันนี้นะครับเราจึงจะต้องเรียนในเรื่องของการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันอาจจะเป็นใช้วิธีอื่นนั่นเองที่นอกเหนือจากวิธีที่เราได้เรียนกันไปนะครับเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาโอเคไหมครับดังนั้นนักเรียนอาจจะต้องเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันนะครับอาจจะต้องให้เหตุผลนะครับในการสนับสนุนแนวคิดของตนเองด้วยนะครับอาจจะต้องมีการออกมานำเสนอนะครับวิธีการคิดต่างๆนั่นเองทีนี้นะครับครูถามนักเรียนว่าแล้วจากตัวอย่างข้างต้นนักเรียนคิดว่านักเรียนมีวิธีการใดนะครับที่จะทำให้รู้ว่าเศษส่วนทั้งสองจำนวนนั้นเนี่ยมากกว่าหรือว่าน้อยกว่ากันเราจะมีวิธีการเปรียบเทียบยังไงใครตอบเป็นครูได้บ้างได้ไหมเอ่ยนักเรียนไปทางได้ไหมครับโอ้นักเรียนไปทางตอบกันมาหลายคนเลยนะครับแล้วก็ตอบกันถูกต้องด้วยนะครับก็จริงๆนะครับอาจจะมีการใช้นะครับการวาดรูปนั่นเองก็คือการแสดงโดยใช้รูปภาพนะครับหรืออาจจะใช้การทำตัวส่วนของเศษส่วนให้เท่ากันโอเคไหมครับเดี๋ยวเราจะมาดูเลยว่าวิธี2วิธีนี้นะครับที่ครูจะให้นักเรียนได้สังเกตเนี่ยมีวิธีการสังเกตแล้วก็มีวิธีการทำอย่างไรนะครับก่อนอื่นถ้าใช้การวาดรูปนะครับคุณครูมีกิจกรรมให้กับนักเรียนนะครับได้ลงมือทำนะครับตอนนี้นักเรียนทางต้นทางนะครับคุณครูก็ได้ทำการแจกกระดาษนะครับทั้ง2แผ่นนะครับที่ถูกแบ่งออกเป็น8ส่วนแล้วก็12ส่วนนะครับซึ่งกระดาษ2แผ่นนี้ก็จะมีขนาดที่เท่ากันนั่นเองนะครับตอนนี้ก็ได้ทำการแจกไปแล้วนะครับก็ฝากคุณครูปลายทางช่วยแจกให้กับนักเรียนด้วยนะครับทีนี้นะครับเมื่อครูแจกกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วนะครับกลุ่มละ2แผ่นให้นักเรียนนะครับได้ทำการระบายสีแสดงเศษ6ส่วน8กับเศษ7ส่วน12แล้วก็นำมาเปรียบเทียบกันนะครับระบายสีแสดงเศษ6ส่วน8หมายความว่ายังไงครับนักเรียน
1: ระบายทุกส่วนใน8ส่วน
0: เก่งมากนะครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยนักเรียนปลายทางก็คงจะตอบเช่นเดียวกับเพื่อนๆ นะครับเศษ6ส่วน8นะครับระบายสีแสดงเศษ6ส่วน8นั่นก็คือระบายสีนะครับ6ส่วนจากทั้งหมด8ส่วนนะครับและเช่นเดียวกันนะครับถ้าเศษ7ส่วน12นักเรียนก็จะต้องระบายสี7ส่วนจากทั้งหมด12ส่วนนะครับโอเคครับตอนนี้ครูก็จะให้เวลานักเรียนนะครับได้ลงมือระบายสีประมาณ 1-2 นาทีนะครับตอนนี้นักเรียนก็สามารถลงมือระบายสีได้เลยนะครับช่วยกันนะครับนักเรียนช่วยกันก็จะมีกระดาษนะครับ2แผ่นแผ่นแรกนะครับถูกแบ่งออกเป็น8ส่วนนักเรียนสังเกตดีๆนะครับแล้วก็อีก1แผ่นถูกแบ่งออกเป็น12ส่วนนะครับ

อาจจะช่วยกันนะครับแบ่งการระบายสีคนละช่องก็ได้นะครับหรือก็แบ่งหน้าที่กันไปเลยนะครับมอบหมายให้คนนี้ระบายสีก็ระบายสีไปได้เลยนะครับ

โอ้จะสังเกตนะครับว่าแต่ละกลุ่มนักเรียนก็ช่วยกันได้ดีมากเลยนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับนักเรียนก็พยายามช่วยกันนะครับแบ่งหน้าที่กันนะครับจะได้มีส่วนร่วมในทุกๆคนเลยนะครับ

0: ตอนนี้นะครับนักเรียนก็คงจะปฏิบัติกิจกรรมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทางนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเมื่อระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนนำมาเปรียบเทียบกันรูปภาพใดนะครับที่ระบายสีนะครับเป็นพื้นที่มากกว่ากันใช่ไหมครับนักเรียนต้นทางช่วยตอบนะครับว่าเศษ6ส่วน8กับเศษ7ส่วน12จำนวนใดมากกว่ากันครับเมื่อแสดงจากภาพที่เราได้ระบายสีกันไปเมื่อสักครู่นี้ครับ
1: เศษ
0: 6ส่วน8ใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางก็คงจะตอบเหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูที่บนหน้าจอนะครับนักเรียนตรงนี้เป็นเศษ6ส่วน8นะครับภาพนี้แสดงเศษ6ส่วน8อีกภาพหนึ่งนะครับแสดงเป็นเศษ7ส่วน12นะครับเมื่อนำมาเปรียบเทียบกันแล้วจะสังเกตได้ว่าเศษ6ส่วน8มีค่ามากกว่าเศษ7ส่วน12นั่นเองครับทีนี้นะครับเราก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งนะครับถ้าเราไม่ต้องการใช้รูปภาพในการเปรียบเทียบเศษส่วนนะครับถามนักเรียนต่อนะครับอย่างเศษ8แล้วก็เศษ7ส่วน12เนี่ยเรามีวิธีการทำตัวส่วนให้เท่ากันได้ยังไงนักเรียนตอบได้ไหมครับใช้การคูณนะนักเรียนต้นทางต่อมาว่าใช้การคูณนะครับเดี๋ยวจะช่วยแสดงให้นักเรียนเห็นนะครับว่าการคูณนั้นนำมาช่วยในการทำให้ตัวส่วนนะครับมีค่าเท่ากันได้อย่างไรนะครับเราก็จะหาจำนวนนับมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ6ส่วน8และเศษ7ส่วน12เพื่อให้ตัวส่วนนั้นมีค่าเท่ากันนะครับอย่างเศษ6ส่วน8นะครับครูก็จะทำการคูณขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเริ่มจากอาจจะคูณทั้งเศษและส่วนเริ่มจาก2จาก3นะครับไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะให้นักเรียนได้สังเกตนะครับเศษ6ส่วน8ก็จะนํา2มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะครับแล้วก็คูณเมื่อคูณ2นะครับก็จะคูณขึ้นไปเรื่อยๆจาก2ก็เป็นอะไรครับ
1: 3
0: ก็เป็นเศษ6ส่วน8คูณ3ทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะครับก็อาจจะคูณไปเรื่อยๆแต่ครูขอหยุดไว้แค่คูณ3ก่อนนะครับนักเรียนครับที่ตรงที่เป็นตัวเศษนะครับ6คูณ2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 12
0: 6คูณ2มีค่าเท่ากับ12นะครับในเรื่องของการคูณนะครับนี้นะครับนักเรียนก็อาจจะต้องมีการทบทวนในเรื่องของสูตรคูณด้วยนะครับอาจจะต้องท่องให้ได้ตั้งแต่แม่2ถึงแม่12นั่นเองครับ6คูณ2มีค่าเท่ากับ12นะครับตัวส่วน8คูณ2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 16
0: นะครับ6คูณ3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
1: 18
0: 8คูณ3มีค่าเท่ากับ
1: 24
0: นะครับได้ออกมาเป็นเศษ18ส่วน24ต่อไปนะครับเศษ7ส่วน12ก็เริ่มจากเศษ7ส่วน12นำ2มาคูณทั้งเศษและส่วนนะครับแล้วก็นำมาคูณ3ทั้งเศษและส่วนเช่นเดียวกันนะครับ7คูณ2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียน
1: 14
0: นะครับ12คูณ2มีค่าเท่ากับ24จะได้ออกมาเป็นเศษ24ขอโทษครับเศษ14ส่วน24นะครับ7คูณ3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 21
0: นะครับ12คูณ3มีค่าเท่ากับ36ก็จะได้ออกมาเป็นเศษ21ส่วน36นักเรียนจะสังเกตนะครับมีเศษส่วนได้บ้างนะครับที่เมื่อเราเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยตัวส่วนมีค่าเท่ากัน
1: เศษ
0: 18ส่วน24และเศษ14ส่วน24เห็นไหมล่ะครับเมื่อเศษส่วนนั้นนะครับมีตัวส่วนที่เท่ากันแล้วเราก็จะสามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้นั่นเองนะครับจากเศษ6ส่วน8ที่มีค่าเท่ากับเศษ18ส่วน24นะครับและเศษ7ส่วน12ก็มีค่าเท่ากับเศษ14ส่วน24ครูถามนักเรียนนะครับเศษ18ส่วน24กับเศษ14ส่วน24จำนวนใดมากกว่ากันเอ่ยครับตอบได้เลยครับ
2: เศษ18ส่วน24ครับ
0: เก่งมากนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนักเรียนปลายทางก็คงจะได้คำตอบนะครับหรือว่าตอบเป็นแนวทางเดียวกันกับเพื่อนๆต้นทางนะครับก็ได้ออกมาเป็นเศษ18ส่วน24นะครับมากกว่าเศษ14ส่วน24ถ้าเราสรุปเลยนะครับก็คือเศษ6ส่วน8มีค่ามากกว่าเศษ7ส่วน12นั่นเองครับทีนี้นะครับครูจะบอกนักเรียนว่าถ้านะครับจะต้องคูณไปเรื่อยๆคูณ2คูณ3คูณ4คูณ5ไล่ไปเรื่อยๆมันอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงใช่ไหมครับหรือถ้านักเรียนถนัดโดยใช้วิธีนี้ก็สามารถทำได้นะครับแต่คุณครูก็จะมีวิธีการที่จะแนะนำให้กับนักเรียนนะครับอีกวิธีการนึงนะครับพิจารณาวิธีทำเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น8แล้วก็12ให้มีตัวส่วนเท่ากัน

0: โดยใช้การคูณนะครับแต่จะอยู่ในรูปแบบของตารางการคูณนั่นเองนะครับเอานำมาช่วยในการเปลี่ยนตัวส่วนให้เท่ากันนะครับ8กับ12ที่เป็นตัวส่วนนะครับตารางการคูณหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับเรียนมุมซ้ายบนนะครับจะแสดงสัญลักษณ์การคูณนะครับหลังจากนั้นนะครับบริเวณข้างล่างนะครับในส่วนนี้นะครับก็จะแสดงตัวส่วนนะครับของเศษส่วนที่เราต้องการเปรียบเทียบก็คืออะไรครับนักเรียน8และ12นะครับเห็นไหมครับหลังจากนั้นนะครับบริเวณทางขวามือของสัญลักษณ์การคูณนะครับนักเรียนก็จะแสดงตัวเลขนะครับอาจจะไล่ไปตั้งแต่1นะครับไปเรื่อยๆนะครับ1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้หมายความว่ายังไงก็หมายความว่า8คูณ1มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 8
0: แสดงว่าตรงนี้จะต้องเป็น12คูณ1เท่ากับ
1: 12
0: โอเคไหมครับหลังจากนั้นนะครับตรงนี้คูณ1ก็ต้องไปคูณอะไรครับ
1: ค
0: ูณ2 8คูณ2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
1: 16
0: นะครับ12คูณ2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 24
0: นะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะต้องไปคูณ3บ้างเนื่องจากอะไรเนื่องจากตอนนี้ยังไม่มีจำนวนใดที่สามารถเปลี่ยนให้เท่ากันได้เลยถูกต้องไหมครับเราก็จะต้องคูณไปเรื่อยๆนะครับ8คูณ3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 24
0: 12คูณ3มีค่าเท่ากับ
1: 36
0: แล้วก็ไม่ต้องคิดต่อแล้วนะครับเพราะตอนนี้นักเรียนเจอแล้วใช่ไหมว่าสามารถเปลี่ยนให้เป็นจำนวนใดได
1: ้
0: เปลี่ยนให้เป็น24ได้โอเคไหมเราสามารถเปลี่ยน8และ12นะครับให้เป็น24ได้นั่นเองเนาะเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าสามารถเปลี่ยนให้เป็น24ได้ก็มาดูว่าการเปลี่ยน8นะครับให้เป็น24ต้องไปคูณได้เท่าไหร่ครับคูณได้เท่าไหร่คูณได้3แสดงว่าเศษส่วนที่มี8เป็นตัวส่วนนั้นจะต้องนำไปคูณ3ทั้งเศษและส่วนเนาะแล้วก็นะครับเศษที่เศษส่วนนะครับที่มีตัวส่วนเป็น12ก็จะต้องนำไปคูณอะไรครับคูณ2ทั้งเศษและส่วนนั่นเองเห็นไหมครับ6คูณ3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 8
0: 18จะได้ออกมาเป็นเศษ18ส่วน
1: 24
0: ก็มาจาก8คูณ3นั่นเองนะครับและ7นะครับคูณ2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ14ได้ออกมาเป็นเศษ14ส่วน
1: 20
0: ส่วน24นักเรียนก็สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้เห็นไหมครับวิธีนี้นักเรียนคิดว่าสะดวกไหมครับ
1: ส
0: ะดวกเนาะแต่คุณครูก็ไม่ได้บังคับนะครับว่านักเรียนจะต้องใช้วิธีนี้นักเรียนก็เลือกให้เหมาะสมนะครับเนื่องจากเศษ18ส่วน24นั้นมีค่ามากกว่าเศษ14ส่วน24ดังนั้นเศษ6ส่วน8จึงมีค่ามากกว่าเศษ7ส่วน12นั่นเองทีนี้นะครับเรามาสรุปกันสักนิดนึงเกี่ยวกับการเปรียบเทียบเศษส่วนนะครับวันนี้เราได้เรียนกันไปเกี่ยวกับการเปลี่ยนใช่ไหมครับตัวส่วนให้เป็นไงครับ
1: ให้เท่ากัน
0: ให้เท่ากันเห็นไหมครับเมื่อเราเปลี่ยนเศษส่วน2จำนวนนั้นนะครับให้มีตัวส่วนเท่ากันแล้วเราจึงนำมาเปรียบเทียบกันได้ถูกต้องไหมดังนั้นครูก็จะขอสรุปสักนิดนึงนะครับเกี่ยวกับการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันนะครับอาจจะทำได้โดยการทำเศษส่วนให้มีตัวส่วนที่เท่ากันก่อนนะครับแล้วจึงเปรียบเทียบตัวเศษส่วนใดนะครับมีตัวเศษมากกว่าเศษส่วนนั้นนะครับก็จะมีค่ามากกว่านั่นเองโอเคไหมครับกิจกรรมต่อไปนะครับก็จะแบ่งกลุ่มเหมือนเดิมนะครับที่จะให้นักเรียนนะครับได้ทำโจทย์นะครับเกี่ยวกับการเปรียบเทียบเศษส่วนก็ขอฝากคุณครูปลายทางนะครับช่วยเดินดูนะครับเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนด้วยนะครับโดยนักเรียนก็จะต้องแสดงวิธีการเปรียบเทียบ เศษส่วนนะครับจำนวน2ข้อหลังจากนั้นนะครับนักเรียนเขียนแสดงวิธีทำครูก็อาจจะให้นักเรียนนะครับได้ออกมานำเสนอแนวคิดวิธีคิดของตนเองนะครับทำวิธีใดก็ได้1วิธีโอเคไหมครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ซึ่งโจทย์ในวันนี้นะครับก็จะมีอยู่2ข้อก็จะเป็นให้เปรียบเทียบนะครับเศษ9ส่วน15กับเศษ12ส่วน20แล้วก็เปรียบเทียบเศษ5ส่วน12กับเศษ7ส่วน16นะครับตอนนี้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับก็สามารถลงมือทำนะครับโจทย์ทั้ง2ข้อได้เลยครับลงมือได้เลยครับอันดับแรกนะครับนักเรียนก็อาจจะต้องมาสังเกตที่ตัวส่วนก่อนนะครับสังเกตที่ตัวส่วนของเศษส่วนนั้นนะครับไม่เท่ากันดังนั้นเราอาจจะต้องเปลี่ยนให้มีตัวส่วนที่เท่ากันก่อนจึงนำมาเปรียบเทียบกันได้นะครับ

เรียนนะยังท่องสูตรคูณยังไม่คล่องนักเรียนก็สามารถนำสมุดมาดูได้นะบริเวณข้างหลังสมุดจะมีสูตรคูณอยู่นะครับ

0: กลุ่มไหนเสร็จทั้ง2ข้อแล้วบ้างครับยกมือขึ้นหน่อยใครเสร็จข้อที่1ข้อที่1ได้เท่าไหร
1: ่
0: เท่ากันโอเคอันนี้ข้อเท่าไหร่เลย15คูณ3เท่าไหร่ไม่ใช่90 15คูณ3ก็คือเอา30ไปบวกกับ15 45เขียนไป45แล้วก็นี่ก็เหมือนกันนะ20คูณ3มีเท่ากับเท่าไหร่20คูณ3 20 1อ่ะ60เห็นไหมแล้วก็คูณ4 15คูณ4ล่ะเอา45มาบวกกับ15ยังไม่ถูกนิดนึงเท่าไหร่60 60อ่ะ45ก่อนแล้วก็15คูณ4เป็นเท่าไหร่เอ่ยคิดที่บอก60 60เขียนไป60แล้วก็20คูณ3เป็นเท่าไหร่60เห็นไหมว่าเราสามารถเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็นเท่าไหร่ได้ให้เป็น60ได้ใช่ไหมหนูก็เอาเศษ9ส่วน15เอาไปคูณเท่าไหร่ถึงจะเป็น60คูณเท่าไหร่คูณ4ทั้งเศษและส่วนเศษ12ส่วน20หนูก็ต้องเอาไปคูณอะไรคูณ3ทั้งเศษและส่วนนะได้ยังครับกลุ่มนี้

0: ครับตอนนี้นักเรียนปลายทางนะครับแล้วก็นักเรียนต้นทางก็คงจะทำนะครับโจทย์ทั้ง2ข้อที่ครูได้มอบหมายให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราอาจจะมาเฉลยนะครับไปพร้อมกันนะครับคุณครูขอตัวแทนได้ไหมครับนักเรียนต้นทางช่วยเฉลยสักข้อนึงนะครับให้กับเพื่อนๆทางปลายทางได้เห็นว่าเรามีหลักการมีวิธีการคิดอย่างไรขอตัวแทนสักหนึ่งคนนะครับในห้องนี้สรวิทย์นะครับสรวิทย์เมื่อวานสรวิทย์นะครับเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาก็ได้ออกมานำเสนอใช่ไหมครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะครับเดี๋ยววันอื่นๆอาจจะเปลี่ยนนะครับเป็นคนอื่นๆบ้างวันนี้ก็ให้สรวิทย์ได้ออกมานำเสนอก่อนนะครับสรวิทย์จะมาเฉลยข้ออะไรครับให้กับเพื่อนได้ดูกัน
1: ข้อที่
0: สองนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสรวิทย์ออกมาได้เลยสรวิทย์นะครับทำข้อที่สองโจทย์คืออะไรครับ
1: เศษ5ส่วน12กับเศษ7ส่วน16ครับ
0: เศษ5ส่วน12กับเศษ7ส่วน16นะครับสรวิทย์มีวิธีการเปรียบเทียบเศษส่วนข้อนี้ยังไงบ้าง
1: ทำแบบเป็นตารางการคูณ
0: สังเกตนะครับเพื่อนใช้ตารางการคูณเพื่อเปลี่ยนตัวส่วนใช่ไหมให้เป็นยังไงกัน
1: ให้เท่ากัน
0: ให้เท่ากันนะครับหลังจากนั้นยังไงต่อพบว่ายังไง
1: พบว่าเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วส่วนถ้าเกิดจะทำให้เท่ากันมันได้48ครับ
0: เมื่อถ้าเปลี่ยนนะครับเพื่อนได้ทำตารางการคูณออกมานะครับพบว่าสามารถเปลี่ยนตัวส่วนให้ได้ออกมาเป็น48ใช่ไหมครับหลังจากนั้นสรวิทย์ทำยังไงต่อเอ่ย
1: ก็เอาเศษ5ส่วน12ไปคูณ4ทั้งเศษและส่วนครับ
0: ถูกต้องเลยนะครับพบว่าเปลี่ยนนะครับเปลี่ยน12ให้เป็น48ได้โดยการนำไปคูณ4ดังนั้นเศษ5ส่วน12ก็จะต้องนำไปคูณ4ทั้งเศษและส่วนนั่นเองนะครับได้ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับ
1: ได้ออกมาเป็น20ส่วน48
0: ได้ออกมาเป็นเศษ20ส่วน48นะหลังจากนั้นเปลี่ยนอะไรอีก
1: เปลี่ยน7ส่วน16คร
0: ับ เปลี่ยนเศษ7ส่วน16ให้มีตัวส่วนเป็น48สรวิทย์ทำยังไงเอ่ย
1: 16ต้องคูณ3ถึงจะได้48ครับ7ก็ต้องคูณ3ครับ
0: โอเคครับพูดต่อได้เลยครับ
1: มันจะได้เศษส่วนเป็นเศษ21ส่วน48ครับ
0: ได้ออกมาเป็นเศษ21ส่วน48ตอนนี้สรวิทย์บอกเพื่อนซิพบว่าตัวส่วนมีค่าเท่ากันหรือยัง
1: มีค่าเท่ากันแล้วคร
0: ับมีค่าเท่ากันแล้วนะครับดังนั้นเมื่อตัวส่วนเท่ากันสรวิทย์ก็สามารถนำเศษส่วน2จำนวนนั้นมาเปรียบเทียบกันได้ค้นพบว่ายังไงต่อครับอะไรมากกว่ากัน
1: ค้นพบว่า21ส่วน48มากกว่า20ส่วน48คร
0: ับ แล้วเมื่อสรุปนะครับดังนั้นจึงสรุปได้ว่ายังไงเอ่ย
1: เศษ5ส่วน12น้อยกว่าเศษ7ส่วน16ครับ
0: เศษ5ส่วน12น้อยกว่าเศษ7ส่วน16นั่นเองนะครับเพื่อนๆได้คำตอบเช่นเดียวกันไหมครับได้ไหมเอ่ยได้เหมือนกับกลุ่มของสรวิทย์เลยนะครับนักเรียนปลายทางได้เหมือนกันไม่เอ่ยโอ้โหได้เหมือนกันช่วยปรบมือให้นักเรียนปลายทางหน่อยนักเรียนโอ้โหนักเรียนต้นทางนะครับช่วยปรบมือส่งกำลังใจนะครับไปให้กับนักเรียนทางปลายทางหวังว่านักเรียนปลายทางก็คงจะได้คำตอบเช่นเดียวกันนะครับโอเคครับขอบใจสรวิทย์มากไปนั่งที่ได้เลยนะครับเดี๋ยวครูจะเฉลยในข้อที่หนึ่งให้กับนักเรียนได้ดูกันด้วยนะครับว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยคุณครูมีวิธีการคิดยังไงนะครับสังเกตวันนี้นะครับเห็นนักเรียนทำออกมาหลากหลายวิธีเลยนะครับครูก็จะเฉลยทุกวิธีเลยนะครับที่จะสามารถทำได้ทีนี้นะครับครับเราก็จะเริ่มนะครับเปรียบเทียบเศษ9ส่วน15กับเศษ12ส่วน20นะครับโดยทำเศษส่วนให้มีตัวส่วนเท่ากันโดยการคูณนะครับครูก็จะคูณไล่ไปเรื่อยๆนะครับเริ่มจากเศษ9ส่วน15ก่อนนะครับนำไปคูณ2ทั้งเศษและส่วนนะครับมีค่าเท่ากับเศษ18ส่วน30ครับเศษ12ส่วน20นะครับนำไปคูณ2ทั้งเศษและส่วนมีค่าเท่ากับเศษ24ส่วน40ครับเศษ9ส่วน15นะครับเมื่อนำไปคูณ3ทั้งเศษและส่วนมีค่าเท่ากับเศษ27ส่วน45นะครับเศษ12ส่วน20เมื่อนำไปคูณ สามเศษและส่วนนะครับมีค่าเท่ากับเศษ36ส่วน60และนะครับเศษ9ส่วน15นำไปคูณ4ทั้งเศษและส่วนมีค่า

0: 5เท่ากับเศษ36ส่วน60นะครับจะสังเกตได้ว่าตอนนี้ตัวส่วนของเราเท่ากันแล้วนะครับจะพบว่าเศษ9ส่วน15ก็จะมีค่าเท่ากับเศษ36ส่วน60เศษ12ส่วน20ก็มีค่าเท่ากับเศษ36ส่วน60นะครับดังนั้นเราก็สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้แล้วแต่พบว่าเศษ9ส่วน15นั้นนะครับมีค่าเท่ากับเศษ36ส่วน60เศษ12ส่วน20ก็มีค่าเท่ากับเศษ36ส่วน60เช่นเดียวกันดังนั้น2จำนวนนี้นะครับจึงมีค่าเท่ากันก็คือเศษ9ส่วน15มีค่าเท่ากับเศษ12ส่วน20นั่นเองนะครับทีนี้เมื่อถ้าใช้ตารางการคูณบ้างนะครับตารางการคูณหน้าตานะครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็เริ่มจาก15คูณ1นะครับเป็น15 20คูณ1เป็น20นะครับ15คูณ2มีค่าเท่ากับ30 20คูณ2มีค่าเท่ากับ40นะครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับ15คูณ3มีค่าเท่ากับ45 20คูณ3มีค่าเท่ากับ60และ15คูณ4นะครับมีค่าเท่ากับ60เห็นไหมครับพบว่าสามารถเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็น60ได้นะครับเราก็มาสังเกตนะครับ60นั้นนะครับมาจาก15คูณกับ4ใช่ไหมครับก็นำไปคูณ4ทั้งเศษและส่วนนะครับ20นะครับคูณ3เท่ากับ60ดังนั้นเราก็จะต้องนำเศษ12ส่วน20ไปคูณ3ทั้งเศษและส่วนนั่นเองนะครับก็จะได้ออกมาเศษ9ส่วน15คูณ4ทั้งเศษและส่วนนะครับได้เป็นเศษ36ส่วน60นะครับและเศษ12ส่วน20นำมาคูณ3ทั้งเศษและส่วนมีค่าเท่ากับเศษ36ส่วน60ซึ่งนะครับเศษ36ส่วน60นั้นมีค่าเท่ากับเศษ36ส่วน60ดังนั้น2จำนวนนี้ก็มีค่าเท่ากันเช่นเดียวกันนะครับและจริงๆแล้วนะครับข้อที่1ยังมีอีก1วิธีนะครับถ้านักเรียนสังเกตนะครับเศษส่วนเนี่ยจริงๆนะครับเราจะสามารถถ้าหาเศษส่วนที่มีค่าเท่ากันเนี่ยก็สามารถนำมาคูณใช่ไหมครับนำจำนวนนับเนี่ยมาคูณทั้งเศษและส่วนได้และสามารถนำมาหารทั้งเศษและส่วนได้เช่นเดียวกันนะครับเราจะใช้การหารมาทำให้ตัวส่วนข้อนี้นะครับมีค่าเท่ากันทำยังไงนะครับเนื่องจากเศษ9ส่วน15นะครับเมื่อนำ3มาหารทั้งเศษและส่วนนะครับถามนักเรียนว่า9หารด้วย3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 3
0: นะครับ15หารด้วย3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
1: 5
0: นะครับได้ออกมาเป็นเศษ3ส่วน5ถามต่อนะครับนักเรียนคิดว่าเศษ12ส่วน20จะเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็น5นักเรียนคิดว่าคุณครูจะนำ20มาหารด้วยอะไรดี
1: หารด้วย
0: 4เก่งมากหารด้วย4นะครับดังนั้นคุณครูก็จะต้องนำเศษ12ส่วน20มาหารด้วย4ทั้ง
1: เศษ
0: และส่วนเลยโอเคไหมครับทั้งเศษและส่วนเลยจึงได้เอามาเป็นนะครับ12หารด้วย4มีค่าเท่ากับ3 20หารด้วย4ก็มีค่าเท่ากับ5แต่วิธีนี้ไม่สามารถทำได้ในทุกข้อนะครับอาจจะทำได้ในบางข้อที่ต้องใช้การเปรียบเทียบกันนักเรียนก็เลือกใช้นะครับอย่างเหมาะสมนั่นเองนะครับก็จะได้ว่าเศษ3ส่วน5นะครับมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน5ดังนั้น2จำนวนนี้นะครับเศษ9ส่วน15กับเศษ12ส่วน20จึงมีค่าเท่ากันนั่นเองครับคุณครูนะครับขอฝากแบบฝึกหัดที่ 1.2 ให้นักเรียนนะครับได้ฝึกทำเป็นการบ้านด้วยนะครับ

0: ทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันสักนิดนึงนะครับสรุปบทเรียนนะครับต่อไปนะครับถามนักเรียนว่าแล้วเรามีวิธีทำตัวส่วนนะครับของเศษส่วนให้เท่ากันสามารถทำได้กี่วิธีครับ
1: 2
0: วิธีที่เราได้เรียนไปนะครับก็จะมีการคูณนะครับแล้วก็การหารนั่นเองนะครับเก่งมากๆเลยนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางสามารถสรุปนะครับได้อย่างเข้าใจเลยนะครับทีนี้นะครับบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับเราจะเรียนในเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวนคละนั่นเองสิ่งที่จะต้องเตรียมนะครับก็จะมีแบบฝึกหัดที่ 1.3 นะครับกระดาษวงกลมกลุ่มละ7แผ่นนะครับกระดาษวงกลมที่แบ่งส่วนเศษ1ส่วน9และเศษ7ส่วน10นะครับอย่างละ1แผ่นนั่นเองสามารถนะครับดาวน์โหลดใบงานนะครับได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับในวันนี้นะครับคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
2: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆ
1: เพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค
0: ์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทราอัจฉริยพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: อะไรจ้าของปู่น้องเจียว
5: ปู่แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
4: รู้สิ
5: ยายไปไหนอะอยู่หน้าบ้านเหรอ

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพันครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นพอปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
5: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาขายเรือแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางตอนนี้ก็อีกครั้งนึงเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังวนในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูอ้อมครูสุนทรีศรีสะอาดค่ะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการค้นหาข้อมูลค่ะการค้นหาข้อมูลนะคะเป็นการค้นหาเกี่ยวกับความรู้หรือ

0: ข้อมูลต่างๆที่เราได้พบเจอในชีวิตประจำวันนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนในวันนี้นะคะคุณครูขอนำเสนอในส่วนของจุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้รับทราบกันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด2ข้อได้แก่ข้อที่1นะคะอธิบายวิธีการค้นหาข้อมูลด้วยรูปภาพการค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตด้วยรูปภาพโดยพิจารณาแหล่งที่มาของข้อมูลนั่นเองค่ะและอีกส่วนหนึ่งนะคะสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะคะค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตด้วยรูปภาพสถานการณ์ต่างๆโดยพิจารณาแหล่งที่มาของข้อมูลที่ได้จากการค้นหาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องนั่นเองค่ะค่ะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะอย่างที่คุณครูได้บอกกันไปแล้วสิ่งที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้คือการค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตโดยใช้รูปภาพนะคะแต่ก่อนอื่นเลยที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนกันนะคะคุณครูมีกิจกรรมชวนคิดมาให้นักเรียนได้ร่วมสนุกกันนะคะกิจกรรมของคุณครูมีดังนี้ค่ะนักเรียนมองรูปภาพทางด้านหน้าจอมีใครทราบไหมว่าภาพนี้คือภาพของอะไรทราบไหมคะมีใครเคยพบเห็นหรือรู้จักบ้างยกมือมีหนึ่งคนนะคะมือลงได้แสดงว่าคนอื่นไม่เคยเห็นเลยใช่ไหมคะไม่เป็นไรนะคะไม่เคยเห็นไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวคุณครูเฉลยทีหลังขอเก็บไว้ก่อนนะคะในเมื่อนักเรียนไม่รู้จักว่าสิ่งนี้คืออะไรคุณครูเลยอยากจะสอบถามนักเรียนว่านักเรียนมีวิธีการในการสืบค้นข้อมูลเพื่อที่จะให้ทราบมาว่ารูปนี้คือรูปอะไรนักเรียนมีวิธีการใดในการสืบค้นข้อมูลบ้างใครทราบบ้างหรือว่ามีใครอยากจะนำเสนอวิธีการในการสืบค้นข้อมูลยกมือค่ะคนที่หนึ่งรู้ขึ้นตอบเลย
1: ค้นหาใน Google ค่ะ
0: ค้นหาโดยใช้ Google ใช่ไหมคะโอเคคนต่อไปค่ะ
2: สอบถามคุณครูครับ
0: สอบถามคุณครูครูผู้สอนสอบถามผู้ปกครองได้ไหมคะได้นะคะเพราะฉะนั้นวิธีการสืบค้นข้อมูลพื้นฐานที่นักเรียนเคยใช้ก็จะเป็นการสืบค้นผ่านอินเทอร์เน็ตถูกไหมคะแล้วก็มีการสอบถามผู้รู้ไม่ว่าจะเป็นคุณครูหรือผู้ปกครองถูกไหมคะทีนี้แนวคำตอบของคุณครูนะคะของครูเนี่ยจะใช้วิธีการค้นหาโดยการใช้คำค้นที่บรรยายลักษณะของผลไม้นะคะทีนี้นักเรียนจำภาพนี้ไว้นะคะจำภาพนี้ไว้นะว่ามีลักษณะอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนใช้คำค้นเพื่อหาคำตอบว่ารูปภาพนี้คืออะไรทีนี้ใช้คำค้นใช้ยังไงบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจถูกไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะมีการสาธิตให้ดูแล้วนักเรียนทำตามไปพร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะสามารถค้นหารูปภาพนี้ได้นะคะโดยใช้ลักษณะในการค้นหาอาจจะใช้เป็นเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆนะคะหากไม่มีคอมพิวเตอร์แต่ต้องเป็นเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นะคะเอาละค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวนักเรียนเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเลยค่ะกดปุ่มเปิดเครื่องได้เลยนะคะและเดี๋ยวเราจะไปหาข้อมูลพร้อมๆกันในห้องนี้มีใครเคยเข้าใช้เว็บไซต์ของ Google บ้างยกมือแสดงว่าใช้กันเป็นทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นเอามือลงได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวนักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วให้นักเรียนเข้าสู่เว็บไซต์ www.google.com ได้เลยค่ะเข้ารอคุณครูไว้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสาธิตแนะนำวิธีการค้นหาข้อมูลโดยใช้คำค้นให้นะคะทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะเข้าสู่เว็บไซต์ Google นะคะนักเรียนทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะพิมพ์ได้เลย www.google.com นะคะก็จะเข้าสู่หน้าค้นหาในหน้านี้นะคะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะสามารถค้นหาข้อมูลได้ด้วยวิธีการเดียวกันไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะหากคุณครูนะคะไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์หรือไม่สามารถค้นหาข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ได้นะคะคุณครูสามารถใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอย่างเช่นสมาร์ทโฟนนะคะในการค้นหาข้อมูลเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนปลายทางได้นะคะแล้วก็นักเรียนปลายทางเนี่ยสามารถศึกษาการค้นหาข้อมูลจากคุณครูปลายทางได้เลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนเปิดเว เว็บไซต์ Google ครบทุกคนยังคะมีใครยังไม่เปิดอีกหรือไม่ไม่มีแล้วนะอ่ะถ้าอย่างนั้นเราไปกันต่อนะคะในส่วนของการค้นหาข้อมูลโดยใช้คำค้นจำได้ไหมว่าคุณครูบอกไว้ว่าให้นักเรียนจำลักษณะของรูปภาพเมื่อสักครู่นี้ถูกไหมคะอ่ะทีนี้ช่วยคุณครูตอบหน่อยว่าลักษณะของผลไม้เมื่อสักครู่นี้มีอะไรบ้างมีน้ำอ่ะเพราะฉะนั้นค่ะนักเรียนพิมพ์คำว่ามีน้ำลงไปได้เลยนะคะพิมพ์บนคีย์บอร์ดเลยนะคะมีน้ำลักษณะต่อไปนอกจากมีหนามแล้วมีอะไรอีกคะมีสีแดงเพราะฉะนั้นพิมพ์คำต่อไปได้เลยนะคะสีแดงแล้วมีอะไรอีกไหมนอกจากสีแดงมีอะไรอีกไหมคะมีเมล็ดสีแดงบางคนเห็นว่ามีเมล็ดนะคะทีนี้นักเรียนคะวิธีการพิมพ์ลักษณะในการค้นหานะคะใครสังเกตเห็นลักษณะใดพิมพ์ลงไปได้เลยนะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องพิมพ์คำเดียวกับคุณครูก็ได้นะคะอาจจะมีลักษณะอื่นบางคนเห็นว่าผลไม้ชนิดนี้มีก้านสีน้ำตาลบางคนอาจจะเห็นว่ามีก้านสีเขียวนะคะนักเรียนสามารถพิมพ์ลงไปได้เลยตามการสังเกตลักษณะของตัวเองนะคะสำหรับคุณครูคุณครูพิมพ์แค่นี้นะคะเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนกดค้นหาด้วย Google ได้เลยค่ะมาแล้วนะคะคำตอบของคุณครูนะคะส่วนใหญ่เลยที่ขึ้นมาจะเป็นรูปภาพให้เราเห็นเลยเห็นไหมคะลักษณะที่เราพิมพ์ลงไปมีผลไม้หลากหลายชนิดเลยนะคะด้านหน้ามีเป็นเงาะเห็นไหมคะมีเงาะแล้วก็ผลไม้ตัวนี้เขาบอกว่าเป็นฟักข้าวเห็นไหมคะของนักเรียนของนักเรียนได้เป็นอะไรบ้างเป็นฟักข้าวมีสละด้วยของคนอื่นล่ะคะองุ่นเห็นไหมคะลักษณะนี้ขึ้นได้หลายรูปแบบหลายคำตอบเลยนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีคำตอบใดๆขึ้นมาบ้างเหมือนกับทางของคุณครูหรือไม่นะคะลองนำเสนอกันมาได้นะคะทีนี้มีรูปไหนที่ตรงกับตัวอย่างที่เราดูเมื่อสักครู่นี้ไหมคะมีไหมมีไหมคะมีรูปนั้นคือผลไม้ที่เราจะบอกว่าตรงกับโจทย์ที่คุณครูให้ดูเมื่อสักครู่นี้คืออะไรสละบางคนบอกว่าสละแล้วคนอื่นล่ะคะฟักข้าวนะคะเพราะฉะนั้นผลไม้ที่เราดูกันเมื่อสักครู่นี้คือฟักข้าวนะคะทีนี้นะคะการค้นหาข้อมูลด้วยการสืบค้นด้วยคำค่ะนักเรียนเราจะเห็นเลยว่าคำตอบที่เราเห็นเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยถูกไหมคะแต่มันไม่ได้มีคำตอบที่ถูกต้องเพียงอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเราไปดูเนื้อหาบทเรียนของเราต่อนะคะเนื้อหาบทเรียนของเราจากที่คุณครูให้นักเรียนค้นหาข้อมูลนะคะแนวคำตอบที่คุณครูเตรียมมาให้ก็คือสามารถหาได้หลากหลายคำตอบเลยนะคะบางคนได้เป็นองุ่นใช่ไหมคะบางคนได้ฟักข้าวบางคนได้ลิ้นจี่นะคะบางคนได้สละขึ้นมาทีนี้นะคะการค้นหาแบบนี้มันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะเพราะฉะนั้นการค้นหาข้อมูลด้วยคำค้นที่เราได้ทำไปเมื่อสักครู่นี้โดยการพิมพ์บรรยายลักษณะลงไปนะคะเราเรียกว่าการค้นหาข้อมูลด้วยคำค้นนี้นะคะมีข้อดีและข้อเสียตามนี้เลยอ่ะนักเรียนช่วยกันอ่านเสียงดังๆให้คุณครูฟังหน่อยนะคะ1 2 3

อย่างที่นักเรียนได้อ่านกันไปนะคะการค้นหาข้อมูลด้วยคำค้นเนี่ยได้คำตอบที่หลากหลายถูกไหมคะแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นคุณครูจึงมีวิธีการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาโดยการใช้วิธีค้นหาข้อมูลโดยรูปภาพนั่นเองนะคะซึ่งในวันนี้คุณครูจะมีใบงาน01ให้นักเรียนทำโดยการใช้วิธีการค้นหาข้อมูลโดยรูปภาพนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมหน้าตาของใบงาน01กันก่อนว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างค้นหาอะไรบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยลงมือปฏิบัติไปพร้อมๆกันพร้อมกับที่คุณครูสาธิตวิธีการค้นหาให้ดูนะคะใบงาน01นะคะก่อนอื่นเลยคุณครูขอชี้แจงในเรื่องของบทบาทคุณครูปลายทางนะคะบทบาทของคุณครูปลายทางนะคะ1ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ4คนหรือตามความเหมาะสมของห้องเรียนนะคะโดยแบ่งแล้วทำใบงาน01ค่ะ2นะคะคุณครูคอยให้คำแนะนำตลอดการทำงานของเด็กนักเรียนและ3ค่ะคุณครูเตรียมคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตให้กับนักเรียนค้นหาหรือกรณีที่ไม่มีคอมพิวเตอร์นะคะสามารถใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆที่สามารถค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตได้ค่ะกิจกรรมของนักเรียนนะคะ1นักเรียนจับกลุ่ม 3-4 คนหรือตามความเหมาะสมนะคะและ2ค่ะนักเรียนใช้คอมพิวเตอร์ค้นหาข้อมูลหรือใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆในการค้นหาได้เลยค่ะหน้าตาของใบงาน01นะคะท่องเที่ยวทั่วไทยใบงาน01ที่คุณครูแจกให้นะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด2ส่วนส่วนที่1นะคะเป็นการค้นหาข้อมูลเพื่อที่จะทราบถึงชื่อของรูปภาพนั้นๆนะคะแล้วก็ส่วนที่2นะคะจะต้องบอกเกี่ยวกับที่มาแหล่งอ้างอิงต่างนะคะทีนี้การค้นหาทำได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกันนะคะส่วนสุดท้ายค่ะคุณครูต้องการให้นักเรียนนำเสนอว่าหากนักเรียนสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวสถานที่ใดก็ได้ในประเทศไทยนักเรียนจะเลือกไปที่ใดเพราะเหตุใดนะคะใบงานของครูมี3ส่วนเท่านั้นนะอ่ะพร้อมที่จะไปทำใบงานหรือยังพร้อมไหมคะพร้อมนะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มทำพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสาธิตวิธีการให้ดูก่อนและนักเรียนก็ปฏิบัติตามได้เลยนะคะอันดับแรกนะคะนักเรียนเมื่อสักครู่นี้เราอยู่ที่หน้าของการค้นหาบนเว็บไซต์ Google ใช่ไหมคะแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะเริ่มค้นหาได้อย่างที่คุณครูเคยบอกไปว่าการค้นหาโดยใช้รูปภาพเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องมีอะไรมีรูปภาพถูกไหมคะเราจะค้นหาด้วยสิ่งใดเราก็จะต้องมีสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องใช้รูปภาพในการค้นหานะคะซึ่งรูปภาพนะคะคุณครูได้มีเตรียมไว้ให้นักเรียนแล้วอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของนักเรียนให้นักเรียนนะคะทำการซ่อนหน้าต่างของเว็บไซต์ Google ลงไปก่อนนะคะและรูปภาพของนักเรียนจะอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะโดยมีชื่อแฟ้มหรือโฟลเดอร์ว่ารูปภาพประกอบใบงาน01นะคะนักเรียนสามารถเปิดเข้าไปดูรูปภาพในนั้นได้เลยวิธีการเปิดไฟล์รูปภาพขึ้นมานะคะให้นักเรียนคลิกซ้าย2ครั้งที่โฟลเดอร์นั้นๆ นะคะอ่ะช่วยครูตอบหน่อยค่ะในโฟลเดอร์มีรูปภาพอยู่กี่รูปคะ5รูปนะคะใน5รูปนี้นะคะจะเป็นรูปที่อยู่ในใบงานของนักเรียนเพราะฉะนั้นหยิบใบงานขึ้นมาได้เลยค่ะหยิบใบงานขึ้นมานะคะลองดูใบงานนะคะมี5รูปเหมือนกับในโฟลเดอร์หรือไม่รูปที่เราจะใช้นะคะอยู่ในนั้นหมดแล้วสำหรับคุณครูปลายทางนะคะสามารถใช้รูปอื่นๆในการสาธิตวิธีการสืบค้นให้นักเรียนดูได้นะคะแล้วก็ฝึกสอนให้นักเรียนเนี่ยสามารถใช้วิธีสืบค้นได้อย่างถูกต้องโดยสามารถใช้รูปอื่นๆได้เลยค่ะพร้อมจะไปต่อหรือยังพร้อมไหมคะไปต่อนะตอนนี้นักเรียนรู้จักโฟลเดอร์รูปภาพแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปให้นักเรียนเปิดหน้าเว็บไซต์ Google ขึ้นมาอีก1ครั้งค่ะเปิดขึ้นมาเลยนะคะนักเรียนจะเห็นว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเรามีการค้นหาข้อมูลโดยใส่คำบรรยายลักษณะถูกไหมคะแต่ในครั้งนี้เราจะไม่ใช้คำบรรยายแล้วนะคะเราจะใช้วิธีการใช้รูปภาพแทน
ทีนี้ใช้รูปภาพเราจะต้องใช้เครื่องมือตัวไหนล่ะคะให้นักเรียนสังเกตเมาส์ของคุณครูนะคะตอนนี้คุณครูอยู่บริเวณแถบค้นหาข้อมูลตรงนี้นะคะวันนี้สิ่งที่เราจะใช้ค้นหาคือตัวค้นหาจากภาพนะคะสัญลักษณ์ของเครื่องมือค้นหาจากภาพคือรูปกล้องถ่ายภาพนะคะอ่ะทุกคนลองหาดูซิว่าบนหน้าจอของตัวเองมีเครื่องมือที่เป็นสัญลักษณ์กล้องถ่ายภาพตัวนี้หรือไม่ใครหาไม่เจอบ้างยกมือค่ะมีไหมคะทุกคนค้นหาเจอนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเครื่องมือค้นหาจากภาพให้นักเรียนคลิกซ้ายที่เครื่องมือนี้ได้เลยค่ะคลิกซ้าย1ครั้งนะคะแล้วจะมีแถบหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้นะคะแถบหน้าต่างนี้เป็นแถบที่จะใช้ในการเพิ่มรูปภาพเข้าไปในการค้นหานะคะมีใครเปิดแถบนี้บ้างไม่มีนะคะไปต่อเลยนะคะในส่วนต่อไปค่ะให้นักเรียนดูตรงเมนูตรงกลางตรงนี้นะคะจะมีคำว่าลากรูปภาพมาที่นี่หรืออัปโหลดไฟล์นะคะในวันนี้เราจะใช้คำสั่งอัปโหลดไฟล์ซึ่งเราจะอัปโหลดจากโฟลเดอร์ที่เรามีอยู่แล้วนะคะนักเรียนคลิกตรงคำว่าอัปโหลดไฟล์ได้เลยค่ะคลิกซ้ายขึ้นมา1ครั้งนะคะหลังจากนั้นนะคะจะมีโฟลเดอร์รูปภาพของเราขึ้นมาให้นักเรียนเลือกรูปที่1ลงมาได้เลยนะคะเอาเมาส์นะคะไปวางตรงรูปที่1ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วคลิกซ้าย1ครั้งนะคะแล้วนักเรียนก็กด Open หรือว่าเปิดได้เลยสำหรับคุณครูปลายทางนะคะสามารถใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆนะคะในการค้นหาได้แล้วก็ใช้วิธีการเดียวกันได้เลยค่ะโดยการแทรกรูปภาพอัปโหลดขึ้นไปนะคะแล้วก็กดค้นหาแบบนี้ได้เลยค่ะอ้าวผลลัพธ์ของนักเรียนเป็นยังไงบ้างคะผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเหมือนคุณครูไหมเหมือนกันนะคะทีนี้ทางด้านซ้ายนะคะจะเป็นรูปภาพที่นักเรียนทำการอัปโหลดขึ้นไปนะคะส่วนทางด้านขวาค่ะจะเป็นในส่วนของข้อมูลที่นักเรียนจะสามารถนำมาใช้ประกอบในใบงาน01ได้นะคะอันดับแรกเลยให้นักเรียนเลือกข้อมูลที่นักเรียนสามารถนำมาใช้ประกอบการทำใบงาน01ได้นะคะรูปนี้จะเป็นรูปที่1ในใบงานนะคะเลือกเว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลได้เลยนะคะรูปที่1สมมุติว่าคุณครูนะคะเลือกรูปที่เป็นเว็บไซต์ของการรีวิวอาหารนะคะแนะนำอาหารซึ่งเมื่อกดเข้าไปแล้วค่ะรูปนี้นะคะเป็นรูปของข้าวซอยเห็นไหมคะข้าวซอยในเว็บไซต์นี้นำเสนอไว้ว่ารูปที่คุณครูได้อัปโหลดขึ้นไปคือข้าวซอยทีนี้ค่ะนักเรียนสามารถเข้าสู่เว็บไซต์อื่นๆได้นะคะบางคนเข้าเป็นคลิปวิดีโอก็ได้บางคนอาจจะเข้าเป็นFacebook ที่นำเสนอเกี่ยวกับอาหารต่างๆนะคะให้นักเรียนนะคะนำชื่อรูปภาพตรงนี้นะคะมาใส่ได้เลยหลังจากนั้นนะคะให้นักเรียนหาข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปภาพนี้ตามโจทย์ในใบงานเลยนะคะอันดับแรกต้องรู้ชื่อถูกไหมคะเมื่อได้ชื่อแล้วต่อไปก็ต้องตอบได้ว่ารูปภาพนี้อยู่ที่จังหวัดใดนะคะถ้าเป็นอาหารเป็นอาหารของจังหวัดใดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดใดนะคะแล้วก็ส่วนที่2นักเรียนจะต้องใส่แหล่งที่มาแล้วแหล่งที่มาอยู่ตรงไหนอ่ะไปดูต่อนะคะในส่วนของแหล่งที่มาตรงนี้คือส่วนที่สำคัญนะคะนักเรียนเวลานักเรียนสืบค้นข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะนำข้อมูลมาจากแหล่งใดนะคะนักเรียนจะต้องมีการอ้างถึงแหล่งที่มาทุกครั้งนะคะตรงนี้คือจุดที่สำคัญที่สุดเลยเพราะว่าเวลานำข้อมูลไปใช้นะคะเราจะต้องใส่ที่มาบ่งบอกให้เห็นชัดเจนว่าเรานำข้อมูลของใครหรือจากที่ไหนมาใช้นะคะแหล่งที่มาที่คุณครูจะให้นักเรียนใส่ในวันนี้นะคะจะเป็นส่วนที่อยู่ด้านบนสุดของเว็บไซต์ค่ะตรงตัวที่คุณครูไฮไลท์ตรงนี้นะคะด้านบนสุดของเว็บไซต์นะคะโดยแหล่งที่มาในครั้งนี้จะเป็นชื่อเว็บไซต์นะคะชื่อเว็บไซต์ที่นักเรียนใช้ในการค้นหาอาจจะขึ้นต้นด้วย https นะคะ
นักเรียนสามารถนำชื่อเว็บไซต์ตรงนี้ไปใส่ในส่วนที่เป็นการอ้างอิงแหล่งที่มาได้เลยส่วนนี้ใครยังไม่เข้าใจหรือสับสนตรงไหนมีไหมคะยกมือได้เลยนะคะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะหากนักเรียนเกิดข้อสงสัยในการอ้างอิงแหล่งที่มานะคะคุณครูสามารถเข้าไปแนะนำวิธีการอ้างอิงแหล่งที่มาหรือการค้นหาข้อมูลให้นักเรียนได้เลยค่ะมีนักเรียนคนไหนหาชื่อเว็บไซต์ที่จะใช้อ้างอิงแหล่งที่มาไม่เจอมีไหมคะมีไหมไม่มีนะฝั่งนี้เรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเวลานักเรียนใส่แหล่งที่มาให้ใส่เป็นชื่อเว็บไซต์สั้นๆก็เพียงพอแล้วนะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องใส่ชื่อเต็มให้มันยาวเหยียดไปนะคะเพราะฉะนั้นใส่แค่ชื่อเว็บไซต์สั้นๆก็เพียงพอนะคะสำหรับขั้นตอนการค้นหาข้อมูลโดยรูปภาพก็มีเพียงเท่านี้ทีนี้ค่ะนักเรียนมีกรณีที่ว่านักเรียนค้นหาข้อมูลไปแล้วใช้รูปภาพแล้วแต่ข้อมูลที่ได้ยังไม่ครบถูกไหมคะบางเว็บไซต์ที่นักเรียนเข้าไปไม่มีรายละเอียดในเรื่องของจังหวัดหรือไม่สามารถบ่งบอกข้อมูลอื่นๆได้เพราะฉะนั้นค่ะจำวิธีการค้นหาข้อมูลด้วยคำค้นที่เราศึกษาไปก่อนหน้านี้ได้ไหมคะจำได้นะมีใครจำไม่ได้แล้วบ้างมีไหมเดี๋ยวครูจะได้ทบทวนให้มีไหมคะไม่มีนะเพราะฉะนั้นนะคะกรณีที่นักเรียนค้นหาข้อมูลด้วยรูปภาพไปแล้วข้อมูลไม่เพียงพอให้นักเรียนใช้วิธีการค้นหาด้วยคำค้นเพิ่มเติมได้เลยนะคะคือนำชื่อรูปภาพนั้นไปค้นหาต่อโดยการพิมพ์ลักษณะอื่นๆเพิ่มเติมหรือใช้ชื่อรูปภาพนั้นค้นหาได้เลยนะคะในส่วนของใบงาน01มีนักเรียนคนไหนสงสัยหรืออยากจะสอบถามตรงไหนบ้างไหมคะมีไหมเอ่ยไม่มีนะคะถ้าไม่มีเพราะฉะนั้นคุณครูจะให้นักเรียนลงมือทำใบงาน01ได้เลยนะคะหากนักเรียนเกิดข้อสงสัยในขณะทำใบงานสามารถยกมือถามคุณครูได้ทุกเมื่อนะคะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะสามารถให้นักเรียนปฏิบัติทำใบงาน01ไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะหากนักเรียนเกิดปัญหาระหว่างการทำใบงานนะคะคุณครูสามารถเข้าช่วยเหลือให้คำแนะนำกับนักเรียนได้ตลอดเลยนะคะนักเรียนลองใช้วิธีการค้นหาที่คุณครูได้สาธิตไปเมื่อสักครู่นี้ได้เลยนะคะอันดับแรกเลยอย่าลืมว่าเราจะต้องคลิกที่สัญลักษณ์เครื่องมือการค้นหาด้วยรูปภาพนะคะหลังจากนั้นมันจะมีหน้าต่างเล็กๆเด้งขึ้นมานะคะให้นักเรียนเลือกที่คำว่าการอัปโหลดไฟล์นะคะเมื่ออัปโหลดไฟล์ให้เลือกรูปภาพที่เราต้องการจะค้นหานะคะในโฟลเดอร์นั้นมีอยู่ทั้งหมด5รูปนักเรียนสามารถค้นหาทีละรูปได้เลยใน1กลุ่มนะคะสามารถช่วยเหลือกันได้เลยแบ่งกันเลยนะคะคนนี้ค้นหารูปที่1อีก1คนนะคะค้นหารูปถัดๆไปได้เลยนะคะจะได้ทําใบงานเสร็จได้อย่างรวดเร็วนะคะเมื่อนักเรียนอัปโหลดรูปภาพเสร็จแล้วนะคะก็กดโอเพ่นแล้วก็รอให้ประมวลผลสักนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีรูปภาพพร้อมกับเว็บไซต์ที่ใช้ในการค้นหาขึ้นมาให้แล้วก็นักเรียนทำการเลือกเว็บไซต์ที่จะค้นหาข้อมูลได้เลยนะคะแล้วก็ใส่ข้อมูลให้ครบตามโจทย์ในใบงานนะคะหากว่ารูปภาพที่ใช้ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์หรือขาดบางส่วนไปสามารถใช้คำค้นหาเพิ่มเติมได้นะคะ

ายในกลุ่มนะคะแบ่งการค้นหาได้นะคะใครติดปัญหาตรงไหนนะคะสามารถยกมือถามคุณครูได้เลยนะคะคุณครูจะได้เข้าไปช่วยเหลือได้นะคะใส่ชื่อเต็มได้เลยนะพิมพ์ใส่ชื่อเต็มลงไปได้เลยลูกวัดชัยวัฒนารามใช่ค่ะสังเกตรูปนี้กับลักษณะภายนอกตรงนี้ได้เลยนะคะลองค้นหาลักษณะรูปภาพหรือข้อมูลที่ใกล้เคียงกันแล้วก็นำมาประยุกต์ได้เลยได้ไหมกลุ่มนี้ได้ไหมคะได้ไหมลูกอ๋อเพื่อนฝั่งนู้นเขียนใช่ไหมอ่ะถ้างั้นเราช่วยเพื่อนค้นหาแล้วก็ดูข้อมูลไว้ว่ารูปนี้คืออะไรแล้วก็เดี๋ยวบอกให้เพื่อนช่วยเขียนก็ได้นะคะหาไว้ก่อนเลยพอได้รูปนี้เสร็จแล้วเราไปหารูปถัดไปรอเพื่อนไว้เลยนะจะได้เสร็จทันนะคะใครที่หาข้อมูลได้แล้วนะคะนักเรียนสามารถเขียนลงไปในใบงานได้เลยนะคะส่วนเพื่อนอีกฝั่งหนึ่งก็หาข้อมูลสำรองรอไว้ได้เลยนะคะแล้วก็ให้เพื่อนเนี่ยช่วยเขียนคำตอบได้นะคะนั่นแหละค่ะถูกต้องแล้วลูกวัดอะไรชื่อวัดว่าวัดชัยวัฒนารามทีนี้หนูลองเข้าเว็บไซต์ดูซิมีเว็บไซต์ไหนบ้างที่นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับวัดชัยวัฒนารามบ้างอิงจากรูปภาพที่เราค้นหาเลยค่ะลองเลื่อนดูซิมีไหมถ้าเพื่อนคนไหนนะคะค้นหารูปไหนได้แล้วนักเรียนบอกเพื่อนในกลุ่มนะคะบอกเพื่อนในกลุ่มด้วยนะตอนนี้เราค้นหารูปนี้เสร็จแล้วเรากำลังจะไปค้นหาในรูปถัดไปนะคะจะได้ไม่ต้องซ้ำกันนะนี่คือเทศกาลอะไรที่หนูค้นหาได้เทศกาลอะไรคะผีตาโขน

ลองกดเข้าไปดูซิเทศกาลผีตาโขนมีความเป็นมาอย่างไรเป็นของจังหวัดอะไรลองกดเข้าไปสักหนึ่งเว็บไซต์ค่ะเว็บไซต์นี้ก็ได้ลองกดเข้าไปกดเข้าชมเลยลองกดเข้าชมลองดูซิในเว็บไซต์นี้มีการอธิบายไว้ว่าอย่างไรบ้างเป็นประเพณีของจังหวัดอะไรแน่เราได้คำตอบแล้วเห็นไหมจังหวัดอะไรลูกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวบอกคำตอบกับเพื่อนเลยนะเพื่อนจะได้เขียนลงไปในใบงานได้นะคะมีกลุ่มไหนใกล้เคียงเสร็จแล้วบ้างคะว่ายังไงลูกอะไรนะคะค้นหารูปภาพผีตาโขนไม่เจอลองใช้วิธีการค้นหาโดยใช้คำค้นก็ได้ค่ะเรารู้แล้วใช่ไหมว่ารูปนั้นคือเทศกาลผีตาโขนใช่ไหมคะหนูใช้วิธีการค้นหาด้วยคำค้นเพิ่มเติมได้เลยลูกกรณีที่เราหาเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลอาจจะไม่พบตามที่เราต้องการนะคะนักเรียนสามารถใช้วิธีการค้นหาข้อมูลด้วยคำค้นเพิ่มเติมได้นะคะ

ำหรับนักเรียนปลายทางนะคะหานักเรียนคนใดที่เกิดปัญหาในการค้นหาข้อมูลโดยใช้รูปภาพนะคะกรณีเดียวกันมีข้อมูลที่ไม่เหมาะไม่เพียงพอนะคะหรือว่าอาจจะค้นหาแล้วยังไม่ตรงกับโจทย์ที่นักเรียนต้องการนะคะนักเรียนสามารถใช้วิธีการค้นหาด้วยคำค้นเพิ่มเติมได้นะคะแต่หลักๆแล้วเนี่ยคุณครูอยากให้นักเรียนเนี่ยใช้วิธีการค้นหาด้วยรูปภาพเพราะว่ามีแหล่งข้อมูลมากมายเลยนะคะหลายเว็บไซต์ลองใช้วิธีการนี้ดูแล้วก็เลือกเว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลให้กับนักเรียนได้ตรงประเด็นแล้วก็ตรงตามโจทย์ในใบงานนะคะมีกลุ่มไหนใกล้เคียงที่จะเรียบร้อยแล้วบ้างมีไหมคะยังไม่มีนะบางคนที่ครูดูนะคะบางกลุ่มนี้กำลังไปทำในส่วนที่2แล้วนะคะอย่าลืมนะคะนักเรียนใบงานของครูมี2ส่วนนะคะ2ใบงานเปิดดูใบที่2ด้วยนะคะใบที่1เราจะใส่ในส่วนของชื่อรูปภาพแล้วก็จังหวัดนะคะใบที่2เราจะใส่ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งอ้างอิงจำได้ไหมคะแหล่งอ้างอิงดูตรงไหนนะคะใส่เป็นชื่อเว็บไซต์สั้นๆได้เลยนะคะได้ยังตรงนี้คือเกาะอะไรเอ่ยนี่ไงขึ้นมาแล้วอย่าลืมหาข้อมูลเพิ่มเติมชื่อเกาะว่าเขาเรียกว่าอะไรเกาะอะไรเกาะพีพีทีนี้เกาะพีพีอยู่ที่จังหวัดอะไรลองเล่นดูสิมีไหมเกาะพีพีมีไหมคะไม่มีลองหาดูเว็บไซต์อื่นหรือไม่ลองใช้คำค้นเพิ่มเติมสิเกาะพีพีอยู่ที่จังหวัดใด

ชื่อรูปภาพก็คืออันนี้คือข้าวซอยใช่ไหมคะหนูก็ใส่ค้นหาข้อมูลเรื่องข้าวซอยนักเรียนคะสำหรับใบงานส่วนที่2นะคะที่มีคำถามว่าค้นหาข้อมูลเรื่องตรงนั้นให้นักเรียนใส่ชื่อรูปภาพที่นักเรียนทำการค้นหาได้เลยนะคะอย่างเช่นข้อที่1นักเรียนค้นหามาแล้วเป็นข้าวซอยนะคะเพราะฉะนั้นในหน้าที่2ที่ถามว่าค้นหาข้อมูลเรื่องจุดๆๆให้นักเรียนใส่ข้าวซอยลงไปได้เลยนะคะแล้วก็ใส่แหล่งที่มาแหล่งอ้างอิงให้เรียบร้อยนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะหากกลุ่มใดหรือนักเรียนคนใดทำเสร็จแล้วนะคะสามารถเตรียมพร้อมที่จะนำเสนอคำตอบให้กับเพื่อนๆในห้องได้เลยนะคะครูปลายทางสามารถ

0: ช่วยดูแล้วก็คัดเลือกนักเรียนนะคะเพื่อที่จะออกมานำเสนอคำตอบให้กับเพื่อนๆได้ฟังไปพร้อมๆกันได้นะคะนักเรียนในห้องมีใครใกล้จะเสร็จแล้วบ้างมีไหมคะมีกลุ่มด้านหน้าใกล้เสร็จแล้วกลุ่มอื่นมีไหมมีไหมคะมีใครนอกเหนือจากกลุ่มนี้เสร็จอีกแล้วบ้างอย่างเนาะใกล้เคียงนะคะใกล้เคียงนะกลุ่มนี้เสร็จไหมคะ
1: ใกล้
0: เสร็จแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนออกมานำเสนอนะคะใบงาน01เพราะฉะนั้นเตรียมพร้อมไว้เลยใครที่พร้อมแล้วยกมือบอกคุณครูได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะออกมานำเสนอคำตอบกันว่าสิ่งที่นักเรียนค้นหาได้มีอะไรบ้างนะคะ

0: มีใครใกล้เคียงที่จะเสร็จสมบูรณ์แล้วบ้างไหมคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนออกมานำเสนอให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าเราได้ค้นหาข้อมูลนะคะแล้วพบเจอข้อมูลอะไรบ้างเดี๋ยวขอตัวแทนกลุ่มที่หนึ่งเลยกลุ่มแรกที่จะออกมานำเสนอขอตัวแทนหนึ่งคนค่ะอ่ะเชิญเลยออกมานำเสนอด้านหน้าเลยค่ะลูกขึ้นมาเลย
1: อาหารชนิดนี้คือข้าวซอยไก่นักเรียนจะแนะนำให้เนตตี้เดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อกินอาหารชนิดนี้สอนเทศกาลนี้คือเทศกาลผีตาโขนจัดขึ้นที่จังหวัดเลยเป็นประจำทุกปีสถานที่นี้คือวัดชัยวัฒนารามตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสัตว์ชนิดนี้คือพยูนพบได้มากที่จังหวัดตรังเป็นสัตว์พยูนถึงจะอยู่ในน้ำแต่มันไม่ใช่ปลาเธอเห็นด้วยไหมและทำให้ถึงคิดแบบนั้นเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีรูปคล้ายปลาเกาะพีพีอยู่ที่จังหวัดกระบี่เราคิดว่าที่น้ำมีสีเขียวเพราะน้ำทะเลเขียวมรกตสวยงามเพราะอุดมไปด้วยแร่ธาตุธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะขอบคุณนะคะสำหรับใบงานชิ้นแรกนะคะเพื่อนได้นำเสนอไปแล้วรูปที่หนึ่งคืออะไรรูปที่หนึ่งคืออะไรคะข้าวซอยรูปที่สองล่ะรูปที่สองคืออะไรเทศกาลผีตาโขนรูปที่สามล่ะคะวัดชัยวัฒนารามรูปที่สี่คือพระยูนและรูปสุดท้ายคือเกาะพีพีส่วนต่อไปนะคะใบงานที่สองขอตัวแทนหนึ่งคนออกมานำเสนอขอเป็นกลุ่มด้านหน้าตรงนี้ก็ได้ค่ะลุกขึ้นมาเลยตัวแทนหนึ่งคนออกมานำเสนอใบงานที่สองให้เพื่อนๆฟังเกี่ยวกับแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะสามารถให้นักเรียนออกมานำเสนอได้พร้อมๆกันเลยนะคะเพื่อเป็นการแชร์ข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพร้อมๆกันว่านักเรียนได้ค้นหาข้อมูลออกมาเป็นในรูปแบบใดได้คำตอบแบบใดนะคะตัวแทนออกมาเลยค่ะ1คนมานำเสนอใบงานที่2ให้กับเพื่อนๆฟังนะคะว่านักเรียนค้นหาได้อย่างไรบ้างหรือกลุ่มที่

0: 1กลุ่มเร็วสัก1กลุ่มด้านหลังก็ได้นะคะถ้าด้านหลังพร้อมแล้วลุกมาเลยค่ะลุกมาได้เลยลูกมานำเสนอให้เพื่อนๆดูหน่อยซิว่าเราได้ข้อมูลอะไรบ้างนะคะใบงานที่2ค่ะใบงานที่2หน้าที่2ค่ะลูก
1: สวัสดีครับชื่อปุ้นปั้นครับ
0: อีกคนนึง
2: สวัสดีค่ะชื่อบุญคุณค่ะ
0: นำเสนอเลยรูปที่1คือรูปอะไร
1: รูปที่1คือรูปข้าวซอยครับ
0: ข้าวซอยค้นหาจากเว็บไซต์อะไรคะเว็บไซต์อะไร
1: www.wongnai.com
0: ใช่ไหมคะรูปที่2พีตาโคนค้นหาผ่านเว็บไซต์อะไร www.เลยใช่ไหมคะต่อไปรูปต่อไปตอบครูก็ได้ว่ารูปต่อไปคือรูปของอะไรนะวัดอะไรตอบสายไม้เลยค่ะ
1: วัดชัยวัฒนาครับ
0: วัดชัยวัฒนารามถูกไหมคะค้นหาด้วย www.kn ใช่ไหมคะkn.d อะไรนี่ dncr ใช่ไหมคะ .go.th ไม่เป็นไรนะคะคำตอบของนักเรียนเกือบเรียบร้อยแล้วนะยังอาจจะต้องหาเพิ่มเติมนิดนึงนะคะประมือให้เพื่อนกลุ่มนี้ค่ะสำหรับคำตอบของนักเรียนนะคะมีหลากหลายเลยใช่ไหมคะบางคนใช้เว็บไซต์อื่นๆในการค้นหาไม่เหมือนกันกับเพื่อนที่ออกมานำเสนอไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวครูมีเฉลยเพิ่มเติมให้นะคะส่วนเฉลยของคุณครูนะคะใบงาน01อาหารชิ้นที่1รูปแรกเลยเราดูซิว่าคำตอบของครูกับนักเรียนเหมือนกันหรือไม่นะคะของคุณครูคือข้าวซอยไก่ของนักเรียนเป็นข้าวซอยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้าวซอยหรือข้าวซอยไก่ข้าวซอยเนื้อก็คือข้าวซอยเหมือนกันนะคะของครูได้ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะต่อไปเทศกาลผีตาโขนจังหวัดเลยนะคะวัดชัยวัฒนารามนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะต่อไปคือพยูนนะคะอยู่ที่จังหวัดตรังแล้วก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีรูปร่างคล้ายปลานะคะสุดท้ายเลยเกาะพีพีนะคะอยู่ที่จังหวัดกระบี่น้ำทะเลสีเขียวมรกตสวยงามเพราะว่าอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์นะคะคำตอบของใครใกล้เคียงหรือเหมือนกับคุณครูบ้างยกมือสูงๆเลยส่วนใหญ่ใกล้เคียงนะคะบางคนก็ตอบได้ถูกต้องนะคะมือลงได้ไปดูส่วนที่2ค่ะในส่วนที่2นะคะส่วนใหญ่แล้วนักเรียนก็จะค้นหาออกมาได้ถูกต้องเกือบทุกคนเลยนะคะเพราะว่าเว็บไซต์ที่นักเรียนค้นหาก็จะมีความหลากหลายแตกต่างกันไปนะคะบางคนอาจจะใช้วิธีการค้นหาผ่านเว็บไซต์ท่องเที่ยวนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นการค้นหาผ่านเว็บไซต์เกี่ยวกับการรีวิวต่างๆนะคะได้หมดเลยขอแค่ให้นักเรียนใส่แหล่งที่มาให้ถูกต้องใส่ชื่อเว็บไซต์ให้ครบถ้วนนั่นเองนะคะสุดท้ายเลยหากนักเรียนสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวสถานที่ใดก็ได้ในประเทศไทยนักเรียนจะเลือกเดินทางไปที่ไหนสำหรับคุณครูแล้วนะคะคุณครูอยากจะไปที่เขาพเนินทุ่งเพราะว่ามีหมอกสวยบรรยากาศดีมีใครไปที่ไหนกันบ้างมีใครไปทะเลไหมยกมือมีใครแนะนำว่าอยากไปเที่ยวทะเลบ้างไหมคะยกมือขึ้นมีนะคะมีใครแนะนำให้ไปภูเขาบ้างไปเที่ยวตามภูเขาต่างๆมีไหมคะยกมือมีคนชอบเที่ยวภูเขานะคะชอบชมวิวแบบคุณครูเลยนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบในส่วนนี้นะคะนักเรียนสามารถเขียนได้ตามความชอบของตัวเองเลยนะคะว่าถ้าหากเราจะไปเที่ยวที่ใดเนี่ยเราอยากจะแนะนำให้บุคคลอื่นๆเนี่ยได้ไปเที่ยวพร้อมกันนะคะก่อนจะจบกันไปคุณครูอยากให้นักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียนนะคะแต่ก่อนอื่นเลยขอชี้แจงในเรื่องของบทบาทคุณครูปลายทางนะคะคุณครูให้ตัวแทนนักเรียนสรุปบทเรียนที่ได้ในวันนี้แล้วก็กิจกรรมนักเรียนนะคะให้ตัวแทนนักเรียนสรุปจากกิจกรรมเพราะฉะนั้นนะคะขอตัวแทนสัก1คนช่วยสรุปให้คุณครูฟังหน่อยว่าวันนี้เราได้เรียนรู้ในเรื่อง

0: ไรไปบ้างยกมือลุกขึ้นตอบได้เลยค่ะ
1: เรียนรู้เรื่องการค้นคว้าหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตครับใน Google แล้วก็ให้รู้ว่าการทำค้นคว้าหาข้อมูลด้วยรูปภาพทำยังไง
0: มีเพิ่มเติมอีกไหมคะนอกจากค้นคว้าข้อมูลด้วยรูปภาพแล้วมีอะไรอีกลูกค้นหาโดยใช
1: ้การพิมพ
0: ์ใช้คำค้นถูกไหมคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะคะเก่งมากเลยขอบคุณค่ะสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะอย่างที่เพื่อนได้นำเสนอไปก็คือการค้นหาข้อมูลด้วยรูปภาพนะคะช่วยให้ได้คำตอบที่ถูกต้องง่ายต่อการค้นหาสะดวกและประหยัดเวลานะคะเพราะว่าหากเราใช้คำค้นอย่างเดียวบรรยายลักษณะต่างๆนะคะจะทำให้ได้คำตอบที่หลากหลายก็จริงแต่อาจจะไม่ได้คำตอบที่ถูกต้องนะคะเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปสำหรับบทเรียนในครั้งหน้านะคะเราจะได้เรียนรู้กันในเรื่องของการค้นหาข้อมูลครั้งที่2ในครั้งนี้เราใช้รูปภาพในการค้นหาถูกไหมคะแต่ในครั้งหน้าเราจะใช้วิธีการอื่นเข้ามาเพราะฉะนั้นนะคะการค้นหาข้อมูลเนี่ยมีได้หลากหลายวิธีเลยในครั้งหน้าเราจะใช้วิธีใดรอติดตามไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมนะใช้ในครั้งหน้านะคะได้แก่ใบงาน02ผจญภัยในดินแดนอาเซียนค่ะแล้วก็ใบงาน03นะคะแบบฝึกหัดเรื่องการค้นหาข้อมูลนะคะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ครั้งถัดไปนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการค้นหาข้อมูลครั้งที่1รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์เป็นกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
2: หากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคบสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ amphibian a m p h i b i a n amphibian แปลว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ reptile r e p t i l e reptile แปลว่าสัตว์เลื้อยคลาน mammal m a m mMammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: เ หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ทำให้ประเทศไทยตอนบนนะครับมีฝนตกหนักลดน้อยลงไปนะครับยกเว้นทางด้านซีกตะวันตกของประเทศไทยยังได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อยู่นะครับซึ่งก็มีกำลังปานกลางทำให้มีฝนตกหนักได้บางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะทางซีกตะวันตกของภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับในวันนี้นะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันนะครับก็สูงประมาณ2เมตรนะครับส่วนอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนก็ประมาณ 1-2 เมตรครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยในวันนี้ครับถ้าเทียบกับเมื่อวานพื้นที่ฝนตกหนักก็ลดลงไปค่อนข้างมากนะครับก็จะมีบางพื้นที่นะครับอย่างเช่นภาคเหนือซีกตะวันตกครับภาคตะวันออกบางจังหวัดแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนกลางแล้วครับซึ่งก็ยังคงมีฝนตกหนักได้อยู่บ้างนะครับในส่วนของประจำวันวันนี้นะครับเห็นว่าภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าคะนองกระจายนะครับประมาณ 60% ของพื้นที่แล้วก็ยังคงมีบางพื้นที่ครับจะเกิดฝนตกหนักได้โดยเฉพาะทางตอนล่างและทางซีกตะวันตกนะครับอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับฝนฟ้าคะนองลดน้อยลงไปนะครับวันนี้ประมาณ 40% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสครับสำหรับภาคกลางวันนี้ครับมีฝนฟ้าคะนองกระจาย160ของพื้นที่ครับส่วนใหญ่ก็กระจายทางด้านตะวันตกและทางตอนล่างเป็นหลักนะครับสำหรับพื้นที่ฝนตกหนักไม่มีในวันนี้อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกโอกาสฝนฟ้าคะนองลดน้อยลงนะครับวันนี้โดยประมาณ 40% ของพื้นที่แต่ยังคงมีฝนตกหนักได้บางแห่งครับโดยเฉพาะจังหวัดที่ติดกับภูเขาและทางด้านรับลมมรสุมครับอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ครับก็จะเน้นทางตอนบนถึงตอนกลางของภาคครับอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และยังคงมีฝนตกหนักได้บางแห่งครับโดยเฉพาะจังหวัดทางตอนบนของภาคอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสครับสำหรับในระยะ 2-3 วันนี้นะครับประเทศไทยโดยภาพรวมจะมีฝนลดน้อยลงนะครับก็จะทำให้อุณหภูมิในช่วงกลางวันสูงขึ้นเล็กน้อยครับแต่ในบางพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักได้นะครับขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพและก็ติดตามพยากรณ์อากาศเป็นประจำทุกวันนะครับสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ะวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทินดึงอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
1: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นตื่นตื่นตื่นจับปากกา
2: จากการอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
3: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
1: คือโตขึ้นหนูอยากเป็นพยาบาลค่ะและอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
3: อุ๊ยน้องอะก็พูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงยังมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
4: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
3: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
4: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
3: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่ในหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
1: โหแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
3: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
1: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
3: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโรมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาโรมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
1: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
3: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมั้ยล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศ

ของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่49อุปาทานตอนที่2
1: ทำไมกันกับเด็กหัวเม่นนั้นยังไม่ออกมาสักทีเนี่ย
2: นั่นสิหรือว่าจะถูกอุปาทานจับขังไปแล้ว
1: โอ๊ยทำไมข้าต้องอยู่ล่างสุดด้วยหายใจไม่ออกแล้ว
3: กลับมาเจอกันพร้อมหน้าอีกแล้วนะแขกผู้มีเกียรติของข้า
4: คราวนี้จะมาไหมไหนอีกล่ะอุปาทาน
3: อย่าเสียมารยาทกับเจ้าของบ้านสิข้าแค่จะชวนพวกเจ้ามาเล่นเกมทายปัญหา
5: ทายปัญหาเหรอดีดีดีข้าชอบข้าอยากเล่นข้าอยากเล่น
2: นี่มันของถนัดของข้าเลยนี่
3: ของถนัดเลยเหรอดีงั้นข้าจะให้จดทำหน้าที่อื่นแทนฮึ
2: ฮึทำอะไรนะปล่อยข้าปล่อยข้านะปล่อยข้านะปล่อยข้า
4: จบไป
1: อะไรพวกเราเนี่ยอุปาทาน
3: ก็แค่ส่วนหนึ่งในกติกาของเกมทิฏฐุปาทานเท่านั้นแหละนะเกม3คำถามทิฏฐุปาทานจะเริ่มต้นณบัดนี้เฮ้ยคำถามแรกบุญบาปไม่มีจริงดีชั่วอยู่ที่คนอื่นตัดสินใช่หรือไม่ใช่
2: ไม่ใช่เอ้ยเอ้ย

0: ใครจะตอบเป็นคนแรก
1: แย่แล้วเจ้าปันไม่อยู่จะตอบถูกไหมเนี่ย
2: ข้ารู้บุญบาปไม่มีจริง
1: เฮ้ย
0: เข็มทอง
1: เจ้ารู้ได้ไงว่าบุญบาปไม่มีจริง
2: อ้าวก็ข้าเคยเห็นมานี่นาคนทำดีแต่ต้องอยู่อย่างลำบากคนทำชั่วอยู่สุขสบายถ้าบุญบาปมีจริงคนทำดีก็ต้องได้ดีสุขสบายคนทำชั่วก็ต้องลำบากแทนสิ
0: เข็มทองนี่พูดจามีเหตุผลอยู่นะจะยืนยันคำตอบหรือยัง
3: ไม่อย่านะ
1: ยังข้าไม่เห็นด้วยข้าเชื่อว่าบุญบาปมีจริงแต่ที่ยังไม่เห็นว่าได้รับผลดีชั่วเพราะยังไม่ถึงเวลาตั้งหาก
4: ข้าเห็นด้วยกับศิลาก็เหมือนปลูกต้นไม้จะได้ออกดอกทันทีมันทำไม่ได้หรอก
2: ไม่จริงยังไงข้าก็ไม่เชื่อความคิดข้าสิถูก
1: ข้าก็ถูกเหมือนกัน
2: ข้าถูกกว่า
0: เถียงกันเข้าไปสนุกดีข้าชอบ
3: โอ้ยพอแล้วอย่ารัดแน่นข้าหายใจไม่ออก
0: นี่เป็นกติกาของเกมยิ่งเพื่อนเจ้ายึดในความเห็นของตัวเองมากเท่าไหร่เจ้าก็จะถูกหนวดมึกยึดไว้แน่นขึ้นเรื่อย
3: ๆ ไม่นะศิลาหยุดเถียงกันได้แล้วถ้าไม่อยากให้ข้าขาดใจอยู่บนนี้โอ้ย
1: เบยเจ้าปันก็ได้ไม่เถียงกันแล้ว
3: เกือบไม่รอดนะ
1: ข้าว่าคำถามนี้ต้องให้ท่านอาจารย์อโมหะมาช่วยแล้วล่ะถ้าพวกเรามัวแต่เถียงกันเองยึดในความเห็นของตัวเองคงไม่จบแน
4: ่แต่ว่าตัวช่วยจากท่านอาจารย์มีจำกัดนะถ้าใช้บ่อยแบบนี้มีหวังหมดเร็วแน่
1: จะจริงด้วยแล้วจะทำไงดีล่ะ
2: โอ้ยชักช้าอยู่นั่นแหละนี่แน่ขอตัวช่วยด่วนเดี๋ยวนี้เลย
1: เว้ยเข็มทอง
5: พวกเจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะเหลืออีก3ครั้งเท่านั้น

0: ว้าวตัวช่วยมาแล้ว
1: บุญบาปและการให้ผลของการกระทำดีชั่วนั้นมีอยู่จริงเพียงแต่การให้ผลดีร้ายนั้นไม่ทันใจเราต้องใช้เวลาเราจึงคิดว่าบุญบาปไม่มีอยู่จริง
0: แล้วทำไมถึงไม่ให้ผลเร็วๆหน่อยล่ะ
1: เพราะมันขึ้นกับสถานการณ์สี่อย่างอย่างแรกคติคือที่ไปถ้าคนทำดีไปอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ดีมีแต่คนชั่วรายล้อมความดีที่ทำไว้ก็ไม่ได้ถูกส่งเสริมให้เห็นผลได้เร็วอย่างที่สองอัตภาพคือความสมบูรณ์ของร่างกายถ้าคนขยันทำงานเกิดล้มป่วยการงานที่ควรจะให้ผลดีก็เกิดชะงักไปอย่างที่สามการละสมัยถ้าเราอยู่ในยุคที่คนดีปกครองบ้านเมืองคนที่ทำดีก็จะได้รับการยกย่องเจริญก้าวหน้ามากกว่ายุคที่คนชั่วครองเมืองอย่างที่4การประกอบกรรมหมายถึงการกระทำในปัจจุบันถ้าปัจจุบันทำความดีไว้มากแม้อดีตจะเคยทำผิดพลาดมาผลร้ายก็อาจยังไม่เกิดหรือเกิดแต่เบาลงเพราะมีความดีในปัจจุบันช่วยเอาไว
2: ้อ๋ออย่างนี้เอง
1: เจ้าใช้ตัวช่วยไป2ครั้งแล้วนะข้าไปละ
3: เอาท่านอาจารย์โอ้โหไปซะแล้ว
4: งั้นคำถามข้อแรกคงได้คำตอบแล้วนะเข็มทอง
0: ใช่แล้วคำตอบคือบุญบาปมีจริง
3: ฮึจ้าวโอ๊ยปล่อยเบาๆหน่อยก็ไม่ได้เจ็บชะมัด
5: น้อยเกมยังไม่จบยังเหลืออีก2คำถามคำถามข้อต่อไปเรื่องดีร้ายในชีวิตเกิดจากโชคดีโชคร้ายทำให้เกิดใช่หรือไม่ใช่
0: ใช่
3: เฮ้ย
0: โบราณบอกว่าถ้าจิ้งจกร้องทักอย่าออกจากบ้านเพราะจะโชคร้ายข้าไม่เชื่อแอบออกมาโหยเดินตกท่อเลย
4: นั่นไม่ใช่เพราะโชคร้ายสักหน่อยเจ้าเดินไม่ระวังเองต่างหากล่ะเข็มทอง
0: ไม่ใช่สักหน่อยแต่จริงด้วยข้ามัวแต่เดินมองผีเสื้อสวยๆเลยไม่เห็นท่า
3: เห็นไหมล่ะเรื่องดีหรือร้ายที่เจอก็เกิดจากเหตุทั้งนั้นแหละผลดีเกิดจากเหตุที่ดีผลไม่ดีก็เกิดจากเหตุที่ไม่ดีไม่ใช่เพราะโชค
0: มีเหตุผล
5: งั้นข้อนี้ทุกคนเห็นตรงกันโชคดีโชคร้ายไม่มีมีแต่ผลจากเหตุดีร้ายที่ทำไว้เท่านั้น
3: เออ

0: พ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่
1: ไม่ใช่
2: เฮ้ยแม่เงียบ
0: ๆน้อยแบบนี้จะแกล้งกันหรอข้าเป็นคนคุมเกมจะทำอะไรก็ได้ข้อนี้ข้าไม่ให้พวกเจ้าตอบแต่จะให้คนที่เหมาะสมตอบแทนเด็กคนนี้ละเหมาะสมที่สุด
3: ตาน้อย
4: ศิลากันเจ้าปานเจอกันอีกแล้วดีใจจังเลย
0: เจ้าเด็กนี่ประวัติบอกไว้ว่าเกเรเป็นที่หนึ่งแถมไม่รักพ่อแม่ไม่เคยเชื่อฟังอะไรเลยข้อนี้พวกเจ้าเสร็จแน่ตาน้อยเจ้าช่วยตอบไปดังๆสิว่าพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่
5: โอ้ยตอบดีๆนะตาน้อย
4: ไม่ใช่
0: เจ้ยไม่ใช่ได้ยังไงเจ้าคิดให้ดีๆนะพ่อแม่ทำให้เราเกิดมาเพื่อสืบเชื้อสายเท่านั้นเขาทำให้เราเกิดมาเองก็ต้องเป็นฝ่ายดูแลเราเองไม่ต้องมีบุญคุณหรือตอบแทนอะไรกันสักหน่อย
4: ไม่จริงเลยถ้าพ่อแม่ไม่รักเราแล้วจะปล่อยให้เราเกิดมาเลี้ยงเรามาจนโตให้ลำบากทำไมล่ะพ่อแม่ทำให้เราขนาดนี้เราก็ต้องรักต้องตอบแทนบุญคุณถึงจะถูก
3: เฮ้ย
6: ตาน้อยสุดยอด
4: ตาน้อยซะอย่าง
0: น้อย
4: โดนอีกแล้วขนแผลต้องถูกช็อตแง
7: หายซ่าแน่คราวนี้เจ้าอุปาทาน
4: ฮะ
0: เกมจบแต่ข้ายังไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอก
8: แย่แล้วเจ้าปันถูกจับตัวไปศิลาและกันจะช่วยเจ้าปันได้อย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไป
9: ในตอนต่อไปเจ้าปันถูกจับไปเข้าร่วมพิธีกรรมประหลาดหลอกให้ยึดถือความเชื่องมงายแย่แล้วพวกศิลาจะมาช่วยทันไหมเนี่ยต้องติดตามชมกันนะครับ

ี่คือนราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ซ่อนอยู่ปลายด้ามขวานเมืองที่ชายแดนไม่ใช่เส้นแบ่งแต่คือสะพานเชื่อมผู้คนและวัฒนธรรมวิถีเรียบง่ายที่เต็มไปด้วยเสน่ห์รอยยิ้มน้ำใจและความงดงามของความหลากหลาย

ทุกจานคือเรื่องเล่าเสน่ห์รสชาติของนราธิวาสอบอวลไปด้วยความรักและความเป็นครอบครัวนี่คือเสน่ห์ของธรรมชาติงดงามอุดมสมบูรณ์และยังคงเติบโตเคียงคู่ผู้คนศรัทธาและมิตรภาพคือเสน่ห์ที่เชื่อมใจคนต่างวัฒนธรรมให้อยู่ร่วมกันอย่างงดงาม

นราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ไม่ใช่แค่ภาพความทรงจำแต่คือความรู้สึกที่ตราตรึงในหัวใจของทุกคนที่ได้มาสัมผัส

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆ เต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดิน

0: กปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้แล้วก็สวัสดีคุณครูพี่ฟิวด้วยนะคะ
2: สวัสดีค่ะคุณครูพี่นิวแล้วก็สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนด้วยนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันในวันนี้นะคะคุณครูทั้งสองคนก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆได้ลองทำกันก่อนเข้าสู่บทเรียนนะคะว่าแต่เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันหรือยังคะ
3: พร้อมกันหรือยังคะเด็ก
2: ๆถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะ
3: ค่ะคุณครูพี่ฟิวสำหรับเกมแรกในวันนี้นะคะก็คือปริศนาคำทายนั่นเองค่ะซึ่งกติกาของเราก็ง่ายๆเองนะคะก็คือคุณครูนะคะจะอ่านปริศนาคำทายให้เด็กๆนะคะ1รอบแล้วถ้าเด็กๆรู้คำตอบแล้วนะคะให้จดลงไว้ในสมุดเพื่อกันลืมนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ย
2: เด็กๆน่าจะพร้อมกันแล้วนะคะคุณครูพี่นิวคะ
3: ค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มกันที่ปริศนาคำทายข้อแรกกันเลยค่ะปริศนาคำทายข้อแรก

0: ของเรานะคะอะไรเอ่ยมาจากเมืองจีนตัดหัวตัดตีนกินคนทั้งเป็นเออะไรเอ่ย
1: มาจากเมืองจีนใช่ไหมคะรู้สึกว่าจะยากไปสำหรับเด็กๆแล้วล่ะค่ะคุณครูพี่นิวขาย
0: ากไปใช่ไหมคะงั้นคุณครูพี่นิวเป็นคนใจดีคุณครูจะใบ้ให้นะคะมาจากเมืองจีนใช่ไหมคะก็คือเป็นสิ่งของเครื่องใช้ค่ะ
1: เอเป็นอุปกรณ์การแต่งกายหรือเปล่าคะ
0: เอจะใช่ไหมนะใช่แล้วค่ะเป็นอุปกรณ์การแต่งกายนั่นเองค่ะซึ่งจะใส่คู่กับเสื้อค่ะเด็กๆจะใส่คู่กับเสื้อ
1: เด็กๆฝั่งนี้ตอบมาแล้วค่ะคุณครูพี่นิวคะ
0: ตอบว่าอะไรกันเอ่ย
1: คำตอบของเราถูกต้องไหมคะเด็กๆตอบมาว่ากางเกงค่ะ
0: จะถูกไหมนะงั้นเราไปดูเฉลยกันดีกว่าค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคำตอบก็คือกางเกงนั่นเองนะคะไปต่อกันข้อที่2กันดีกว่าค่ะข้อที่2นะคะนกอะไรเอ่ยไม่มีปีกส่งเสียงหวีดร้องเอจะเป็นนกอะไรคะไม่มีปีกด้วย
1: เอนกพิการไหมคะนกไม่มีปีก
0: ใช่ไหมคะน่าจะเป็นนกพิการหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเด็กๆนกในที่นี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการกีฬาค่ะ
1: คุณครูพี่ฟิวก็ตอบไม่ได้นะคะเด็กๆทางบ้านคิดว่าอย่างไรกันบ้างคะสำหรับคำตอบในข้อนี
0: ้ตอบได้กันไหมเอ่ยมีคำตอบมาแล้วค่ะคำตอบก็คือนกหวีดนั่นเองค่ะไปต่อกันข้อที่3กันดีกว่าค่ะเด็กๆปริศนาคำทายข้อที่3ของเรานะคะอะไรเอ่ยชื่อเหมือนคนตายมีปีกบินได้หากินกับดอกไม
1: ้ชื่อเหมือนคนตายรู้สึกว่าจะน่ากลัวนะคะข้อนี
0: ้น่ากลัวเหมือนข้อแรกกันเลย
1: ใช่ค่ะคุณครูพี่นิวใบ้ให้เด็กๆได้ไหมคะว่าคำตอบจะเป็นอะไรเป็นสิ่งมีชีวิตหรือว่าเป็นของใช้คะ
0: คำตอบข้อนี้นะคะเป็นสิ่งมีชีวิตค่ะเด็กๆดูดแก้ซ้อนดอกไม้เป็นอาหารนะคะ
1: อ๋อคุณครูพี่ฟิลรู้แล้วแหละค่ะแต่ว่าลองให้เด็กๆทางบ้านได้ตอบกันมานะคะว่าคำตอบสำหรับปริศนาคำทายข้อนี้คืออะไร
0: ตอบค่ะถูกต้องค่ะคำตอบของเราก็คือผีเสื้อนั่นเองค่ะไปต่อกันข้อต่อไปดีกว่าค่ะคุณครูพี่ฟิล
1: ค่ะมาต่อกันที่ปริศนาคำทายข้อที่4กันแล้วนะคะอะไรเอ่ยต้นเท่าเรือใบห่อเกลือไม่มิดเด็กๆจะคิดว่ายากไปไหมนะ
0: น่าจะยากนะคะต้นอะไรต้นเท่าเรืออะไรน่าจะต้นใหญ่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะคุณครูพี่ฟิวใบ้ให้อีกสักนิดแล้วกันนะคะ
0: ได้
1: คำตอบก็เป็นต้นไม้ที่แบบออกผลมาแล้วก็เป็นรสเปรี้ยวค่ะคุณครูพี่นิวขาร
0: สเปรี้ยวเด็กๆคิดว่าเป็นมะนาวหรือเปล่าคะ
1: ไม่ใช่มะนาวค่ะ
0: อะไรรสเปรี้ยวนะ
1: เด็กๆทางบ้านลองตอบกันมานะคะว่าคำตอบในข้อนี้จะเป็นอะไรกันถูกต้องแล้วค่ะคำตอบของเราก็คือมะขามนะคะมาต่อกันที่ปริศนาคำทายข้อที่5กันเลยค่ะอะไรเอ่ยชื่ออยู่บนฟ้ากายาอยู่ในน้ำ
0: โอ้ชื่ออยู่บนฟ้าเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะถ้ายากไปสำหรับเด็กๆนะคะคุณครูพี่ฟิลก็ใบ้ให้ก็ได้ค่ะเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ใต้ท้องทะเลนะคะคุณครูพี่นิวขา
0: อาศัยอยู่ในน้ำใช่ไหมคะคุณครูพี่ฟิ
1: วใช่ค่ะ
0: น่าจะเป็นปลาหรือเปล่าคะเด็ก
1: ๆน่าจะเป็นปลานะคะแล้วปลาอะไรหน้าที่แบบมีชื่อคล้ายๆอยู่บนฟ้าปลาอะไรเอ่ย
0: อะไรนะคะปลาดาวคำตอบคือปลาดาวถูกต้องไหมคะเด็ก
1: ๆถูกต้องค่ะมาต่อกันที่ปริศนาคำทายข้อสุดท้ายกันเลยนะคะอะไรเอ่ยมีหูสองข้างตรงกลางเป็นแอ่งเด็กๆจะตอบได้ไหมนะสำหรับปริศนาคำทายข้อนี
0: ้ใบ้ให้หน่อยค่ะคุณครูพี่ฟิว
1: เป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่ในครัวของทุกๆบ้านเลยล่ะค่ะใช้สำหรับการผัดหรือว่าการทอดนะคะ
0: อะไรนะคะใช้ผัดเด็กๆคิดว่าอะไรเอ่ยที่เราใช้ผัดใช่ไหมคะใช้ทำอาหารในครัว
1: ใช่แล้วค่ะถูกต้องนะคะเด็กๆตอบมาว่ากระทะค่ะกระทะก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ
0: ค่ะเด็กๆคะหลังจากที่เราตอบคำถามจากปริศนาคำทายไปทั้งหมด6คำถามแล้วใช่ไหมคะเราก็จะได้คำตอบทั้งหมด6คำถูกต้องไหมเอ่ยเด็กๆคะเด็กๆสามารถจำแนกคำเหล่านี้ออกเป็น2กลุ่มได้ไหมคะ
1: เด็กๆน่าจะยังจำแนกไม่ได้ค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
0: ไม่เป็นไรค่ะ
1: คุณครูพี่นิวต้องลองสาธิตให้เด็กๆดูแล้วล่ะค่ะ
0: ได้ค่ะงั้นคุณครูพี่นิวนะคะจะยกตัวอย่างบัตรคำเหล่านี้นะคะคุณครูพี่นิวนะคะจะยกบัตรคำทั้ง6คำออกเป็น2กลุ่มนะคะ
1: ค่ะ
0: มาดูคำแรกกันดีกว่าค่ะคำแรกนะคะคือคำว่ากางเกงเด็กๆคะเด็กๆคิดว่ากางเกงอยู่กลุ่ม

0: ถ้ายังตอบไม่ได้นะคะคุณครูพี่นิวจะให้อยู่ในกลุ่มที่หนึ่งกันก่อนนะคะต่อมาคำว่านกหวีดเด็กๆคิดว่าอยู่ในกลุ่มไหนเอ่ยยังตอบไม่ได้กันอีกใช่ไหมคะงั้นคุณครูพี่นิวนะคะจะเอาไว้ให้อยู่ในกลุ่มที่สองนะคะต่อมาคำว่าผีเสื้อนะคะคุณครูพี่นิวจะให้อยู่ในกลุ่มที่สองเช่นกันกับคำว่านกหวีดค่ะบัดขั้นต่อมานะคะคำว่ามะขามคุณครูพี่นิวจัดอยู่ในกลุ่มที่หนึ่งค่ะคำว่าปลาดาวนะคะคุณครูพี่นิวจะจัดให้อยู่ในกลุ่มที่สองนะคะสุดท้ายค่ะคำว่ากระทะคุณครูพี่นิวจะจัดอยู่ในกลุ่มที่หนึ่งค่ะ
1: หลังจากที่คุณครูพี่นิวนะคะก็ได้พาเด็กๆจำแนกคำศัพท์ทั้ง6คำออกเป็น2กลุ่มแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาทบทวนกันนะคะว่ากลุ่มที่1และกลุ่มที่2มีคำว่าอะไรบ้างสำหรับกลุ่มที่1นะคะก็จะมีคำว่ากางเกงมะขามกระทะและในกลุ่มที่2นะคะก็จะประกอบไปด้วยคำว่านกหวีดผีเสื้อและปลาดาวนะคะเพื่อให้เด็กๆได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะคุณครูพี่ฟิลก็จะมีบัตรคำมาให้เด็กๆได้ลองสังเกตนะคะว่าบัตรคำต่อไปนี้จะจัดอยู่ในกลุ่มที่1หรือว่ากลุ่มที่2นะคะเรามาดูที่บัตรคำที่1กันเลยนะคะบัตรคำที่1คำว่ารถไฟเด็กๆลองคิดดูสิคะคำว่ารถไฟจะจัดให้อยู่ในกลุ่มที่1หรือว่ากลุ่มที่2คะเด็กๆตอบกันมาแล้วนะคะจัดให้อยู่ในกลุ่มที่2
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ต่อไปนะคะคำว่าประตูเด็กๆคิดว่าคำว่าประตูจะจัดให้อยู่ในกลุ่มไหนคะระหว่างกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2ลองดูเพื่อนๆซิเพื่อนๆอยู่ในกลุ่มไหนเอ่ยจะให้อยู่ในกลุ่มไหนนะคะกลุ่มที่2เดี๋ยวเราลองมาดูกันก่อนนะคะและบัตรคำต่อไปคำว่าปากกาค่ะเด็กๆคิดว่าคำว่าปากกาจะจัดให้อยู่ในกลุ่มไหนคะระหว่างกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2กลุ่มที่2ใช่มั้ยคะ
0: ค่ะ
1: ต่อไปเลยค่ะคุณครูพี่นิวคะ
0: ต่อมานะคะคำว่าจิ้งหรีดคำว่าจิ้งหรีดนะคะจัดอยู่ในกลุ่มที่1หรือกลุ่มที่2คะเด็กๆกลุ่มที่1ใช่ไหมคะคำสุดท้ายค่ะเด็กๆคำว่าคอหอยคำว่าคอหอยจัดอยู่ในกลุ่มไหนเอ่ยเด็กๆกรอบตอบกลุ่มที่1ค่ะ
1: ได้ค่ะ
0: เด็กๆคะเด็กๆเห็นบัตรคำทั้ง2กลุ่มไหมคะเด็กๆตอนนี้ถึงขั้นตอนนี้เด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าทั้ง2กลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไร
1: เด็กๆน่าจะยังมองไม่ออกนะคะคุณครูพี่นิวคะต้องให้คุณครูพี่นิวลองใบ้เด็กๆแล้วแหละค่ะว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร
0: ก็ได้ค่ะคุณครูพี่ฟิลคุณครูพี่นิวนะคะจะเปลี่ยนคำว่าคอหอยค่ะมาอยู่ในกลุ่มที่2นะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็คำว่าประตูไปอยู่ในกลุ่มที่1ค่ะเด็กๆตอบได้กันหรือยังเอ่ยใช่ไหมคะทั้ง2กลุ่มมีความแตกต่างกันค่ะคุณครูพี่ฟิลกลุ่มที่1เป็นยังไงคะเด็กๆใช่แล้วค่ะบัตรคำในกลุ่มที่1นะคะเป็นคำที่เป็นพยางค์ใช่ไหมคะที่ไม่มีความหมายเมื่อที่เราแยกออกกันแล้วใช่ไหมคะต่อมากลุ่มที่2นะคะเด็กๆใช่แล้วค่ะกลุ่มที่2นะคะเมื่อแยกออกจากกันจะเป็นคำ1คำใช่ไหมคะเป็นคำมูลที่มีความหมายนั่นเองค่ะ
1: หลังจากที่คุณครูพี่นิวนะคะก็ได้ให้เด็กๆนักเรียนลองสังเกตความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2แล้วใช่มั้ยคะแต่ว่าคุณครูพี่ฟิลก็คิดว่ามันยังมีข้อเหมือนกันอยู่นะคะในกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2เด็กๆลองมาสังเกตดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าระหว่างกลุ่มที่1และกลุ่มที่2เนี่ยมีลักษณะใดบ้างที่เหมือนกันถ้าจะแยกไปสําหรับเด็กๆนะคะเดี๋ยวคุณครูพี่ฟิลลองยกตัวอย่างคําว่าประตูในกลุ่มที่1และคําว่ารถไฟในกลุ่มที่2กันเลยนะคะเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะคำว่ารถไฟมีอยู่กี่พยางค์เอ่ยมีอยู่2พยางค์ใช่มั้ยคะส่วนคำว่าประตูก็มีอยู่2พยางค์ใช่มั้ยคะลักษณะที่เหมือนกันลักษณะแรกคืออะไรคะ
0: เป็น2พยางค์เหมือนกันใช่ค่ะ
1: ต่อมานะคะคำว่ารถไฟก็มีความหมายถึง
0: ยาน
1: พาหนะนะคะ

0: ที่ใช้สำหรับการขนส่งเคลื่อนที่นะคะส่วนคำว่าประตูนะคะก็หมายถึงสิ่งของเครื่องใช้หรอนะคะที่มีอยู่ในทุกๆบ้านใช่ไหมคะ
1: ค่ะแล้วนักเรียนขโมยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแล้วนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าทั้งสองบัตรคำเนี่ยมีลักษณะเหมือนกันอย่างไรบ้าง
1: เป็นคำที่มีความหมายในภาษา
0: ถูกต้องแล้วนะคะคำตอบก็คือลักษณะที่เหมือนกันของทั้งกลุ่มที่หนึ่งและกลุ่มที่สองก็คือเป็นคำที่มีความหมายในภาษาไทยนั่นเองนะคะ
1: แล้วก็มี2พยางค์ใช่ไหมคะคุณครูพี่ฟิล
0: ใช่แล้วค่ะคุณครูพี่นิว
1: ค่ะเด็กๆคะเด็กๆคิดว่าคำเหล่านี้นะคะเป็นคำมูลใช่ไหมคะอันไหนเป็นคำมูลเอ่ย
0: เด็กๆลองสังเกตดูนะคะคำในกลุ่มที่1นะคะคุณครูพี่นิวได้บอกว่าเด็กๆนักเรียนตอบมาว่าเป็นคำที่ประกอบด้วยพยางค์ที่ไม่มีความหมายใช่ไหมคะคำในกลุ่มที่1เนี่ยเขาจะเรียกว่าคำอะไรนะ
1: เด็กๆตอบไปแล้วหรือเปล่าเอ่ยว่าเป็นคำมูล
0: ใช่แล้วค่ะคำในกลุ่มที่1เขาเรียกว่าคำมูลนะคะส่วนกลุ่มที่2นะคะเป็นคำที่นำคำที่มีความหมายต่างกันมารวมกันเพื่อให้เกิดเป็นคำใหม่ที่มีความหมายใหม่แต่ก็ยังคงเค้าความหมายเดิมนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าจากลักษณะกลุ่มที่2ที่คุณครูได้กล่าวไปเมื่อกี้เป็นลักษณะของคำอะไรคะ
1: คำอะไรคำกริยาหรือเปล่าเอ่ย
0: เด็กๆเก่งมากเลยค่ะเด็กๆทางบ้านตอบมาว่าเป็นคำประสมค่ะคุณครูพี่นิวค่ะหลังจากที่เด็กๆได้ทราบแล้วนะคะว่ากลุ่มที่1เรียกว่าคำมูลกลุ่มที่2เรียกว่าคำประสมต่อไปคุณครูก็จะถามเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้กับเด็กๆนะคะเด็กๆลองสังเกตดูคำที่2นะคะมีคำว่านกหวีดคำว่าผีเสื้อคำว่าปลาดาวคำว่ารถไฟคำว่าปากกาและคำว่าคอหอยเด็กๆลองตอบคุณครูดูสิคะว่าคำประสมเนี่ยเกิดจากการนำคำมูลตั้งแต่กี่คำขึ้นไปมารวมกันเอ่ย
1: กี่คำนะนกหวีดผีเสื้อปลาดาวรถไฟปากกาคอหอยกี่พยางค์ขึ้นไปคะคำมูลทั้งหมดกี่คำขึ้นไปเอ่ย
0: เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆตอบมาว่าเป็นการผสมคำคำมูล2คำขึ้นไปค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
1: เด็กๆคะแล้วนอกจากนั้นคำมูลที่เรานำมาประกอบกันเป็นคำผสมเนี่ยความหมายจะเหมือนกันหรือต่างกันเอ่ย
0: ต่างกันไม่น่าเดี๋ยวลองยกตัวอย่างแล้วกันค่ะคำว่าปลาดาวนะคะคำมูลมี2คำใช่ไหมคะคุณครูพี่นิวคะมีคำว่าปลากับคำว่าดาว
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะเหมือนกันหรือต่างกันนะไหนเด็กๆลองคิดสิคะ
1: คือสัตว์ใช่ไหมเอ่ยใช่แล้วค่ะส่วนคำว่าดาวก็คืออยู่บนท้องฟ้าใช่แล้วค่ะแสดงว่าคำมูลทั้ง2คำนั้นมีความหมายต่างกันถูกต้อง
0: ใช่ค่ะคำมูลต่างกันนอกจากนี้ก็ยังมีความหมายต่างกันด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะแล้วคำประสมที่เราได้จากการประกอบคำมูลขึ้นมาใหม่เนี่ยความหมายของคำประสมจะยังเหมือนเดิมหรือว่าต่างกันคะ
0: เด็กๆทางบ้านลองคิดดูนะคะจากตัวอย่างเมื่อกี้ที่คุณครูได้ยกไปคำว่าปลากับคำว่าดาวมีความหมายที่แตกต่างไปจากเดิมหรือไม่นะ
1: แตกต่างใช่ไหมคะแล้วเมื่อนำมารวมกันความหมายของปลาดาวเปลี่ยนไปไหมเลย
0: ถูกต้องแล้วค่ะความหมายของปลาดาวก็เปลี่ยนไปนะคะแต่ก็ยังคงเค้าความหมายเดิมอยู่นั่นเอง
1: ใช่แล้วค่ะหลังจากที่เราจำแนกความแตกต่างของคำกลุ่มที่1ที่เป็นคำมูลใช่ไหมคะและกลุ่มที่2เป็นคำประสมกันไปแล้วเพื่อทดสอบความเข้าใจของเด็กๆนะคะเรามีกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะมาให้เด็กๆ เล่นกันเพื่อทดสอบความเข้าใจของเด็กๆนะคะ
0: กิจกรรมของเรามีชื่อว่าอะไรคะคุณครูพี่นิวคะ
1: สำหรับกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อว่าคำประสมอยู่หนใดนั่นเองค่ะกติกาก็ง่ายๆอีกเช่นเคยนะคะคุณครูจะมีคำให้ทั้งหมด2คำใน1บัตรคำนะคะซึ่งเด็กๆจะต้องค้นหาคำประสมให้เจอนะคะพร้อมกันหรือยังคะเด็ก
0: ๆถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วนะคะเราไปเริ่มกันเลยค่ะสำหรับชุดที่1นะคะจะมีคำว่าก๋วยเตี๋ยวและคำว่าราดหน้าใช่ไหมคะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะระหว่างคำว่าก๋วยเตี๋ยวและคำว่าราดหน้าเด็กๆคิดว่าคำใดเป็นคำประสมคะ
1: เป็นอาหาร
0: ว่าอะไรนะ
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเป็นอาหารทั้งคู่เลยนะคะ
1: เด็กๆตอบมาว่าอะไรคะราดหน้าค่ะ
0: เด็กๆทางบ้านตอบมาว่าราดหน้าใช่ไหมคะงั้นเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะว่าคำว่าราดหน้าจะเป็นคำประสมหรือไม่ คำว่าราดหน้าเป็นคำประสมเพราะอะไรคะเพราะเกิดจากการผสมคำสองคำคือคำว่าราดกับคำว่าหน้านะคะคำว่าราดก็หมายถึงการกระทำที่เราเทของเหลวให้มีการแผ่กระจายเป็นบริเวณกว้างออกไปส่วนคำว่าหน้านะคะก็หมายถึงส่วนของศีรษะค่ะตั้งแต่หน้าผากลงมาจนถึงคางนะคะเมื่อนำคำว่าราดและคำว่าหน้ามารวมกันก็จะหมายถึง อาหารชนิดนึงนะคะซึ่งประกอบไปด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ราดด้วยน้ำข้นๆนั่นเองค่
1: ะ
0: นี่ก็เป็นที่มาของคำว่าราดหน้านะคะต่อมาค่ะบัตรคำชุดที่2ได้แก่คำว่าอะไรเอ่ยคำว่าแจกันกับคำว่าเตารีดใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าคำว่าแจกันหรือคำว่าเตารีดคำใดต่อไปนี้เป็นคำประสงค์คะคำไหนเอ่ย
1: แจกันหรือเปล่า
0: เด็กๆบางคนตอบมาว่าแจกันค่ะแต่ก็ยังมีเด็กๆบางคนตอบมาว่าเตารีดเหมือนกันค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
1: เสียง
0: เริ่มแตกกันแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะเฉลยคำประสมในข้อนี้ก็คือคำว่า
1: เตารีด
0: ค่ะที่คำประสมคือคำว่าเตารีดนะคะก็เพราะว่าเกิดจากการผสมคำสองคำได้แก่คำว่าเตากับคำว่ารีดนะคะคำว่าเตาก็หมายถึงที่สำหรับที่เราใช้หุงต้มอาหารหรือว่าจะเป็นการก่อไฟเพื่อเผาสิ่งต่าง
1: ๆ
0: ส่วนคำว่ารีดนะคะก็หมายถึงการกระทำที่เราทำให้สิ่งนั้นมีแบบความเรียบหรือว่ากว้างยาวออกไปเมื่อนำคำว่าเตาและคำว่ารีดมารวมกันนะคะก็จะหมายถึงเครื่องที่เราทำด้วยโลหะแล้วก็นำมารีดผ้าให้เรียบนะคะซึ่งสมัยก่อนนะคะคุณครูพี่นิวคะเตารีดเนี่ยไม่ได้ใช้ไฟฟ้าแบบนี้นะคะ
1: ใช้ถ่าน
0: ใช่ค่ะใช้เตาถ่านนะคะมาต่อกันที่บัตรคำชุดที่3กันเลยค่ะชุดที่3ก็จะประกอบไปด้วยคำว่าลูกน้ำและคำว่ากระต่ายนะคะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะคำไหนต่อไปนี้เป็นคำประสมเอ่ย
1: คำว่าอะไรคะ
0: ติ๊กตอกคำจะประสมต่อไปนี้ที่ถูกต้องก็คือคำว่าลูกน้ำนั่นเองค่ะไหนมีเด็กๆคนไหนบ้างที่ตอบว่าลูกน้ำเก่งมากๆเลยนะคะคำว่าลูกน้ำก็เกิดจากการผสมคำสองคำคือคำว่าลูกและคำว่าน้ำนะคะคำว่าลูกก็คือบุคคลที่ถือกำเนิดจากพ่อแม่หรือว่าเราอาจจะใช้เรียกสิ่งที่มีลักษณะกลมๆหรือว่ายาวๆก็ได้นะคะส่วนคำว่าน้ำค่ะก็หมายถึงของเหลวที่มีลักษณะใสไม่มีสีไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีรสนะคะเมื่อนำคำว่าลูกและคำว่าน้ำมารวมกันเกิดเป็นคำว่าลูกน้ำซึ่งหมายถึงตัวอ่อนของยุงที่อาศัยอยู่ในน้ำนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นลูกน้ำนะคะเด็กๆอาจจะยังไม่เคยเห็นค่ะเพราะว่าตัวเล็กมาก
1: ใช่ไหมคะ
0: อันนี้อาจจะตัวใหญ่ขึ้นมาค่ะ
1: ต่อไปดีกว่าค่ะคุณครูพี่ฟิวต่อไปนะคะคำว่าอะไรคะเด็ก
0: ๆมีคำว่ากระติกกับน้ำแข็งใช่ไหมคะ
1: คำไหนเอ่ยที่เป็นคำผสมคำว่ากระติกหรือคำว่าน้ำแข็งคะเด็กๆตอบมาว่าน้ำแข็งถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยเราไปดูเฉลยกันดีกว่าค่ะเฉลยของเราก็คือน้ำแข็งนั่นเองค่ะซึ่งคำว่าน้ำแข็งก็เกิดจากคำว่าน้ำกับคำว่าแข็งใช่ไหมคะมาผสมกันเกิดเป็นคำผสมนั่นเองค่ะซึ่งน้ำนะคะก็โยชน์กับเรามากๆเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ทั้งใช้ดื่มใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกนะคะซึ่งแข็งนี่ก็คือตรงข้ามกับ
0: ก็คือการที่มีลักษณะแบบว่าไม่อ่อนหรือว่าไม่นิ่มใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะซึ่งมารวมกันแล้วก็จะเกิดคำใหม่คือคำว่าน้ำแข็งนะคะซึ่งเป็นความหมายว่าน้ำที่ถูกความเย็นจัดนะคะจนกลายเป็นก้อนนั่นเองค่ะมาถึงคำประสมคำสุดท้ายนะคะนักเรียนจะค้นหาเจอหรือเปล่าเอ่ยมีคำว่าอะไรกันบ้างคะเด็ก
0: ๆ
1: คำว่ากระดาษกับคำว่ายางลบใช่ไหมคะคำไหนคือคำประสมเอ่ย
0: เด็กๆลองตอบดูสิคะเป็นชุดสุดท้ายแล้วนะจะตอบถูกไหมเอ่ย
1: อะไรนะคะกระดาษถูกหรือยังเอ่ยคนอื่นๆ
0: มีเพื่อนๆคนไหนตอบไหมคะมีเด็กๆตอบมาว่ายางลบค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
1: ข้อนี้เสียงแตกกันอีกแล้วนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเฉลยกันดีกว่านะคะคำตอบก็คือคำว่าอะไรคะคำว่ายางลบนั่นเองนะคะซึ่งยางลบก็เกิดจากการนำคำผสมนะคะก็คือคำว่ายางและคำว่ารบมาผสมกันเกิดเป็นคำว่ายางลบซึ่งจะหมายถึงยางไม้หรือพลาสติกนะคะที่ทำให้เป็นแท่งหรือว่าเป็นก้อนเพื่อนำมาลบรอยปากการ
0: อยดินสอ
1: นั่นเองใช่ค่ะไหนใครตอบถูกครบทั้ง5ข้อบ้างเอ่ยเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อย ค่ะส่วนใครที่ยังตอบไม่ถูกทุกข้อนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็กลับไปทบทวนได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้เรื่องคำประสมกันไปแล้วเพื่อเป็นการทบทวนให้เด็กๆ เข้าใจอีกนะคะวันนี้คุณครูพี่นิวแล้วก็คุณครูพี่ฟิลนะคะจะมาทบทวนความรู้ให้เด็กๆ กันเองค่ะ
0: ค่ะงั้นเราไปดูกันเลยนะคะสำหรับคำมูลนะคะคำมูลก็หมายถึงคำเดียวที่มีความหมายและก็ไม่ได้ประสมกับคำอื่นนะคะโดยคำมูลนะคะจะมีกี่พยางก็ได้ไม่ว่าจะเป็น1พยางค์2พยางค์3พยางค์หรือว่า4พยางค์นะคะยกตัวอย่างค่ะพี่นิวคำว่าข้าวค่ะคำว่าข้าวนี่มีอยู่กี่พยางค์คะ
1: เด็กๆคิดว่ามีกี่พยางค์เอ่ยใช่แล้วค่ะมี1พยางค์นั่นเองค่ะ
0: ต่อไปคำว่าอาหารละกันค่ะคำว่าอาหารมีอยู่กี่พยางค์นะ
1: อาหาร2พยางค์ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วค่ะถูกต้องค่ะต่อไปค่ะว่าสับปะรดเลยละกันค่ะสับปะรดมีอยู่กี่พยางค์คะ
1: มีกี่พยางค์เอ่ยเด็กๆตอบ3พยางค์ค่ะคุณครูพี่ฟิล
0: เก่งมากๆเลยค่ะหลังจากที่เด็กๆได้รู้จักคำมูลกันแล้วนะคะต่อไปเราก็จะไปรู้จักคำประสมกันค่ะคำประสมนะคะก็หมายถึงคำที่เกิดจากการนำคำมูลตั้งแต่2คำขึ้นไปมารวมกันนะคะเพื่อให้เกิดเป็นคำใหม่มีความหมายใหม่แต่ก็ยังคงเขาความหมายเดิมไว้นะคะโดยคำประสมส่วนมากนะคะจะเกิดจากการประสมระหว่างคำไทยกับคำไทยค่ะแต่ก็อาจจะมีบางคำค่ะคุณครูพี่นิวค่ะที่มีการประสมคำระหว่างคำไทยกับคำภาษาอื่นนะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยละกันค่ะตัวอย่างคำประสมคำแรกนะคะคำว่าพัดลมค่ะพัดลมเกิดจากการประสมคำ2คำได้แก่คำว่าพัดและคำว่าลมนะคะคำว่าพัดก็หมายถึงการเคลื่อนไหวหรือว่าเคลื่อนที่โดยการใช้ลมนะคะส่วนคำว่าลมนะคะก็หมายถึงอากาศที่สามารถเคลื่อนที่ได้ค่ะเมื่อนำคำว่าพัดและคำว่าลมมารวมกันนะคะก็จะเกิดเป็นคำว่าพัดลมซึ่งหมายถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทำให้เกิดความเย็นค่ะ
1: ค่ะ
0: ประมาณ
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะต่อมานะคะคำประสมคำที่2ได้แก่คำว่าคนสวนค่ะคนสวนเกิดจากการประสมคำ2คำคือคำว่าคนและคำว่าสวนคำว่าคนก็หมายถึงส่วนคำว่าสวนก็หมายถึงบริเวณที่เราปลูกต้นไม้ไว้เป็นจำนวนมากนะคะเมื่อนำคำว่าคนและคำว่าสวนมารวมกันเกิดเป็นคำว่า
1: คนสวน
0: ซึ่งหมายถึงลูกจ้างที่มีหน้าที่ดูแลต้นไม้ค่ะต่อมาคำประสมคำที่3นะคะคำว่าทุ่มเทค่ะทุ่มเทเกิดจากการประสมคำ2คำคือคำว่าทุ่มและคำว่าเทนะคะคำว่าทุ่มก็หมายถึงการที่เราเอาของหนักๆทิ้งลงไปนั่นเองค่ะส่วนคำว่าเทก็หมายถึงการเอียงภาชนะเพื่อให้สิ่งที่อยู่ในภาชนะนั้นไหลออกมายกตัวอย่างเช่นการที่เราเทน้ำนะคะเมื่อนำคำว่าทุ่มและคำว่าเทมารวมกันก็จะเกิดเป็นคำว่าทุ่มเทซึ่งหมายถึงการกระทำอย่างเต็มความสามารถนั่นเองค่ะมาถึงตัวอย่างคำประสมคำที่4กันแล้วนะคะตัวอย่างคำประสมคำนี้คือคำว่าแผ่นดินค่ะแผ่นดินเกิดจากการประสมคำ2คำคือคำว่าแผ่นและคำว่าดินนะคะคำว่าแผ่นก็หมายถึงสิ่งที่มีลักษณะแบนๆยกตัวอย่างเช่นอะไรคะ
1: มีกระดาษหรือว่ากระดานนั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องค่ะส่วนคำว่าดินนะคะก็หมายถึงวัตถุที่อยู่บนพื้นโลกที่เราใช้สำหรับการเพาะปลูกนั่นเองค่ะเมื่อนำคำว่าแผ่นและคำว่าดินมารวมกันนะคะก็จะเกิดความหมายซึ่งหมายถึงพื้นดินของโลกนั่นเองค่ะเด็ก
1: ๆแต่ก็ยังมีอีกความหมายหนึ่งใช่ไหมคะคุณครูพี่ฟิล
0: ใช่ค่ะ
1: ก็คือรัฐหรือว่าประเทศนะคะ
0: ยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยของเรานะคะ
1: เราก็เรียกว่าแผ่นดินไทยใช่ไหมคะ
0: ค่ะต่อมาค่ะตัวอย่างคำประสมคำสุดท้ายนะคะคำว่าดอกฟ้านั่นเองค่ะดอกฟ้าเกิดจากการประสมคำกี่คำเอ่ย2คำใช่ไหมคะได้แก่คำว่าดอกและคำว่าฟ้านะคะคำว่าดอกก็หมายถึงส่วนของพืชนะคะที่ยื่นออกมาจากต้นไม้เพื่อใช้ในการสืบพันธุ์นะคะส่วนคำว่าฟ้าก็หมายถึงชั้นของบรรยากาศที่อยู่เหนือพื้นดินขึ้นไปเมื่อนำคำว่าดอกและคำว่าฟ้ามารวมกันก็จะหมายถึงผู้หญิงที่มีฐานะสูงกว่าผู้ชายที่กำลังคบหากันนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะคุณครูพี่ฟิลหลังจากที่เด็กๆนะคะได้เรียนรู้เรื่องความหมายแล้วก็ตัวอย่างของคำประสมกันแล้วนะคะเรามาดูลักษณะของคำประสมกันดีกว่าค่ะ ลักษณะของคำประสมข้อแรกนะคะเกิดจากคำมูลตั้งแต่กี่คำขึ้นไปนะคะคุณครูพี่ฟิว
0: สองคำขึ้นไปค่ะ
1: มาประสมกันใช่ไหมคะแล้วเกิดเป็นความหมายใหม่แต่ก็ยังมีเขาของความหมายเดิมถูกต้องหรือเปล่าคะเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะลักษณะของคำประสมนะคะที่นำคำมูลสองคำมาประสมกันแล้วเกิดเป็นความหมายใหม่นะคะแต่ก็ยังมีความหมายเดิมคงอยู่นั่นนะคะก็คือคำว่าน้ำหอมค่ะซึ่งน้ำนะคะก็เหมือนที่คุณครูพี่ฟิวอธิบายไปนะคะก็คือลักษณะเป็นของเหลวใสไม่มีสี
0: ไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีรสนะคะ
1: ใช่ค่ะส่วนคำว่าหอมนั้นก็คือมีกลิ่นที่ดี

0: ที่มีกลิ่นหอมใช่ไหมคะหรือว่าน้ำอบฝรั่งนั่นเองค่ะ
1: ค่ะ
0: ต่อมาเรามาดูลักษณะที่2กันค่ะคำประสมนะคะสามารถแยกเป็นคำๆได้ซึ่งเรียกว่าคำอะไรนะคะเป็นคำมูล
1: คำมูลค่ะคำมูล2คำมาประสมกัน
0: และคำที่เราแยกได้นะคะแต่ละคำนี่จะมีความหมายซึ่งมีความหมายต่างกันค่ะแล้วสุดท้ายนะคะเมื่อนำมารวมกันความหมายจะต่างไปจากเดิมค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่าขายหน้านะคะขายหน้าเนี่ยก็คือความหมายก็คืออับอายใช่ไหมคะ
1: ใช่แต่ว่าการอับอาย
0: ใช่ค่ะแต่ว่าคำว่าขายนะคะคือเอาการเอาสิ่งของไปแลกเงินตรานะคะส่วนคำว่าหน้าก็คือส่วนของศีรษะนะคะตั้งแต่
1: หน้าผากลงมาจนถึงคาง
0: ใช่ค่ะสุดท้ายนะคะลักษณะคำของคำประสมข้อที่3นะคะก็คือคำประสมที่มาประสมกันนะคะจะเป็นคำภาษาใดก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนภาษาบาลีภาษาสันสกฤตได้หมดเลยนะคะมาดูตัวอย่างกันค่ะคำว่ารถเก่งนะคะเกิดจากคำว่ารถซึ่งมาจากภาษาบาลีนั่นเองค่ะหมายถึงยานที่มีล้อสำหรับเคลื่อนที่นะคะส่วนคำว่าเก่งนะคะเป็นวัตถุที่คล้ายกับหลังคาค่ะมีลักษณะแบนสำหรับเรือและรถนะคะเมื่อนำมาประสมกันนะคะก็จะได้คำว่ารถเก่งนั่นเองค่ะซึ่งหมายถึงรถยนต์นะคะที่มีหลังคานะคะไว้สำหรับกันแดดกันฝนนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: มีแบบตายตัวก็มีนะคะหรือว่า
1: ทุกวันนี้ก็สามารถเปิดได้ใช่ไหมคะซันรูฟ
0: ใช่ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเหนื่อยกันหรือยังเอ่ย
1: สำหรับวันนี้เด็กๆก็คงจะได้รับความรู้เรื่องคำประสมกันไปไม่มากก็น้อยเลยแหละค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
0: ใช่ค่ะถ้าสำหรับวันนี้นะคะคุณครูพี่นิวกับคุณครูพี่ฟิลก็หมดเวลาแล้วนะคะซึ่งเราจะเจอกันใหม่ได้ในโอกาสหน้านะคะเด็กๆคะเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนการบ้านที่คุณครูได้ให้ไว้นะคะเพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจอีกครั้งนึงเนาะ
1: ค
0: ่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของคุณครูทั้ง2คนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: วัสดีเด็กๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทางบ้านด้วยครับ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนสังคมเคลื่อนที่ในรายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นคูณและน้องยูโรเรามาพักผ่อนสบายๆกัน1วันนะครับเดี๋ยวขอนี่ก่อนนี่ขอ Facebook Live ก่อนแป๊บนึงสวัสดีชาวโซเชียลทุกคนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับเห็นมั้ยตอนนี้บอกว่าในเมืองเนี่ยนะเห็นบอกว่ารถติดมากนะครับแต่ว่าผมอยู่ที่นี่สบายมากนะเห็นเรือมั้ยฮะเห็นเรือมั้ยครับสวัสดีนิกสวัสดีเติ้ลฮัลโหลอ้าวเอิร์ธเป็นไงบ้างอะไรนะอะไรนะ
1: ครับรอผมด้วยครับ
0: ใช่ชิลมากดีกว่าในกรุงเทพเยอะในกรุงเทพมลพิษเยอะตรงนี้นะครับสบายมากอากาศดีมาก

0: ันนี้เราจะเรียนเรื่องการรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารกันครับวันนี้ยูโรคิดว่าทุกวันนี้ในโลกทุกวันนี้เนี่ยนะครับเรารับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางไหนบ้างครับ
1: อินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊กไลน์ YouTube ครับ
0: ใช่ครับนั่นคือช่องทางที่เรารับรู้ข้อมูลข่าวสารกันทั่วไปเลยนะครับแล้วยังมีช่องทางอื่นอีกบ้างไหมครับ
1: แล้วก็มีโทรทัศน์แล้วก็วิทยุครับ
0: ใช่ครับนอกจากโทรทัศน์แล้วก็วิทยุนะครับยังมีอีกสื่อหนึ่งซึ่งสำคัญมากเลยนะครับนั่นก็คือสื่อสิ่งพิมพ์เช่นหนังสือพิมพ์นิตยสารวารสารภาพถ่ายหรือว่าถ้าเป็นสมัยเก่าหน่อยเนี่ยก็พวกหลักฐานทางประวัติศาสตร์ก็ได้นะครับพวกจดหมายเหตุแล้วก็บันทึกของคนที่เข้ามาในประเทศไทยครับยูโรครับปัจจุบันนี้นะครับพฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสารของคนเนี่ยเปลี่ยนไปมากเลยครับจากที่ในสมัยก่อนนะครับเราอาจจะรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลักเช่นหนังสือพิมพ์หรือว่าวารสารต่างๆต่อมาพอเราเริ่มมีโทรทัศน์เราเริ่มมีวิทยุเราก็รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้เร็วขึ้นนะแต่ปัจจุบันนี้โลกไปเร็วมากนะครับเราสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้เช่นสมมุติว่าคุณครูจะส่งข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในประเทศไทยให้กับเพื่อนของคุณครูที่ตอนนี้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาคุณครูก็สามารถส่งต่อได้แต่ปัญหาก็คือว่าการสื่อสารที่รวดเร็วขนาดนี้จึงทำให้เราเนี่ยมีข้อมูลข่าวสารที่ล้นทะลักทลายเราไม่สามารถแยกออกได้เลยว่าข้อมูลไหนเป็นข้อมูลที่เป็นจริงข้อมูลไหนเป็นข้อมูลที่เป็นเท็จ
2: น้องๆและผู้ชมทางบ้านครับครูต้นคูณนำข้อมูลมาฝากเกี่ยวกับภัยออนไลน์ต่อเด็กและเยาวชนที่พบได้บ่อยมีดังนี้ครับ 1. ถูกกลั่นแกล้งรังแกออนไลน์เด็กถูกล้อเลียนประจานทำให้อับอายเสียใจกีดกันออกจากกลุ่มเพื่อน 2. ถูกติดตามคุกคามทางออนไลน์เด็กถูกติดตามความเคลื่อนไหวบนสื่อโซเชียลเช่น Facebook หรือ Instagram ถูกติดต่อสื่อสารที่ทำให้รู้สึกหวาดกลัวถูกคุกคามไม่ปลอดภัยหรือไม่สบายใจ 3. ถูกล่อลวงให้พูดคุยเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสมเด็กได้รับการติดต่อพูดคุยรับส่งเนื้อหาเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสมโดยที่เด็กอาจไม่มีความสนใจหรือไม่ได้ร้องขอไม่ต้องการ 4. ถูกแบล็กเมย์ทางเพศเด็กถูกข่มขู่เรียกเงินหรือแสวงหาประโยชน์อย่างอื่นโดยผู้กระทำใช้ภาพหรือวิดีโอทางเพศของเด็ก 5. ถูกล่อลวงทางเพศการที่เด็กถูกผู้ใหญ่ติดต่อพูดคุยสร้างสัมพันธ์ให้เกิดความไว้วางใจเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศ 6. เนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรืออันตรายเด็กอาจเข้าถึงสื่อลามกอนาจารการพนันสารเสพติดอาวุธความรุนแรงลัทธิความเชื่อค่านิยมพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเด็กอาจเรียนแบบครอบครองหรือเผยแพร่เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย 7.เล่นพนันออนไลน์การพนันออนไลน์มาในรูปแบบที่เด็กและเยาวชนเข้าถึงง่ายเช่นพนันบอลพนันในเกมสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสุ่มรับของรางวัล 8. เสพติดเกมและอินเทอร์เน็ตการที่เด็กหมกมุ่นเล่นวิดีโอเกมมากเกินไปโดยปราศจากการกำกับดูแลของผู้ปกครองก่อปัญหาสุขภาพจิตสูญเสียค่าใช้จ่ายหันเหจากเป้าหมายด้านการเรียนและอาจนำไปสู่ปัญหาอื่นๆ 9. ใช้สื่อโดยอายุยังไม่ถึงเกณฑ์การที่พ่อแม่ให้เด็กใช้สื่อออนไลน์เร็วเกินไปขาดการดูแลชี้แนะอาจทำให้เกิดผลเสียเช่นเด็กต่ำกว่า2ขวบสนสมาธิสั้นก้าวร้าวนอนไม่หลับพัฒนาการล่าช้าเด็กอายุยังไม่ถึง13ขวบยังขาดวิจารณญาณในการแยกแยะข่าวสารข้อมูลการเลือกคบเพื่อนออนไลน์อาจเชื่อข่าวปลอมข้อมูลเท็จถูกล่อลวงนัดพบแล้วเกิดอันตราย 10. เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวมากเกินไปการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวอาจทำให้เด็กตกอยู่ในอันตรายเช่นถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกนำรูปภาพไปตัดต่อให้เสียหายถูกนำข้อมูลไปแอบอ้างหรือใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมถูกติดต่อหรือรบกวนจากคนแปลกหน้าเด็กเล็กอาจถูกลักพาตัวหรือถูกนำภาพไปใช้

0: ใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
1: ถ้ามันน่ากลัวอย่างเงี้ยผมขอไม่รับรู้เลยดีกว่าครับ
2: โถยูโรเราไม่รับรู้ไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเราใช้ชีวิตอยู่บนโลกใช่ไหมครับเราจึงจำเป็นที่จะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารแต่เราจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างรู้เท่าทันและสามารถมีวิจารณญาณในการแยกแยะข้อเท็จจริงของข้อมูลข่าวสารออกจากกันได้ครับ
1: แล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่าอันไหนเรื่องจริงอันไหนเรื่องไม่จริงครับ
2: เราก็ต้องมีวิจารณญาณในการรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารไงครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันจากวิดีโอนี้ดีกว่าครับว่าเราจะสามารถแยกแยะข้อเท็จจริงและรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารได้ยังไงบ้างครับ
1: ครับ
3: คุณผู้ชมเคยปูเสื่อรอคอมเมนต์จากชาวเน็ตที่รู้จักกันในชื่อนักสืบโซเชียลกันบ้างไหมครับการแสดงความคิดเห็นด้วยข้อมูลที่เจาะลึกหาอ่านที่ไหนไม่ได้คล้ายเป็นคนวงในคือลักษณะเฉพาะตัวนะครับที่ทำให้ข้อมูลจากนักสืบโซเชียลได้รับความสนใจจากคนในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากครับแม้จะไม่มีใครรู้ว่านักสืบโซเชียลคือใครแต่ข้อมูลที่พวกเขาสอบหามาบอกเล่านั้นกลับมีอิทธิพลต่อสังคมทั้งด้านบวกและด้านลบนะครับเมื่อผู้ใช้สื่อออนไลน์กลายเป็นนักสืบจะมีอะไรที่เราควรรู้เท่าทันสื่อบ้างไปติดตามกันนะครับคำว่าเผือกจนไม่ได้นอนนะครับติดเทรนด์ทวิตเตอร์ทันทีครับหลังจากที่ว่าไปเกิดกระแสข่าวโด่งดังในโลกออนไลน์ครับประโยคนี้นะครับสะท้อนถึงพฤติกรรมของคนใช้สื่อออนไลน์นะครับว่าพวกเขายอมอดหลับอดนอนครับเพื่อที่จะติดตามข้อมูลแบบล้วงลึกจากนักสืบโซเชียลครับที่ผ่านมามีหลายเหตุการณ์ที่นักสืบโซเชียลมีบทบาทในการตั้งคำถามต่อสังคมและนำไปสู่การตรวจสอบความโปร่งใสอย่างเช่นในปี2553เกิดข่าวใหญ่เลยนะครับเมื่อมีคนออกมาตั้งกระทู้พันทิปว่าเครื่อง GT200ไม่มีประสิทธิภาพในการตรวจจับวัตถุระเบิดจนนำไปสู่กระบวนการตรวจสอบและเอาผิดบริษัทผู้นำเข้าครับแต่ก็มีบางเหตุการณ์นะครับที่นักสืบโซเชียลเชื่อมโยงข้อมูลผิดจากข้อเท็จจริงครับอย่างเช่นเหตุการณ์ฆ่าหันศพแม่ชาวเน็ตมีการสืบค้นและยังตั้งข้อสังเกตถึงปมการฆาตกรรมว่าเป็นไปได้จริงหรือที่ลูกจะลงมือฆ่าแม่โดยตั้งข้อสังเกตไว้หลายเรื่องนะครับเช่นปมการเขียนถนัดซ้ายหรือขวามีการนำคลิปมาเผยแพร่ให้เห็นว่าลูกถนัดมือข้างไหนหรือตั้งข้อสงสัยว่าเพื่อนของผู้ตายมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมด้วยหรือไม่ซึ่งจากการสืบสวนทั้งพยานหลักฐานและกล้องวงจรปิดของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สรุปข้อเท็จจริงได้ว่าในเวลาเกิดเหตุแม่อยู่กับลูกในบ้าน2คนเท่านั้นครับจึงมีหลักฐานชัดเจนว่าลูกเป็นคนลงมือทำปรากฏการณ์นักสืบโซเชียลมักจะเห็นได้บ่อยในข่าวบันเทิงข่าวการเมืองหรือว่าข่าวอาชญากรรมโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ยังมีความคลุมเครือและรอการพิสูจน์ข้อเท็จจริงผู้รับสื่อที่ต้องการทราบความคืบข่าวก็มีแนวโน้มที่จะเปิดรับข้อมูลจากคนในโซเชียลมีเดียก่อนเห็นได้จากผลสำรวจของบริษัทวิจัยชั้นนำอย่างกันตา TNS ที่พบว่า140ของคนไทยเชื่อถือข้อมูลที่ได้รับจากโซเชียลมีเดียนะครับจะเห็นได้ว่านักสืบโซเชียลนะครับมีบทบาทต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของคนในยุคดิจิทัลบ้างเลยนะครับบางคนติดตามอ่านข้อมูลจากนักสืบโซเชียลแบบทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับแล้วข่าวร้อนๆนะครับที่ได้อ่านจากคอมเมนต์หรือว่ากระทู้นะครับในโซเชียลมีเดียเราจะต้องรู้เท่าทันอะไรบ้างไปรับฟังกันเลยครับ
4: นักสืบออนไลน์เนี่ยก็จะทำงานตามความสนใจของเขาแต่ละคนก็จะมีความสนใจในประเด็นที่แตกต่างกันเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เขาข้อดีก็คือว่ามันทำให้เขาเจาะลึกข้อมูลได้เพราะว่าพอมันเป็นความสนใจเฉพาะเรื่องเขาก็จะตัดเรื่องอื่นที่เขาไม่สนใจแล้วก็พยายามหาข้อมูลจากช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้ยุคนี้มันเป็นยุคที่ open source เยอะค่ะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้หลากหลายเพราะฉะนั้นเขาก็มีวิธีมีเครื่องมือที่เขาจะสามารถไปดึงข้อมูลมาได้นะบางคนอาจจะแบบไม่มันไม่ได้มีกระแสข่าวเรื่องนี้เลยอย่างเงี้ยแต่เป็นเรื่องที่เขาแบบรู้สึกว่ามันกระทบกับชีวิตเขาเป็นเรื่องที่เขาแบบเคยได้ยินมาแล้วเขาอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเป็นเรื่องที่ตรงกับความเชี่ยวชาญชำนาญของเขาเขาก็ค้นข้อมูลเพิ่มหาคำอธิบายเพราะว่าเขามีพื้นที่ที่เขาสามารถเล่าได้หรืออย่างที่สองก็เป็นเรื่องที่เป็นกระแสอยู่เรื่องที่เป็นกระแสเนี่ยก็จะแบบเฮ้ยพอมีใครพูดเรื่องนี้มาแล้วกำลังมีคำถามว่าทำไมหรือมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเนี่ยแหละนักสืบออนไลน์จะเริ่มทำหน้าที่เลยเอามาตรวจสอบเอามาเช็คเอาภาพมาเทียบกันไปลองค้นข้อมูลการศึกษาของคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆช่องทางเหล่านี้มันแบบเป็นโอเพนซอร์สเนาะมันเข้าถึงได้ง่ายอะไรเงี้ยเวลามีนักสืบหรือว่ามีการนำเสนอข้อมูลบนออนไลน์เนี่ยมันก็จะมีข้อที่เราต้องระวังอย่างนึงก็คือว่าเราไม่รู้จริงๆว่าคนที่เขากำลังนำเสนอข้อมูลให้เราหรือนักสืบเหล่านั้นเนี่ยเขามีอะเจนดาหรือว่ามีเป้าหมายอะไรในการ

0: ารเราต้องคิดไว้เสมอว่าทุกคนมีความคิดส่วนบุคคลเนาะมีอคติส่วนตัวมีเป้าหมายในการสื่อสารที่แตกต่างกันโดยที่เราไม่สามารถรู้ได้จริงๆว่าเขาต้องการอะไรจากการขุดเรื่องนั้นขึ้นมาพูดบางคนอาจจะมีเจตนาดีเกี่ยวกับเรื่องนั้นจริงๆบางคนอาจจะมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนบางอย่างก็ได้เราไม่ได้บอกว่าทุกคนมีเจตนาที่ไม่ดีนะแต่ว่าทุกคนมีเป้าหมายในการสื่อสารนั่นหมายความว่าเวลาเราเห็นข้อมูลบนออนไลน์ต่อให้หูข้อมูลลึกมากแหล่งอ้างอิงดีมากดูแบบมีความน่าเชื่อถือมากเราก็ไม่สามารถเชื่อได้ 100% มันต้องมีการเอ๊ะอยู่ในใจเสมอว่ามีอีกด้านนึงมั้ยมันดูได้ข้อมูลมันลึกจนไม่น่าเชื่อไหมอะไรอย่างเงี้ยเราต้องมีคำถามนี้อยู่นิดนึงแล้วก็ลองไปค้นเพิ่มอย่างน้อยนะสัก2ซอร์3ซอร์2แหล่ง3แหล่งก่อนให้เรามั่นใจว่ามันมีคนที่ให้ข้อมูลเรื่องนี้ใกล้เคียงกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพอ3แหล่งเหมือนกันเป๊ะเราจะแบบชัวร์อย่างงี้ก็ไม่ใช่นะเพราะเราก็ไม่รู้อีกว่า3แหล่งนั้นคือเครือข่ายเดียวกันหรือเปล่าเพราะนั้นในการรับข้อมูลข่าวสารยุคนี้อย่าเชื่ออะไรทันที 100% อย่าคิดว่าทุกข้อมูลที่ดูละเอียดแล้วก็ดีมากๆคือข้อมูลที่ถูกที่สุดพยายามรับข้อมูลในชุดที่ไม่เหมือนกันแล้วชั่งมันด้วยน้ำหนักด้วยเหตุผลว่าเราจะใช้ข้อมูลนั้นในรูปแบบ
1: ยูโรครับจากรายการที่เราได้ดูไปเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าการที่เรามีวิจารณญาณและการรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะครับเราจะต้องดูว่าใครเป็นคนที่ส่งข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นข้อมูลข่าวสารที่เขาส่งเนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนทำไมเขาจึงเลือกใช้ช่องทางเหล่านั้นในการส่งข้อมูลข่าวสารและทำไมเขาจึงตัดสินใจส่งข้อมูลข่าวสารไปยังผู้รับสารกลุ่มต่างๆสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ได้เนี่ยเราก็จะเป็นคนที่มีวิจารณญาณแล้วเราก็จะไม่เป็นคนเชื่อถืออะไรง่ายๆและที่สำคัญการส่งต่อข้อมูลข่าวสารทุกครั้งเนี่ยก็จะมีผลกระทบตามมาครับอาจจะเป็นผลกระทบทางดีหรืออาจจะเป็นผลกระทบในทางไม่ดีก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงจำเป็นที่จะต้องมีวิจารณญาณที่จะทำให้เราเนี่ยไม่หลงเชื่อข้อมูลข่าวสารอะไรง่ายๆครับ
2: ปกติเนี่ยผมไม่ค่อยอ่านข่าวครับผมดูแต่คลิปวิดีโอใน YouTube แล้วก็เล่นเกมครับ
1: โอ้พวกวิดีโอแล้วก็เกมเนี่ยบางครั้งก็มีโฆษณาแฝงมาอยู่เหมือนกันนะครับโฆษณาเหล่านี้เนี่ยบางครั้งเราก็ต้องใช้วิจารณญาณครับเพราะว่าคลิปวิดีโอและเกมเนี่ยนะครับก็อาจจะมีโฆษณาปะปนเข้ามาได้นะครับและโฆษณาเหล่านี้เนี่ยก็จะชักจูงหรือว่าล่อลวงเราไปสู่ช่องทางที่ไม่เหมาะสมได้ครับเช่นอาจจะนำเราไปสู่การเล่นการพนันอาจจะนำเราไปเข้าเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมหรือว่าอาจจะทำให้เกิดไวรัสติดคอมพิวเตอร์ได้นะครับปกติยูโรเล่นเกมวันละกี่ชั่วโมงหรอครับ
2: ไม่กล้าบอกครับกลัวพ่อว่า
1: โอ้โหนะครับแล้วยูโรรู้ไหมว่าทำไมเวลาเราเล่นเกมเนี่ยเราถึงได้รู้สึกมีความสุข
2: เสพติดเหรอครับ
1: มันไม่ใช่การเสพติดหรอกครับมันมีกลไกทางธรรมชาตินะครับเป็นกลไกทางวิทยาศาสตร์ที่อธิบายว่าทำไมเราถึงรู้สึกมีความสุขเวลาที่เราเล่นเกมยูโรอยากรู้ไหมครับว่ามันเป็นกลไกอะไร
2: อยากรู้ครับ
1: ถ้าอยากรู้เราไปฟังคุณหมอท่านนี้อธิบายกันเลยครับ
3: จริงๆเรื่องของเกมเนี่ยครับมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เด็กๆก็มักจะใช้เกมเพื่อทำให้ตัวเองผ่อนคลายคลายเครียดอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันก็เหมือนกับความสุขในชีวิตอื่นๆนะครับที่มันจะไปกระตุ้นสมองบริเวณนึงที่เราเรียกว่าเป็นสมองเกี่ยวข้องกับความสุขหรือรางวัลนะครับจริงๆเราสามารถมีความสุขได้กับกิจกรรมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นพวกเรื่องการกินไปเที่ยวดูหนังอะไรเงี้ยนะครับหรือเดินห้างอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเราพบว่าเกมก็สามารถกระตุ้นกับสมองส่วนนี้ได้เหมือนกันแล้วก็การกระตุ้นของสมองส่วนนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างมากแล้วก็เราพบว่าคนที่มีภาวะติดเกมเนี่ยครับก็จะคล้ายๆกับคนที่ใช้สารเสพติดก็คือจะไปกระตุ้นสมองบริเวณนี้เหมือนกันแล้วก็กระตุ้นมากกว่าการที่เขาไปทำกิจกรรมอื่นๆแล้วเราก็พบว่าคนที่มีการใช้เกมไปนานๆนะครับเล่นบ่อยๆอย่างเงี้ยครับจนน่าจะเข้าข่ายภาวะติดเกมเนี่ยเราพบว่าความสุขที่เขาจะได้รับกับกิจกรรมอื่นๆที่เขาควรจะมีความสุขโดยทั่วไปอย่างการไปเดินเที่ยวดูหนังกินข้าวอะไรพวกนี้ก็มักจะไม่ได้รับความสุขเท่าเดิมนะครับสำหรับผู้ชมนะครับที่อาจจะไว้สังเกตตัวเองได้ครับเราเข้าข่ายมีความเสี่ยงแล้วหรือยังนะอาจจะลองดูว่าตัวของเราอาจจะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเกมอยู่บ่อยๆไหมอะไรที่เราเคยชอบทำอยู่เดิมไม่ว่าจะเป็นการไปเดินเล่นการไปออกกำลังกายนะครับหรือบางทีอาจจะเป็นภาระหน้าที่ที่เราเคยรับผิดชอบอยู่เดิมไม่ว่าจะเป็นการเรียนการทำงานทำการบ้านรวมถึงงานบ้านด้วยเนี่ยมันดูน้อยลงหรือเปล่าเราไปให้ความสำคัญกับเกมมากกว่าเดิมหรือเปล่าแล้วก็มันมีผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับ บุคคลรอบข้างหรือยังเนี่ยเช่นอาจจะทะเลาะกับเขาอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่นะครับก็อาจจะลองสังเกตดูว่ามีสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าแล้วก็อาจจะลองพยายามที่จะลดหรือควบคุมการเล่นเกมของตัวเองดูถ้าเกิดว่าสามารถทำได้ก็น่าจะดีแต่ถ้ารู้สึกว่าเริ่มเป็นปัญหาแล้วก็ควบคุมได้ยากก็อาจจะมาปรึกษาได้นะครับ
1: ลงยูโรเล่นเกมวันละกี่ชั่วโมงต่อวันกันแน่ครับเนี่ย
2: ก็หลายชั่วโมงอยู่ครับ
1: จริงๆแล้วเราไม่ควรที่จะเล่นเกมเกินกว่า2ชั่วโมงต่อวันนะครับเพราะว่าการที่เราเล่นเกมมากเกินไปจนเข้าข่ายเสพติดเนี่ยจะส่งผลเสียต่อสุขภาพหลายด้านเลยเช่นทำให้อดนอนทำให้เราเสียสายตาและส่งผลต่อชีวิตประจำวันด้วยนะครับทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมอื่นๆที่มีประโยชน์ไม่แพ้กันทำให้เราไม่ได้ใช้โอกาสในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และที่สำคัญอาจจะทำให้เราเสียการเรียนด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยูโรจะต้องระวังแบ่งเวลาให้ดีอย่าเล่นเกมเกินเวลา2ชั่วโมงต่อวันนะครับ
2: ครับผมจดเวลาเล่นเกมลงครับ
1: ดีจังเลยครับจะทำให้เราสามารถที่จะมีเวลาเหลือไปทำกิจกรรมอื่นๆได้เยอะเลยนะครับเช่นเล่นดนตรีวาดรูปทำงานศิลปะต่างๆอาจจะออกไปท่องเที่ยวอ่านหนังสือหรือว่าทำกิจกรรมอื่นๆที่เป็นประโยชน์ได้ด้วยครับ
2: แต่ตอนต้นรายการเนี่ยกูก็ติดมือถือเหมือนกันนะครับ
1: แค่แสดงให้ดูเฉยๆครับว่าการที่เราติดโทรศัพท์มือถือหรือว่าหมกมุ่นอยู่กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากจนเกินไปเนี่ยก็จะทำให้เราเกิดการเพิกเฉยต่อคู่สนทนาหรือว่าเราไม่สนใจคนรอบข้างนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยใครๆก็มัวแต่สนใจอยู่แต่ในโทรศัพท์มือถือจนละเลยคนรอบข้างไปหมดความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนครอบครัวหรือว่าคนใกล้ชิดเนี่ยก็อาจจะแย่ลงได้เราก็จะไม่เข้าใจกันเท่าที่ควรครับ
2: ครับ
1: คนที่ติดมือถือเนี่ยนะครับหรือที่เราเรียกกันโดยทั่วไปว่าสังคมก้มหน้าจะทำให้เกิดพฤติกรรมข้อหนึ่งครับที่เรียกว่าการพับบิ้งรู้จักพฤติกรรมพับบิ้งไหมครับ
2: ไม่รู้จักครับครูไอพฤติกรรมพับบิ้งเนี่ยมันคืออะไรล่ะครับครู
1: คำว่าพับบิ้งเนี่ยมาจากคำว่าโฟนกับคำว่าสแนปปิ้งเป็นพฤติกรรมแบบไหนเดี๋ยวเราไปฟังคุณหมออธิบายกันดีกว่าครับ
2: ไปเลยครับ
4: ชมเคยถูกคนตรงหน้าเมินเฉยเพราะว่าเขาหันไปเล่นโทรศัพท์มือถือบ้างไหมครับแล้วยิ่งนะฮะไม่มีการพูดคุยกันไม่สบตากันมีผลต่อความรู้สึกของผู้ชมบ้างหรือเปล่าครับพฤติกรรมนี้มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า pubbing นะครับมาจากคำว่า phone ครับที่แปลว่าโทรศัพท์บวกกับคำว่า snapping ที่แปลว่าเพิกเฉยครับปัจจุบันนะครับเราจะเห็นพฤติกรรม pubbing ได้ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นบนโต๊ะอาหารในที่ประชุมในรถหรือในบ้านที่ต่างคนต่างไม่สนใจคู่สนทนาแต่กลับก้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์มือถือซะมากกว่าครับคุณหมอวรสโชติพิทยสุนนท์คือคนหนึ่งที่ตั้งคำถามกับปัญหานี้นะครับโดยคุณหมอสังเกตเห็นว่าในวันที่เพื่อนๆชวนกันมาเที่ยวทะเลแต่ละคนใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการก้มหน้าเล่นโทรศัพท์มือถือแทนที่จะใช้เวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดหันมาพูดคุยกันเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะครับทำให้คุณหมอสนใจศึกษาเรื่องนี้ต่อว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้คนมีพฤติกรรมพับบิ้งและพฤติกรรมนี้จะส่งผลต่อชีวิตของผู้คนอย่างไรซึ่งคุณหมอก็ใช้เวลาศึกษาวิจัยที่ประเทศอังกฤษนานถึง4ปีเลยทีเดียวครับผลการวิจัยของคุณหมอน่าสนใจมากนะครับเพราะพบพฤติกรรมฟับบิ้งหรือว่าการเพิกเฉยต่อคู่สนทนานั้นมีสาเหตุมาจากการติดโซเชียลมีเดียนะครับแล้วเรื่องนี้นะครับมีที่มาที่ไปอย่างไรเราจะไปรู้เท่าทันสื่อเรื่องนี้กับคุณหมอวรสครับ
5: ส่วนแรกของการวิจัยเลยที่เราไปศึกษาครับเราไปศึกษาว่าพฤติกรรมนี้มาจากไหนนะครับมาจากไหนและกำลังจะไปทางไหนเราตั้งสมมติฐานก่อนว่าพฤติกรรมอย่างนี้นะครับที่คนใช้โทรศัพท์มือถือผิดเวลานะครับผิดสถานที่มันน่าจะเกิดจากการที่คนใช้โทรศัพท์มือถือเยอะเราก็ไปพิสูจน์แล้วก็พบว่าจริงๆครับว่าถ้าคนยิ่งติดโทรศัพท์มือถือมากโอกาสที่เขาจะไปใช้โทรศัพท์มือถือนั้นต่อหน้าคนอื่นโดยไม่สนใจคนอื่นไปละเลยคนอื่นก็จะมากขึ้นด้วยมันยังมีปัจจัยอื่นอีกครับที่ส่งผลต่อการติดโทรศัพท์มือถือก็เช่นการติดอินเทอร์เน็ตอยู่บ้านก็เล่นอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วเมื่อออกมาข้างนอกก็เลยใช้โทรศัพท์มือถือมากขึ้นอย่างที่สองก็คือเขาเรียกภาษาอังกฤษว่า FOMO ย่อมาจากคำว่า Fear of Missing Out คือการตกกลัวตกข่าวตกกระแสคนเราเนี่ยบางครั้งถ้าดูตัวเองนะครับบางครั้งหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาดูเพราะว่ากลัวจะพลาดข่าวอะไรสำคัญมีข่าวดาราที่เราชอบมีข่าวการเมืองที่เราสนใจเราหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเพื่อดูว่าเราตกข่าวอะไรไปหรือเปล่าอย่างที่3ก็คือเราขาดการควบคุมตัวเองเมื่อเราควบคุมตัวเองได้น้อยโอกาสที่เราจะหยิบโทรศัพท์มือถือต่อหน้าคนอื่นยิ่งมากขึ้น3ปัจจัยนี้ร่วมกับการติดโทรศัพท์มือถือทำให้มนุษย์ปัจจุบันเนี่ยมีพฤติกรรมฟับบิ้งหรือละเลยคู่สนทนาแล้วใช้โทรศัพท์มือถือแทนมากขึ้นยิ่งคุณใช้โทรศัพท์มือถือใส่คนอื่นมากเท่าไหร่คนนั้นก็จะหยิบโทรศัพท์มือถือแล้วก็ก ้มหน้าเล่นโทรศัพท์มือถือใส่คุณมากเท่านั้นเมื่อสิ่งนี้ครับกลับไปกลับมากลายเป็นวงจรนะครับคนเราทั้งสองคน

0: ก็จะเปลี่ยนความคิดครับว่าการกระทำแบบนี้เป็นปกติในสังคมมากขึ้นพฤติกรรมฟับบิ้งเนี่ยส่งผลกระทบต่อจิตใจมนุษย์ยังไงนะครับจิตใจมนุษย์เนี่ยจะมี4ประการสำคัญปัจจัย4พื้นฐานของหัวใจนะครับอย่างแรกคือสังเกตเรียกว่า sense of belonging คือเราอยากเป็นของใครสักคนเราอยากเป็นอยู่ในส่วนหนึ่งของกลุ่มของคู่สนทนานะครับ2เราอยากมีสิ่งที่เรียกว่า self esteem หรือความมั่นใจในตัวเองนะครับเราอยากภาคภูมิใจในตัวเองมีความสุขที่เป็นตัวของตัวเอง3นะครับเราต้องการที่จะมีสิ่งที่เรียกว่า meaningful existence หรือว่าการคงอยู่อย่างมีคุณค่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยถ้าเกิดใช้ชีวิตเนี่ยจะต้องรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าถึงอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปในวันรุ่งขึ้น4สุดท้ายเราอยากควบคุมสถานการณ์อะไรได้บางอย่างการที่ใช้ชีวิตเราอยากควบคุมชีวิตตัวเองได้เราก็พบชัดเจนครับว่าพฤติกรรมฟับบิ้งหรือการใช้โทรศัพท์มือถือต่อหน้าคนอื่นส่งผลต่อกระทบต่อคู่สนทนาก็คือส่งผลลดปัจจัย4ของหัวใจทั้งหมดนะครับซึ่งการลดปัจจัย4ของหัวใจเนี้ยจะส่งผลต่อเนื่องไปอีกทำให้เกิดความไม่พึงพอใจในคู่สนทนาแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าการสนทนานั้นไม่มีคุณภาพคนเราเมื่อได้พูดคุยน้อยได้ระบายความรู้สึกน้อยเราก็จะรู้สึกว่าไม่มีใครรับฟังเราไม่มีคนเข้าใจเราปัญหาด้านสุขภาพจิตเช่นโรควิตกกังวลโรคซึมเศร้าก็จะตามมามากขึ้นปัญหาทะเลาะเบาะแว้งครอบครัวที่จะเป็นต้นตอของปัญหาด้านสุขภาพจิตทั้งหมดก็จะเกิดขึ้นง่ายเพราะเราคุยกันน้อยเรารับฟังน้อยเราให้ความสนใจกับคนที่อยู่ไกลมากกว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวเราครับ
1: จากวิดีโอรายการเนี่ยยูโรเห็นไหมครับว่าการใช้โทรศัพท์มือถือการใช้สื่อออนไลน์และการเล่นเกมหรือว่าดูวิดีโอต่างๆเนี่ยมีทั้งข้อดีและมีทั้งข้อเสียนะครับข้อดีเนี่ยก็คือเราจะเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วมีแหล่งข้อมูลที่มากแต่ว่าข้อเสียเนี่ยก็คือเราอาจจะตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมออนไลน์การตลาดที่ไม่เป็นจริงถ้าเราใช้โทรศัพท์มือถือมากเกินไปเนี่ยนะครับก็อาจจะทำลายความสัมพันธ์กับคนรอบข้างและอาจจะเข้าข่ายการเป็นโรคทางจิตได้ครับ
2: ครับ
1: เด็กๆครับเรายังจำเป็นจะต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้ในการตัดสินใจเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวันของเราอยู่นะครับเราจะต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและเหตุการณ์บ้านเมืองต่างๆครับแต่ว่าข้อมูลที่เราได้รับรู้มาเนี่ยเราจะต้องมีการตรวจสอบแหล่งข้อมูลนะครับว่าเป็นจริงและน่าเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนก่อนที่จะส่งต่อครับเราจะต้องตรวจสอบความถูกต้องและความแม่นยำของข้อมูลก่อนที่จะส่งต่อให้กับคนอื่นนะครับและเราควรจะเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้เท่านั้นแล้วก็ควรจะแบ่งเวลาในการใช้สื่อในชีวิตประจำวันให้ดีอย่าได้ใช้มากเกินไปจนกระทั่งทำลายความสัมพันธ์กับคนรอบข้างทำให้เราเสพติดและทำลายสุขภาพของตัวเราเองครับเพราะว่าโลกใบนี้เนี่ยนะครับและในชีวิตของเราเนี่ยยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างมากมายที่รอให้เราไปเรียนรู้อยู่โลกในมือถือโลกในอินเทอร์เน็ตเป็นเพียงแค่โลกส่วนหนึ่งนะครับโลกภายนอกยังมีความจริงยังมีสิ่งที่น่ารู้อีกมากมายให้เราไปแสวงหากันครับและในคราวหน้านะครับครูต้นคูณจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องอะไรน่าสนใจแค่ไหนสนุกขนาดไหนอย่าลืมติดตามกันได้ในรายการ
2: โลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับ
1: สำหรับวันนี้นะครับครูต้นคูณและน้องยูโรต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อ

0: การจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ตว์ทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสานฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้ายโอ้ย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: เย
1: ้ว้าวรออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: ก็ไปเลยเดี๋ยวมาเดี๋ยว
0: สู้สู้
2: เป็นประตูเปล่าเอาละครับโกล
4: ยิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ1-0แล้วครับ
5: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
4: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกรวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
4: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
0: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
4: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
0: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
4: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบเนี้ยเลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
0: อ อ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
4: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
0: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
4: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วอ่ะขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
2: ได้ยินเสียงนกหวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
4: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
0: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
5: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งบอลเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สุดเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
4: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะ
6: พายุงวงช้าง
1: ทุกคน ข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างบุกแล้วไปเร็วไปเร็ว
4: เฮ้ยพ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
6: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
0: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
7: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
8: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
6: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยวเปลี่ยนทางไปแล้ว
9: พายุงวงช้างไปแล้ว
0: แต่ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
6: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางโน้นแน่เลย
7: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันน่ะเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
0: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
10: ดีมากเลย
11: ดีแล้วดีแล้วเหมือนกัน
0: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
12: ได้ความรู้เยอะเลย
13: ดีมากเลย
4: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได
6: ้ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
0: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
7: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
14: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
7: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ้าเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
14: เฮ้ยน่ากลัว
15: เฮ้ย

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆ เต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนา

นำเครื่องทัยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธางดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์นึงทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติ
2: ต้นไม้ต้องการน้ำธาตุอาหารและแสงแดดเพื่อช่วยในการสร้างอาหารจากการสังเคราะห์ด้วยแสงสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญทำให้พืชเจริญเติบโตตามธรรมชาติแต่ถ้าเราต้องการให้พืชเจริญงอกงามมีความสมบูรณ์แข็งแรงเราต้องหมั่นดูแลรักษาโดยการรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยต้นไม้อย่างสม่ำเสมอถ้าเราจะดูแลต้นไม้ก็ต้องมีอุปกรณ์ช่วยเราจึงควรมารู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลต้นไม้และวิธีการดูแลต้นไม้กันก่อนนะคะอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการดูแลต้นไม้เป็นเครื่องมือที่ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีขึ้นและทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทคืออุปกรณ์สำหรับงานดินและอุปกรณ์สำหรับงานพืชอุปกรณ์สำหรับงานดินเช่นจอบเสียมพลั่วบุ้งกี่คลาดและอุปกรณ์สำหรับงานพืชหรืองานดูแลต้นไม้เช่นช้อนปลูกซ่อมพรวนกรรไกรตัดกิ่งกรรไกรตัดหญ้าบัวรดน้ำเป็นต้นการดูแลรักษาต้นไม้เป็นการกระทำต่อพืชเพื่อให้มีการเจริญเติบโตที่ดีมีแนวปฏิบัติดังนี้การรดน้ำต้นไม้เราต้องรดน้ำต้นไม้ที่เราปลูกทุกเช้าหรือเย็นเพื่อไม่ให้ต้นหมดน้ำโดยควรเลือกใช้บัวรดน้ำสำหรับต้นไม้ต้นเล็กๆและเลือกใช้สายยางสำหรับต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่หรือมีจำนวนมากการพรวนดินจะทำให้ดินร่วนซุยระบายน้ำและอากาศได้ดีรากพืชจะดูดน้ำและอาหารในดินไปเลี้ยงต้นได้สะดวกขึ้นโดยใช้ส้มพรวนพรวนดินรอบๆโคนต้นไม้และระวังไม่ให้โดนรากการใส่ปุ๋ยเป็นการเติมอาหารของต้นไม้เพื่อทำให้เจริญเติบโตงอกงามโดยส่วนมากจะใช้วิธีใส่ลงในดินให้ห่างจากโคนต้นเล็กน้อยและต้องระวังไม่ให้ใส่ปุ๋ยมากเกินไปเพราะอาจทำให้ต้นไม้ตายได้การกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชวัชพืชและศัตรูพืชทำให้ต้นไม้ที่เราปลูกเติบโตได้ไม่ดีเพราะวัชพืชเช่นหญ้าจะแย่งอาหารของต้นพืชส่วนศัตรูพืชเช่นหนอนแมลงจะกัดกินใบพืชทำให้ใบแหว่งหรือเป็นรูดูไม่สวยงามเราจึงควรถอนหญ้าหรือดายหญ้าอยู่เสมอและควรสังเกตจับแมลงที่เป็นศัตรูพืชทิ้งถึงเราจะมีอุปกรณ์เหล่านี้ช่วยทุ่นแรงแล้วเราก็ต้องใช้และดูแลรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยการล้างและเช็ดทำความสะอาดหลังใช้งานทุกครั้ง

0: ความปลอดภัยและช่วยประหยัดเวลาในการทำงานนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Trowel T R O W E L Trowel แปลว่าช้อนปลูก Hand Fork H A N D F O R K Hand Fork แปลว่าซ่อมพรวน Watering Can W A T E R I N GC-A-N Watering Can แปลว่าบัวรดน้ำเด็กๆคะเราควรใช้อุปกรณ์การเกษตรอย่างระมัดระวังก่อนใช้ต้องตรวจสอบว่าชำรุดหรือไม่และเมื่อใช้แล้วต้องทำความสะอาดและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้กันว่าถ้าเราต้องการปลูกพืชไว้กินเองเราจะต้องทำอย่างไรบ้างและหลักการการปลูกพืชมีอะไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะพบกับฟุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราทราบกันไปแล้วนะคะว่าพืชสามารถถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมได้อย่างไรวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นสัตว์ล่ะสัตว์จะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงนะไปติดตามกันเลยค่ะเด็กๆเคยสังเกตกันไหมคะว่าสุนัขหรือแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเราเมื่อมีลูกแต่ละครอกลูกแต่ละตัวจะมีลักษณะบางอย่างเหมือนแม่ลักษณะบางอย่างเหมือนพ่อและมีอีกบางอย่างที่ไม่พบในพ่อแม่แต่อาจมีในรุ่นปู่ย่าตายายของสัตว์เหล่านั้นทั้งนี้เพราะสัตว์ก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันจึงทำให้ลูกของสัตว์แต่ละชนิดเหล่านั้นก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่และบรรพบุรุษของมันนั่นเองสัตว์ชนิดเดียวกันจะมีลักษณะทางพันธุกรรมคล้ายกันเช่นลักษณะของขนสีขนใบหูสีตาเท้าทั้งนี้เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลานตัวอย่างเช่นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์โดยจากแผนภาพเราจะเห็นได้ว่าสัตว์ในรุ่นลูกจะปรากฏลักษณะขนสีดำที่เป็นลักษณะเด่นทั้งหมดส่วนในรุ่นหลานจะปรากฏว่าสัตว์ขนสีดำ3ตัวและสัตว์ขนสีขาวที่เป็นลักษณะด้อย1ตัวซึ่งลักษณะด้อยนี้ถูกถ่ายทอดแสงมากับยีนในเซลล์สืบพันธุ์และแสดงให้เห็นในรุ่นหลานนั่นเองโดยปัจจุบันมีการทดลองของมนุษย์เกี่ยวกับ

ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มาผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อให้เกิดลูกผสมในเชิงชีววิทยาคือการผสมข้ามสายพันธุ์เช่นการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างสุนัขพันธุ์ต่างๆเพื่อให้เกิดสุนัขพันธุ์ใหม่และการผสมข้ามสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดแต่อยู่ในสกุลเดียวกันเช่นล่อซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างม้ากับลาหรือไลเกอร์กับไทกอนซึ่งเป็นลูกผสมของเสือและสิงโตที่เป็นสัตว์ในสกุลแมวเหมือนกันโดยการทำให้ได้สัตว์พันธุ์ใหม่เราเรียกว่าการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ species species species แปลว่าสายพันธุ์ancestor a n c e s t o r ancestor แปลว่าบรรพบุรุษ lineage l i n e a g e lineage แปลว่าลูกหลานเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์แต่ละชนิดย่อมเกิดจากสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นนั่นเองในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2569ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงเปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ในโอกาสครบ60ปีพิธีเปิดเขื่อนอุบลรัตน์วันนี้เวลา 19:38 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังเขื่อนอุบลรัตน์อำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นทรงเปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์เนื่องในโอกาสครบ60ปีพิธีเปิดเขื่อนอุบลรัตน์ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยพุทธศักราช2561ถึง2580ฉบับปรับปรุงครั้งที่1ขนาดกำลังผลิตสุทธิ24เมกะวัตต์เป็นโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำแห่งที่2ของกฟผ.มีที่มาจากแนวคิดในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนให้มีเสถียรภาพเป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การผลิตไฟฟ้าในช่วงสับเปลี่ยนระหว่างพลังน้ำและพลังงานแสงอาทิตย์มีเสถียรภาพสามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องโดยติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์อยู่เหนือผิวน้ำของอ่างเก็บน้ำไม่กระทบกับระบบนิเวศใต้น้ำและใช้วัสดุที่เป็นมิตรแก่สิ่งแวดล้อม

โอกาสนี้พระราชทานอุปกรณ์การแพทย์แก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐพระราชทานชุดนักเรียนเบอร์5ที่มีคุณสมบัติประหยัดไฟฟ้าใส่สบายไม่ต้องรีดแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่รอบเขื่อนอุบลรัฐจำนวน28แห่งต่อจากนั้นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดป้ายโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัฐทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 600,000 ตัวและทรงปลูกต้นราชพฤกษ์หรือต้นคูนไว้เป็นที่ระลึกจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการ60ปีเขื่อนอุบลรัฐทั้งนี้เมื่อปี2509พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีขณะนั้นทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีไปทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนอุบลรัตนและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อเขื่อนอุบลรัตน์ตามพระนามของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีซึ่งเป็นพระราชธิดาพระองค์โตโดยสร้างขึ้นถัดจากเขื่อนภูมิพลเป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งที่2ของประเทศไทยและเป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดิมชื่อเขื่อนพองหนีบมีลักษณะเป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวยาว885เมตรสูง32เมตรสันเขื่อนกว้าง6เมตรอ่างเก็บน้ำมีความจุ 2,263 ล้านลูกบาศก์เมตรปิดกั้นแม่น้ำพองสาขาย่อยของแม่น้ำชีณอาคารศูนย์ควบคุมโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขื่อนอุบลรัตน์ทอดพระเนตรอุปกรณ์ระบบควบคุมไฟฟ้าและเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าปัจจุบันโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 8.40 เมกะวัตต์จำนวน3เครื่องมีขนาดกำลังผลิตรวม 25.20 เมกะวัตต์สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ปีละ 56.10 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงและระบายน้ำให้แก่พื้นที่เกษตรกรรมของจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคามเนื้อที่รวมกว่า 300,000 ไร่เป็นกำลังสำคัญในการดูแลจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อประโยชน์ด้านชลประทานและการเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตอนล่างรวมทั้งเป็นแหล่งประมงน้ำจืดตลอดจนจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ราษฎรอย่างทั่วถึง

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวเรนารีรัตนราชกัญญาทรงรับการถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลเลจิยงดอนเนอร์จากรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสด้วยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 18:25 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยมีนางคาทารีนเปกาดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายชองกรอบปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและนายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเฝ้ารับเสด็จจากนั้นเสด็จไปยังห้องชาลงเดมาเรโชชั้น2โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเฝ้ารับเสด็จในการนี้พระราชทานพระวโรกาสให้นางคาทารินเปกาดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติและถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลเลจิยงดอนเนอร์ชั้นกรองออฟฟิซิเอด้วยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอุตสาหกรรมแฟชั่นและการออกแบบการส่งเสริมความเข้าใจและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศตลอดจนพระกรณียกิจในการเผยแพร่ผ้าไทยและชุดไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะภายใต้กรอบองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงสนพระทัยและทรงเรียนรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีขนบธรรมเนียมภาษาและประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสทรงมีบทบาทสำคัญในการกระชับสัมพันธไมตรีและสานต่อความร่วมมือระหว่างประเทศให้ยั่งยืนมั่นคงและก้าวหน้าอย่างสร้างสรรค์อาทิด้านการส่งเสริมความร่วมมือไทยฝรั่งเศสสาขาการออกแบบแฟชั่นส่งสนพระทัยและส่งสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงในสาธารณรัฐฝรั่งเศสสาขาการออกแบบแฟชั่นโดยทรงงานภายใต้แบรนด์สิริวัณวรีจนเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากบุคคลสำคัญในภาคอุตสาหกรรมแฟชั่นของฝรั่งเศสรวมทั้งทรงสำเร็จหลักสูตรการขี่ม้าต่างๆณเมืองโซมูนอกจากนี้ทรงริเริ่มจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับชุดไทยและผ้าไทยณทำเนียบเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสซึ่งมีผู้บริหารยูเนสโกคณะทูตและบุคคลสำคัญจากภาคส่วนต่างๆของฝรั่งเศสเข้าร่วมกว่า40คนโดยทรงเป็นองค์ปาฐกบรรยายเกี่ยวกับประวัติและพัฒนาการของการแต่งกายไทยทรงกล่าวถึงความสำคัญของชุดไทยพระราชนิยมในฐานะเป็นสัญลักษณ์แห่งมรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่าของไทยตลอดจนทรงริเริ่มและทรงนำคณะนักดนตรีของมูลนิธิ Royal Bangkok Symphony Orchestra ในพระอุปถัมภ์หรือ RBSOมาจัดแสดงณห้องแสดงดนตรีลาแซนมูสิการเมื่อปี2566ด้วยโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามีพระดำรัสขอบคุณ
1: Madame la ministre L'excellence Madame la ministre Je suis très honoré de recevoir cette décoration prestigieuse de grand officier de la Légion d'honneurJe tiens à remercier le gouvernement français, le président de la République et le ministre de la Culture pour cette distinction. La famille royale thaïlandaise et le peuple thaïlandais et le français partagent une profonde appréciation de leur culture respective.C'est pourquoi cette distinction est très significative. Pour moi, c'est la décoration qui reconnaît également et pour cours artistiques culturels que j'ai entrepris. J'accepte donc cette décoration avec fierté et reconnaissance pour les valeurs communes qui nous unissent au-delà de nos divisions. Tout le remerciement, encore une fois, merci.
0: เครื่องอิสริยพรตระกูลเลจิยงดอนเนอร์เป็นเครื่องอิสริยพรตระกูลเก่าแก่และทรงเกียรติสูงสุดของสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยจักรพรรดินโปเลียนที่1ทรงริเริ่มเมื่อปีพุทธศักราช2345มีลักษณะเป็นตราแฉก5แฉกสีขาวตรงกลางเป็นรูปมาเรียนสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสล้อมรอบด้วยวงแหวนสีทองภายใต้ดาวมีช่อใบโอ๊กและรอเรลไขว้กันด้านหลังเหรียญมีคำขวัญ Honor et Patrie หรือเกียรติยศและปิภูมิรวมทั้งวันที่สถาปนาปัจจุบันมอบให้ทั้งทหารและพลเรือนแบ่งเป็น5ชั้นเรียงลำดับจากชั้นสูงสุดได้แก่กรองครัวกรองออฟฟิซิเอคอมมองเดอร์ออฟฟิซิเอและเชอวาลีเยโดยที่ผ่านมารัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสจะมอบเครื่องอิสริยพรชั้นกรองครัวแด่ประมุขของรัฐต่างชาติและคู่สมรสและมอบเครื่องอิสริยพรชั้นกรองออฟฟิซิเอแด่พระบรมวงศานุวงศ์เวลา 19:39 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังทำเนียบเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสในการเสวยพระกยาหารค่ำซึ่งรัฐบาลจัดถวายในโอกาสที่ทรงรับการ

ถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลเลจิยงดอนเนอร์ชั้นกรองออฟฟิซิเอจากสำนักงานกรองเดอชองเชอเลอรีสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการเครื่องอิสริยาภรณ์และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการมอบเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลเลจิยงดอนเนอร์ให้กับชาวต่างชาติโดยฝ่ายฝรั่งเศสจะนำข้อมูลและข้อเสนอแนะจากเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศนั้นๆมาประกอบการพิจารณาผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสในฐานะประมุขสูงสุดของภาคีจะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบรายชื่อดังกล่าวต่อไปสำหรับประเทศไทยรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสเคยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลเลจิยงดอนเนอร์ชั้นกรองครัวแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปีพุทธศักราช2503และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายชั้นกรองออฟฟิซิเอแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อปีพุทธศักราช2549และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีเมื่อปีพุทธศักราช2550โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันแผนธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ Bangkok Business Challenge 2026วันนี้เวลา 15:11 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันแผนธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ Bangkok Business Challenge 2026ณอาคารสสปาฐศาลาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครซึ่งสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับบริษัท SCG Chemical จำกัดมหาชนจัดขึ้นระหว่างวันที่21-23พฤษภาคม2569ต่อเนื่องเป็นปีที่24ภายใต้แนวคิดการเติบโตของธุรกิจร่วมสร้างผลกระทบเชิงบวกการพัฒนาทางออกสำหรับโลกแห่งอนาคตเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตและนักศึกษาจากทุกประเทศได้ร่วมแสดงศักยภาพนำเสนอแนวคิดและไอเดียธุรกิจที่มุ่งสร้างความยั่งยืนให้กับโลกนอกจากนี้ยังเป็นเวทีแข่งขันแผนธุรกิจสตาร์ทอัพระดับโลกช่วยสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมหลากหลายมิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมสามารถต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ในระดับสากลโดยทีมชนะเลิศการแข่งขันรางวัลเกียรติคุณพระราชทาน His Majesty the King's Award จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้แก่ทีม Imagine Devicesจากมหาวิทยาลัย University of Texas at Austin สหรัฐอเมริกาและทีมชนะเลิศการแข่งขันด้านการนำเสนอแผนธุรกิจที่คำนึงถึงการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนรับรางวัลเกียรติคุณพระราชทาน Her Royal Highness Princess มหาจักรีสิรินธร Sustainability Award จากสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้แก่ทีม TrichocroTram Bolans จากมหาวิทยาลัย Bangladesh University of Engineering and Technology Bangladesh สำหรับปีนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันรวม385ทีมจาก83สถาบันอุดมศึกษาจาก20ประเทศครอบคลุม4ทวีปมีทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ20ทีมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นครอบครัววัฒนโชควัดบางขุนเทียนกลางกรุงเทพมหานครโรงเรียนแสงวิทยาจังหวัดสระบุรีบริษัทแก้วมณีเมทัลจำกัดนางสุนทรีศรีมงคลและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโพปฐมาวาสวัดราชบำรุงจังหวัดสงขลาวัดสุทธเทพวรารามวัดโกมุตพุทธรังสีกรุงเทพมหานครวัดเทพหัสดินเขาผาพึ่งวัดนครธรรมวัดหนองหอยวัดหนองตะเคียนวัดสารคุณสโมสรจังหวัดสระแก้วและวัดโคกเหล็กจังหวัดบุรีรัมย์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัสหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีพันโทรักษัตและนางฉลวยประสงค์พร้อมด้วยครอบครัวชุนเกาะและครอบครัวทิศกลางจังหวัดลำพูนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบครอบครัวลิ้มเจริญและวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีจังหวัดลพบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดธาตุทองวัดวิสิตบุญญาวาสกรุงเทพมหานครวัดบัวทองจังหวัดน่านวัดกล้วยจังหวัดนนทบุรีวัดปงป่าเอื้องจังหวัดเชียงใหม่วัดศรีบุญเรืองจังหวัดเชียงรายและวัดพรหมมังคลารามลำพูนสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทฟูมสแลนด์เซนสตี้จำกัดบุรณิธิพระศรีสุทธิเวทีบ
ริษัท BP Beauty Professional จำกัดสมาคมแม่บ้านทหารบกและมูลนิธิเหรียญสลึงเพื่อโครงการอาหารนักเรียนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดเขาแก้วจังหวัดตรังวัดบางสมัครวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดชัยภูมิพิทักษ์วัดสามัคคีอุทิศวัดศิลาชัยภูสองชั้นจังหวัดชัยภูมิวัดเต็มรักสามัคคีวัดไซน้อยจังหวัดนนทบุรีและวัดบางใหญ่จังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาบริษัทไทยโตเกอินจิเนียริ่งจำกัดบริษัทตั้งวานิชการค้าจำกัดกลุ่มบริษัทในเครือ WPP Media Group ประเทศไทยบริษัทสิครินทร์จำกัดมหาชนและศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการมาเป็นกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ในวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครทั้งนี้สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและการเข้าชมพระบรมมหาราชวังในช่วงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569โดยประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.และนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.โดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เวลา 18:00 น.ณวัดโคกสมานคุณอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายรัฐศาสตร์ชิดผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพ10ตำรวจเอกณัฐวุฒิสุราชเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจเหตุเกิดบริเวณสถานีตำรวจภูธรสายบุรีแห่งใหม่ตำบลตะบิ้งอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่22พฤษภาคม2569ในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพด้วยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่ญาติของ10ตำรวจเอกณัฐวุฒิสุราชเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจ
ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพ10ตำรวจเอกณัฐวุฒิสุราษฎร์ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัว10ตำรวจเอกณัฐวุฒิหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ตะวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทินดึงอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
1: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นจับปากกา
2: จักการอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
3: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
1: คือโตขึ้นหรืออยากเป็นพยาบาลค่ะเลยอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
3: อุ๊ยน้องอะเขาพูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงยังมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
4: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
3: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะ

0: นายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
1: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
0: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่นายหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
2: โหแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
0: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
2: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
0: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาลมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
2: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
0: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมั้ยล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: งตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลสยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

0: ชมคะต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกับติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะการเปิดบ้านหรือว่าการให้โรงเรียนในกลุ่มที่อยู่เขตพื้นที่การบริการเข้ามาดูค่ะว่ามิติของการพัฒนาการศึกษาหรือการเรียนรู้ของโรงเรียนเราเป็นอย่างไรถือว่าเป็นการเปิดบ้านโอเพนเฮาส์ให้เขาได้รู้ค่ะว่าตลอดระยะเวลาของการจัดการศึกษาใน1ปีการศึกษาโรงเรียนของเราสามารถยกระดับหรือว่าเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างไรวันนี้เราพาคุณผู้ชมค่ะมาชมบรรยากาศของการโอเพนเฮาส์ที่นี่ค่ะโรงเรียนเรียนราชอุปถัมภ์นะคะอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเขาสามารถค่ะจัดกิจกรรมโอเพนเฮาส์ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการมาเก็บเกี่ยวมาซึมซับและมาเรียนรู้ว่าที่นี่สามารถยกระดับมิติของการศึกษาให้กับน้องๆได้อย่างไรค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะไปชมบรรยากาศตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ
1: บนโลกที่แสนกว้าง

0: ตัวจงอ่านจงเรียนรู้อย่าหยุดยั้ง
1: Play and Learnคุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะเราได้เห็นภาพบรรยากาศภาพตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้นะคะและตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์นั่นเองค่ะกิจกรรมด้านหลังเป็นอีกหนึ่งส่วนของการจัดกิจกรรม Open House ของโรงเรียนค่ะเพราะว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษาก็จะต้องมาอวดกันหน่อยค่ะว่าในโรงเรียนแห่งนี้มีอะไรที่น่าสนใจและสามารถส่งเสริมต่อยอดให้กับน้องๆได้อย่างไรบ้างค่ะวันนี้เรามีมุมมองของภาพหลายมุมมองของการโอเพนเฮาส์ที่นี่โรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์ค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมบรรยากาศทั้งหมดกันเลยค่ะ
2: คุณผู้ชมคะวันนี้รายการตะวันยิ้มค่ะพาคุณผู้ชมมานี่เลยค่ะมาร่วมกิจกรรมงานโอเพนเฮาส์เปิดรั้วรออสู่โอกาสทางการศึกษาโรงเรียนเรียงราชอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเปิดบ้านต้อนรับน้องๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาคุณครูผู้ปกครองในเขตพื้นที่ให้บริการนั่นเองค่ะซึ่งโอเพนเฮาส์เปิดรั้วรออสู่โอกาสทางการศึกษาโรงเรียนเรียงราชในครั้งนี้นะคะก็เป็นการเผยแพร่ความรู้ผลงานของนักเรียนทั้งด้านวิชาการและด้านอาชีพรวมทั้งการแนะแนวทางการศึกษาต่อค่ะตลอดจนการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมส่งเสริมและรณรงค์ให้ใส่ใจดูแลสุขภาพและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนชุมชนผู้ปกครองและนักเรียน
3: ก็สำหรับงาน Open House นะครับก็ปีนี้เป็นการจัดงานครั้งที่6แล้วนะครับซึ่งปีนี้ถือว่ายิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านมาก็ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าได้รับความไว้วางใจจากเขตพื้นที่ใกล้เคียงนะครับสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาก็ถือว่างานครั้งนี้ประสบความสำเร็จมากนะครับดูจากจำนวนยอดที่มาร่วมงานในครั้งนี้ครับสิ่งที่คาดหวังก็คือหลักเลยนะครับก็คือเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนนะครับว่าในโรงเรียนนี่มีด้านดีในส่วนงานวิชาการงานอาชีพนี่อะไรบ้างนะครับเพราะว่าบางครั้งนะครับนักเรียนโดยส่วนใหญ่แล้วเขายังไม่รู้นะครับว่าโรงเรียนเรียงราชนี่นะครับมีการเปิดหลักสูตรการสอนแบบไหนบ้างอย่างไรนะครับตรงนี
4: ้วรินทร์จริยากันทวงรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาสคณะครูและค่ะ
5: In the name of Allah I'm Jordania Narajiwan
4: มัธยมศึกษา
2: สำหรับกิจกรรมภายในงานนะคะก็มีการจัดตลาดนัดวิชาการตลาดอาชีพการแข่งขันอนาชีพการแข่งขันทักษะสีภาษาการแข่งขันจรวดขวดน้ำการแข่งขันชูโดกุและ M-MAT การแข่งขันเวิลด์มาลายูชาเลนจ์การแข่งขันเชฟจูเนียร์กำปงการแข่งขันวาดรูปด้วยโปรแกรมเพ้นท์บอร์ดเกมและฟรีไฟการแข่งขันฟุตบอลและวอลเลย์บอลนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะกิจกรรม Open House เปิดรั้วรออสู่โอกาสทางการศึกษาโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสแบ่งโซนชัดเจนค่ะแบ่งโซนกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมงานได้เข้าชมกิจกรรมทางด้านวิชาการทั้งเรื่องของตลาดนัดอาชีพเวทีการแสดงความสามารถและการแข่งขันกีฬากิจกรรมเยอะแยะมากมายขนาดนี้ค่ะเราคงต้องหาใครมาช่วยพาเราชมงานกันดีกว่าค่ะ ว่าแล้วเราก็ได้ตัวน้องซูนีรันแม่แอนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเดี๋ยวน้องนะคะจะพาเราไปชมงาน Open House เปิดรั้วรออสู่โอกาสทางการศึกษาพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
6: ได้แก่
7: สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวจินันแม่แอร์ค่ะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนเรียนราชอุปถัมภ์ค่ะวันนี้หนูเป็นตัวแทนจะพาท่านผู้ชมไปดูงาน Open House ของโรงเรียนเรียนราชอุปถัมภ์ค่ะจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ

ุดนี้นะคะเป็นจุดร้านขายของค่ะโดยโรงเรียนของเราเนี่ยจะเสริมทักษะทางด้านอาชีพของนักเรียนต่างๆความถนัดแล้วก็ความชอบค่ะวันนี้เรายกร้านมาหลายร้านเลยค่ะจะมีร้านไหนที่น่าสนใจกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ

0: ขายอะไรกันคะเนี่ย
1: ขายข้าวเหนียวไก่ย่างค่ะ
0: มาแล้วเท่าไหร่คะ
1: ไม่ละ5 บาทค่ะ
0: ขายดีไหมเอ่ย
1: ขา

0: ะเป็นร้านลูกชิ้นย่างหม่าล่าค่ะอันนี้เป็นร้านขายอะไรคะ
1: ร้านบาร์บีคิวค่ะ
0: ขายดีไหมคะ
1: ขายดีค่ะ
0: แล้วนี่ขายไม้เท่าไหร่คะ
1: 10บาท5บาท

อัลฮัมดุลิลลาห์ค่ะวันนี้รู้สึกว่าทุกคนตื้นตันแล้วก็ยินดีกับการเปิดรั้วครั้งแรกที่เราเปิดรั้วปุ๊บในช่วงเวลา8นาฬิกานักเรียนประถมตูเข้ามาลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนแล้วสอบถามเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อที่นี่เพราะเราจะมีจุดแนะแนวที่บริเวณจุดลงทะเบียนตรงนั้นด้วยเหมือนว่าการที่เราเปิดรั้วโรงเรียนแล้วให้เด็กมาดูสภาพการจัดกิจกรรมต่างๆในรั้วรออเนี่ยจะเป็นเพิ่มโอกาสการตัดสินใจให้นักเรียนทางอ้อมไปเลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องมาบอกให้เขาได้รู้ว่าเรามีหลักสูตรอะไรบ้างอันนี้ถ้าพูดถึงความสำคัญนะคะโรงเรียนของเราได้เข้าสู่หลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมมาเป็นเวลา3ปีแล้วซึ่งต่อ

0: จทย์ตรงนี้เลยเราไปให้ความสำคัญตรงที่ว่าเนื่องจากโรงเรียนของเราอยู่ในเขตชุมชนเราตอบโจทย์เรียกว่านักเรียนที่จบม.3เขาจะต้องมีอาชีพในฝันของตัวเองดังนั้นเมื่อเข้าสู่โครงการพื้นที่นวัตกรรมแล้วเราจะมีวิชาหนึ่งคือสร้างสรรค์ตัวตนสู่อาชีพที่นักเรียนใฝ่ฝันวันนี้เราจึงเปิดโอกาสให้นักเรียนที่อยู่กับเรา3ปีที่ได้เปิดหลักสูตรนี้ได้แสดงความสามารถเรามองว่าการศึกษาไม่ใช่เราจะเน้นในส่วนของวิชาการที่เราจับต้องไม่ได้แต่เราพยายามปรับเปลี่ยนให้เป็นหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมที่นักเรียนค้นหาค้นพบตัวเองว่าเขาชอบอะไรเราเปิดให้มีความหลากหลายที่สุดเท่าที่โรงเรียนของเราจะทำได้ค่ะตรงนี้ก็จะทำให้นักเรียนของเรานั้นรู้สึกว่ามีความสุขกับการเรียนและก็อยากที่จะมาเรียนเรียนได้มากขึ้นนะคะ
1: บนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราว
2: และตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศของบูธศิลปะนะคะจะมีกิจกรรมมากมายให้น้องๆได้เล่นเช่นเพ้นสีแล้วก็จะมีการทำผ้ามัดย้อมด้วยค่ะมาจากโรงเรียนไหนกันบ้างคะชอบไหมคะบูธนี้อยากมาเรียนต่อที่โรงเรียนนี้ไหมคะ
1: เป็นพลังเป็นอาวุธ

0: บูธหนึ่งที่น่าสนใจนะคะพวกเราอยู่บูธไหนกันคะเนี่ย
1: ไม่จริง
0: เป็นยังไงกันบ้างคะเรียนโรงเรียนนี้สนุกไหมคะชอบไหมเอ่ย
1: ชอบค่ะสนุกมากค่ะ
0: แล้วกิจกรรมวันนี้มีอะไรให้เด็กๆได้ทำบ้างคะ
1: ก็จะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษค่ะ
2: การเรียนอังกฤษแต่งประโยคหรือว่าการที่เขาได้แบบเรียนคำศัพท์ของอังกฤษต่างๆค
0: ่
2: ะ
0: น้องๆวันนี้ให้ความสนใจกับกิจกรรมเราดีไหมคะ
2: ดีค่ะตั้งแต่ที่เรามาน้องยังเข้ามาไม่หยุดเลยค่ะ
1: น้องให้ความร่วมมือดีมากค่ะ
0: เนี่ยบาร์กิสคิดว่าการศึกษาเนี่ยมีความสำคัญไหมคะ
2: สำคัญมากเลยค่ะถ้าเราไม่มีเนี่ยเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเราอาจจะต่อยอดชีวิตของเราได้ยังไงต่อค่ะ
0: แล้วอัญญานี่คิดว่าการศึกษาเนี่ยสำคัญไหมคะ
1: สำคัญค่ะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยผู้คนต้องการคนที่มีการศึกษา
0: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบูธนะคะที่เรายกมานำเสนอบูธชื่ออะไรคะ
3: บูธชื่อถ้าผีเสื้อขยับปีนลงก็เปลี่ยนค่ะ
0: พาไปชมข้างในหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้เลยค่ะ
0: พาไปดูกันเลยค่ะแล้วบูธมีอะไรบ้างคะเนี่ย
3: ในบูธจะมีการจำลองภัยพิบัติทางธรรมชาติค่ะอันแรกก็คือมลพิษทางอากาศค่ะจะจำลองโดยการเอาธูปมาจุดค่ะประมาณนี้
0: แล้ววันนี้ทำไมมีน้ำฝนด้วยล่ะคะเนี่ย
3: อันนี้คือฤดูฝนค่ะก็จะมีน้ำฝนทิพย์ค่ะนี่คือ
0: แล้ววันนี้คืออะไรหรอคะ
3: ฤดูร้อนค่ะ
0: วันนี้โรคระบาด
3: ค่ะจะมีผู้ป่วยแล้วก็ไปขอทาน
0: แล้วในบูธนี้มีกิจกรรมอะไรให้น้องๆได้เล่นบ้างคะ
3: ก็ฐานสุดท้ายนะคะฐานที่6ก็จะมีกิจกรรมตอบคำถามค่ะตอบคำตรงนี้คือกิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับภัยพิบัติที่น้องๆได้เข้าไปเยี่ยมชมเมื่อกี้ค่ะ
0: อันนี้เป็นบูธคอมพิวเตอร์แล้วก็เทคโนโลยีนะคะจะมีเป็นบูธบอร์ดเกมหุ่นยนต์แล้วก็คอมพิวเตอร์ค่ะบอร์ดเกมเนี่ยจะมีเกมให้น้องๆเล่นส่วนหุ่นยนต์จะมีการสอนใช้โค้ดแล้วก็วาดด้วยโปรแกรมเพนค่ะเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้เรียนรู้การใช้โค้ดในการควบคุมหุ่นยนต์ค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆและคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศกันได้เลยนะคะ

วัสดีครับผมชื่อนายสหิมิดาปตะนะครับอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนเรียงราชประถมครับคำว่าเรียนดีมีความสุขของผมก็คือเรียนดีการที่ผมได้เรียนในโรงเรียนนี้ครับการที่ผมมีความ

0: ความสุขคือการที่ผมได้ทํากิจกรรมหลายๆอย่างในโรงเรียนนี้อย่างเช่นได้ทําการทดลองเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นสิ่งที่กิจกรรมที่ผมมีความสุขมากๆเลยครับเวลาที่ผมได้ทํากิจกรรมนี้ครับครับการเรียนรู้หรือว่ามีความสําคัญกับเราก็คือเป็นรากฐานความสําคัญของการศึกษาเลยครับซึ่งการที่เราจะพัฒนาตนเองหรือการที่เราจะเรียนรู้อะไรหลายอย่างมาจากการศึกษาเลยครับก็คือสำหรับผมนะครับการศึกษาไม่ใช่เป็นเพียงการศึกษาภายในโรงเรียนครับแต่เป็นการศึกษานอกโรงเรียนครับซึ่งโรงเรียนของเราได้จัดกิจกรรมหรือว่านิทรรศการเกี่ยวกับงาน Open House กิจกรรมไปศึกษา Open House เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับทำให้ผมเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตนเองอย่างมากเลยครับการที่ผมได้ดูอะไรหลายอย่างภายในรอบโรงเรียนครับ
1: สวัสดีค่ะโรงเรียนเรียนรักของเรานะคะมีกิจกรรมที่น่าสนใจค่ะ
2: ว่าโรงเรียนของเรานะคะจะมีกิจกรรมหลายแบบทางวิชาการแล้วก็กิจกรรมนะคะทำให้เรารู้สึกอยากมาแอร์สนใจแล้วก็อยากมาโรงเรียนค่ะ
3: ในที่สุดนะคะคือโรงเรียนเรามีกิจกรรมเยอะนะคะทำให้เรามีความสุขที่อยากมาโรงเรียนเรียนรักอุปถัมภ์นี้ค่ะ
1: ค่ะการศึกษานะคะเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้หลายๆอย่างเช่นการใช้ชีวิตในประจำวันการไปทำงานค่ะในอนาคตค่ะ
4: ค่ะการศึกษาที่ดีแล้วก็มีความรู้นะคะมีความสำคัญมากๆค่ะต่อเด็กและเยาวชนค่ะเพราะว่าการที่เราได้มีความรู้แล้วก็มีการศึกษาที่ดีนะคะก็ทำให้หลายๆท่านแล้วก็เด็กๆก็จะได้มีความรู้แล้วก็มีศาสนคติแล้วก็มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีประชาสัมพันธ์ที่ดีค่ะตลอดระยะเวลา6ปีที่หนูได้เรียนที่โรงเรียนเลี้ยงรักอุปถัมภ์แห่งนี้นะคะหนูรู้สึกมีความสุขแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากค่ะที่ได้เรียนที่โรงเรียนแห่งนี้นะคะและถ้าน้องๆคนไหนที่สนใจก็สามารถมาเรียนที่โรงเรียนเลี้ยงรักอุปถัมภ์แห่งนี้ได้ค่ะ

0: สำหรับเรียนดีมีความสุขนะคะในมุมมองของครูก็คือการจัดการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์ความต้องการความชอบและก็ความถนัดของผู้เรียนอันนี้โรงเรียนของเราพยายามที่จะทำในส่วนนี้เพราะโรงเรียนของเรามีทั้งหมด3โครงการโครงการหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมโครงการอิสลามศึกษาแบบเข้มและ3ก็คือโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้โครงการนี้เราตอบโจทย์ของชุมชนซึ่งผู้ปกครองต้องการให้นักเรียนทุกคนนั้นอยู่ในศาสนาอิสลามเพราะว่าโรงเรียนของเราเป็นศาสนาอิสลาม 100% นะคะซึ่งเราก็ตอบโจทย์ความสุขของผู้ปกครองตอบโจทย์ความถนัดความชอบของนักเรียนในส่วนของโรงเรียนหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมซึ่งเราเอาทั้ง2อย่างนี้มาบูรณาการเพื่อให้นักเรียนนั้นสามารถนำอิสลามศึกษาบูรณาการกับหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงซึ่งผู้ปกครองได้เห็นสะท้อนการปฏิบัติจริงของนักเรียนนะคะและในส่วนสุดท้ายที่เป็นโครงการโรงเรียนประชารัฐตรงนี้มีความสุขแน่นอนเพราะว่ากินอิ่มนอนอุ่นเราจะรับนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของโรงเรียนประชารัฐเข้ามาในรั้วของรอและดูแลเขาตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงก่อนนอนโดยเราจะสอนในส่วนเสาแทรกในส่วนของอิสลามแบบเข้มในตอนกลางคืนก็จะมีการสอนอัลกุรอานสอนการใช้ชีวิตในรูปแบบของอิสลามศึกษานะคะ
1: ด้านการศึกษานะครับมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้นะครับเรื่องยาเสพติดนี่นะครับเป็นเรื่องที่เป็นวาระเร่งด่วนนะครับที่ต้องแก้ปัญหานะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมมองว่าที่จะมาแก้ปัญหานะครับก็คือการที่นักเรียนได้เข้าสู่รั้วโรงเรียนนะครับเมื่อไหร่ที่นักเรียนเนี่ยได้เข้าสู่รั้วโรงเรียนนะครับอย่างน้อยเวลาว่างของแก่ของนักเรียนเองนะครับก็จะไม่มีเวลาตรงนั้นนะครับก็อย่างน้อยนักเรียนก็จะได้ความรู้นะครับเรื่องเหล่านี้แล้วก็สิ่งสำคัญนะครับมาโรงเรียนแล้วนะครับก็สามารถที่จะนำความรู้นะครับไปต่อยอดหรือว่าไปประกอบอาชีพในภายภาคหน้าต่อไปได้ครับ

0: ไรแล้วก็ขวดค่ะ
1: แล้วก็ที่สำคัญนะคะก็จะต้องมีเบกกิ้งโซดานะคะ
0: แล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะก็จะมีลูกโป่งนั่นเองค่ะ
1: ขั้นตอนแรกนะคะก็ให้เด็กๆนะคะนำขวดนะคะ
0: แล้วก็น้ำส้มสายชูนะคะมาใส่ในขวดนะคะใส่ประมาณนี้นะคะ
1: ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนำลูกโป่งนะคะก็เราจะนำเบกกิ้งโซดานี้นะคะใส่ลงไปในลูกโป่งนะคะขวดเราจะมีอยู่3ขวดใช่ไหมคะครูนาซึ่งในขวดที่1นะคะเราจะใส่เบกกิ้งโซดา1ช้อนนะคะแล้วก็ขวดที่2เราจะใส่เบกกิ้งโซดา2ช้อนนะคะและขวดที่3เราจะใส่เบกกิ้งโซดา3ช้อนนั่นเองค่ะขวดที่1นะคะ1ช้อนนะคะขวดที่2 2ช้อนค่ะขวดที่3ที่ใส่เบกกิ้งโซดาไป3ช้อนนะคะครูนาต่อไปนะคะเราจะนำเบกกิ้งโซดาเนี่ยให้มาผสมกับน้ำส้มสายชูที่อยู่ในขวดนะคะ
0: ทำพร้อมๆกันนะคะ
1: นับค่ะ
2: 1 2 3
0: กิจกรรมครั้งหน้าจะเป็นอะไรคะครูมี
1: ต้องติดตามต่อไปนะคะ

มค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับภาพบรรยากาศที่พาคุณผู้ชมลงพื้นที่นะคะมาอยู่ที่อำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสกับกิจกรรม Open House ของโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์อำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสนั่นเองค่ะที่นี่จัดกระบวนการให้กับน้องๆตลอดระยะเวลาของปีการศึกษาท้ายที่สุดเปิดบ้านค่ะให้คุณผู้ชมนะคะมาดูว่าการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและคุณครูทำให้ที่นี่นะคะผลิตน้องๆที่มีคุณภาพเข้าไปสู่ในระบบการศึกษาในลำดับที่สูงขึ้นต่อไปนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้เป็นการเปิดบ้านของโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์อำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสค่ะครั้งหน้านะคะเราจะพาคุณผู้ชมลงพื้นที่นะคะมาดูว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจและมีความหลากหลายอย่างไรคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองค่ะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้เพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ช่วงระยะหลังนะคะเราคงได้ยินคำว่าไบโอชาหรือถ่านชีวภาพบ่อยครั้งขึ้นจริงๆแล้วไบโอชาไม่ใช่นวัตกรรมใหม่ที่เพิ่งถูกคิดค้นหากแต่ได้นำมาใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรในการเป็นวัสดุปรับปรุงโครงสร้างดินมายาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะในต่างประเทศแต่ในประเทศไทยค่ะกระแสตื่น

0: ัวและให้ความสนใจไบโอชาเพิ่งเริ่มมีมากขึ้นในความเป็นจริงแล้วไบโอชาไม่ได้มีประโยชน์ต่อดินและพืชเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาการเกิดก๊าซเรือนกระจกและช่วยลดสาเหตุของ PM 2.5 ฝุ่นควันที่เป็นปัญหาใหญ่ของไทยอีกด้วยเพราะไบโอชาเป็นถ่านที่ได้มาจากชีวมวลหรือเศษเหลือทิ้งจากการผลิตภาคการเกษตรที่ย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติอย่างเช่นเศษไม้กิ่งไม้เปลือกผลไม้สังกะโพดมูลสัตว์และอื่นๆอีกหลายอย่างค่ะประโยชน์ที่เกิดขึ้นมากมายนี้นะคะทำให้ได้รับการขนานนามจาก UN ว่าเป็นทองคำสีดำวันนี้ค่ะเราจะไปพูดคุยกับผู้ที่ศึกษาค้นคว้าวิจัยไบโอชาและนำมาใช้จริงอย่างรองศาสตราจารย์ดร.อภินิติโชติสังกาศหัวหน้าหน่วยวิจัยเทคโนโลยีธรรมชาติและชีววิศวกรรมปัตตภีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ปี2543สู่การนำไปต่อยอดทั้งในภาคเกษตรกรรมอย่างบริษัทวงไพรจำกัดและในภาคอุตสาหกรรมของไทยอย่างบริษัท SCG ซีเมนต์จำกัดกันนะคะว่าไบโอชาสร้างประโยชน์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากเพียงใดไปติดตามกันค่ะ
1: ไบโอชาครับคือฐานชีวภาพนะครับก็คือเป็นการที่เรานำเอาชีวมวลนะครับเอามาให้ความร้อนเอามาย่อยสลายในสภาวะที่ไร้ออกซิเจนนะครับจนกลายเป็นถ่านแต่ต้องขอบอกกันว่าถ่านชีวภาพหรือไบโอชาเนี่ยไม่เหมือนกับถ่านหุงต้มนะครับเพราะว่าถ่านหุงต้มนี่คือเอาไว้ใช้หุงต้มทำอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าถ่านชีวภาพนะครับก็โดยดั้งเดิมเราเรียกว่ามีการเสนอขึ้นมาเพื่อใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดินก็คือเพื่อใช้ในการเกษตรนะครับก็เป็นการเกษตรเชิงยั่งยืนนะครับเป็นการเกษตรซึ่งเป็นการเพิ่มคาร์บอนลงไปในดินนะฮะมีการใช้ไบโอชาซึ่งก่อนที่จะนำไบโอชาไปใช้เนี่ยจะต้องนำไปผสมกับปุ๋ยหมักนะครับก็คือให้ไบโอชาเนี่ยเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์นะครับก็เป็นแนวทางหนึ่งซึ่งเกษตรกรเนี่ยนะครับสามารถที่จะทำเกษตรเชิงปลอดภัยเกษตรยั่งยืนได้นะครับลดการใช้สารเคมีต่างๆทีนี้นักวิทยาศาสตร์ให้การสนใจไบโอชาเนี่ยนะครับเพราะว่าการที่เรานำเอาไบโอชานะครับคือเอาถ่านเนี่ยไปใส่ไปในดินเนี่ยเขามองว่ามันเป็นการตรึงเอาคาร์บอนนะครับลงไปฝังไว้ในดินสังเกตได้เลยว่าคาร์บอนซิงค์นะครับก็คือตอนนี้ที่เกิดสภาวะโลกรวนอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันเกิดจากก๊าซเรือนกระจกนะครับก็คือก๊าซเรือนกระจกเนี่ยมีคาร์บอนไดออกไซด์มีมีเทนต่างๆที่มากไปในสภาวะบรรยากาศนะครับก็มีนักวิทยาศาสตร์ซึ่งเขาค้นพบว่าไบโอชานะครับคือการนำชีวมวลซึ่งก็ได้จากอาจจะเป็นต้นไม้เป็นเศษกิ่งไม้อะไรต่างๆนะครับซึ่งต้นไม้พวกนี้เขาก็ดูดเอาคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศเอามาอยู่ในตัวเนื้อไม้ของเขาแล้วแทนที่เนื้อไม้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเศษกิ่งไม้เศษวัสดุเกษตรซึ่งในประเทศไทยเนี่ยเยอะมากประเทศไทยนี่มีเศษวัสดุเกษตรเยอะมากซึ่งในปัจจุบันก็เป็นการเผาในที่โล่งเกิดฝุ่น PM 2.5 ต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะทำให้คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งถูกพืชเนี่ยดูดมาไว้ในตัวแล้วก็ย่อยสลายหรือว่าเผาไหม้กลายเป็นมลพิษกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เกิดก๊าซเรือนกระจกเราเอามันมาทำเป็นไบโอชาซะนะครับซึ่งกระบวนการทำไบโอชาเนี่ยที่ผมบอกว่าเป็นกระบวนการไพไรซิสนะครับแต่จริงแล้วเรามีเทคโนโลยีไพไรซิสเนี่ยหลากหลายวิธีการมากซึ่งข่าวดีก็คือว่าเทคโนโลยีไพไรซิสซึ่งชาวบ้านสามารถทำเองได้เนี่ยเป็นภูมิปัญญาของคนไทยซึ่งทำมานานแล้วที่เขาเรียกว่าเตาศูนย์บาทนะครับแล้วก็มีการพัฒนาต่อยอดออกมากลายเป็นเตาคอนทิกินะคะหรือว่าประเทศไทยเรียกว่าเตาตายักษ์เทคนิคพวกนี้ถ้าศัพท์เทคนิคเขาเรียกว่า flame curtain pyrolysis ในปัจจุบันเนี่ยเรามีเรื่องของการเรียกว่าลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนแล้วก็การแก้ไขสภาวะโลกร้อนการแก้ไขก็คือการที่ว่าลดเอาคาร์บอนไดออกไซด์จากในสภาวะอากาศออกมานะฮะซึ่งแบบเนี้ยเป็นได้ทั้ง2วิธีเลยนะฮะทำได้ทั้ง2หน้าที่เลยเรียกว่าอย่างนี้นะครับก็คือหน้าที่ที่ในการดูดเอาคาร์บอนไดออกไซด์จากในอากาศนะฮะผ่านต้นไม้ผ่านชีวมวลต่างๆแล้วก็ฝังไว้ในดินแล้วมันทำให้เราสามารถที่จะปรับตัวกับสภาวะโลกรวนได้เพราะว่าการเกษตรนะครับซึ่งมีความยั่งยืนเรียกว่า sustainable agriculture เนี่ยนะครับตอนนี้มีศัพท์เยอะแยะต่างๆมากมายสมัยใหม่มีคำว่าเกษตรฟื้นฟูหรือว่า regenerative agriculture นะฮะไบโอชาเนี่ยเป็นส่วนนั้นแล้วก็ยังไม่รวมไปถึงการพัฒนาเมืองนะครับซึ่งจะมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจริงๆแล้วไบโอชาเนี่ย

0: สามารถนำมาพัฒนาเป็นนวัตกรรมต่อยอดต่างๆได้มากมายตัวอย่างที่เห็นได้ชัดนะฮะก็คืออุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างนะครับอย่างบริษัท SCG เนี่ยก็เรียกว่าเป็นผู้นำเลยซึ่งนำเอาไบโอชามาผสมกับซีเมนต์ผสมกับคอนกรีตอะไรต่างๆนะครับซึ่งก็ได้คุณสมบัติที่เป็นที่พึงประสงค์เพิ่มมากขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องของการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์นะฮะในกิจกรรมการก่อสร้างได้ด้วยแล้วเราก็จะมีนวัตกรรมวัสดุซึ่งมีมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะฮะอาจจะเป็นวัสดุซึ่งมีกำลังสูงขึ้นแล้วก็มีคาร์บอนฟุตพริ้นท์ลดลงเป็นวัสดุซึ่งมีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อนนะครับตอนนี้การใช้พลังงานในอาคารนะครับเป็นไปกับเรื่องของระบบปรับอากาศเยอะมากนะฮะ 60-70% ก็คือค่าแอร์นี่แหละนะฮะถ้าเราทำวัสดุฉนวนซึ่งเป็นฉนวนกันความร้อนได้มันก็สามารถที่จะลดเรื่องการใช้พลังงานส่วนนี้ไปได้นะครับแล้วก็เป็นการที่ดึงเอาชีวมวลจากภาคการเกษตรหมุนกลับมาใช้ใหม่ก็เป็นการสนับสนุนเรื่องของ BCG ใช่ไหมฮะ Bio Circular Green Economy บริษัทวงไผ่มีความน่าชื่นชมตรงที่ว่าสามารถที่จะเชื่อมโยงนะครับระหว่างชุมชนกับองค์กรนานาชาตินะฮะซึ่งทำเรื่อง Biochar มานานก็คือองค์กรที่มีชื่อว่า IBI นะฮะ International Biochar Initiative นะครับก็สามารถที่จะทำโครงการซึ่งไปขอคาร์บอนเครดิตซึ่งเป็นการเรื่องของการกรีนไฟแนนซ์ก็คือนำเอาแหล่งทุนนะฮะที่อยากจะทำธุรกิจที่รักโลกมาให้การสนับสนุนนะครับชุมชนซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรื่องไบโอชาเนี่ยเป็นโครงการซึ่งมีการสนับสนุนเรื่องคาร์บอนเครดิตจากต่างประเทศเยอะมากนะครับมีเมธอดโลจีหรือว่ามีวิธีการระเบียบวิธีคิดคาร์บอนฟุตพริ้นท์คาร์บอนเครดิตที่ได้จากไบโอชาเนี่ยหลากหลายวิธี
1: มากกว่าธุรกิจก็คือการรับผิดชอบต่อโลกนะคะก็จะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ได้เป็นเรื่องที่ไกลตัวมันส่งกระทบต่อเราในหลายๆรูปแบบทั้งในแง่ภัยพิบัติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นและในฐานะ SCG นะคะที่เป็นผู้ดำเนินธุรกิจนะคะแล้วก็มีส่วนทำให้เกิดผลกระทบนี้ดังนั้นนะคะจึงมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องแสดงความรับผิดชอบออกมาหนึ่งในนั้นก็คือการผลิตวัสดุหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะเช่นการพัฒนาปูนที่ปล่อยคาร์บอนต่ำหรือการบริการหรือบริหารพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพใช้เชื้อเพลิงทดแทนอื่นๆทดแทนพลังงานฟอสซิลเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็รวมถึงการจัดการขยะแล้วก็ของเสียอย่างยั่งยืนซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการเปลี่ยนเศษวัสดุทางการเกษตรนะคะให้กลายมาเป็นไบโอชาแล้วก็เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะหนึ่งในนั้นก็คือการเอาไปผสมในคอนกรีตนะคะเพื่อทำให้ตัวคอนกรีตเนี่ยมีความกรีนมากยิ่งขึ้นจริงๆแล้วอะค่ะในเรื่องของการผสมตัวไบโอชาเข้าไปในคอนกรีตมีมานานละในมุมการศึกษานะคะแต่ว่าในการที่จะเอาไปใช้งานจริงๆเนี่ยยังไม่ค่อยมีมากนักซึ่งเราอะเริ่มมาประมาณปีหนึ่งค่ะแล้วก็โดยผ่านการผลักดันในมุมของcollaboration กับอาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆคือหนึ่งในนั้นก็คือเป็นอาจารย์อภินิตินะคะซึ่งแน่นอนว่าในการทำผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นเหมือนใหม่เป็นไบโอชาคอนกรีตใหม่นี้ขึ้นมาเนี่ยค่ะมันก็ไม่ได้นักมันก็จะเจอปัญหาต่างๆแต่ว่าดีกว่าไม่ได้เริ่มค่ะคือเราก็พยายามเริ่มให้เร็วที่สุดพอดีเราเป็นองค์กรหนึ่งที่คอมมิตไว้ว่าเราจะเป็น Net Zero เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรากางมาว่าการจะทำให้มันเป็น Net Zero เนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างแน่ๆคือเรื่องของการ Reduction ก็คือการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เรามีวิธีการหลายอย่างเช่นการผลิตปูนที่มีคาร์บอนฟุตพริ้นต่ำออกไปอันที่2ก็คือการใช้พลังงานทดแทนเราจึงมีการลงทุนในเรื่องของเทคโนโลยีการเปลี่ยนเศษวัสดุเนี่ยให้กลายเป็นพลังงานทดแทนและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ explore หรือว่าศึกษาหาประโยชน์ของตัวไบโอชาเนี้ยเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่เราทำอยู่ค่ะหลักๆไบโอชาเราจะเอาไปทดแทนพลังงานถ่านหินแล้วอันที่หนึ่งอันที่สองคือเอาไปใช้ในคอนกรีตแล้วก็ตอนนี้คือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ก็คือการใช้ไบโอชาในเป็นวัสดุหนึ่งในการเอาไปปรับปรุงพื้นดินนะคะซึ่งแน่นอนว่าไบโอชาเนี่ยคือมันเป็นวัสดุที่มีรูพื้นสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ในการที่เอาไปใช้ในดินทำให้ดินมันมีอากาศทำให้ดินมันดีขึ้นซึ่งอันนี้เราอยู่ในระหว่างการพัฒนาอยู่
2: วงไผ่เราจริงๆเราทำเรื่องชื่อบอกแล้วนะฮะก็คือชื่อของไผ่เราทำเรื่องของไผ่ก็คือพัฒนาเรื่องของสายพันธุ์เรื่องของการปลูกการแปรรูปการใช้งานรวมไปถึงเกษตรกรผู้ปลูกด้วยแต่ทุกๆการทำธุรกิจเนี่ยมันจะมีปัญหาเข้ามาปัญหาของเราคือเศษไม้ไผ่ที่เหลือจากการใช้งานเนี่ยหรือการปลูกหรือการเก็บเกี่ยวเนี่ยชาวบ้านมักจะเผาทิ้งนะครับ แล้วเราจะเห็นสื่อตลอดว่าเรื่องของ PM 2.5 เรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของโลกร้อนนะครับเราเป็นบริษัทน้องใหม่เพิ่งเข้ามาในเรื่องวงการเกษตรแค่ประมาณสัก4ปีแต่เราอยากจะดีไซน์ธุรกิจว่าทำยังไงเนี่ยถึงจะออกแบบธุรกิจที่มันไม่เป็นเส้นตรงคือปลูกตัดเผาทำลายคือให้มันเป็นวงจรกลับมาแล้วก็หารายได้จากพวกของเสียที่เราเรียกว่าโปรแกรม Zero Waste Management นะครับก็เลยไปมองเห็นโอกาสว่าเอ๊ะเรามีวัสดุธรรมชาติที่คนเขาทิ้งคนเขาเผาถ้าเราสามารถเอากลับมาทำประโยชน์ได้มันมีตัวเลือกอะไรบ้างหลังจากที่ดูตัวเลือกมาทุกตัวแล้วไบโอชาคือตัวเลือกที่เราตัดสินใจเพราะว่า1คือมันช่วยลดเรื่องของการเผาที่ก่อให้เกิดมลภาวะนะครับ2มันได้สิ่งที่เรียกว่าไบโอชาที่เป็นสารปรับปรุงดินที่ไปใส่ในดินแล้วทำให้ดินดีขึ้นแล้วก็ไปช่วยเหลือเกษตรกรเราอีกอันนึงอันสุดท้ายก็คือเป็นของใหม่ที่กำลังฮิตติดเทรนด์ก็คือเรื่องของคาร์บอนเครดิตนะครับตัวคาร์บอนเครดิตของไบโอชาเนี่ยจะไม่เหมือนคาร์บอนเครดิตทั่วไปที่หลายๆคนจะมองว่าเอ๊ะเราใช้พลังงานลมพลังงานไฟฟ้าอันนั้นคือเราเรียกว่าเป็นรีดักชันหรือการลดการปลดปล่อยแต่ตัวไบโอชาเนี่ยมันเป็นคาร์บอนเครดิตในประเภทที่เราเรียกว่าคาร์บอนไดออกไซด์รีมูฟัลคือมันดึงกลับคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศนะครับก็พอเราไปศึกษาเยอะๆเข้าเนี่ยเราก็ได้รู้ว่ามันไม่มีทางเลยที่เราจะลดอุณหภูมิของโลกลงได้ 2% จากการที่เรามีคาร์บอนเครดิตแบบเดิมคือลดการปลดปล่อยเพราะยังไงตอนนี้มันเกินอยู่แล้วนะครับมันก็เลยมีอยู่โซลูชันก็คือตัวคาร์บอนไดออกไซด์รีมูฟัลนะครับซึ่งไบโอชามันเป็นเนเจอร์เบสโซลูชันคือมันใช้กระบวนการของต้นไม้ที่ดึงกลับคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ตอนที่ต้นไม้มันตายแล้วมันจะคืนคาร์บอนไดออกไซด์กลับเนี่ยเราเอามาแปลให้มันเป็นไบโอชาผมดูแล้วว่าแบบนี้มันท้าทายมันน่าจะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นน่าทำแล้วตอนนั้นที่ผมเช็คไปเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยตัวคาร์บอนเครดิตแบบนี้เรายังไม่มีนะครับณปัจจุบันก็ยังไม่มีนะครับแต่มันมีต่างประเทศที่เขาทำกันอยู่ก็เลยสนใจเรื่องนี้เลยสมัครเข้าไปเรียนเรื่องไบโอชาอย่างจริงจังเราทำเรื่องไผ่อยู่แล้วและจังหวัดที่ผมทำอยู่ตอนนั้นก็คือจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นเมืองหลวงของไผ่เลยก็ว่าได้นะครับเรามีขยะเหลือกันแบบเยอะมาก ก็เริ่มจากการ follow เลยนะครับทำตาม YouTube บ้างทำตามหนังสือบ้างและหลังจากนั้นเราก็ติดต่อบริษัทที่เป็นบริษัทระดับโลกอย่างบริษัทที่ชื่อว่า Plan Blue นะครับซึ่งเขาเป็นที่รับรองเรื่องการผลิตไบโอชานะครับที่เราจะเรียกคาร์บอนเครดิตเราจะเรียกว่า MRV นะครับเขาก็จะมีเทคโนโลยีของเขาก็คือ Digital MRV เนี่ยเข้ามาบอกเลยว่ากระบวนการที่คุณจะต้องผลิตเนี่ย Biomass ของคุณก็คือชีวมวลคุณเนี่ยจะต้องมาจากไหนการเดินทางของสิ่งนั้นเนี่ยมาถึงจุดที่เผาเนี่ยจะต้องไม่ก่อให้เกิดคาร์บอนฟุตพริ้นท์คือคุณต้องไม่ไปสร้างคาร์บอนมากขึ้นในโลกนี้นะครับความชื้นจะต้องเป็นเท่าไหร่เพื่อลดในเรื่องของการปลดปล่อยพวกมีเทนนะฮะเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็เผาที่อุณหภูมิอะไรนะครับเป็นเวลานานแค่ไหนเพื่อจะได้บอกถึงขนาดของรูพรุนของไบโอชานะครับแล้วก็ขนาดปริมาณคาร์บอนที่จะอยู่ในตัวไบโอชาทำเสร็จแล้วต้องเอาไปทำยังไงต่อจริงๆมันมีวิธีของมันค่อนข้างเยอะนะครับแต่ในเมื่อเราแบบตั้งใจว่าเราจะทำให้ได้มาตรฐานของยุโรปที่เราได้อยู่ตอนนี้ก็คือมาตรฐาน EBC คือ European Biocha Certificate นะครับเราก็ต้องทำแบบฝึกการฝึกเราฝึกกับชุมชนฮะของเรา engagement กับชุมชนเราไม่ได้ใช้พนักงานบริษัทโรงไผ่นะเรามีหน้าที่ไปสอนไปให้ความรู้นะครับที่เราเรียกว่าเป็น empowerment นะครับก็คือไปให้ชุมชนเนี่ยเขามีความรู้สอนเขาทำให้เขามีรายได้ก็ทำอยู่ประมาณสัก 4-5 เดือนจากนั้นเราก็เรียกทางบริษัทแพลนบูเนี่ยเข้ามาออดิตคือเข้ามาตรวจสอบว่าเราทำได้ไหมก็ปรากฏว่าเขาก็ให้ผ่านตั้งแต่4วันแรกเลยเพราะเขาบอกว่าเขาปกติเขาจะไปทำอยู่ประมาณสักเดือนนึงไปอยู่กับชุมชนไปกระทำแต่เขาบอกว่าชุมชนที่เนี่ยทำไมแบบมาถึงปุ๊บคุณทำผ่านเลยเราก็เลยบอกว่าเรามีการฝึกมาบ้างแล้วแล้วก็ตัวผมเองก็แบบทุ่มเทให้เวลากับการทำงานตรงนี้แบบจริงจังมันก็เลยใช้เวลานิดเดียวสิ่งที่เราจะวางแผนต่อไปก็คือเราจะ copy and pasteโปรเจกต์ที่ปราจีนเนี่ยนะครับไปยังหลายๆพื้นที่ปีหน้าเราคิดว่าเราจะจับพืชอีกสักประมาณ 3-4 ตัวนะครับแล้วก็กระจายกันไปก็ตอนนี้ก็ทางเรื่องของพัฒนาเทคโนโลยีเรามีการจับมือร่วมกับบริษัทของสวิตเซอร์แลนด์นะครับที่ทำเรื่องของเครื่องจักรที่ผลิตตัวไบโอชาที่เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมที่สูงไปกว่ารุ่นไพโรไวที่เราทำเองนะครับเราเอาโนเลจเข้ามาเราทำเรื่องคอร์ปอเรชันกับบริษัทที่เอาไปขายให้กับยุโรปที่เป็นคาร์บอนเครดิตนะครับก็ตอนนี้ก็เลยอยากจะหาคนไทยนะอยากจะแบบร่วมมือปีหน้าผมคิดว่าจะเป็นปีแห่งความร่วมมือนะครับมหาวิทยาลัยเก่งๆนะครับอย่างมอเกษตรศาสตร์เองที่มีความรู้ทั้งเรื่องของวิศวกรรมในเรื่องของการประยุกต์ใช้นะครับไบโอชากับการเกษตรคือที่เนี้ยทำมานานแล้วเรามาจะมาจัด องค์คาพยพกันยังไงให้เราทำงานร่วมกันได้แล้วก็ขยาย

0: ไบโอชาตัวนี้ให้แพร่หลายในประเทศไทยให้ความรู้กับคนไทยแล้วก็ให้เกิดการผลิต
1: ในส่วนของ SCG นะคะเราเป็นบริษัทที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็เป็นบริษัทที่ตั้งธรรมาภิบาลเอาไว้ว่าเราจะเป็น ESG เพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะมีการนึกถึงพาร์ทเนอร์หรือว่าอีโคซิสเต็มเราเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเติบโตไปคนเดียวเนี่ยไม่ใช่แนวของเราแน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม SME ก็ดีหรือว่าเกษตรกรก็ดีหรือว่าคนที่มีอิทธิพลส่วนได้ส่วนเสียก็ดีเนี่ยค่ะคือเราจะพาเขาไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะคือ SCG ก็จะเป็นพี่ใหญ่ที่คอยให้การสนับสนุนนะคะแล้วก็ทำให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้จริงๆ
0: อยากจะเชิญชวนเกษตรกรรุ่นใหม่ๆนะครับก็เข้ามารวมกลุ่มกันเราจะมีการจัดทำสมาคมไบโอชาสากลแห่งประเทศไทยนะครับในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกก็ถ้าเสร็จแล้วยังไงก็ลองติดตามในเว็บไซต์ของวงไผ่เราอยากจะไม่ให้เป็นสมาชิกกันมาออกเสียงร่วมกันว่าเราจะทำกันยังไงตอนนี้ธงไตรลงของเราไปปักนะครับอยู่ที่ทาง IBI ของที่นิวยอร์กแล้วนะครับปีหน้าเราจะมีการจัดเรื่อง BioCha Academy อีกสมัครเข้ามาได้นะครับผมเราจะทำให้โลกรู้ว่าจริงๆคนไทยเองเนี่ยเราใส่ใจเรื่องไม่ใช่แค่สิ่งแวดล้อมอย่างเดียวเราใส่ใจเรื่องของเราด้วยเกษตรกรของเราด้วยนะครับเรื่อง Food Security เรื่อง Food Safety ตัว BioCha เป็นหนึ่งในโซลูชันที่ทำได้
2: นวัตกรรมไบโอชาเนี่ยนะฮะมันจะเกิดได้จะเป็นที่ยอมรับแล้วก็จะมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรมเนี่ยเขาบอกว่าต้องมีอยู่3อย่างด้วยกันต้องมีเรื่องของ Green Finance ก็คือมีเรื่องของการมาตรการการเงินที่จะสนับสนุนนะฮะคือภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยจะต้องร่วมกันแล้วก็จะต้องมีเรื่องของมาตรฐานนะฮะมาตรฐานการผลิตมาตรฐานของไบโอชาซึ่งผลิตได้ซึ่งมาตรฐานเนี่ยควรจะต้องไม่ได้สูงเกินไปจนกระทั่งชาวบ้านชุมชนทำไม่ได้แล้วก็จะต้องมีการเรียกว่าสร้างความตระหนักรู้ในสังคมอยากจะให้มองว่าทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะทรัพยากรดินเนี่ยนะครับมีจำกัดนะฮะเรื่องของทรัพยากรป่าไม้ต่างๆมนุษย์เราก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตินะครับเราไม่ได้มองว่าเราจะต้องสู้กับธรรมชาติหรือเป็นศัตรูกับธรรมชาตินะครับอันนี้เป็นแนวคิดเรียกว่าการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติถ้าเราน้อมนำเอาแนวคิดแล้วก็แนวคิดพระราชดำริธรรมชาติช่วยธรรมชาตินะครับผมเชื่อว่าเราจะอยู่รอดได้ในสภาวะโลกรวนครับ
3: ความร่วมมือกันทั้งในด้านข้อมูลวิชาการนวัตกรรมส่งต่อไปยังภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมหรือต่อยอดไปในด้านต่างๆจะเป็นก้าวสำคัญนะคะที่จะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆเพื่อช่วยลดผลกระทบจากปัญหาโลกร้อนพร้อมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาวค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลามาลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้

0: ่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรม
1: ทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมง
0: ส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
2: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ย้อนให้เราไม่ลืมต้นกำ
1: คุณผู้ชมครับแม่น้ำวังลำน้ำสายสำคัญซึ่งไหลหล่อก่อชีวิตอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทยไหลบ่าผ่านการเวลามายาวนานหลายร้อยปีหลักหมุดจุดเริ่มล่องของแม่น้ำวังเริ่มจากเทือกเขาผีปันน้ำบริเวณดอยหลวงอำเภอพานจังหวัดเชียงรายไหลผ่านจังหวัดลำปางก่อนไปบรรจบกับแม่น้ำปิงที่จังหวัดตากล่องเลื่อนเคลื่อนทาราไปรวมกับแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมจนก่อเกิดกำเนิดเป็นแม่น้ำเจ้าพระยามหานาทีอันยิ่งใหญ่ตรงบริเวณปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์รวมระยะทางถึง460กิโลเมตรแม่น้ำวังเป็นแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวเลี้ยวลดคดเคี้ยวไปตามโตรกผาดังที่ปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในหนังสือ The Laws of North Siam ซึ่งเขียนโดยมิสซิสลิลเลียนจอห์นสันเคอร์ติสผู้สอนศาสนาชาวอเมริกันที่เดินทางเข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนาในประเทศไทยช่วงปีพุทธศักราช2439ความตอนหนึ่งระบุว่าแม่น้ำวังมีขนาดเล็กกว่าแม่น้ำปิงมากคดเคี้ยวกว่าแม่น้ำเริ่มแคบลงตรงบริเวณช่องเขาแล้วไหลพุ่งลงไปเหนือโขดหินและก้อนหินใหญ่ซึ่งถูกน้ำซ้อจนหมดเหลี่ยมด้วยความแรงอย่างยิ่งเพื่อไปสู่ระดับต่ำเบื้องล่างอันเป็นที่ซึ่งแม่น้ำสายนั้นกว้างออกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไหลเป็นปกติสถานที่ซึ่งแม่น้ำไหลเชี่ยวอย่างนี้มีอยู่ประมาณ30แห่งซึ่งทุกแห่งสร้างความหวาดเสียวตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่นี่นครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางด้วยรถม้าพาหนะโบราณที่บรรพชนคนในสมัยอดีตใช้สัญจรไปมา

0: เพื่อเรียบไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกมนต์ขลังแห่งแม่วังสายนาทีที่ยิ่งใหญ่ตรงบริเวณอู่บ้านย่านเมืองโบราณที่ถูกเรียกขานขนานนามกันว่าเขลางนครกระแสศิลป์แห่งประวัติศาสตร์ที่เคยใช้เป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงไม้สักไม้สุ่มเข้าสู่พระนครจนเต็มไปด้วยอัตลักษณ์แห่งศิลปะสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่ในเงาไม้สักซึ่งรายรอบครอบคลุมอยู่ทั่วแผ่นพื้นผืนพระสุธาของนครราแห่งนี้มายาวนานนับร้อยปีเมืองเก่าการที่มีอายุยาวนานนับพันปีล่วงมาแล้วเมืองซึ่งในยุคปัจจุบันรู้จักกันในนามของนครลำปาง
1: เมียง

0: นครลำปางแว่นแคว้นดินแดนโบราณแห่งล้านนานครา ที่ปรากฏชื่อบ้านนามเมืองแตกต่างกันออกไปหลายที่มาดังปรากฏอยู่ในตำนานวัดสีล้อมเรียกชื่อว่ากุกกุตะนครซึ่งแปลว่าเมืองไก่โดยเล่าขานสืบต่อกันมาว่าเมื่อครั้งพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ออกโปรดสัตว์และได้เสด็จมาประทับอยู่ยังเมืองแห่งนี้จนล่วงรู้ถึงพระอินทร์เกรงว่าชาวบ้านจะตื่นไม่ทันใส่บาตรพระพุทธเจ้าได้ทันจึงได้เนรมิตไก่ขาวขึ้นมาเพื่อให้ไก่ขาวได้ขันปลุกชาวบ้านให้ตื่นขึ้นมาใส่บาตรพระพุทธเจ้าเมืองนี้จึงได้ชื่อว่ากุกกุตะนครแต่หากกล่าวตามตำนานจามเทวีวงศ์และตำนานชินการมาลีปกรณ์มีข้อความปรากฏคล้ายคลึงกันว่าเมืองแห่งนี้สร้างขึ้นโดยดำริพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์ตรีศรีหริพุนชัยซึ่งทรงมีพระประสงค์ในการสร้างเมืองใหม่ให้เจ้าอนันตยศกุมารราชโอรสแฝดองค์น้องเพื่อมีให้น้อยหน้าเจ้ามหันตยศกุมารแฝดองค์พี่ที่ได้ครองเมืองหริพุนชัยต่อจากพระนางจามเทวีโดยพระราชทานนามของเมืองใหม่นี้ว่าเขลาพรหลังจากเจ้าอนันตยศกุมารปกครองเมืองใหญ่อยู่ไม่นานจึงดำริให้สร้างอีกเมืองขึ้นใหม่ทางด้านทิศตะวันตกเพื่อเป็นที่ประทับแก่พระนางจามเทวีและให้ชื่อเมืองใหม่นี้ว่าอาลัมพังนครอีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีอาณาเขตติดกับเขลางนครจึงทำให้ผู้คนมักเรียกรวมกันว่านครเขลางอาลัมพังซึ่งต่อมาภายหลังกลอนเสียงมาเป็นนครลำปางแต่ถ้าหากกล่าวถึงการสร้างเมืองตามตำนานพระธาตุลำปางหลวงฉบับสาขาสมาคมเพื่อการรักษาสมบัติวัฒนธรรมประจำจังหวัดลำปางระบุเอาไว้ว่าเมืองแห่งนี้เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลคราที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้25พรรษาพระองค์ได้เสด็จมาประทับบนดอยม่อนน้อยได้มีชาวลัวเกิดความเลื่อมใสศรัทธานำน้ำผึ้งบรรจุในกระบอกไม้ป้างก้อนมะพร้าวและมะตูมอย่างละ4ผลนำมาน้อมถวายพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงรับพร้อมพยากรณ์ไว้ว่าในอนาคตสถานที่แห่งนี้ต่อไปจักมีผู้มาสร้างบ้านแปลงเมืองตั้งเป็นนครใหญ่และเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุมีชื่อว่าลัมพะกัปปะเจดีเมื่อทำนายเสร็จแล้วพระองค์ได้ประทานพระเกศาให้แก่ชาวลัวไว้สักการะบูชาสถานที่นั้นจึงเรียกว่าลัวก่อนลำปางซึ่งมาจากที่ชาวลัวหาบไม้ลำปางต่อมาคำนี้ได้กรอนเสียงมาเป็นละกอนลำปางจนกลายมาเป็นนครลำปางนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงที่มาของตำนานเมืองอันเรืองนามจนเป็นที่เลื่องลือระบือนามมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้คำว่าลำปางนี่จากภาษาบาลีบอกว่าลัมพะกัปปะแล้วทีนี้ก็ในภาษาพื้นเมืองก็บอกลำปางแล้วก็มันมีชื่อที่อยู่คู่กันก็คือถ้าพูดถึงลำปางก็ต้องพูดถึงเมืองนครด้วยความสำคัญของเมืองลำปางเนี่ยนะครับรัชกาลที่6นะทรงตราไว้ในพระราชนิยมให้กำหนดว่าบนคุ้งแม่วังเนี่ยจะมีเมืองที่ชื่อนครที่เรียกว่าละครอยู่2เมืองนครสวรรค์กับนครลำปางเพียง2แห่งเป็นอารยธรรมในสมัยทวารวดีที่มาตามลุ่มน้ำวังเนี่ยแต่ว่าเมืองนครลำปางนี่ตกคำว่านครไปตอนที่เขามีการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งเมืองเป็นจังหวัด
2: จริงๆแล้วคำว่าเมืองนครกับเมืองลำปางเนี่ยเป็นเมืองเป็นคนละเมืองกันเมืองลำปางเนี่ยหมายถึงเมืองที่มีศูนย์กลางอยู่ที่วัดพระธาตุลำปางหลวงในปัจจุบันส่วนเมืองนครเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครลำปางปัจจุบันก็คือสองฝากแม่น้ำวัง
1: เมืองนครลำปางเนี่ยในสมัยศักดินาเนี่ยนะผู้ครองนครมีอำนาจวันนี้ก็ได้ทำสัมปทานอะไรต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับการขนส่งสองฝั่งน้ำผลที่สุดทำให้เมืองลำปางนี้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ

0: ในเขตบ้านย่านเมืองลำปางวิถีแห่งความเจริญเริ่มต้นขึ้นบนเส้นทางลัดเลาะเลียบริมฝั่งน้ำวังที่ผู้คนใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาตั้งแต่ครั้งสมัยอดีตกาลจนเมื่อเป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงไม้จากภาคเหนือเข้าสู่พระนครจึงทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าไม้แห่งสยามปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในบัญชีรายวันเมื่อปีพุทธศักราช2378เรื่องส่งไม้ขอนสักหัวเมืองล้านนาเข้ามาถวายเป็นส่วยบรรณาการให้กับรัฐบาลสยามระบุว่าเมืองแพร่ปีละ200ต้นลำพูน200ต้นน่าน400ต้นลำปาง400ต้นอีกทั้งยังมีจดหมายจากกงสุลแบ็กเก็ตที่เขียนรายงานเกี่ยวกับค่าต่อไม้ซึ่งเก็บโดยเจ้านายฝ่ายเหนือลงวันที่5พฤษภาคมปีพุทธศักราช2444ความตอนหนึ่งระบุว่าส่วนแบ่งผลประโยชน์จากการเก็บค่าต่อไม้ตามฐานะและตำแหน่งของตนตามที่ข้าพเจ้าได้ทราบมาในช่วงปีคริสตศักราช1900ถึง1901นั้นเจ้าผู้ครองนครลำปางได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์เป็นจำนวนเงิน 75,000 รูปีนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ในเงาไม้สักของนครลำปางซึ่งโด่งดังแพร่หลายจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกถึงการทำสัมปทานป่าไม้
1: ค้าไม้สักในเขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยเริ่มขึ้นในช่วงปีพุทธศักราช2428ซึ่งตรงกับรัชสมัยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหล่นเกล้ารัชกาลที่5โดยพระเจ้าทีบอกษัตริย์แห่งราชวงศ์อลองพยาซึ่งเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของพม่าได้ประกาศขึ้นค่าต่อไม้ที่ถูกตัดและนำออกนอกประเทศชาวอังกฤษที่ทำกิจการปางไม้อยู่ที่เมืองพม่าในขณะนั้นจึงจำเป็นต้องหาพื้นที่สำรองเพื่อขยับขยายย้ายถิ่นกอบกับยุคนั้นชาวสยามยังไม่มีความชำนาญในด้านการทำไม้อย่างถูกหลักวิชาการรัฐบาลสยามจึงได้มีการจ้างนายหน้าชาวอังกฤษชื่อนายเอสเลดเข้ามาจัดระบบการทำไม้ให้มีระเบียบมากยิ่งขึ้นนครลำปางในยุคนั้นยังคงบริบูรณ์ไปด้วยป่าดงพงไพรอุดมด้วยไม้ใหญ่จำพวกไม้สักไม้ตะเคียนอีกทั้งยังตั้งติดประชิดอยู่กับแม่น้ำวังซึ่งเป็นเส้นทางสำหรับขนส่งลำเลียงไม้ขอนสักเข้าสู่พระนครดังเห็นได้จากในช่วงปีพุทธศักราช2443มีบริษัทอังกฤษมาเปิดสาขาเพื่อขอทำสัมปทานดำเนินธุรกิจไม้สักในลำปางถึง4แห่งด้วยกันอันได้แก่บริษัทลุยทีลีโอโนเวนส์บริษัทสยามฟอเรสต์บริษัทบอมเบย์เบอร์มาเทรดดิ้งและบริษัทบอร์เนียวนอกจากนี้ยังมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการทำป่าไม้สักในเวียงบ้านย่านเมืองแห่งนี้มีความรุ่งเรืองมากกว่าเมืองใดๆในเขตล้านนานั่นคือรายงานราชการมณฑลมหาราชอันกล่าวถึงการชักลากไม้สักออกจากป่าตั้งแต่ปีพุทธศักราช2459

0: ถึง 2,463 ระบุว่าไม้สักที่ชักลากออกจากนครลำปางมีทั้งสิ้น 321,438 ต้นในขณะที่แพร่มีจำนวน 92,314 ต้นและน่านซึ่งมีเพียง 85,482 ต้นเท่านั้น
1: ในเรื่องของการทำไม้สักเนี่ยนะครับก็ในเอกสารเนี่ยก็จะปรากฏในเรื่องของเอกสารหลักฐานร่วมสมัยก็จะปรากฏเรื่องราวของไม้สักเป็นส่วนใหญ่เข้าใจว่าในช่วงเวลานั้นไม้สักเนี่ยเป็นไม้ที่มีคุณค่ามากในทางเศรษฐกิจนะส่วนไม้อื่นก็อาจจะมีนะก็จะมีไม้เต็งไม้รังแต่เข้าใจว่าไม่น่าจะมากเท่ากับไม้สักนะ
2: ลำปางเนี่ยมันเป็นป่าไม้ภาคลำปางซึ่งควบคุมการทำไม้ที่จังหวัดแพร่ด้วยนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าในจุดเนี้ยเป็นจุดที่เป็นศูนย์กลางในการคมนาคมที่จะเดินทางขึ้นไปทางเหนือคือนครเชียงใหม่หรือลำพูนแล้วก็จากลำปางก็ไปที่จังหวัดแพร่จังหวัดอุตรดิตถ์หรือไปเชียงรายก็สะดวกเพราะฉะนั้นจังหวัดลำปางเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางในเรื่องของการคมนาคมที่จะไปในจังหวัดอื่น
3: ๆสาเหตุสำคัญที่ว่าที่นี่คือเส้นทางลำเลียงป่าไม้ที่สำคัญที่สุดก็เพราะว่าเป็นที่สบน้ำสำคัญสายเศรษฐกิจเช่นน้ำแม่ตุ๋ยน้ำแม่จางอะไรต่างมาศพกันนะแล้วทีนี้จึงมาล่องกันที่นี่เพราะถ้าเหนือจากลำปางขึ้นไปนะมันก็เป็นห้วยนะเป็นลำห้วยแล้วก็เป็นเกาะแก่งอะไรต่าง
2: ๆลักษณะการคมนาคมการล่องไม้เนี่ยเนื่องจากว่าตลอดลำน้ำเนี่ยมันแคบเพราะฉะนั้นการล่องเป็นแพเนี่ยทำไม่ได้ในช่วงต้นน้ำนะครับก็จะปล่อยซุงไหลลอยตามน้ำตามฤดูที่มีการน้ำหลากซุงก็จะไหลไปเพราะนั้นเวลาน้ำหลากเนี่ยไม้ทุกท่อนของบริษัทมันก็จะไปปนกันในลำน้ำสมัยนั้นก็เลยมีการกำหนดกันว่าไม้ซุงนี้เป็นของผู้สัมปทานรายใดก็จะทำสัญลักษณ์ไว้พอในพื้นที่ที่กว้างแล้วก็ไม่มีอุปสรรคเรื่องแก่งเรื่องโขดหินที่เป็นอุปสรรคในเรื่องของการล่องไม้ซุงจำนวนมากก็จะไปจับไม้ซุงที่ไหลลอยตามน้ำเนี่ยไปจับผูกแพจากแพเล็กไปรวมเป็นแพใหญ่จนกระทั่งถึงนครสวรรค์และเสร็จแล้วตอนนี้ก็จะล่องเป็นแพใหญ่เข้ากรุงเทพ
4: จริงๆแล้วไม้สักก็คือไม้สักนะมีอยู่ชนิดเดียวทั่วโลกนะครับมาชื่อของเขาเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษก็คือ TEAK นะครับชื่อวิทยาศาสตร์คือ Tectonagandis นะครับเรื่องของชนิดไม้สักมีสักอยู่ชนิดเดียวเพียงแต่เอาสีของเนื้อไม้มาตัวกำหนดประเภทมันสักจะเห็นสีว่ามันต่างกันอันนี้เลื่อยใหม่นะครับอันนี้ทิ้งไว้ประมาณสัก2วันนะครับสีก็จะเปลี่ยนไปที่เราเรียกกันว่าสักทองก็เรียกว่าสีมันขึ้นนะครับความสวยของไม้เนี่ยที่นี่ถือว่าใช้ได้เลยที่ผมผ่านมาทั้งหมดแล้วเนี่ยตั้งแต่ประสบการณ์ทำงานมาที่ลำปางเราเนี่ยมีต้นไม้สวยที่สุดและเป็นสักทองที่ดีที่สุดแล้วเกี่ยวกับธาตุอาหารในดินนะครับสภาพพื้นที่ก็มีส่วน
1: หลังจากที่มีการทำป่าไม้เข้ามาในลำปางเนี่ยนะฮะก็มีบริษัทอังกฤษเข้ามาแล้วก็มีลูกจ้างของอังกฤษก็คือชาวพม่าชาวไทยใหญ่เข้ามาเป็นเหมือนกับเป็นผู้ช่วยนะผู้ช่วยในการทำป่าไม้แล้วก็มีแรงงานก็คือชาวขมุหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำให้เกิดชุมชนชาวพม่าชุมชนไทยใหญ่เกิดขึ้นในลำปางหลังจากที่มีชุมชนชาวพม่ามากมายเนี่ยก็ได้ทำให้เกิดเศรษฐีพม่าพ่อเลี้ยงพม่าหลายๆท่านก็มีจิตศรัทธาในการสร้างวัดก็ได้ทำให้เกิดวัดศิลปะพม่ามากมายในลำปาง
0: นครลำปางนครโบราณที่รายรอบครอบคลุมไปด้วยวัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบพม่ามากที่สุดในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่ชาวพม่ามีความเชื่อเรื่องผีสางเทวดาเมื่อใดที่ได้โค่นไม้ใหญ่ในป่าบรรดาชาวพม่าก็จะสร้างบุญกุศลด้วยการสร้างวัดวาอารามเพื่ออุทิศให้กับผีสางนางไม้ที่สิงสถิตอยู่ยังต้นไม้ที่ตนเองได้โค่นทำลายลงไปสถาปัตยกรรมแบบพม่าในนคราแห่งนี้มีจุดเด่นอยู่ที่การนิยมสร้างด้วยไม้ภายในอาคารมักประกอบด้วยเสาไม้อันใหญ่โตมีลวดลายอันวิจิตรการตาบางก็แกะสลักอย่างละเอียดละออบางก็ใช้เทคนิคการปิดทองล่องชาติบางก็พราวระยับด้วยการประดับกระจกสีแต่ลักษณะที่เด่นที่เห็นได้ชัดที่สุดคือการสร้างวิหารหรือจองเป็นรูปย่อปราสาทหลังคาซ้อนชั้นลดหลั่นกันขึ้นไป

0: เรียกว่าพญาธาตุอันเป็นสัญลักษณ์แทนเขาพระสุเมรุซึ่งเป็นศูนย์กลางของจักรวาลมีการประดับลวดลายจำหลักไม้แบบขนมปังขิงลูกไม้ช่องลมและส่วนอื่นๆของอาคารก็มีการฉลุลายอย่างงดงามวัดพม่าบางวัดจะมีการใช้ลวดลายสไตล์ฝรั่งอย่างคิวปิดหรือเถาองุ่นมาตกแต่งเนื่องจากพม่าเคยตกอยู่ใต้อาณานิคมของอังกฤษมาเป็นเวลายาวนานจึงได้รับเอารูปแบบของงานศิลปกรรมอังกฤษมาผสมผสานกับหัตถศิลป์บนฝีมือช่างของชาวพม่ารังสรรค์บรรดาลความประณีตวิจิตรบรรจงคงเอกลักษณ์อันโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์แห่งศิลปะพม่ามาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี
1: ้คำว่าวัดพม่าคือวัดที่ในอดีตวัดนั้นจะต้องมีพระที่เป็นเชื้อสายของชาวพม่าเข้ามาจำวัดอยู่แต่ปัจจุบันนี้การปกครองทางด้านพระสงฆ์ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นคำว่าวัดพม่าส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นวัดที่มีการตกแต่งด้วยงานศิลปกรรมของพม่านำกระจกหรือแก้วมาประดับในวิหารหรือแต่งในส่วนของอาคารเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาถือว่าตรงนั้นจะได้อานิสงส์สูงแล้วก็ได้บุญ

ำหรับงานศิลปะแต่พม่านะครับที่โดดเด่นของวัดนี้นะครับคือวัดป่าฝางนี่นะครับจะมีสิ่งที่โดดเด่นเลยคือพระพุทธรูปจะเรียกว่าพระพุทธรูปเกล็ดนินนะครับผมจะมาจากการประดับองค์พระพุทธรูปด้วยกระจกหรือว่าแก้วสีแดงจะเป็นเกล็ดเหมือนเป็นเกล็ดของปลานะครับผมดูเผื่อจะดูเหมือนสีนินในการสังเกตว่าพระองค์นี้จะเป็นแบบพม่านะครับคือจะมีการใส่เสิร์ธนะครับหรือว่ากระบังด้านหน้าขององค์พระพุทธรูปนะครับผมแบบของจีวรที่จะดูพริ้วกว่านะครับกว่าพระของไทยอันนี้จะเป็นลักษณะของพระพม่าจะดูอ่อนช้อยมากกว่ากัน

บุรุษปราสาทพระพิฆาตอนต้าแห่งนี้มีทรงเรียกว่าทรงพญาธาตุแล้วก็ทรงเสียตัดในภาษาพม่านะครับผมความสําคัญของมณฑปหลังนี้นะครับก็คือการวางตําแหน่งของพระประธานซึ่งจะวางพระประธานเนี่ยจะตรงยอดกับส่วนที่สูงที่สุดของมณฑปหลังนี้ครับผมการประดับในชั้นของเพดานภายในมณฑปแห่งนี้นะครับก็จะมีการประดับรูปนกยูงนะครับซึ่งในศิลปะแบบพม่าเนี่ยนะครับจะมีการนิยมใช้นกยูงกับกระต่ายนะครับซึ่งจะแทนความหมายคือนกยูงนี่จะแทนกับพระอาทิตย์ส่วนกระต่ายจะแทนพระจันทร์นะครับซึ่งจะแทนถึงลักษณะของการบอกถึงกลางวันและกลางคืนในทางศาสนานะครับ

สำหรับวัดบ้านผู้ยักษ์นะครับจะมีงานสถาปัตยกรรมหรือว่างานศิลปกรรมที่โดดเด่นนะครับก็คือองค์พระเจดีย์ที่จะมีรูปแบบพม่าลักษณะการตกแต่งนะครับจะมีสิงประจำมุมหมด4ตัวประดับมุมแต่ละมุมขึ้นไปอีกอันนึงที่โดดเด่นนะครับคือจะมีนรสิงห์นรสิงห์ก็คือสิงที่มีส่วนบนเป็นคนส่วนล่างเป็นสิงห์นะครับความเชื่อว่าจะเป็นสิ่งที่ครอบปัดรักษาองค์พระเจดีย์นอกจากจะมีสถาปัตยกรรมหรือว่ารูปแบบของพม่าแล้วนะครับยังจะมีวิหารเป็นแบบตะวันตกวิหารหลังนี้มีการก่ออิฐถือปูนแบบตะวันตกแล้วก็มีการใช้ช่องวงโค้งซึ่งลักษณะแบบนี้จะเป็นงานศิลปกรรมตะวันตกนะครับ

ความโดดเด่นของอาคารเพราะว่าสีลมเมืองนะครับจะเป็นอาคารที่ทําจากไม้นะครับผมสมัยก่อนอาคารแห่งนี้นะครับจะเป็นไม้ทั้งหมดทั้งหลังเลยนะครับแต่ว่าได้มีการบูรณะซ่อมแซมนะครับปัจจุบันนะครับพื้นล่างเป็นการเกาะอิฐถือปูนส่วนด้านบนนั้นเป็นโครงสร้างไม้เหมือนเดิมครับผมซึ่งความสวยงามนี้นะครับจะดูได้จากส่วนที่เป็นหลังคานะครับผมจะมีการซ้อนชั้นของหลังคานะครับในแต่ละส่วนก็จะมีกลุ่มหลังคาเป็นลักษณะศิลปกรรมพม่าซึ่งผสมผสานกับไทยใหญ่นะครับผม

0: ในประเทศไทยนะครับผมความโดดเด่นของวัดสีชุมนะครับก็จะเป็นพวกงานแกะสลักไม้นะครับผมเรียกว่าสาหร่ายลงพึ่งนะครับที่จะเป็นงานแกะสลักไม้ที่มีความงดงามจะมีการแกะสลักไม้เป็นรูปเครือเถาแล้วจะมีการประดับรูปของเทวดาอยู่ในทางเข้าวิหารเนี่ยนะครับผมศิลปกรรมอีกชิ้นนึงที่ว่ามีคุณค่าของวัดสีชุมนะครับก็คือดาวเพดานซึ่งจะอยู่ในกุฏิไม้นะครับผมหลังเดิมซึ่งเป็นที่น่าเสียดายนะครับว่ากุฏิหลังนี้นะครับได้ถูกไฟไหม้ไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเองนะครับ
1: การเปลี่ยนแปลงที่ปัจจุบันที่มีผลกระทบมากที่สุดอย่างเช่นกรณีไฟไหม้กุฏิของวัดสีชุมเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วก็การสร้างอาคารสถานต่างๆก็เริ่มที่จะลดน้อยลงฝีมือช่างก็ลดน้อยลงตรงนี้สำคัญเพราะว่างานช่างฝีมือของอดีตนั้นเขามีความงดงามแล้วก็ละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเองทางด้านงานศิลปกรรมเองก็เริ่มที่จะทำให้ความเป็นวัดพม่าลดน้อยลง
2: แม้การเวลาจะผ่านไปแต่เรื่องราวอันยิ่งใหญ่ในเงาไม้ที่เป็นดั่งประวัติศาสตร์บนถิ่นฐานย่านเมืองลำปางยังคงอบอวลหวนให้คิดถึงว่าครั้งหนึ่งในดินแดนแห่งนี้เคยรุ่งเรืองเฟื่องฟูเป็นอู่อารยธรรมโบราณถิ่นฐานที่คนหน่อเนื้อเชื้อลำปางหวังให้เป็นมรดกของแผ่นดินแต่สิ่งเหล่านี้จะมีอยู่ดังความตั้งใจของบรรพชนคนในอดีตได้อย่างไรหากขาดไร้ซึ่งความใส่ใจจากผู้คนในยุคปัจจุบันนี้

0: ติศาสตร์ในช่วงยุคการทำธุรกิจป่าไม้มีสิ่งที่แสดงถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้นั่นคือสะพานรัศดาพิเศษสะพานซึ่งสร้างค่อมขวางแม่นางมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทาสีขาวความยาวสะพานอยู่ที่120เมตรลักษณะเป็นรูปโค้งคันธนู4โค้งมีพวงมาลาประดับอยู่บนยอดเสาทั้ง4ต้นบนเสาแต่ละต้นยังประกอบไปด้วยตราคุดหลวงสีแดงด้านหน้าเสาที่แสดงถึงสัญลักษณ์แห่งแผ่นดินสยามส่วนด้านข้างประดับรูปไก่ขาวสัญลักษณ์ของนครลำปางแต่หากย้อนกลับไปในสมัยอดีตการสะพานแห่งนี้มีลักษณะเป็นโครงไม้ก่อร่างสร้างขึ้นในสมัยเจ้าบุญยวาทวงศ์มานิตเจ้าผู้ครองนครลำปางก่อนได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ถึงสองคราจนปรากฏให้เห็นดังเช่นในปัจจุบันนี
1: ้สะพานรัศดาพิเศษนี้จะเป็นสะพานถาวรแห่งแรกนะครับที่สร้างขึ้นข้ามแม่น้ำวังครับเป็นสะพานที่สร้างในตำแหน่งเดิมนะครับเป็นรุ่นที่3เชื่อมระหว่างแขวงเมืองนครลำปางกับแขวงเวียงเหนือ
2: เรื่องของสะพานรัศดาเนี่ยนะครับแต่เดิมเนี่ยเป็นสะพานไม้แต่ภายหลังสะพานนั้นถูกกระทบเนื่องจากว่ามีการล่องสูงก็ทำให้สะพานเนี่ยได้พังลงแล้วก็ได้สร้างสะพานหลายรุ่นขึ้นมานะฮะ

จากสะพานรัศดาภิเษกผมจะพาคุณผู้ชมมุ่งหน้าไปยังชุมชนการค้าโบราณของย่านเมืองลำปางภูมิสถานที่พาดผ่านเงาแห่งกาลเวลามาช้านานที่นี่ตลาดจีน

0: เป็นหลักกอบกับการเกิดขึ้นของธุรกิจป่าไม้ในลำปางทำให้มีผู้คนจำนวนมากมาประกอบสัมมาอาชีพในนักขราแห่งนี้เส้นทางริมน้ำแม่วางจึงขยายตัวจากชุมชนริมน้ำธรรมดาให้มีพ่อค้าแม่ขายมาแลกเปลี่ยนสินค้ากันอย่างคึกคักลำปางในยุคนั้นรุ่งโรจน์เป็นอย่างมากเพราะที่นี่คือจุดรับส่งสินค้านานาชนิดที่ต้องส่งเข้าสู่กรุงเทพมหานครโดยจะมีเรือบรรทุกสินค้าไม่ว่าจะเป็นเรือหางแมงป่องเรือสีดอหรือเรือกระแชงล่องมาไม่เว้นแต่ละวันบ้างก็มารับสินค้าพื้นเมืองอาทิเครื่องเขินของป่ายาสมุนไพรไปจำหน่ายบ้างก็นำสินค้าอุปโภคบริโภคจากพระนครเข้ามาขายโดยในบางคราก็มีสินค้านำเข้าจากต่างประเทศติดมาสำหรับขายให้กับชาวตะวันตกที่เข้ามาทำป่าไม้ในนครลำปางจากแรกเริ่มเดิมทีชาวจีนที่มาค้าขายสินค้าในตลาดชุมชนริมน้ำจะเป็นชาวจีนไหหลำและจีนแคะเสียเป็นส่วนใหญ่ต่อมาได้ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆเริ่มมีการสร้างโกดังไว้เก็บสินค้าและเปิดหน้าร้านทำการค้าอย่างเป็นกิจจลักษณะซึ่งสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้ค้าจีนเป็นอย่างมากจนสามารถเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าแห่งแรกของเมืองลำปางความเจริญของชุมชนตลาดจีนไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นยังเติบโตขึ้นมาควบคู่ไปกับความรุ่งเรืองของเหล่าขหบดีที่มีเชื้อสายจีนก่อให้เกิดความรุ่งเรืองเฟื่องฟูจนถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้ความเจริญในอดีตที่สูงสุดของชุมชนตลาดจีนนี้นะครับเป็นความเจริญที่ก่อนทางรถไฟสายเหนือจะมาถึงถือเป็นศูนย์รวมการค้าน่าจะเป็นหัวเมืองเหนือเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าไม้ซุงเป็นจำนวนมากที่ล่องผ่านแม่น้ำบังเนี่ยทำให้เกิดปริมาณหมุนเวียนของจำนวนเงินนะครับรายได้ของคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับป่าไม้นี้มั่งคั่งมากนะครับแม้กระทั่งบ้านขาบดีชาวพม่าจำนวนมากในลำปางก็มีขนาดใหญ่น่าจะเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามีความเจริญสูงสุดนะครับในระยะต่อมาก็คือกลุ่มชนชาวอินเดียนะครับแล้วก็มีการสร้างวัดขึ้นเพียงหนึ่งแห่งนะครับคือวัดซิกนะฮะกลุ่มชนชาวจีนหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในย่านตลาดจีนนอกเหนือจากบ้านเรือแล้วก็คือศาลเจ้านะครับจะมีศาลเจ้าอยู่สองหลังนะครับคือศาลเจ้าพุ่งเทากงและศาลเจ้าแม่ทับทิมอาคารหลังนี้นะคืออาคารมงเวยซินเป็นเพชรน้ำเอกของย่านตลาดจีนเป็นหนึ่งใน4ของอาคารขนมปังขิงที่ปรากฏอยู่ในย่านตลาดจีนฮะเริ่มตั้งแต่หลังคานะครับหลังคาแยกเป็นส่วนๆชัดเจนแบบปราสาทราชมณีแบบพม่านะครับส่วนที่ระเบียงก็จะมีตัวชื่อมงเวยซินติดอยู่ที่ระเบียงเช่นกันนะครับแล้วก็มีการนำลวดลายของศิลาแรงนะครับมาประดับเสาอาคารแล้วก็มีแผ่นดีบุกดุลลายมาประดับเพดานของอาคารทั้งหลังนะครับทำให้อาคารหลังนี้มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากบ้านหลังนี้นะคือบ้านจันแก้วนะครับจุดเด่นที่สุดของอาคารจันแก้วก็คือการนำลวดลายปูนปั้นมาประดับเหนือประตูนะฮะทางเข้าอาคารนะซึ่งเป็นอาคารหลังเดียวเท่านั้นที่มีการนำปูนปั้นแบบพม่ามาประดับส่วนของลวดลายฉลุของไม้เชิงชานที่ระเบียงมีความอ่อนช้อยกว่าอาคารหลังใดๆทั้งสิ้นครับซึ่งในอดีตเนี่ยไม่มีเครื่องจักรในการทำงานนะทุกอย่างฉลุด้วยมือทั้งสิ้นครับ

นี้นะครับคืออาคารฟองหลีนะครับลักษณะเด่นก็คือเป็นอาคารที่ว่ามีการใช้อิฐมาประยุกต์ในการสร้างอาคารนะครับแล้วก็มีการนำศิลปะแบบจีนก็คือเป็นประตูลูกฟักนะฮะแล้วก็มีบานเฟียมแบบจีนนะครับช่องแสงเหนือประตูเป็นไม้ฉลุแบบพม่านะฮะลวดลายพันพฤกษาแล้วยังมีการนำบัวปูนปั้นมาประดับอาคารนะฮะขอบเหนือประตูหน้าต่างทำให้อาคารมีความอ่อนช้อยสวยงามนะฮะอาคารหลังนี้ได้พังทลายลงในปีพ.ศ. 2538นะครับแล้วก็ได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่นะบ้านหลังนี้คือบ้านศินานนท์ครับเจ้าของบ้านคือคุณหลวงกำจรวานิชคหบดีชาวจีนลวดลายปูนปั้นที่นำมาประดับอาคารมีลวดลายเลขาคณิตนะครับที่ประกอบด้วยส่วนของวงลีรูปไข่รูปปูนปั้นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ประดับรอยต่อระหว่างชั้น1ชั้น2ของอาคารนะครับลวดลายเถาองุ่นที่ประดับตรงค้ำยันบริเวณหน้าต่าง

นอกจากนี้ยังมีลวดลายดอกไม้ที่ขอบล่างของหน้าต่างแล้วก็มีการใช้กระจกสีมาประดับประตูทางเข้าอาคารเมื่อมองจากภายในออกมาเนี่ยจะทำให้มีความสวยงามมากนะครับ

0: ร้านนี้เป็นร้านยาแผนโบราณชื่อร้านขายยาบุญส่งโอสถเป็นร้านเก่าแก่ของในจังหวัดลำปางขายยาสมุนไพรลูกค้าก็มีพวกคนไทยพม่าคนเมืองที่อยู่ในละแวกนี้ก็มา
1: สิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากของตลาดจีนก็คือน้ำท่วมทุกปีนะครับในฤดูน้ำหลากด้วยเหตุตั้งอยู่ริมแม่น้ำและก็ในอดีตในแม่น้ำวังเนี่ยไม่มีการสร้างเขื่อนนะครับปัญหาที่สองที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตลาดจีนอย่างมากมายนะครับก็คือการมาถึงทางรถไฟสายเหนือนะครับทำให้ศูนย์กลางของทางเศรษฐกิจนะครับการค้าเนี่ยได้ขยับไปอยู่ย่านการค้าบริเวณสุขสุวิทแทนนะครับทำให้ตลาดจีนค่อยๆลดความสำคัญลงนะครับปัจจุบันได้สรุปบทเรียนจากข้อผิดพลาดต่างๆในอดีตเนี่ยทำให้ปัจจุบันนี้นะครับในศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะกลายเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของคนลำปางแล้วก็เป็นศูนย์รวมกลางแจ้งที่คึกคักแล้วก็มีความเป็นพื้นบ้านแล้วก็เป็นเอกลักษณ์คนนิยมเรียกกันว่ากาดกองต้านะครับกาดแปลว่าตลาดนะครับกองแปลว่าถนนต้าก็คือริมท่าน้ำนะก็เหมือนกับเป็นตลาดบนถนนเลียบแม่น้ำในวันเสาร์อาทิตย์

0: ล่วงการผ่านสมัยมาถึงในยุคปัจจุบันวิถีชีวิตของคนในตลาดจีนแห่งนี้ก็ยังคงเรืองรองผ่องอำไพอยู่ในวิถีชีวิตของอนุชนคนลำปาง
1: ต่างจากไม้สักวิถีแห่งเงาไม้อันยิ่งใหญ่ที่ห่างหายกลายเป็นเพียงตำนานหลงเหลือเอาไว้แต่เพียงอัตลักษณ์แห่งงานช่างฝีมือครู
2: หัตถศิลป์บนแผ่นดินโบราณที่เป็นดั่งภูมิปัญญาอันล้ำค่าของสลาท้องถิ่นซึ่งรังสรรค์บรรดาลงานศิลปะจนเป็นอัตลักษณ์แห่งงานแกะสลักไม
1: ้หัตถศิลป์ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้ผู้คนบนนครลำปางมาเป็นเวลาช้านาน
3: ลำปางเป็นเมืองไม้ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดเป็นแหล่งกำเนิดของไม้สักเป็นสาเหตุที่มีธุรกิจต่างๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับไม้เยอะแยะสำหรับงานแกะสลักเนี่ยคุณค่าของมันอยู่ที่ในตัวเองนะฮะว่าทำไมเราเห็นคุณค่าของไม้แกะสลักหนึ่งเราจะเห็นความเป็นไม้เราจะเห็นว่ามันใหญ่โตแค่ไหนมันผุพังแค่ไหนแต่ว่าคนที่เป็นช่างเนี่ยสามารถที่จะนำเสนอได้ไหมว่าความงามของมันมีอยู่ในตัวไม้ทุกไม้เหมือนกันมันอยู่ที่ว่าเราอยู่ที่งานว่าเราออกยังไงแต่ที่ผมเป็นช่างแกะสลักไม้สักเนี่ยเพราะว่าวัสดุดีเนื้อดีแกะง่ายงานของผมเนี่ยอย่างที่เห็นใช่ไหมฮะเป็นช้างเป็นอะไรต่างอันนี้คือกำพืชเดิมของผมคือความเป็นช่างพื้นบ้านที่ต้องแกะช้างแกะทรัพยากรของท้องถิ่นให้เห็นว่าเรามาจากไหนผมว่าเรื่องงานแกะสลักไม้เนี่ยเอกลักษณ์ของลำปางมันมีหลายอย่างอย่างที่แม่ทะอย่างที่งาวบันหลุกที่โดยมากมันจะเป็นลักษณะของการแกะสลักที่ใช้สอยในชีวิตประจำวันได้เป็นเงินเป็นทองอะไรต่าง
4: ปัจจุบันของผมนี่แกะไม้สำฉาครับผมแกะเป็นรูปสัตว์ต่างๆครับได้ทุกอย่างครับผมแล้วแต่ลูกค้าสั่งงานแกะสลักที่คนนิยมซื้อก็คือพวกม้ากับช้างครับผมเป็นสัตว์มงคลคู่บ้านคู่เมืองของคนไทยเราครับ
5: คือการแกะเป็นโอหรือแกะเป็นช้างเขาต้องดูไม้ลักษณะของไม้ด้วยไม้ที่เขาเลือกมานี่เขาพยายามดูเลือกไม้ว่าอันนี้ชิ้นนี้ควรจะตัดยังไงอย่างนี้เป็นสะโพกเขาก็ตัดส่วนนี้มาเพื่อที่เป็นไม้อีกแบบหนึ่งเนื้อไม้นี่มันจะเป็นสีที่ธรรมชาติสีต่างแตกต่างกันมันแล้วแต่พื้นที่ด้วยแต่บางทีข้างในเราไม่เห็นนะฮะพอเลือกออกมาแล้วเป็นโพรงบ้างอะไรบ้างเขาก็สามารถที่จะประติดประต่อคือการใช้ศิลปะในการตัดไม้นี่ก็ต้องเลือกไม้ที่เป็นธรรมชาติเมื่อเป็นไม้ธรรมชาติแล้ว

คือผมเองผมไม่ได้ทำขายผมอยากจะเก็บงานไว้ตามที่สุภาษิตคนโบราณเขาบอกว่าสลาแปลงบ้านอยู่เฮือนลุสลาทำประตูทำหน้าต่างเอากระสอบปิดนะสลาแกสลักควักจีมันจะมีอย่างเหลือมันเป็นคำพังเพยที่คนโบราณให้ไว้ว่าช่างปลูกบ้านอยู่กระท่อมผุช่างทำประตูทำหน้าต่างขายหมดแล้วก็สอบปิดไว้และช่างแกะสลักควักชอนชัยเนี่ยจะมีอะไรเหลือไหมผมก็เลยว่าเอ๊ะเราต้องเก็บไว้สิเพื่อให้ลูกให้หลานได้ดู

0: หลังจากที่ผมได้พาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ของนครลำปางกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นนอกเหนือจากความงดงามทางสถาปัตยกรรมล้ำค่าบนร่องรอยของขอนไม้สักอันยิ่งใหญ่ในเมืองแห่งนี้การที่เราได้สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญเพราะความชะล่าใจที่ในยุคหนึ่งผู้คนต่างรู้สึกนึกคิดกันไปว่านักคราแห่งนี้มีป่าไม้เป็นทรัพย์มหาศาลโดยเฉพาะป่าไม้สักที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาถึงตัดเท่าไหร่ย่อมไม่มีวันหมดแต่เมื่อไม่ได้คิดถึงวันที่ไม่มีก็ไม่ได้คิดถึงการวางแผนผ่านถึงการขาดความยับยั้งชั่งใจทำให้ผืนป่าพนาไพรที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีตกลับลดน้อยถอยลงไปอย่างน่าใจหาย
1: โดยส่วนตัวนะครับรู้สึกเสียดายนะครับที่คนรุ่นหลังส่วนใหญ่ยังละเลยนะครับในการดูแลศิลปะหรือว่าวัฒนธรรมของบ้านเมืองเราเองนะครับแม้คนลำปางเองนะครับยังไม่รู้เลยว่าสิ่งไหนนะครับที่เป็นสิ่งสำคัญหรือไม่สำคัญนะครับขาดการดูแลนะครับทำให้งานบางชิ้นเนี่ยถูกทำลายไปโดยความรู้เท่าไม่ถึงการ
2: เสียดายแล้วก็เสียใจที่ไม่สามารถที่จะดูแลอาคารสถานโบราณสถานโบราณวัตถุแม้กระทั่งงานศิลปกรรมที่ถูกทำลายโดยที่เราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้
3: ของมีค่าที่หายไปก็เพราะเศรษฐกิจของเราไปล่ามติดอยู่กับการทำลายทรัพยากรขาดแผนการป้องกันที่ดีนะขาดแผนการอนุรักษ์อย่างจริงจัง

0: ทัศนาจร
1: แต่สิ่งที่ผมได้พบอยู่ภายใต้เปลือกแห่งความสวยงามของบ้านเมืองแห่งนี้คือแก่นแท้ของความเกรียงไกรในหน้าประวัติศาสตร์เศรษฐกิจแม้ในปัจจุบันหลายสิ่งหลายอย่างได้สูญสลายหายไปจากนครราแห่งนี้เหลือทิ้งไว้เพียงบทเรียนแห่งวันวานซึ่งเป็นสิ่งสอนเราทุกคนในวันนี้ได้เป็นอย่างดีว่าสิ่งที่มีอยู่ย่อมมีวันสูญไปหากเราขาดไร้ซึ่งสติและปัญญา
0: สติที่จะทำให้เราดำเนินการใดๆอย่างรู้เท่าทันกับปัญญาที่จะทำให้เรากระทำการใดๆอย่างมีแบบแผนเพื่อที่จะรักษาสิ่งที่เรามีให้คงอยู่ตลอดไปสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดจงกลมตั้งอยู่ในพื้นที่ทุ่งขวัญ นอกเกาะเมืองอยุธยาทางด้านทิศเหนือไม่ปรากฏหลักฐานความเป็นมาของวัดแต่ปรากฏเรื่องราวเกี่ยวกับวัดในเอกสารประวัติศาสตร์เรื่องตำราบรมราชูทิศเพื่อกัลปนาสมัยสมเด็จพระเพทราชาว่าพระธรรมสารเถระอธิการวัดจงกลมได้เข้าร่วมถวายพระพรสมเด็จพระเพทราชาณพระที่นั่งบรรยงรัตนาถในปีพุทธศักราช 2242วัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีเจดีย์ทรงระฆังบนฐานแปดเหลี่ยมซึ่งเป็นรูปแบบของเจดีย์ที่นิยมสร้างในอยุธยาตอนต้นเป็นประธานของวัดด้านหน้าของเจดีย์ประธานเป็นวิหารซึ่งชำรุดเหลือเพียงส่วนฐานทางด้านทิศเหนือของวิหารคืออุโบสถที่มีฐานแอ่นโค้งเป็นรูปท้องเรือสำเภาซึ่งเป็นรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่ได้รับความนิยมในสมัยอยุธยาตอนปลายนอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆอีกเช่นเจดีย์ฐานสูงเจดีย์รายศาลารายและกำแพงวัดเป็นต้นจากการศึกษาทางโบราณคดีสรุปได้ว่าวัดจงกลมนี้ก่อสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นและถูกทิ้งร้างไปเมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ปีพุทธศักราช2310ต่อมาในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์มีหลักฐานว่ามีผู้คนเข้ามาใช้พื้นที่วัดจงกลมอีกครั้งหนึ่ง

0: นาเกลือปัตตานีผืนนาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวจากบรรพบุรุษส่งต่อมายังลูกหลานเชื่อมร้อยวิถีชีวิตเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นเกลือหวานปัตตานีที่มีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นแม้จะมีสีขาวหม่นแตกต่างจากเกลือในพื้นที่อื่นก็ตาม
1: เกลือปัตตานีที่เราพูดกันถึงว่าเป็นเกลือหวานปัตตานี

0: เนี่ยนะคะมันมีคำกล่าวของผู้สูงวัยในอดีตที่กล่าวว่ากาแกตานิงมานิสกาแกก็คือเกลือตานิงก็คือปัตตานีเนาะแล้วก็คำว่ามานิสที่แปลว่าหวานจริงๆมันเป็นคำเปรียบเทียบเปรียบเปรยมากกว่าค่ะว่าเกลือปัตตานีของเราเนี่ยมีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็ไม่เค็มจนขมหรือไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นค่ะลักษณะของเกลือปัตตานีของเราเนี่ยเป็นเกลือ3น้ำที่เราพูดถึงว่าก็จะเป็นเกลือน้ำทะเลหรือน้ำเค็มเกลือน้ำกร่อยแล้วก็มีน้ำจืดที่เข้ามาผสมมาจากแม่น้ำปัตตานีแล้วก็แม่น้ำยะหริ่งเข้ามารวมกันในอ่าวปัตตานีแล้วในอ่าวปัตตานีเนี่ยเราจะใช้น้ำในอ่าวปัตตานีของเราในการทำนาเกลือค่ะ
1: ปัจจุบันยังมีการทำนาเกลือตามฤดูกาลแต่ก็เหลือคนทำไม่มากนักและที่สำคัญกรรมวิธีการทำนาเกลือที่นี่ยังใช้แรงคนเป็นส่วนใหญ่และปัญหาที่ชาวนาเกลือเผชิญคือเรื่องราคาและภัยธรรมชาติ
2: ก็คือแรกๆงั้นการที่ชาวนาลงนาก็คือลงนาคือตั้งแต่วันที่เรายกคันนาไปจนถึงได้ผลผลิตเมื่อได้ผลผลิตเมื่อไหร่คือชาวนาจะยกผลผลิตมาตั้งที่คันนาข้างบนที่เก็บเกลือแล้วก็พอเวลาเสร็จแต่ละวันเขาจะคลุมผ้าเลย1เพื่อ1กันฝน2กันฝุ่นกันอะไรมาปนเปื้อนเกลือนั่นแหละคือวิธีเก็บของเขาถ้าสมมติเราไม่เก็บนั้นพอเวลาโดนน้ำฝนปุ๊บเกลือมันจะละลายน้ำเลยก็คือเกลือกับน้ำจืดไม่ถูกกันปัญหาหลักๆคือถ้าเมื่อไหร่เกลือเยอะราคาต่ำถ้าเมื่อไหร่เกลือน้อยราคาสูงและอีกปัจจัยหนึ่งคือ1ในวันไหนที่ชาวบ้านทำเกลือขึ้นมาได้ผลผลิตเมื่อไรวันไหนที่จะมีเทศกาลชาวบ้านช่วงนั้นเขาจะเริ่มขายเกลือจะเทขายเกลือกันแล้วก็อีกหลักหนึ่งคือปัญหาหลักๆคือภัยธรรมชาติเราคือเราสู้อะไรไม่ได้แล้วคือยอมรับชะตากรรมตรงนั้นพักหลังจากเซนามิมาคือภัยธรรมชาติคุกคามภาคใต้เยอะมากเลยเหมือนชาวนาเกลือ4ปีไม่ได้ผลผลิตเพิ่งได้2 ปีหลังมันได้แค่ปี66นั้นได้แค่20วันปีนี้ได้แค่30-40วันก็คือฝนตกตลอดปกติภาคใต้มันจะแล้ง6เดือนฝน6เดือนแต่ตอนนี้เหลือแล้ง4เดือนแล้วมันแล้ง4เดือนภายใน4เดือนนั้น2เดือนแรกคือเราต้องทํากระบวนการเตรียมนาเตรียมอะไรก่อนได้ผลผลิตแค่เดือนเดียวเองพอเดือนที่4เริ่มฝนเริ่มเข้ามาเหมือนปีนี้ที่ว่าเราบอกว่าปีนึงทําเกลือ2รอบนี่แค่รอบเดียวเองรอบ2ทําอะไรไม่ได้มันประสบปัญหา
1: ชาวปัตตานีนิยมนำเกลือหวานมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายเกลือได้อย่างแท้จริงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาเกลือบานาจึงถือว่ามีบทบาทสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเกลือหวานปัตตานีให้มีคุณค่ามากขึ้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทั้งการอุปโภคและบริโภคซึ่งได้รับความสนใจทั้งจากคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียรวมถึงการนำไปอยู่ในส่วนประกอบของไอศกรีมจนเกิดเป็นไอศกรีมรสเกลือหวานปัตตานี
3: แต่นี้จะเป็นผลิตภัณฑ์แรกก็คือจะเป็นเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนเราจะมีทั้งบรรจุกระปุกก็คือ370กรัมราคาอยู่ที่49บาทแล้วก็จะมีเป็นกิโลค่ะกิโล1กิโลก็60บาทค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นเกลือขมิ้นไว้สำหรับทาปลาคลุกไก่เนื้ออันนี้คือทอดได้เลยค่ะตัวนี้เราจะขาย100กรัมอยู่ที่50บาทค่ะแล้วนี้จะเป็นเกลือพริกไทยดำหมักเนื้อสเต็กก็คือเราจะใช้ปิ้งย่างได้ถัดไปจะเป็นเกลือบานาสปาขัดผิวค่ะเราจะมี2กลิ่นให้เลือกก็คือตะไคร้หอมกับดอกโมกอันนี้เราจะขายอยู่ที่200กรัม89บาทถัดไปก็คือจะเป็นเกลือหอมสปาเท้าเกลือหอมสปาเท้าจะมี3กลิ่นก็คือกลิ่นจัสมินก็คือมะลิค่ะแล้วก็จะเป็นมิ้นค่ะแล้วก็จัดไปซากุระค่ะ
1: แม้คนในภาคใต้จะใช้เกลือปัตตานีกันเป็นส่วนใหญ่แต่ด้วยรูปแบบการบริโภคเกลือที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดคำถามว่าควรจะทำอย่างไรให้ลูกหลานชาวบ้านที่เป็นเด็กรุ่นใหม่มองเห็นคุณค่าของเกลือหวานปัตตานี
4: ในมุมผมก็คือว่าเกลือปัตตานีคงไม่ได้ไปแข่งในเชิงตลาดนะครับเพราะอย่างที่เราคุยกันว่าเกลือปัตตานีเป็นเรื่องของสินค้าหรือเป็นตัวเป็นผลผลิตของชุมชนที่มันมีความเฉพาะนะครับมันมีความเฉพาะแล้วความเฉพาะของมันที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่ได้มีเยอะนะครับดังนั้นเราจะไปขายแข่งที่มีราคาถูกเนี่ย

0: มันเป็นไปได้ยากนะครับฉะนั้นเราก็ต้องทําราคาของเกลือปัตตานีให้มันสูงแล้วก็มีค่าเท่ากับคุณค่าของมันที่มันมีอยู่ดํารงอยู่ในณปัจจุบันนี้นะครับผมคราวเนี้ยการให้คนรับรู้ว่าฉันยินดีที่จะซื้อเกลือในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดเนี่ยนะครับเราก็ต้องสร้างการรับรู้ให้คนเห็นคุณค่าของมันนะครับว่าเกลือปัตตานีมันทํายากนะครับมันไม่ได้มีเยอะนะครับในแต่ละปีมันก็ทำค่อนข้างลำบากนะครับต้องมีความยากลำบากในการทำต้องต่อสู้กับเรื่องของสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไป
1: ชาวนาเกลือบอกว่านี่คือนาเกลือผืนสุดของชาวปัตตานีที่เปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของทุกคนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของเกลือหวานปัตตานีอย่างรอบด้านพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาเกลือจึงถือเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญเพราะเกลือหวานปัตตานีเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจชุมชนที่ยังได้รับการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตดั้งเดิม

0: ยุคนี้อะไรๆเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อมั้ยว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
1: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
0: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินัลที่ดิฟไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มุกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: พร้อมยังครับมาแล้ว
3: ครับสวัสดีครับชื่อวรเชษฐ์บุญภาสุประสงค์ชื่อเล่นชื่ออาร์มครับจริงๆแล้วเข้ามาตั้งแต่ปีแรกแล้วครับสมัครสื่อสินตั้งแต่ปีแรกครับแต่ว่าไปไม่ถึงครับแล้วก็ครั้งนี้มีโอกาสอีกครั้งนึงเราเห็นทางเว็บไซต์นะครับมีรับสมัครสื่อสินปี2เกี่ยวกับแม่น้ำโขงซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้จักแม่น้ำโขงเลยซ้ำเราไม่เคยไปเลยคือใกล้ชิดสุดก็คือแม่น้ำเจ้าพยานะครับก็เลยสนใจแล้วก็ไม่ลังเลเลยที่จะสมัครมาวิถีชีวิตของคนที่อยู่ริมน้ำเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปแบบว่าจากอดีตปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเยอะตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆที่มีผลกระทบมาจากการสร้างเขื่อนนะครับเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจด้วยคือถ้ามันไม่มีแม่น้ำอ่ะมันก็ไม่มีวิถีชีวิตมันก็จะไม่มีคนที่อยู่ตรงนั้นอ่ะเขาเรียกว่าไม่มีวิถีชีวิตไม่มีการดำเนินชีวิตจนเป็นแบบอย่างจนเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่มันเกิดขึ้นมาจากแม่น้ำโขงอะครับถ้ามันไม่มีตรงนี้ถ้ามันโดนทำลายไปอะผมว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ของมนุษยชาติเลยว่าได้นะครับหมู่บ้านที่อุบลเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับอยู่ติดกับแม่น้ำโขงอยู่ที่อำเภอโขงเจียมซึ่งเขาเรียกตัวเองว่าเป็นคนบลูนะครับคนบลูก็เป็นคนไทยกลุ่มหนึ่งกลุ่มเล็กๆที่อพยพมาจากฝั่งลาวในสมัยที่มีการลุกลามจากประเทศในยุโรปอะครับซึ่งกลุ่มบลูเนี่ยมีความเป็นอิสระของเขาชอบความเป็นอิสระเขาก็จะทำอะไรที่แบบเป็นอาชีพที่เราง่ายๆคือการจับปลาแน่ดีจับปลายังไงเป็นอาชีพหลักปัจจุบันเขาก็ยังทำอย่างนั้นนะครับภาษาบลูมันจะเป็นภาษากึ่งเขมรกึ่งประมาณนั้นนะครับเขาจะเรียกว่าฮิบรูฮัมบรูอะไรอย่างเงี้ยถ้าเคยได้ยินในเพลงฮัมบรูก็จะเป็นภาษากึ่งที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันน่ารักเขาน่ารักอ่ะเขาเราฟังไม่รู้เรื่องครับแต่เขาฟังเรารู้เรื่องหมดเลยแล้วเขาพูดชัดกว่าคนไทยหลายๆคนด้วยครับซึ่งเขาใช้เวลาเขาพูดกับเราเขาพูดไทยแต่ถ้าเขาอยู่ด้วยกันในแก๊งนะภาษาบลูนี่คือจะแบบโอ้โหจ้าระหวั่นกันมากเราฟังตอนนั้นเราฟังไม่ออกครับแต่ก็น่ารักดีครับมันความรู้สึกมันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งมันเป็นการบ่งบอกถึงชาติพันธุ์ของเขาด้วยครับมีคือเขามีภาษาของเขา

0: 好吃点儿。要的
1: 呢，干啥？哎呀，我原地子干。
2: 老乔子，拿个红口袋的我们。
3: 好，
2: 先生们，
3: 好。
2: 我们再给你们带了
4: 个。汪汪汪！
5: 啊，够了。钓到我的很棒，好几条
6: 鱼。钓两口好嘛，我生意慢点。
5: 好
6: 了
7: 你在那
6: 做过饭还是
7: 在
6: 做过
8: 饭你在那做过饭还是在做过饭
9: 你在那做过饭你在那做过饭你在那做过饭你在那做过饭你在那做过饭你在那做过饭你在那做过饭你在那做过饭你在那做过饭你在那做过饭你在那做过饭你在
6: 那做过饭你在那做过饭你在那做
9: 过饭你在那
6: 盖个被，
9: ลองดูจ้ะลองบนดูถ้าเขาก็ขึ้นไงเขาดูเขาก็มาแก้ทำประจำทุกปี
10: นี่คือเป็นการปิ้งไก่ที่เหลือจากการเรามาเส้นวะเส้นไหว้ตาประจำหมู่บ้านหลังจากเสร็จพิธีกรรมทางหมู่บ้านก็เหลือจากหมู่ก่อนเราก็มาปิ้งรับประทานเอง

0: 30
1: 31
2: 32
3: 33
4: 34 34 35 36 37

0: ช่วยทุกท่านสาธารณะค่ะข้อ2เราจะต้องเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ข้อ3เราจะต้องเป็นศิษย์ที่ดีของครูข้อ4เราจะต้องเป็นคนที่ดีของประเทศชาติ
1: ซัมปาเกาแก้วกระมวลผึ่งปลาเกิดกวยวีในเกิดกวยบลูแต่เกิดสนัวในเกาตะงานสะเลทะแนนถึงโรงเรียนยุงอีซอปฐมเลอนุบาล1กับอนุบาล2ถึงโรงเรียนบิทลมลักลักถึงโรงเรียนถึงห้องที่สอนภาษาบลูออนดังถึงภาษากระใสถึงวีนคันมองและตาเข้าใจเอ็ดภาษาไทยอะลึงลักลักคือสอนภาษาบลูอะลึง
2: ภาษาบลูในปัจจุบันนี้ก็จะมีภาษาที่

เป็นภาษาอาจจะคล้ายๆกับว่ามีการประยุกต์ขึ้นมาบ้างบางคำอาจจะมีการสูญหายไปที่เป็นภาษาดั้งเดิมของเขานะครับ

0: ทราบรู้ถึงวิถีโลกชนวนและเนิ่มใส่ปัจจุบันใส่เตอตลอดตั้งแต่เปรมพัวยาจวยแหน่กระถางทะแนนและใส่เกิดเตอกระใส่เพราะว่าไอ้ซึมซับแต้มเปรมพัวคือเกิดวัฒนธรรมประเพณีที่ซองทะแนนก็เลยใส
1: ่ซัมปาเกาละมือเด็กชายธวัชชัยละครวงเกาเกิดกวนรูเปรมพัวเกาละเกิดกวนรูแอมไอเกาละเกิดกวนรู
2: ตะกึดไม่แลดักเรื่องตุกีเพราะว่าปะกับหมู่กันเลยต้องเว้าภาษาเลียวปะจูปะร่องกันเลยกับอีเว้าภาษาบรูกําเปิมปัวน่ะเตี้ยมาให้กะตานตั้งภาษาบรูตลอดพอเลยปะเรียนหนังสือกี่แล้วก็คบกับหมู่กันเลยกับเว้าภาษาเลียวปะตึปะเปิมปัวปะร่องจูปะร่องกะมาให้กับเว้าภาษาบรูออนกอนสงัดอันไหนตั้งปะตะเวตะระณะหลังตั้งภาษาบรูมาให้ตะเบิ้นเว้าเลียวมาให้ตะเบิ้นเว้าแบบว่าเว้าเลียวเว้าเจ้าออนไลน์ปะใส่ภาษาเลียวออนไลน์ให้กับเว้าภาษาพื้นบ้านแบบว่าตะออนไลน์เว้าภาษาเลียว
3: เจาะเตรูนเจเรนี่อันก็ต้มพืชก็ว่าได้นะครับหัวใหญ่ก็ว่าได้ประชาบรัวต้มพืชก็ว่าได้นะครับแต่ว่าชัวออดชุงวะชัวจาเนี่ยคันนันแซตะปุนเกาะพุนดอนกี่กู้ลันต้องป้นเออแปลว่าหินมันต้องพ่นนะนะกู้ลันต้องป้นนะนะครับกี่ชัวงวะชัวจาก็สบายอันดอกแซดชื่ออันตาอ้อบอนชุงหัวจุจ่าเปาะแถวในเลาะชอบปะป้องขีระบนตองไลเออตองไลตาตองไลตองไลตานะเออคนนี้ปะตากปะกันเนาะอยุตาเดาะคองไหนพอบนปื้อยันนี่
4: คนพูจะมีลักษณะนิสัยชอบสนุกสนานเล่นเริงแล้วก็ชอบทำมาหากินตามป่าตามเขาตามแม่น้ำนะครับอยู่กันแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับสามัคคีกันนะครับอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับ
0: กล้วยบลูสำหรับนิสัยเกิดกล้วยที่ค่อนข้างอิมากอิสระถึงการดำเนินชีวิตถึงการตานเตาเสืออย่างเอีกเกิดกล้วยที่เตาหลายๆอย่างใช้ชีวิตตามวิถีหมากเหลืองเตาเอียดตึงวีลเอียโยทะอายเป็นความสามัคคีเอียดตึงวีลตึงพเนยถ้าสงัดตามประวัติตามเต่าอีดังไปไกลเดอะตึแต่วีนโตเดอะคองเลยเบินความสำคัญกับปวยบลูเพราะว่าต้องตะจั่วจาตึงเดอะคองจั่วอากางมกลอตัวสวมเสยยางเดอะคองเลยเกี่ยวของกับการดำเนินชีวิตดำรงชีวิตของปวยบลูในเรื่องของการตะจาเอเตอร์แจมขอบครัวตึงดอง
5: เบิ้นเจาะดอกคองเงียมูกุนะเงียวิทะลง

0: Pui.com bai. Pui.com ipuna. Pui.com kena hayo ring. Ya onto kat sah. Ya ampane payanak ben. On payanak sah sei ei. Je kata ya on sat aka pui bai. Bai nei i ayo la khang da talat jon bai thau kena ទី7
1: បងគីកៅលកើរចោទឹងដកខងគឺបច្ចិទួរចោបច្ចោរបាយទឹងអាយទឹងមូគឺពេលទួរចោបរិទ្ធចោដកទឹងខងដកកើតមូកើតគ្រប់យ៉ាងទីเวลาឲ្យបើបញ្ហាឬឲ្យបើធូរความដៅឲ្យឡាយបរិទ្ធចោទឹងដកខងធ្វើអន់ความខ្លាចความដៅពីតបដកខងក៏ជួយបើទុកយ៉ាង
2: ให้อาตอนหรืออาตะวัน
3: อาตะวัน
2: อาตะวันตั้งเยอะได้ครับไหมให้อีเอตะกาให้เอตะกาตื่นไปละเช่นไรนะเตี้ย
3: เจออีปล่อยจ้า
2: อ้อนตะกาไปให้จูบอ้อนปื้ดซะซะไม่เกี่ยงไปเลยฟาดซ้ำเกี่ยงโอ้ก็เกี่ยงหล่นเลยฟาดซะปั๊บบี
1: สำหรับปัญหาเดอะคองที่ซองอะตือไกเบิร์นในส่วนตรงในก้าวคืดว่านายเบิร์นปัญหาผลกระทบที่นำมาเตอะสะอือยางรวมทั้งการเอิดงวยเอิดจาของกวยวีลที่เอิดเพราะว่าเดอะคองเนี่ยก็คือเตียอากากลอส่วมไหลตะเบิร์นนะเตียถ้าปัญหาตัวนายมูเตอะของกวยที่เอิดตึงเจเดอะคอง
4: เดอะคองเลยกอดกับวีลและนายเลยเดอะคองกะดีอย่างหนึ่งเดาะบนกอดเดาะทะเลเดาะเต่านั้นตะเฮิมตะเฮิมธรรมศาสตร์กินนะแบบตะเฮิมดอนตะเฮิมเต่าตะคือเตี้ยเป็นไปได้ยาเอิร์ดแบบสภาพเดิม
0: เกาเบิร์นปะจุอากาปะดะคองมิลไฮเกาเบิร์นอากาสะเอ้ยเจกาเบิร์นอากาพืชประมาณสิบกว่าโตเบิร์นอากาคือสะเอ้ยที่สุดเจกาบะไฮอายาออนดะคองอากาบะไฮออนอากาสะเอ้ยนึงดะคองอากาพืชสะเอ้ยอาการแต้วละทอยออนอานึงดะคองออนสะเอ้ยเอ้ย
5: ลอยเฉยมันจะอะไรพลิกอะไรไหมไปไหนก่อนที่พี่จับปลาที่สไตล์
2: ปลาอันไหนจับปลาที่เมก
5: ไปเอาพี่จับปลา
1: ปัญหาหนัวทีวาวเตอร์ท้าออนเปรียบเทียบเดอะคองออนากาออนเดอะเนี่ยแหงอีรถอีสวนทางระอายแซงท้าปัญหาจุ่มในสางซอละเลือไกลเปรียบเทียบนะภาษาบลู
0: กำลังจ
1: ุ่มบีนสิ่งต่างๆที่ประเอ็ดเตอะหนัวโดยเอตเตอร์เซอยถาตะเบิร์นสิ่งที่ไต่ตองหรือการเดาหยุ่งเกตาออนภาษาไฮในอีใส่เบียแซงตะคืนอาเตียยาออน

พ่วมยออ่อนทะแนนในสะเลดักษาภาษาของบีนไฮยอพาดอกตั้งแต่หลุนเกตแก๊ดไปซอกาวไหลเกิดส่วนหนึ่งอายุภาษาเบิ่มพอปืดซอภาษาไหลแต่จะอะไรพอไก่ตาอ่อนภาษากับกวยไฮเอิร์ดพะเนยภาษาบลูไหลคือดะดะคองกวยบลูไหลเอิร์ดกับดะคองสาบจนอายะอจวยจนไหลเท่าที่อาจพะเนยเปาะ

ู้สึกว่าที่นี่มันทุกอย่างมันลงตัวมันธรรมชาติมันทำให้เรารู้สึกว่ามันมีวิถีชีวิตที่เราหาไม่ได้จากการใช้ชีวิตประจำวันที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันเป็นชีวิตที่เรียบง่ายแบบคนคือแบบคนบ้านๆเลยครับเรารู้สึกว่าเราสบายเราอยู่งั้นเราสบายใจทุกอย่างผมมองอนาคตของโขงและบูว่าผมว่าแม่น้ำโขงมันก็คงไม่แห้งไปหรอกครับแต่ผมห่วงแค่เรื่องวิถีชีวิตที่มันจะไม่มีให้เราเห็นผมว่ามันจะไม่มีให้เราเห็นอีกแล้วอะในอนาคตอะด้วยความที่มันด้วยปัญหาต่างๆที่มนุษย์เราเป็นคนทำขึ้นมาเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อคนกลุ่มเล็กๆแล้ววันหนึ่งเนี่ยพอปัญหามันสะสมจนมันเข้าขั้นวิกฤตเนี่ยเขาจะต้องเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นแล้วอาชีพตรงนี้มันแล้ววัฒนธรรมเดิมๆอ่ะมันก็จะเปลี่ยนไปป่ะครับวัฒนธรรมที่มันมีอยู่ให้เราเห็นได้เราศึกษากันอ่ะมันเปลี่ยนไปอ่ะแล้ววันหนึ่งเราอยากวันหนึ่งลูกหลานที่เขาเกิดขึ้นมาใหม่อ่ะเขาก็จะไม่ได้รับรู้ถึงตรงนี้แล้วครับซึ่งมันก็น่าเสียดายมันน่าเสียดายครับอย่างแรกเนี่ยที่เรารู้กันอยู่ครับเรื่องเขื่อนนี่คือเป็นปัญหาที่แก้แล้วก็แก้ประท้วงกันเรียกร้องกันแล้วก็ยังจะสร้างกันอีกเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตตรงนี้มันจะเป็นยังไงนะครับในเรื่องเขื่อนเนี่ยแต่เชื่อว่าหลายๆกลุ่มก็ร่วมต่อต้านอยู่ครับก็ยังจะยังต่อต้านกันอยู่จนถึงปัจจุบันแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ติดกับแม่น้ำคนดั้งเดิมจะไม่อาศัยกันอยู่ตรงนั้นแล้วจะเริ่มเข้าไปอยู่ในเมืองขายที่ให้กับนายทุนเข้ามาทำธุรกิจอะไรต่างๆซึ่งวงจรชีวิตมันก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

จากกะลาน้อยก่อร่างด้วยสองมือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ผสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสานด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world

0: จากสัปดาห์ที่แล้วที่เราได้ไปเที่ยวชมรอบเมืองแล้วก็ได้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวลำปางทำให้มินได้รู้เลยค่ะว่าที่จังหวัดลำปางเนี่ยมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือสถาปัตยกรรมแล้วก็วัดวาอารามต่างๆค่ะแต่ว่านอกจากนี้แล้วเนี่ยจังหวัดลำปางยังมีอีกสิ่งนึงที่เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็เกี่ยวข้องกับจังหวัดลำปางด้วยนั่นก็คือพระแก้วมรกตพระคู่บ้านคู่เมืองของไทยเราเนี่ยแหละค่ะแต่พระแก้วมรกตเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับจังหวัดลำปางยังไงมีที่มาที่ไปแบบไหนและถ้าพระแก้วมรกตเคยประดิษฐานอยู่ที่จังหวัดลำปางแล้วเนี่ยทำไมตอนนี้ถึงได้ไปอยู่ที่ศรีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วได้ล่ะคุณผู้ชมเริ่มฉงนเหมือนมิ้นแล้วใช่ไหมล่ะคะถ้าอย่างนั้นเราไปคลายฉงนด้วยกันค่ะ
1: น่าจะแบบเอามาจากทางเหนือมั้งแถวลาวอะไรเงี้ยป่ะเหมือนเคยอาจารย์เคยสอนมา
2: น่าจะอยู่ต่างจังหวัดจังหวัดสุโขทัย
3: ถ้าผมเคยรู้มาก็เชียงใหม่แล้วก็ของรู้แค่มาจากประเทศอื่นครับแค่นั้นแหละ
4: อยู่แถวภาคอีสานป่ะคะไม่รู้จังหวัดมันเกี่ยวกับแบบการเป็นเมืองขึ้น
5: เคยไปแถวลาวป่ะคะเหมือนเคยเรียนประวัติศาสตร์แล้วเหมือนแบบเราไปทวนคืนกลับมาอารมณ์แบบนั้นนะคะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการคลายฉงนวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาคลายฉงนเรื่องพระแก้วมรกตค่ะแต่ถ้าจะคลายฉงนเรื่องพระแก้วมรกตทั้งทีจะเริ่มที่ไหนดีถ้าไม่ใช่ที่วัดแห่งนี้ล่ะค่ะที่นี่นะคะก็คือวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามซึ่งมิ้นเนี่ยได้ยินมาว่ามีประวัติเก่าแก่มีชื่อเสียงแล้วก็มีเรื่องเล่ายาวนานมากเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าเลยค่ะเข้าไปข้างในกันเลย

0: นมัสการค่ะท่านเจ้าอาวาสขออนุญาตเรียกว่าหลวงพ่อนะคะพอดีว่าวันนี้เนี่ยมีความฉงนเรื่องเกี่ยวกับพระแก้วมรกตค่ะแล้วก็ได้ยินว่าจริงๆแล้วพระแก้วมรกตกับที่จังหวัดลำปางเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันไม่ทราบว่าหลวงพ่อพอจะได้ทราบเรื่องมาบ้างไหมคะ
1: หลวงพ่อได้ทราบเรื่องมาแล้วและก็โยมมาถูกที่แล้ววัดพระแก้วดันเต้านี้ก็เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตเป็นเวลา32ปี
0: คุณผู้ชมคะมาถูกที่แล้วค่ะที่นี่ที่พระแก้วมรกตเคยประดิษฐานอยู่ถึง32ปีเลยทีเดียวถ้าอย่างนั้นแล้วรบกวนให้หลวงพ่อเนี่ยช่วยเล่าเรื่องความเป็นมาคร่าวๆให้ฟังได้ไหมคะ
1: หลวงพ่อทราบมาว่า พระแก้วมรกตองค์นี้เดิมอยู่ที่จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงรายนี้อยู่ที่วัดพระแก้วว
0: ัดพระแก้วเหมือนกัน
1: วัดพระแก้วเหมือนกันแต่วัดพระแก้ววัดนี้เดิมว่าชื่อวัดป่ายะแล้วก็พระพุทธรูปองค์นี้เขาบรรจุไว้ในเจดีย
0: ์
1: ว่าเอาปูนครอกไว้ฟ้าผ่าแล้วก็เห็นพระแก้วมรกตองค์นี้ครอกปูนแล้วก็ทอออกมาเป็นพระแก้วมรกต
0: คือเจอเพราะว่าฟ้าผ่า
1: ใช่ใช่ใช่ใช่แล้วก็เจ้าเมืองเชียงใหม
0: ่
1: ได้จัดขบวนช้างไปแห่รับพระแก้วมรกตองค์นี้จากจังหวัดเชียงรายจะนำไปสู่จังหวัดเชียงใหม่เสร็จแล้วก็จะนำมาผ่านมาจังหวัดลำปาง
0: ต้องผ่านลำปางก่อน
1: ผ่านลำปางก่อน
0: ค่ะ
1: แต่ว่าช้าง

0: ยอมไปเชียงใหม
1: ่คือช้างไม่ยอมเดินเหรอคะ
0: ใช่ใช่ใช่จะด้วยเหตุผลอะไรไม่ทราบประลอบประโลมยังไงก็ไม่ยอมไปช้างไม่ยอมไป
1: คือไม่ยอมไปเลย
0: ไม่ยอมไปก็มาหยุดอยู่ตรงนี
1: ้ค่ะ
0: วัดพระแก้วตอนเต้าแห่งนี้พ.ศ .1979
1: ค่ะ
0: มาอยู่ที่ไหนนะ32ปี
1: ค่ะ
0: ต่อมาถึงปีพ.ศ.2011พระเจ้าติโลกราช
1: ค่ะ
0: เจ้าเมืองเชียงใหม่ก็อัญเชิญพระองค์นี้ไปที่จังหวัดเชียงใหม่
1: คราวนี้ไปได้ไหมคะ
0: ไปได้
1: ไปได้
0: ไปได้ไปอยู่ที่เชียงใหม่นี้ก็84ปีต่อมาเจ้าเมืองเชียงใหม่องค์ชื่อว่าพระเจ้าชัยเชษฐา
1: ค่ะ
0: ก็ย้ายจากนครเชียงใหม่ไปครองเมืองเวียงจันทน
1: ์อ๋อย้ายไปอีก
0: เมืองย้ายไปแล้วก็นำพระแก้วตรงนี้ไปด้วยแล้วก็ประวัติต่อมาก็บอกว่าเจ้าพญามหากษัตริย์ศึกไปรบที่ประเทศลาว
1: ค่ะ
0: ก็นำพระองค์นี้ไปที่กรุงธนบุรี
1: ขอนำกลับมาน
0: ำกลับมาสู่เมืองไทย
1: โอ้โหเท่ากับว่าก่อนที่จะเดินทางมาถึงวัดพระแก้วนี่ก็คือไปที่เชียงรายก่อน
0: ใช
1: ่แล้วก็ลงมาที่
0: ลำปาง
1: จากนั้นไปเชียงใหม
0: ่เชียงใหม
1: ่แล้วก็ไปที่เวียงจันท
0: น์เวียงจันทน์
1: จนกรุงธนบุรีแล้วก็ค่อยเป็นวัดพระแก้วใช่ไหมคะ
0: วัดพระแก้วกรุงเทพ
1: โอ้โหคุณผู้ชมนี่ใช้เวลาหลายร้อยปีเลยนะคะกว่าที่วัดพระแก้วของเราเนี่ยจะมีพระแก้วมรกตมาประดิษฐานอยู่แต่อีกเรื่องนึงที่มินสงวนค่ะคือถ้าพระแก้วมรกตไปประดิษฐานที่ไหนที่นั่นก็จะขึ้นชื่อต้นว่าวัดพระแก้วใช่ไหมคะ
0: วัดพระแก้ว
1: อย่างที่นี่ก็เป็นวัดพระแก้วดอนเต่าอ๋อเพราะฉะนั้นก็คือพระแก้วมรกตอยู่ที่ไหนวัดนั้นก็จะขึ้นชื่อต้นว่าพระแก้วนั่นเองนะคะอีกเรื่องนึงค่ะท่านหลวงพ่อคะคืออย่างที่เนี่ยวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: แอบสงวนอยู่เหมือนกันว่าสุชาดารามเนี่ยมีความเกี่ยวข้องยังไงแต่ว่าก่อนอื่นค่ะคุณผู้ชมเห็นด้านหลังมินไหมคะเป็นมนดบที่มีเรียกว่าเป็นศิลปะการก่อสร้างที่ค่อนข้างสวยงามมากเดี๋ยวรบกวนให้หลวงพ่อเนี่ยนิมนต์นำมิ้นไปชมที่มนดบหน่อยได้ไหมคะ
0: ได้เลย
1: คุณผู้ชมคะไปชมความสวยงามข้างในกันค่ะ

0: านหลังของมินตอนนี้นี่เห็นมณฑปสวยมากต้องขอเรียนถามหลวงพ่อหน่อยค่ะว่ามณฑปเนี้ยมีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะ
1: เจริญพรที่เราเห็นกันอยู่นี้ก็เรียกว่ามณฑปหรือว่าพญาธาตุ
0: พญาธาตุนะคะ
1: เป็นอาคารมี7ชั้นยอด7ชั้นแล้วก็เป็นศิลปะของแบบพม่า
0: อ๋อสมัยนั้นคนที่มาสร้างนี่ก็คือเป็น
1: ลูกหลานของชาวพม่าชื่อว่าจองคำแดงสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2452ตอนนั้นก็พม่านี่ค้าขายกับอังกฤษแล้วก็เป็นลูกหลานชั้นลูกชั้นหลานแล้วเมื่อเขามีเศรษฐกิจดีการเงินการทองดีเขาก็นิยมสร้างวัดอันนี้ด้านในก็เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปบัวเข็ม
0: พระพุทธรูปบัวเข็มอันนี้เป็นพระพุทธรูปของไทยหรือเปล่าคะ
1: เป็นพระของศิลปะแบบพม่าแต่มาหล่อที่นี่เมื่อปี1223พระเจ้าอนันตยศโอรสของพระนางจามเทวี
0: อ๋อค่ะ
1: เจ้าผู้ครองนครหาลีพุนชัยลำพูนลูกของพระนางจามเทวีก็มาสร้างเมืองลำปางเสร็จแล้วก็สร้างวัดด้วยพระแก้วดอนเต่าที่วัดดอนก็หมายความว่าเป็นที่สูงเป็นเนินสูง
0: เป็นที่สูงก็เลยเป็นที่ดอนใช่ไหม
1: ที่ดอนแล้วก็เต่าก็หมายความว่าภาษาเหนือก็ว่ามาเต่าหมาเต่าถ้าภาษากลางก็ว่าแตงโม
0: เต้านี่คือแตงโมเหรอคะไม
1: ่
0: ใช่น้ำเต้าใช่ไหมคะ
1: ไม่ใช่
0: อ๋อที่นี่มีแตงโมเยอะเหรอคะหรือว่ายังไง
1: แต่มาภาพก็ขออธิบายขยายความหน่อย
0: ค่ะ
1: วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามเดิมวัดพระแก้วดอนเต้ากับวัดสุชาดารามนี่คนละวัด
0: อ๋อมีสองวัดเหรอคะ
1: สองว
0: ั
1: ดพอดีเมื่อปี2525เจ้าวัดวัดสุชาดารามมรณภาพไม่มีใครมาเป็นเจ้าวัด
0: ค่ะ
1: ก็ทางกระทรวงศึกษาธิการก็ทำเรื่องรวมวัดว
0: ั
1: ดพระแก้วดอนเต้าเข้ากับวัดสุชาดาราม
0: แล้วชื่อสุชาดานี่เป็นชื่อของใครหรือเปล่าคะ
1: สุชาดานี่เป็นชื่อของอุบาสิกาที่มีสวนผลไม้อยู่ด้านที่ใต้วัดดอนพระแก้วดอนเต้า
0: ค่ะ
1: นางสุชาดานี่พอดีเอาแตงโมนี่มาถวายพระก็พาดูก็พบแก้วมรกตก้อน
0: อยู่ในแตงโมเหรอคะอ
1: ยู่ในแตงโม
0: อ้าวอันนี้คือเป็นหินแก้วมรกตหรือว่าเป็นหินเฉย
1: ๆพระก็หาช่างมาแกะสลักเพื่อจะได้นำมาบูชาเรียกว่าพระแก้วดอนเต้า
0: อ๋อนี่คือที่มาของพระแก้วดอนเต้าก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: เจอในแตงโมที่นางสุชาดานำมาถวายเอาอย่างนี้แล้วชื่อวัดสุชาดานี่ก็คือตั้งชื่อตามนางสุชาดาเลยหรือเปล่าคะ
1: ตั้งชื่อตามนางสุชาดาเพราะว่าไว้เป็นอนุสรณ์แก่นางสุชาดาเพราะว่านางสุชาดานี้ได้ถวายแตงโมแด่พระมหาเถระแต่เรื่องของพระนางสุชาดานี้ก็มีเรื่องเล่าอีกว่าเจ้าเมืองผู้ครองนครสมัยก่อนฟังคำสนสอคำที่ข้าราชบริพารคู่ใกล้ชิดว่าพระนางสุชาดานี้มีอะไรกันกับพระมหาเถระเจ้าเมืองก็ไม่ได้สอบถามก็นำนางสุชาดานี้จะไปประหารที่ฝั่งน้ำวังพระนางได้อธิษฐานว่าถ้าเรื่องไม่เป็นจริงถ้าหากว่าฟันคอตัดคอแล้วขอให้เลือดกระฉูดขึ้นบนท้องฟ้า
0: โอ
1: ้เลือดก็เลยกระฉูดขึ้นเพราะว่านาง
0: ก็คือไม่เป็นความจริ ง
1: ไม่เป็นความจริง
0: อ๋อแต่ว่าก็คือโดนประหารอยู่ดี
1: แล้วก็ก่อนที่จะถูกประหารนั้นก็เหลียวมองดูมาหาที่วัดพระแก้วตอนเต้าเพราะว่านางมีความผูกพันกับวัดมีความเลื่อมใสมีวัดแห่งหนึ่งก็สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ชื่อว่าวัดนางเหลีย
0: ว
1: ที
0: ่
1: ตะวันออกของวัดพระแก้วตอนเต้า
0: หลวงพ่อคะพอดีฉงนในเรื่องของที่ว่าหลังจากนางสุชาดาเอาแตงโมมาถวายแล้วเจอแก้วมรกตแล้วแล้วก็มีการนำไปแกะให้เป็นพระแก้วใช่ไหมคะตอนนี้นี่ยังประดิษฐานอยู่ที่นี่ไหมคะ
1: ตอนนี้พระแก้วดอนเต้าประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุลำปางหลวงอำเภอกอกา
0: อ๋อย้ายไปที่วัดพระธาตุลำปางหลวงเหรอคะ
1: เจริญพร
0: แล้วทำไมถึงได้ย้ายไปประดิษฐานที่วัดพระธาตุลำปางหลวง
1: ก็พระมหาเถระที่ว่าโดนใส่ความก็คงอยู่ไม่สบายแล้วน
0: ะ
1: มีเจ้าเมืองใส่คล้ายอย่างนี
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เลยอุ้มพระหนีไปอยู่ที่วัดธรรมปังหลวงจะปลอดภัยดีกว่า
0: ก็คือหลังจากที่โดนกล่าวหากับนางสุชาดา
1: เจริญพร
0: ก็เลยต้องเอาพระแก้ว
1: ไปด้วย
0: ไปด้วยแล้วก็ไปอยู่ที่วัดพระธาตุลำปางหลวง
1: ลำปางหลวงต่อจากนั้นพระมหาเถระองค์นี้ก็ไม่ปรากฏชื่อเลย
0: อีกเลยเหรอคะคุณผู้ชมคะไม่น่าเชื่อเลยค่ะจากความฉงนของมิ้นเรื่องของพระแก้วมรกตแล้วก็ความเกี่ยวข้องกับที่จังหวัดลำปางทำให้เราได้รู้ว่าพระแก้วมรกตเนี่ยเคยประดิษฐานที่นี่นานถึง32ปีแถมยังได้รู้ด้วยนะคะว่ามีพระแก้วอีกองค์นึงที่มีต้นกำเนิดจากที่วัดพระแก้วดอนเต้าแห่งนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยไปประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุลำปางหลวงเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นช่วงหน้าสงสัยต้องไปคลายฉงนต่อที่นั่นแล้วล่ะค่ะ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องขอกราบนมัสการท่านเจ้าอาวาสมากๆเลยที่อุตส่าห์มาเล่าเรื่องราวแล้วก็ประวัติความเป็นมาเรื่องของพระแก้วมรกตให้เราฟังค่ะที่มินได้ไปคลายฉงนกับท่านเจ้าอาวาสที่วัดพระแก้วดอนเต้าแล้วเนี่ยตอนนี้มินก็มาอยู่ที่นี่เลยค่ะวัดพระธาตุลำปางหลวงที่พระแก้วมรกตที่เคยอยู่ที่วัดพระแก้วดอนเต้าเนี่ยย้ายมาประดิษฐานอยู่ที่นี่แต่ว่ามาคนเดียวแบบนี้สงสัยจะคลายฉงนไม่ได้แน่ๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นตามมินเข้าไปหาคนช่วยคลายฉงนข้างในดีกว่าค่ะตามมาเลย

0: ค่ะตอนนี้มินก็อยู่กับคุณเกษมสิทธินะคะซึ่งก็เป็นวิทยากรแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับวัดพระธาตุลำปางหลวงแห่งนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกว่าพี่เกษมละกันนะคะ
1: ครับ
0: พี่เกษมดูแลที่นี่มานานเท่าไหร่แล้วคะ
1: ก็ประมาณร่วม10กว่าปีแล้วครับ
0: โอ้แล้วที่นี่นี่มีความเป็นมายาวนานมากเลยใช่ไหมคะเห็นวัดใหญ่มากเลย
1: ครับคือวัดพระธาตุลำปางหลวงนี่เป็นต้นกำเนิดของจังหวัดลำปางเลยครับ
0: อ๋อเป็นต้นกำเนิดเลยเหรอคะ
1: ครับ
0: แล้วมีความเป็นมายังไงบ้างคะ
1: คือวัดพระธาตุลำปางหลวงเมื่อก่อนนี้จะมีพระธาตุหรือพระเจดีย์ของวัดสร้างมาครั้งตั้งแต่สมัยพุทธกาลคือวัดพระธาตุลำปางหลวงที่แห่งนี้แล้วก็มีสิ่งโบราณที่ให้ชมหลายอย่าง
0: ถ้างั้นรบกวนพี่เกษมพามินไปเดินดูได้ไหมคะ
1: ได้เลยครับเชิญเลยครับ
0: ผู้ชมไปชมวัดพระธาตุลำปางหลวงด้วยกันเลยค่ะ
1: ครับ
0: เชิญเลยค่ะตรงนี้นี่เห็นว่ามีพวงมาลัยคล้องอยู่ด้วยตรงนี้เป็นอะไรล่ะคะ
1: อันนี้เป็นรอยกระสุนปืนรอยกระสุนปืนที่นานทิพช้างมากอบกู้เอกราชมายิงเท้ามหายศแม่ทัพพม่าตายที่นี่ครับ
0: อ๋อเป็นเรื่องราวเป็นมายังไงล่ะคะพี่เกษม
1: คือว่าตอนเมื่อปีพ.ศ.2275เท้ามหายศที่เป็นแม่ทัพพม่ายกทัพล่าเมืองขึ้นทางภาคเหนือตีลำปางลำพูนเชียงใหม
0: ่อ๋อคือตีได้หมดเลยเหรอ
1: ตีได้หมดแล้วตอนหลังมาก็มาตั้งกองบัญชาการรบที่วัดพระธาตุลำปางหลวงแห่งนี้ทีนี้มีชาวบ้านชื่อว่านานทิพช้างคำว่านานนี่ก็คือทิศที่สืบจากพระเป็นชาวบ้านธรรมดาเป็นพรานป่า
0: อ๋อค่ะ
1: ก็รับอาสาชาวบ้านชาวเมืองแล้วก็ไปรวบรวมคนมาได้300กว่าคนตอนกลางคืนก็พามาล้อมวัดพระธาตุลำปางหลวงไว
0: ้
1: ส่วนตัวนานทิพช้างก็อาศัยเล็ดลอดคลานเข้าท่อระบายน้ำด้านทิศตะวันตกพระธาตุและมาถามหาเท้ามหายศทหารยามก็พามาพบกับเท้ามหายศซึ่งกำลังเล่นหมากรุกกับทหารคู่ใจที่นี
0: ่
1: พอรู้ว่าเป็นเท้ามหายศนานทิพช้างก็ส่งจดหมายให้ฉบับหนึ่งว่าเป็นของพระชายาจากเมืองลำพูนเท้ามหายศก็ยืนขึ้นจะแกะจดหมายอ่านนานทิพช้างก็เข้าหลบซ่อนตัวก็ยิงเท้ามหายศมันล้มตายที่นี่กระสุนเลยทะลุถูกรั้วตรงนั้น2รูคือว่าตอนนั้นทัพพม่าเนี่ยคือเท้ามหายศนั้นเป็นแม่ทัพครอบครองทั้งหมดพอเท้ามหายศตายก็ไม่มีใครครองต่อก็นานทิพช้างกอบกู้เอกราชเสร็จก็เลยเป็นต้นตระกูลของณลำปางณลำพูนณเชียงใหม่และเชื้อจะตนจนทุกวันนี้เลยครับ
0: คุณผู้ชมนี่ร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์ของจริงแถมยังเป็นเรื่องราวของจังหวัดที่ทำให้ทุกวันนี้เนี่ยเรามีจังหวัดลำปางลำพูนแล้วก็เชียงใหม่ด้วยนะคะแล้วพระธาตุด้านหลังเนี่ยล่ะคะ
1: พระธาตุนี้เป็นพระธาตุของพระพุทธเจ้าคือเมื่อตอนที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ได้25พรรษาได้เสด็จมาประทับแห่งนี้มีชายชาวบ้านในชื่อว่าลัวไอกรได้มานำน้ำผึ้งมะพร้าวมะตูมมาถวายพระพุทธเจ้าที่นี่พอพระพุทธองค์ฉันเสร็จก็รูปได้เส้นพระเกศาได้มอบให้ชายลัวชายลัวก็ขุดหลุมลึก5วากว้าง5วาแล้วเอาพระเกศาบรรจุในพระโอบทองคำวางบนหลังสิงบรรจุไว้ตรงกลางหลุม
0: หลังสิงนี่คือ
1: หลังสิงทองคำพญาสิงทองคำบรรจุไว้ตรงในหลุมนี่เลยครับ
0: ตรงกลางนี้เลย
1: ครับตรงกลางนี้เลย
0: แล้วก็สร้างเจดีย์ขึ้นมา
1: แล้วหลังจากนั้นชายล้วนนั้นก็ช่วยกันสร้างองค์พระธาตุนี้สูงได้7ศอกแล้วก็หมดอายุไขของชายล้วนครั้งสุดท้ายเจ้าหารศรีทัตถะมหาสุรมนตรีสร้างเสร็จจนถึงยอดเลยเมื่อปีพ.ศ.2039พระธาตุลำปางหลวงจึงสูง22วา2ศอกคิดเป็นเมตร45เมตรยอดพระธาตุฉัตรเดิมๆข้างบนนะฮะจะตั้งแต่ชั้นที่6ขึ้นไปจะเป็นทองคำน้ำหนัก300กว่าบาทมีแก้วอยู่ข้างบนชื่อว่าแก้วหมอกมุงเมืองแหวนโบราณ83วงที่รู้ได้เพราะปีพ.ศ.2500ยอดพระธาตุถูกสายฟ้าฟาดโคตรไปเจ้าอาวาสสมัยนั้นนำลงมาบูรณะซ่อมแซมก็เลยรู้มีแก้วมีแหวนน
0: ี่ฮะ
1: น
0: ี่คือตอนแรกไม่รู้
1: ตอนแรกไม่รู้ฮะพอดีเอามาบูรณะถึงรู้ส่วนแผ่นทองที่หุ้มองค์พระธาตุนี่นะฮะที่เขาไม่ปิดทองนี้อันนี้เขาเรียกว่าทองจังโก
0: ทองจังโกเหรอคะ
1: ครับทองจังโกคือจะมีส่วนผสมทองเหลืองทองแดงเอามาหลอมและตีเป็นแผ่นหุ้มพระธาตุที่เขาไม่ปิดทองนี่คืออนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังได้เห็นเพราะว่าพระธาตุดอยสุเทพหริพุนชัยช่อแฮแช่งเขาจะปิดทองใหม่หมดจุดสนใจอีกจุดหนึ่งคือเงาพระธาตุนักท่องเที่ยวพากันอยากจะมาเห็นของจริงคือว่าเงาพระธาตุนี้เกิดครั้งแรกที่บนซุ้มพระพุทธบาทพอดีซุ้มพระพุทธบาทผู้หญิงขึ้นไม่ได
0: ้ค่ะ
1: เพราะว่ามีรอยพระพุทธบาทของจริงอยู่ใต้ฐานข้างล่างข้างบนสร้างครอบไว้เมื่อปีพ.ศ.1992 500กว่าปี
0: ค่ะ
1: หลังจากนั้นอีก5วันต่อมาก็ภาพก็ไปปรากฏเก เกิดขึ้นที่ในวิหารพระพุทธผู้หญิงก็เลยได้ชมกันนะอันนี้แหละคือเป็นจุดอันซีนของวัดพระธาตุลำปางหลวงเลยครับ
0: ภาพที่ว่านี่คือภาพอะไรคะ
1: คือภาพเงาพระธาตุหัวกลับ
0: เงาพระธาตุหัวกลับ
1: ผ้าเขาแขวนไว
0: ้
1: ยอดพระธาตุจะ
0: กลับหัวลง
1: กลับหัวลง
0: คือจากที่เป็นแบบนี้ก็คว่ำลงแบบนี้นะคะ
1: คว่ำลงแบบนี
0: ้
1: คือภาพจะหัวกลับนี่แหละที่เขาว่าเรียกว่าพระธาตุหัวกลับ
0: คุณผู้ชมคะมินไม่แปลกใจเลยจริงๆค่ะที่ทำไมวัดพระธาตุลำปางหลวงแห่งนี้เนี่ยถึงได้ชื่อว่าเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ต้นกำเนิดของจังหวัดลำปางไหนจะมีอันซีนถ้าใครไม่เคยมาเนี่ยอยากให้หาโอกาสลองมาให้ได้นะคะแต่ที่แน่ๆตอนนี้มินอยากจะเห็นแล้วล่ะว่าพระแก้วมรกตอีกองค์นึงที่พี่เกษมบอกไว้หรือว่าพระแก้วดอยเต้าเนี่ยอยู่ที่ไหนพี่เกษมพามินไปดูได้ไหมคะ
1: ได้ครับที่กุฏิวัดชั้นนอกเลยครับ
0: เอ๊คุณผู้ชมไปดูกันดีกว่าค่ะเชิญพี่เกษมเลยค่ะ

0: คะมินได้ไปเห็นพระแก้วดอนเต้ามาแล้วค่ะต้องบอกว่างดงามมากๆถึงแม้ว่าจะเห็นในระยะไกลทีนี้เนี่ยก็เลยอยากจะถามพี่เกษมว่าแล้วความแตกต่างระหว่างพระแก้วองค์นี้กับพระแก้วมรกตที่ประดิษฐานอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยต่างกันยังไงคะ
1: คือพระแก้วมรกตองค์ที่กรุงเทพองค์จะเนื้อแก้วจะใสกว่านี้อันนี้เป็นผิวมรกต
0: อ๋อคือเนื้อแก้วจะไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: ไม่เหมือนกันฮะอันนี้เป็นแบบผิวแตงโมเลยครับ
0: และขนาดนี่ต่างกันมากไหมคะ
1: ก็พระแก้วมรกตวัดพระธาตุลำปางหลวงนี่หน้าตักกว้าง6นิ้วสูงจากฐานถึง

0: ถึงยอดบนยอดเสียนประมาณ8นิ้วครับเป็นศิลปะเชียงแสน
1: ค
0: ือความเป็นมาของพระแก้วมรกตองค์นี้กับกรุงเทพนี่คนละองค์กันอันนี้เกิดในแตงโมที่วัดพระแก้วดอนเต้าแต่มาประดิษฐานที่วัดพระธาตุลำปางหลวงนี่ได้ 1,500 กว่าปีแล้ว
1: 1,500 กว่าปีเลย
0: 1,500 กว่าปีเลยครับก่อนพระแก้วมรกตองค์ที่กรุงเทพเพราะว่าในประเทศไทยเรานี้จะมีพระแก้วมรกตอยู่2องค
1: ์
0: องค์จริงๆที่วัดพระธาตุลำปางหลวงกับที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามกรุงเทพ
1: คือมี2องค์นี้เท่านั้นแล้วองค์ไหนเกิดก่อนนะคะพี่เกษม
0: องค์วัดพระธาตุลำปางหลวงนี่เกิดก่อนครับคือก็ 1,500 กว่าปีที่กรุงเทพนี้ประมาณ 1,300 กว่าปี
1: อ๋อเกิดก่อนกันประมาณ200กว่าปีได
0: ้ครับคือพระแก้วมรกตองค์ที่กรุงเทพเคยมาแวะพักที่วัดพระแก้วดอนเต้าเป็นเวลา32ปี
1: ค่ะ
0: บางคนก็ไม่เข้าใจนึกว่าเป็นพระแก้วมรกตวัดพระธาตุลำปางหลวงเป็นองค์จำลองจากกรุงเทพแต
1: ่
0: ที่จริงไม่ใช่
1: ไม่ใช่นะคะ
0: ไม่ใช่คนละองค์กันเลยครับ
1: คนละองค์กันนะคะคุณผู้ชมเท่ากับว่าประเทศไทยอย่างที่พี่เกษมบอกมีพระแก้วมรกตเนี่ย2องค์ด้วยกันองค์นึงก็คือประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามส่วนอีกองค์นึงก็คือองค์ที่มินเพิ่งจะได้เข้าไปเห็นเมื่อสักครู่นี้เองค่ะโอ้โหวันนี้นี่ได้ไปทั้ง2วัดได้รู้ถึงเรื่องราวความเป็นมาของจังหวัดลำปางแล้วก็รู้ถึงประวัติศาสตร์รวมถึงได้ดูสถาปัตยกรรมสวยๆแล้วก็งดงามมากเลยวันนี้ขอขอบคุณพี่เกษมด้วยนะคะ
0: ครับ
1: ได้คาฉงนไปหลายเปลาะเหมือนกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องพระแก้วมรกตแต่ว่าความสงวนเกี่ยวกับพระแก้วมรกตแล้วก็นครลำปางแห่งนี้เนี่ยยังไม่หมดเพียงเท่านี้แน่นอนเพราะฉะนั้นช่วงหน้าเดี๋ยวเราไปคลายสงวนกับอาจารย์เผ่าทองกันค่ะ
2: ตอนนั้นน่ารู้เกล็ดเก่าในช่วงนี้ขอเสนอวัดพม่าในลำปางเมืองลำปางได้ขึ้นชื่อว่ามีวัดแบบศิลปะพม่ามากที่สุดในประเทศไทยมาสมัยรัชกาลที่5เนื่องจากเมืองลำปางเต็มไปด้วยไม้สักจำนวนมากทำให้มีแรงงานชาวพม่าได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจค้าไม้จนมีโอกาสสะสมทุนและกลายเป็นข้าบดีที่ร่ำรวยและด้วยความศรัทธาในพุทธศาสนาอันแรงกล้าจึงสร้างวัดขึ้นในถิ่นที่ตนเองทำธุรกิจอยู่โดยจุดเด่นของวัดพม่าที่เห็นชัดคือสร้างด้วยไม้และแกะสลักอย่างประณีตอย่างเจดีย์วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามและวัดศรีชุมในอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง

0: ค่ะอาจารย
1: ์รอหนูนานเปล่า
2: ฮะ
0: รอหนูนานไหม
2: มิ้นเหรอ
0: มาแล้ว
2: โอ้ยนึกว่าผีมาหรอ
0: ไม่หรอก
2: น้ำ
0: ร้อนน้ำก็ค่ะ
2: น้ำไม่นานก็พี่สั่งน้ำมาจนละลายหมดแล้ว
0: อุ้ยน้ำล้นออกมาเลยอ่ะอาจารย์
2: นี่
0: เขาขอโทษ
2: โคโคนัทคูลเลอร์นี่โคโคนัทเราไปอยู่ก้นแก้วหมดแล้ว
0: หนูหลงทางอ่ะ
2: ไปหลงที่ไหน
0: ท่าเตียน
2: หลงทางเสียเวลาหลงติดยาเสียอนาคตไม่เป็นไรหลงทางอย่างเดียว
0: แค่เสียเวลาโอเค
2: แค่เสียเวลา
0: เรื่องของเรื่องวันนี้เนี่ยที่นะอาจารย์มาที่นี่เพราะว่ามินไปลำปางมาค่ะอาจารย
2: ์รู้แล้ว
0: รู้แล้วเหรออาจารย์ไม่ว่างเนาะ
2: หนีไปเที่ยวไม่ชวนเรา
0: ของฝากนะ
2: โอเคชอบตรงเนี้ยไปไหนก็ได้งั้นเอาของฝากมาอย่างเดียว
0: โอเคก็คือว่าสงสัยเรื่องของพระแก้วมรกตค่ะอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยพระแก้วมรกตเป็นของไทยเราหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นของใคร
2: ไทยเราตรงไหนอ่ะ
0: ตรงอ้าวก็ไทย
2: ไทยอ่ะ
0: กรุงเทพอ่ะ
2: อุ้ยพระแก้วมรกตก็ไม่ใช่ของกรุงเทพสิ
0: แล้วเป็นของใครแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยพระแก้วมรกตนี่ของใครคะ
2: จะเกิดทันไหม
0: อ้าว
2: เนี่ยอายุเท่าไหร่ถามสิ
0: อายุ25
2: เออคูณ3เข้าไปยังเกิดไม่ทันเลยโอ้ใครจะไปรู้พระแก้วมรกตเป็นของใครไม่มีใครรู้หรอก
0: แล้วที่มาที่ไปมายังไงอะคะอาจารย
2: ์ถามงี้ค่อยชั่วหน่อย
0: ค่ะ
2: อันนี้เอาทางหลักฐานทางโบราณคดีนะพระแก้วมรกตเนี่ยนะอยู่ๆก็มาโผล่ที่จังหวัดเชียงรายไม่ต้องเอาตำนานหนูไปฟังตำนงตำนานมาเยอะมาก
0: แล้ว
2: ตำนานนานนะลูกตำนานๆอย่าเพิ่งไปเชื่อ
0: โอเคค่ะ
2: หลักฐานทางโบราณคดีก็บอกว่าพระแก้วมรกตเนี่ยคงจะมีการพอกปูนแล้วก็เอาหลบซ่อนไว้ในพระเจดีย์ที่วัดป่าเหี้ยวันดีคืนดีพระเจดีย์ภาคเหนือเนี่ยนะเขาจะหุ้มด้วยแผ่นทองจังโก
0: ้
2: หุ้มแผ่นโลหะเนี่ยนะ มันก็เป็นสายล่อฟ้าอย่างดีนั่นแหละฟ้าก็ผ่าลงมาเจดีย์ทลายลง
0: พังหมดเลย
2: พังลงมาหมดก็เห็น

0: พระพุทธรูปเป็นปูนน
1: ะ
0: องค์อย่างนี้เลยอยู่ในพระเจดีย์เจ้าอาวาสก็ยกออกมาตั้งที่ศาลาวัดศาลาวัดสมัยโบราณมันมีผนังด้านหลังด้านเดียวอีก3ด้านน่ะมันเป็นเสาโปร่งหมด
1: อ๋อก็เป็นโ
0: ล่งๆโล่งๆเสร็จแล้วปรากฏว่าตั้งอยู่เนี่ยมันก็โดนลมโกรกของที่อยู่ในพระเจดีย์เนี่ยนะมันจะมีความชื้น
1: เพราะว่าไม่ได้ออกมาเจออะไร
0: ไม่โดนอะไรเลยไม่โดนแดดโดนฝน
1: อ
0: ่ะมันความชื้นจากน้ำใต้ดินมันขึ้นมาเขาเรียกว่าอยู่ในกรุในกรุ
1: อ๋อคำว่าอยู่ในกรุก็คือแบบนี
0: ้เออแบบนี้เลยแบบนี้ล่ะมันจะทุกอย่างมันชื้นหมดพระพิมพ์นะก็จะชื้นมากเลยนะแต่พระเนี่ยหุ้มปูนปูนก็ชื้นพอมาตั้งเนี่ยโดนลมโกรกมันเร็วเนี่ยแดดลมม
1: ันพัด
0: ความร้อนเดี๋ยวเดี๋ยวแห้งเดี๋ยวลมจมูกท่านก็กระเทา
1: ะ
0: ปลายพระนาสิกกระเทาะก็เห็นเป็นสีเขียวข้างในรู้มาแล้วเจ้าอาวาสท่านก็ค่อยๆเลาะปูนออกจนหมดทั้งองค์ตายกลายเป็นหินสีเขียวทั้งองค์อะไรที่เป็นเขียวเรียกมรกตหมด
1: เป็นพลอยใช่ไหมคะ
0: เรียกเป็นพลอย
1: มรกต
0: ดังนั้นจึงเรียกว่าพระแก้วมรกต
1: ก็คือพระแก้วสีเขียว
0: ก็คือพระแก้วหินสีเขียวนี่แหละสมัยนั้นน่ะเชียงรายเนี่ยตกเป็นเมืองขึ้นเชียงใหม่แล้ว ตอนที่เขาเอาพระแก้วบรรจุเนี่ยมันยังลบกันอยู่พอเป็นเมืองขึ้นเสร็จเนี่ยก็พบพระแก้วมรกตตอนนั้นพระเจ้าสามฝั่งแก้วเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่เมืองเชียงใหม่ เขาก็ต้องรายงานสิใช่ไหม
1: ว่าเจอ
0: ของดีมีค่าพระเจ้าสามฝั่งแก้วบอกยกกลับมาเลยมาเชียงใหม
1: ่
0: สมัยนั้นก็ต้องเชิญขึ้นหลังช้างนึกถึงเชียงรายอยู่ตรงนี้นี่เชียงรายอยู่นี่เดินลงมาเชียงใหม่อยู่ทางนี้ลำปางอยู่นี
1: ่
0: เดินลงมาก็มีทางแยก3แพร่งใช่ไหมเดินลงมาปั๊บก็ต้องช้างเลี้ยวซ้ายเพื่อจะไป
1: เชียงใหม
0: ่ช้างก็ไม่เลี้ยงซ้ายช้างตะเลิด
1: ตื่
0: นออกมาจากฝูงเลี้ยวขวาจะไปลำปางก็ขวานก็ไปบังคับช้างมาอีก3ครั้งช้างก็ไม่ยอมเลี้ยวซ้ายเปลี่ยนช้างคราวนี้เปลี่ยนช้าง
1: อ๋อเปลี่ยนช้างเลยด้วย
0: ช้างเปลี่ยนใหม่ก็ไม่ไปอีก
1: คือไม่มีใครยอมไปเลยว่าอย่างนั้น
0: ใช่พระเจ้าสามฝั่งแกนี่ท่านเชื่อโชคลางท่านก็บอกว่าชะรอยผีที่ปกปักรักษาพระแก้วมรกตสมัยนั้นเราไม่เรียกเทวดานะ
1: อ๋อเรียกเป็นผี
0: อะไรที่เป็นจิตวิญญาณทั้งหลายนี่เราเรียกผีหมดผีดีก็มีผีไม่ดีก็มีผีดีกับผีบ้าน
1: ผีเรือน
0: ถูกต้องท่านก็บอกชะรอยผีที่ปกปักรักษาพระแก้วมรกตเนี่ยจะไม่อยาก
1: มาเชียงใหม่
0: มาเชียงใหม่ถูกต้องอยากกระนั้นเลยก็เชิญไปไว้ลำปางก็ไปอยู่วัดพระแก้วดอนเต้า32ปี32ปีพระเจ้าสามฝั่งแกน่ะเสด็จสวรรคตไปไหนแล้วผ่านมาถึงรัชกาลของพระเจ้าติโลกราชเชียงใหม
1: ่
0: ติโลกราชนี่ท่านมีบุญบารมีเยอะท่านมีอำนาจวาสนาเยอะนะท่านก็บอกเอาละวาเราก็เป็นใหญ่ในแผ่นดินนะมีบุญบารมีมีอำนาจวาสนาจะไปเสี่ยงดวงเชิญพระแก้วมรกตมาพระบรมราชบุพการีของพระองค์กับเอามาไม่สำเร็จของดีต้องไปอยู่เมืองขึ้นตอนนั้นลำปางเป็นเมืองขึ้นเชียงใหม
1: ่
0: ก็ต้องเอามาอยู่เมืองหลวงท่านก็เลยเชิญพระแก้วมรกตมาได้
1: คราวนี้มา
0: ไม่มีปัญหาเลยถูกกันก็มาเชียงใหม่มาเชียงใหม่ตอนอยู่วัดพระแก้วดอนเต้าอยู่ในอาคารพอมาถึงเชียงใหม่ก่อนหน้านั้นมีการสร้างพระเจดีย์ที่วัดเจดีย์หลวงเจดีย์ใหญ่โตมโหฬารมันก็จะมีซุ้ม4ด้านซุ้มด้านนึงเนี่ยนะครับก็เป็นที่ประดิษฐานซุ้มด้านที่ตะวันออกนี่แหละพระแก้วมรกตเอาขึ้นไปประดิษฐาน
1: ซะ
0: ส
1: ู
0: งไกลเลยอยู่ดีมีสุขไม่มีอะไรเลยบ้านเมืองสงบร่มเย็นผ่านมาประมาณพ.ศ.2000ไปปลาย
1: ค่ะ
0: นะ2087โดยประมาณเนี่ยนะกษัตริย์เชียงใหม่เกิดว่าง
1: ไม่มีกษัตริย
0: ์หากษัตริย์ที่เป็นหากษัตริย์ไม่ได้กษัตริย์สวรรคตหารัชทายาทที่เป็นผู้ชายไม่มีเลยก็ช่วยกันคิดเสร็จก็นึกขึ้นได้รัชทายาทของเมืองหลวงพระบางเนี่ยพ่อเป็นกษัตริย์หลวงพระบางแม่เป็นพระราชธิดาของพระเจ้ากรุงเชียงใหม
1: ่
0: เป็นเลือดเชียงใหม่ครึ่งนึงเลือดลาวหลวงพระบางครึ่งนึงไปเชิญมาเลยชื่อพระชัยเชษฐาก็ไปเชิญพระชัยเชษฐามาอุ้ยพระชัยเชษฐาตอนนั้นก็16 17เองเล็กๆหนุ่ม
1: ๆ
0: ทรงพระยาวมากก็มาปกครองเมืองเชียงใหม่พระราชบิดาก็ยังอยู่หลวงพระบาง
1: อ๋อก็คือแยกกัน
0: ได้ข่าวใหญ่ว่าพม่
1: า
0: จะยกไปตีกรุงศรีอยุธยาเป็นจังหวะเดียวกันอีกโชคดีมาอยู่ได้ปีเดียวพ่อตาย
1: ก็เลยกลับไป
0: พ่อตายราชบัลลังก์ที่หลวงพระบางก็ว่างชัยเชษฐาเป็นลูกชายคนโตโอ้โหเลือกก็ได้จะเลือกอยู่เชียงใหม่ก็ได้จะเลือกอยู่ที่หลวงพระบางก็ได้กลับป่าก็เลือกกลับไปอยู่เชียงใหม่เลือกกลับไปอยู่เชียงใหม่เนี่ยนะ
1: ไปอยู่หลวงพระบาง
0: เอ้ยขอโทษเลือกกลับไปอยู่หลวงพระบางเออเก่งมากช
1: ่
0: วยท้วงสิพูดผิดคนแก่จะไปก็ไม่ไปเปล่าบอกว่าบอกกับเสนาบดีทั้งหลายพระญาติพระวงศ์ที่เชียงใหม่บอกว่าจะไปหลวงพระบางแล้วนะ
1: ค่ะ
0: ขอเอาพระแก้วมรกตไปให้พระญาติพระวงศ์ได้กราบไหว้บูชาด้วยเสร็จแล้วก็จะได้คืนกลับไปอีกครั้งนึงนะฮะก็เอาไป
1: แล้วไม่กลับมาเลย
0: ไปเสร็จก็ไปแล้วก็ยังไม่ได้กลับมายังไหว้ไม่เสร็จไหว้ไม่เสร็จก็ไม่เท่าไหร่ก็ต่อมาก็ได้ข่าวว่าพม่ายกมาตีเชียงใหม่เชียงใหม่เสียกับข้าศึกพม่ายกไปตีอยุธยาโอ้ชัยพระเจ้าชัยเชษฐาบอกไม่ไหวถ้าอยู่ต่อที่หลวงพระบางเนี่ยพม่ามาตีถึงเชียงใหม่ข
1: ้
0: ามจากเช
1: ีย
0: งใหม่มาอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วย้ายราชธานีหนี
1: เอาไม่ได้สู้หรอคะ
0: ไม่สู้ย้ายราชธานีหนีเชิญพระแก้วมรกตเสด็จเอาไปสร้างเมืองใหม่ก็พระแก้วมรกตก็ไปอยู่ที่นครเวียงจันทน์พระชัยเชษฐาก็เป็นผู้สถาปนาสร้างนครเวียงจันทน
1: ์อ๋อองค์นี้นี่เององ
0: ค์นี้อยู่เวียงจันทน์2321บางตำราก็2319บางตำราก็2321พระเจ้ากรุงธนบุรีนะครับก็ส่งให้เจ้าพญามหากษัตริย์ศึกซึ่งต่อมาก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชยกกองทัพไปตีนครเวียงจันทน
1: ์
0: ก็ได้เชิญพระแก้วมรกต
1: กลับมาสักที
0: เชิญพระบางกลับมานะครับพระบางที่เป็นพระพุทธรูปประจำประเทศลาวตอนนี้อยู่ที่เมืองนครหลวงพระบางเนี่ยก็เชิญกลับมาด้วยเอาไว้ไหนนี
1: ่เนี่ยรู้มาว่าอยู่ที่นี่ก่อน
0: มีอีกหลายตำราบางตำราก็บอกว่าไว้ที่พระราชวังเดิมของพระเจ้ากรุงธนบุรีบางตำราก็บอกว่าไว้ที
1: ่
0: วัดอรุณราชวรารามจะไว้ตรงไหนมันก็ติดกันรั้วเดียวกันนะ
1: เอาว่าไว้ฝั่ง
0: วัดอรุณก็รั้วเดียวกันก็ไว้ฝั่งรู้นะฝั่งธน
1: ทำไมถึงเอามาไว้ตรงนี้ล่ะคะอาจารย์
0: ก็ตอนนั้นกรุงเทพมันไม่มีอ่ะพ.ศ. 2325สถาปนากรุงเทพ2326วัดพระศรีรัตนศาสดารามเสร็จก็ประมาณ5ปีเศษ6ปีถึงได้เชิญมาไว้ประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้วก็อยู่ที่นั่นมาเท่าไหร่แหละ200กว่าปีแล้ว230กว่าปีแล้ว
1: อาจารย์คะแล้วตอนที่มิ้นไปลำปางเนี่ยมิ้นเจออีกองค์นึงเป็นพระแก้วดอนเต้าที่วัดพระธาตุลำปางหลวงที่ได้ยินมาเนี่ยนะคะก็คือเขาบอกว่าระยะเวลาเนี่ยพอๆกับพระแก้วมรกตของเราเลยนี่ถือว่าเป็นพระแก้วมรกตแฝดหรือว่าพี่น้องกันหรือว่าอะไรยังไงไหมคะอาจารย
0: ์ทางโบราณคดีก็ดีทางประวัติศาสตร์ศิลป์ก็ดีเราจะกำหนดอายุพระพุทธรูปเนี่ยนะฮะเราจะดูจากรูปแบบของศิลปะ
1: ว่าเป็นยุคไหน
0: พระพักตร์กลมหรือพระพักตร์รูปไข่หรือพระพักตร์เหลี่ยมหูสั้นหูยาวเม็ดพระศกเป็นยังไงมันอยู่ในปีในช่วงศิลปะเชียงแสนในช่วงนั้นนะครับศิลปะล้านนาอาณาจักรล้านนาของเราเนี่ยได้รับอิทธิพลทางพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงจากเกาะลังกาเข้ามาในล้านนาของเราเนี่ยมากเหลือเกินพระพุทธรูปในศิลปะลังกาพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในรูปแบบของศิลปะลังกาเนี่ยนิยมสร้างปางสมาธิแบบนี้นะครับพระหัตถ์ขวาวางหงายซ้อนอยู่บนพระหัตถ์ซ้ายมากกว่าปางมารวิชัยที่คนไทยนิยมสร้างมารวิชัยก็คือพระหัตถ์ซ้ายหงายอยู่บนตักพระหัตถ์ขวาคว่ำอยู่ทงเข่าขวานี่คือปางมารวิชัยสมัยนั้นนิยมเอาหินมีค่าเนี่ยนะมาแกะเป็นพระพุทธรูปน
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราไม่ได้พบแค่พระแก้วมรกตที่เป็นหินหยกสีเขียวนะเรายังพบที่เป็นหินเขี้ยวหนุมานหรือภาษาจีนเรียกว่าจุยเจียก็คือหินควอต
1: แกะ
0: พระพุทธบุตรสยรัตน์นี่ใหญ่ไม่ได้น้อยกว่าพระแก้ว
1: ศอกนึงได้ไหมคะ
0: ได้พระพุทธบุตรสยรัตน์เป็นหินควอตสีขาวไม่ได้เล็กกว่าพระแก้วดอนเต้าที่วัดพระธาตุลำปางหลวงเลยไม่ได้เล็กกว่าจึงไม่น่าแปลกเลยว่าทำไมจึงมีพระแก้วมรกตเนี่ยหลายองค์หลายขนาด
1: คุณผู้ชมคะหายชะงนแล้วนะคะเรื่องพระแก้วมรกตแฝดว่าตกลงแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรกันเพียงแค่ว่าเป็นศิลปะยุคเดียวกันที่บังเอิญใช้หินมีค่าเนี่ยสลับเป็นพระพุทธรูปเหมือนกันแต่ว่าความสงวนของพิงค์เกี่ยวกับพระแก้วมรกตไม่หมดง่ายๆแน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพักแป๊บนึงค่ะคุณผู้ชมแล้วช่วงหน้ามาคลายสงวนเรื่องนี้กันต่อค่ะ
0: โอ้ยตายแน
2: ่น่ารู้เกล็ดเก่าในช่วงนี้ขอเสนอเรื่องพระพุทธรูปหยกเขียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพระพุทธรูปหยกเขียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สร้างโดยพระอาจารย์วิริยังซึ่งเป็นพระสายกรรมฐานลูกศิษย์สายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตโดยนำหยกแท้ๆจากประเทศแคนาดามาแกะเป็นรูปพระพุทธเจ้าซึ่งปัจจุบันถูกประดิษฐานอยู่บนชั้น3ของศาลาพระปรมาภิไธยภายในวัดธรรมมงคลสุขุมวิท101โดยองค์พระพุทธรูปหยกเขียวนี้มีพระนามเต็มว่าพระพุทธมงคลธรรมสีไทยหรือหลวงพ่อหยกนับว่าเป็นพระพุทธรูปที่ถูกบรรจงแกะสลักอย่างงดงามและถือว่าหาดูได้ยากมากในปัจจุบัน

0: ายสงวนให้หนูต่ออีกนิดนึงนะคะเรื่องพระแก้วมรกตคืออยากรู้ว่าทำไมพระแก้วมรกตต้องมีการทรงเครื่อง3ฤดูด้วยคะ
1: การทรงเครื่องของพระแก้วมรกตเนี่ยนะฮะขอท้าความไปเลยนะคือในศาสนาฮินดูศาสนาฮินดูที่เกิดก่อนพุทธศาสนาประมาณ500กว่าปีพุทธศาสนาปัจจุบันนี้ 2,500 ปีศาสนาฮินดูก็ 3,000 กว่าปีการเคารพ บูชาเทพเจ้าของศาสนาฮินดูไม่ว่าจะเป็นพระศิวะหรือพระอิศวรพระวิษณุหรือพระนารายณ์หรือพระพรหมเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการทำเครื่องสักการะบูชาแล้วก็เครื่องทรงนะครับมาถวายเทพเจ้าของเขาเนี่ยแกะสลักจากหินบ้างหล่อจากสำริดบ้างนะครับแกะจากหินมีค่าบ้างเนี่ยก็จะเอาเครื่องประดับจริงๆมงกุฎทองคำประดับอัญมณีปฏิบัติเหมือนเป็นคนจริง
0: คือทรงเครื่องนี่คือเอามาถวาย
1: ใช่มาถวายเวลามีพิธีกรรมแล้วก็ในการประกอบพิธีกรรมเนี่ยถวายเครื่องทรงจริงเช้าเย็นเขาก็ถวายอาหารจริงไหม
0: ค่ะ
1: เราจะเห็นไม่ว่าจะเป็นองค์สิวลึงก็จะต้องมีการลำละครเล่นดนตรีขับกล่อมเทวรูปหรือสิวลึงเหมือนมีชีวิตอ
0: ันนี้เราก็เลยรับอิทธิพลมา
1: ศาสนาพุทธเองก็ไม่ก็รับอิทธิพลจากศาสนาฮินดูเยอะนะครับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติบูชาอย่างหนึ่งของพุทธศาสนาก็คือการทำเครื่องทรงให้ประติมากรรมพระพุทธรูปที่เราเคารพ บูชาเพราะฉะนั้นพระแก้วมรกตเนี่ยนะครับเมื่อเราได้มาเนี่ยนะครับจากลาวเนี่ยก็ไม่คงไม่ได้ใส่อะไรมานะครับมาถึงในสมัยรัชกาลที่1เนี่ยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างเครื่องทรงถวายเป็นพุทธบูชาเป็นเครื่องทรงฤดูร้อนกับฤดูฝน
0: 2ฤดูก่อน2
1: ฤดูสมัยนั้นเราไม่มีหนาวหรอกบ้านเราเมืองไทยเรามาคิดแบบฝรั่งว่าต้องมีร้อนฝนหนาว
0: อ๋อสมัยนั้นมีแค่ร้อนกับฝนเองเหรอคะ
1: มันจริงๆก็มีหนาวคือลมเย็นๆพัดมาพอถึงในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยประเทศไทยของเราเจริญรุ่งเรืองเรามีการค้าสำเภาอะไรต่างๆมีทรัพย์มากเรามีทรัพย์ก็เลยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างเครื่องทรงฤดูหนาวถวายก็คือเป็นผ้าห่มเวลาที่จะทรงเครื่องฤดูหนาวเนี่ยก็คือยังทรงเครื่องฤดูฝนอยู่แล้วก็ห่มผ้าคลุมซึ่งเป็นตะข่ายทองคำเนี่ยทับลงไปบนเครื่องทรงฤดูฝนเอง
0: ก็เปลี่ยนเป็นฤดูหนาว
1: ก็นี่แหละเป็นที่มาของเครื่องทรง3ฤดูแล้วก็เลยเป็นพระราชพิธีประเพณีว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยจะต้องเปลี่ยนเครื่องทรงแต่ละฤดูด้วย
0: ใช่อาจารย์อันนี้ได้ยินมาบ่อยๆว่าเนี่ยนะในพระแก้วมรกตเนี่ยมีสมบัติซ่อนอยู่บ้างล่ะมีทองอยู่บ้างล่ะอันนี้จริงไหมคะอาจารย์
1: โอ้ยองค์เท่าเมี่ยงจะมีทองอะไรล่ะลูกเอ้ย
0: จะมีนิดนึงแบบว่า
1: หน้าตักประมาณนี้สูงประมาณนี้ที่บอกมีทองอยู่นะไม่มีแน่ก็มีแต่เครื่องทรงที่เป็นข้างนอกส่วนที่บอกว่าฝังเจาะรูฝังพระธาตุอะไรต่างๆในส่วนต่างๆขององค์พระแก้วนี่ขอยืนยันนะ
0: ว่า
1: เพราะว่าก็เป็นคนคนหนึ่งที่ได้เคยเห็นพระแก้วมรกตชนิดชิดๆอย่างเงี้ยนะครับตอนฉลองกรุงเทพครบ200ปี2525เนี่ยนะครับสมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยท่านทรงเป็นองค์ประธานในการซ่อมวัดพระแก้วทั้งหมดผมตามเสด็จด้วยเจ้าหน้าที่ก็กราบบังคมทูลให้เสด็จขึ้นไปทอดพระเนตรการซ่อมบุษบกที่ทรงพระแก้วมรกตจะได้ทอดพระเนตรพระแก้วมรกตใกล้ๆด้วยสมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยท่านรับสั่งเลยนะครับยังติดหูบอกว่าฉันเป็นผู้หญิงขึ้นไม่ได้แล้วก็หันมาทางผมพอดีแพนท่านก็รับสั่งบอกแพนขึ้นไปดูให้หน่อยก็แล้วกันผมก็ถวายบังคมเสร็จก็ไต่ไอ้สโลปเนี่ยขึ้นไปก็ไปดูความเรียบร้อยของบุษบกที่เขาซ่อมความแข็งแรงเพราะเป็นบุษบกไม้สร้างมาตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่1นะครับแล้วก็กราบลงไปที่องค์พระแก้วตอนกราบเนี่ยแอบนะครับไม่ได้เอานิ้วชี้นะเอานิ้วโป้งเนี่ยแตะรูปที่ฐาน

0: จากขวามาซ้ายปื๊ดแล้วก็มาขยี้บนหัวขอเอาฝุ่นพระแก้วมามรกตมาเป็นสิริมงคลจำได้เลยว่าตอนเอานิ้วโป้งแตะลงไปเนี่ยเนื้อท่านเย็นเหลือเกินเย็น
1: หยก
0: เย็นเย็นเป็นหยกทั้งก้อนไม่มีรอยไม่มีริ้วไม่มีเส้นไม่มีร่องรอยหรือรูใดๆที่แสดงให้เห็นว่ามีการเจาะเลยอันเนี้ยมหัศจรรย์ยืนยันว่าไม่เจาะ
1: อาจารย์คะแล้วที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์ได้สัมผัสเนี่ยแล้วฐานนี่จบอยู่แค่ตรงที่อาจารย์ได้สัมผัสเลยไหมคะ
0: ที่เรามองลงไปดูเห็นฐานท่านแล้วก็มีบุษบกจริงๆแล้วเนี่ยองค์พระแก้วมรกตเนี่ยนะไม่ได้จบอยู่แค่นั้นนะใต้ขาของท่านอ่
1: ะ
0: ใต้ขาที่ท่านนั่งขัดสมาธิเนี่ยนะฮะมันจะมีแท่งหยกเนื้อหยกเนี่ยนะฮะที่ยังไม่ได้แกะสลักยังขรุขระอยู่เนี่ยนะฮะเป็นแท่งตรงลงไปเท่ากับขนาดขององค์พระใหญ่เป็นแท่งลึกลงไปเลย
1: ก็คือเป็นเอาเป็นว่าเป็นหยกชิ้นเดียวกันทั้งหมดแล้วก็
0: ทั้งก้อนแล้วแกะครึ่งเดียวข้างบน
1: อ๋อแล้วข้างล่างยังเหลือ
0: ข้างล่างยังไม่ได้แกะอะไรเลยที่ในบุษบกเนี่ยนะเป็นเดือยจริงๆแล้วฐานของท่านเนี่ยเป็นเดือยในบุษบกที่เราเห็นมองขึ้นไปกราบองค์พระแก้วมรกตเนี่ยในนั้นเป็นรูใหญ่เอาไว
1: ้
0: พระแก้วมรกตประดิษฐานก็คือเอาฐานเสียบลงไปในรูทั้งแท่งเลย
1: ไม่ได้แค่ยกมาวาง
0: ใช่นี่ถ้าเข้าไปในพระอุโบสถมองทะลุไปหลังพระแก้วมรกตถึงฝาผนังด้านหลังของท่านที่ฝาผนังของท่านเนี่ยด้านหลังเนี่ยจะเห็นมีเชือกห้อยลงมาจากเพดานเชือกปอฟันใหญ่ๆเนี่ยนะเก่าแก่ดำเคละข
1: ะ
0: หมดละนั่นน่ะเชือกตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่1ผูกแขวนเอาไว้กับเพดานเวลาเกิดเหตุเพศภัยใดๆที่จะต้องชักพระแก้วมรกตออกจากบุษบกคือสาวเดือยขึ้นมาเนี่ยก็เอามัดขึ้นมาแล้วก็ย
1: ก
0: ชักลอกใช่ชักลอกพระแก้วมรกตก็จะลอยขึ้นจากเดือยนี่อย่างนี้เลยสมัยรัชกาลที่5ไฟไหม้ที่พุทธปรางคปราสาทคือปราสาทพระเทพบิดรข้างๆเนี่ยรัชกาลที่5ก็เสด็จมาชักพระแก้วมรกตออกด้วยพระองค์เองเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐานเอาไว้ที่พระที่นั่งอมรินทร์จนกระทั่งเหตุเรียบร้อยแล้วถึงได้ทำบุญสมโภชพระแก้วแล้วก็ยกกลับเข้าไปวางใหม
1: ่อีกค่ะอาจารย์ได้ยินอาจารย์จะพุ่งเบื่อหนูดี
0: ฉงนครั้งนี้เนี่ยนะเยอะมากเลยคุ้มจริงๆอ้าวถามต่อ
1: พูดถึงพระแก้วมรกตแล้วเนี่ยมีชื่อประเทศรัสเซียเข้ามาด้วยเกี่ยวข้องกันยังไงคะอาจารย
0: ์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6รัชกาลที่5เนี่ยสนิทสนมกับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2ของรัสเซียนะเป็นพระสหายใกล้ชิดซาร์นิโคลัสที่2ของรัสเซียเนี่ยมีช่างเพชรช่างทองประจำราชสำนักชื่อนายคาร์ล ฟาแบเช่นายคาร์ล ฟาแบเช่ทำเครื่องเพชรเครื่องทองให้รัชกาลที่5เยอะแยะมากมายรวมไปจนถึงในสมัยรัชกาลที่6ด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อรัชกาลที่6ขึ้นครองราชท่านก็ทรงรู้จักนายคาร์ล ฟาแบเช่ว่าเป็นศิลปินทำเครื่องเพชรเครื่องพลอยอัญมณีที่มีชื่อเสียงสั่งให้น้องของท่านเนี่ยนะครับรัชกาลที่6ก็สั่งให้น้องของท่านน้องชายท่านคือเจ้าฟ้าจักรพงศ
1: ์
0: นะครับตอนนั้นก็ประทับอยู่ที่รัสเซียเนี่ยบอกนายฟาแบเช่สิเอาหินหยกเนฟไรมาแกะเป็นพระแก้วมรกตให
1: ้1
0: องค์วัดขนาดพระแก้วมรกตที่กรุงเทพไปเลยวัดความสูงวัดหน้าตักเอาให้ขนาดเท่าเทียมกันให้เหมือนกันเลยฟาแบเช่ก็เก่งนะหาได
1: ้
0: หาหยกขนาดนั้นได้หยกเนฟไร
1: แล้วแกะแบบที่ไม่มีรอยเหมือนพระแก้วมรกต
0: ไม่มีรอยเลย
1: ได้ไหมคะ
0: ได้แกะเท่าเหมือนเป๊ะชลอยเทวดาหรือผีที่ปกปักรักษาพระแก้วมรกตจะไม่ต้องการให้มีใครทำเทียมเสมอเท่าองค์พระแก้วเลยนะฮะสิวสุดท้ายที่เขาเคาะเนี่ยเคาะเสร็จก็แปลว่าจะเสร็จเนี่ยนะเคาะอีท่าไหนไม่รู้เป๊ะเข้าไปดูพระแก้วแตกลงมาทั้งองค์ไม่อยากเชื่อก็ต้องเชื่อแตกลงมาทั้งองค์กลายเป็นชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กชิ้นน้อยเป็นชิ้นๆหมดไม่ละเอียดแตกเป็นชิ้นก้อนๆน้องท่านเจ้าฟ้าจักรพงศ์ก็กราบทูลมาการที่6ก็เสียพระทัยบอกเอานะแตกก็แตกหาให้นายฟาเบเช่หาก้อนใหม
1: ่
0: เล็กหาได้เล็กกว่าเดิ
1: ม
0: หาหมดประเทศรัสเซียแล้วคราวนี้เนี่ยท่านเลี่ยงไม่ให้พระพักเหมือนพระแก้วมรกตผิดเพี้ยนไปเยอะมากจีวรไม่ให้เหมือนเลยก็ทำได้
1: สำเร็จ
0: พระราชทานนามว่าพระแก้วมรกตน้อยพระแก้วมรกตน
1: ้
0: อ
1: ย
0: องค์ย่อมกว่าก็ย่อมกว่าไม่เยอะขนาดนี้เลยฮะหน้าตักก็ฟุตกว่าๆเลย14-16นิ้วที่ฐานเนี่ยหงายขึ้นมานะฮะบรรทัดบนก็เขียนว่าฟาแบเช่
1: อ
0: ๋
1: อเป็นสลักชื่อไว้
0: สลักชื่อบรรทัดล่างเนี่ยเป็นปีคริสตศักราชจะ1619หรือ1616อะไรสักอย่างนึงนี่แหละนะครับก็ปัจจุบันนะฮะประดิษฐานอยู่ในพอพระสุราลัยพิมานในพระบรมมหาราชวังนะครับส่วนเศษพระแก้ว
1: ที่แตกจาก
0: องค์แรกที่แตกเนี่ยโปรดให้นับ รู้ว่ามีกี่ชิ้นปรากฏว่าได้จำนวนเท่ากับพระราชโอรสของรัชกาลที่5คือพี่น้องของรัชกาลที่6ที่เป็นผู้ชายเป๊ะเลยได้จำนวนเท่ากันเป๊ะก็เลยโปรดให้ฟาแบเจ้นั่นแหละแกะเป็นพระพุทธรูปตามขนาดเล็กใหญ่ตามขนาดของหยกที่แตกออกมาก็เลยพระราชทานไปตามพระราชโอรสทุกพระองค์หมดเลยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้ารัชกาลที่7เนี่ยเป็นพระราชโอรสรัชกาลที่5เหมือนกันเป็นน้องนะฮะตอนที่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีสวรรคตเนี่ยก็จะมีการแบ่งพระราชมรดกผมก็ได้เห็นพระแก้วมรกตองค์นี้ซึ่งเป็นพระราชมรดกของพระปกเกล้าตกกับพระนางลำไพทายาททั้งหมดกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระเจ้าอยู่หัวทุกวันนี้ในพิพิธภัณฑ์พระนครเนี่ยนะครับห้องกรุงเทพห้องรัตนโกสินทร์ก็มีพระแก้วมรกตน้อยซึ่งพระราชโอรสพระองค์ใดพระองค์หนึ่งของรัชกาลที่5ซึ่งทายาทเนี่ยได้มอบให้กับพิพิธภัณฑ์
1: เหมือนกันไหมคะอาจารย
0: ์ไม่เหมือนฮะหน้าตาแต่ละองค์ไม่เหมือนกันเลยเพราะว่าแกะขึ้นตามเนื้อหินที่
1: ม
0: ีอยู่ใช
1: ่สุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์กลัวอาจารย์จะเหนื่อยทำไมพระแก้วมรกตถึงกลายมาเป็นเรียกว่าพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของเราค่ะ
0: สมัยที่กรุงศรีอยุธยาแตกเนี่ยนะฮะพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองเยอะแยะมากมายที่เป็นทองคำเป็นของมีค่าต่างๆเนี่ยก็ได้ถูกข้าศึกเนี่ย
1: ถูกเผา
0: เอาไปหมดนะจะพูดอย่างนั้นกันละกันเอาไปหมดในสมัยรัชกาลที่1เนี่ยนะครับพระแก้วมรกตก็ต้องถือว่าเป็นของที่มีค่าที่สุดของพระองค์ท่านแล้วนะครับแล้วก็เป็นของที่เป็นมงคลด้วยเพราะว่าท่านเป็นผู้เชิญมาจากเวียงจันทน์ด้วยพระองค์เองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อขึ้นครองราชก็เลยโปรดให้เชิญพระแก้วมรกตเนี่ยมาเป็นพระประธานของประเทศของประเทศไทยเลยประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรก็สร้างตั้งถวายนามพระแก้วมรกตแบบนี้แล้วก็สร้างชื่อกรุงเทพไอ้กรุงเทพชื่อยุยามหานครอมรรัตนโกสินทร์เนี่ยก็เป็นชื่อที่คล้องจองกันกับพระนามของพระแก้วมรกตด้วยเหตุนี้จึงเป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นศูนย์รวมความเลื่อมใสศรัทธาเป็นศูนย์รวมทุกสิ่งทุกอย่างที่คนไทยเราจะมีร่วมกัน
1: คุณผู้ชมคะวันนี้นี่จากการที่มิ้นไปเที่ยวลำปางมาแล้วก็สงสัยเรื่องที่มาที่ไปของพระแก้วมรกตสงสัยไปสงสัยมาจนไปเจอพระแก้วอีกองค์นึงที่หน้าตาคล้ายกันก็ปรากฏว่าเป็นพระแก้วเป็นพระพุทธรูปที่ถูกสลักขึ้นในยุคสมัยเดียวกันแล้วก็ใช้หินแบบเดียวกันหลายคนคิดว่าเป็นพระแก้วมรกตแฝดวันนี้รู้แล้วนะคะว่าไม่ใช่วันนี้ขอบคุณอาจารย์เผ่าทองมากๆนะคะขอบคุณค่ะ
0: ยินดีครับขอบพระคุณมากเลย
1: คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าพระแก้วมรกตเนี่ยจริงๆแล้วคำว่าศูนย์รวมของจิตใจคนไทยทั้งชาตินี่ไม่ได้น้อยไปเลยนะคะเพราะว่าเป็นเรียกว่ามีประวัติศาสตร์สั่งสมเรื่องราวแล้วก็ความสำคัญผ่านยุคผ่านสมัยทุกยุคมาแล้วก็รวมกันมาประดิษฐานอยู่ที่กรุงเทพมหานครแห่งนี้ใครที่อยากจะได้ไปสักการะบูชาก็ไปกันได้นะคะไปชมสักครั้งหนึ่งก็น่าจะดีค่ะวันนี้เนี่ยหมดเวลาของคลายฉงนแล้วแต่ว่าสัปดาห์หน้าความฉงนของมิ้นยังไม่หมดแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามนะคะว่ามิ้นจะพาไปคลายฉงนเรื่องอะไรวันนี้มิ้นกับอาจารย์เผ่าทองลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ทางวัฒนธรรมไว้อย่างงดงามทั้งสิ่งปลูกสร้างต่างๆและอาหารการกินปัตตานีคืออัตลักษณ์ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมการกินได้อย่างชัดเจนเพราะใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นทำให้มีรสชาติเฉพาะตัวทั้งหวานเค็มมันรับประทานกันมายาวนานเปรียบได้ดั่งสังคมพหุวัฒนธรรมของจังหวัดที่ประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันและที่สำคัญยังสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย

0: ำปัตตานีประกอบไปด้วยวัตถุดิบที่หาได้ในพื้นที่ได้แก่ข้าวสวยที่หุงด้วยน้ำใบยอเพื่อทำให้มีสีสันมะพร้าวคั่วมะพร้าวที่ขูดเรียบร้อยแล้วนำมาคั่วให้ได้สีสวยและกลิ่นที่หอมจะช่วยเพิ่มรสชาติที่เข้ายำมากขึ้นปลาคั่วชาวปัตตานีนิยมใช้ปลาตาโตมาคั่วโดยใส่สมุนไพรต่างๆลงไปในปลาด้วยเพื่อลดคาวและเพิ่มกลิ่นหอมผักต่างๆทั้งถั่วฝักยาวถั่วงอกใบชะพลูขมิ้นขาวหอมแดงตะไคร้ซอยมะม่วงเม็ดกระถินดอกดาหลาและมะนาวหัวใจสำคัญที่เชื่อมร้อยทุกอย่างในจานข้าวยำให้รสชาติสมบูรณ์ยิ่งขึ้นคือน้ำบูดูโดยเป็นน้ำบูดูที่ผ่านการเคี่ยวพร้อมด้วยสมุนไพรต่างๆทั้งตะไคร้ใบมะกรูดขิงหอมแดงและน้ำตาลแว่นทำให้มีกลิ่นหอมเพิ่มรสชาติความอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์ของข้าวยำให้มากยิ่งขึ้น
1: เสน่ห์ของข้าวยำมันสมุนไพรเยอะมีข้าวยำนี่มันอาหารครบ5หมู่และกินแล้วมันราคาถูกด้วยราคาถูกแล้วจะกินตอนเย็นตอนเช้าตอนเย็นตอนกลางคืนยิ่งดียิ่งไปรอบนี้กลางคืนก็ขายตั้ง4ทุ่มตั้งแต่5โมง3โมงออกในไลน์แมนก็3โมงถึง4ทุ่มคนนิยมมากชอบมากของไปรอบนี้ชอบมาก
2: และวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นของข้าวยำก็คือเป็นอาหารต้อนรับแขกผู้มีเกียรติหรืออาคันตุกะที่มาเยือนปัตตานีได้ในทุกๆกิจกรรมเลยค่ะถือได้ว่าข้าวยำปัตตานีจะนำพาซึ่งความรุ่มเรืองของมิตรภาพที่มาจากต่างที่ค่ะมารวมกันที่ปัตตานีด้วยคำว่าข้าวยำปัตตานีนี่ละค่ะ
0: แม้ข้าวยำปัตตานีจะเป็นอาหารที่อยู่คู่ชาวปัตตานีมาอย่างยาวนานรับประทานได้ทุกวัยแต่การต่อยอดเพื่อให้ข้าวยำปัตตานีเป็นมากกว่าอาหารที่รับประทานในครัวเรือนหรือขายในพื้นที่เท่านั้นเพื่อยกระดับคุณค่าให้มากขึ้นด้วยการทำให้กลายเป็นอาหารท้องถิ่นที่ใครมาถึงต้องหารับประทานหรือนำนวัตกรรมต่างๆเข้ามาช่วยให้เกิดการต่อยอดอย่างยั่งยืนถือเป็นโจทย์ที่ท้าทายเช่นเดียวกัน
3: เราจะทำยังไงเนี่ยที่คือไม่ต้องคิดขนาดว่าข้าวยำมาคู่ร้านคาเฟ่ได้ยังไงนะครับแต่ว่ากินข้าวยำก่อนมากินกาแฟเนี่ยได้ไหมหรือเขาเรียกอะไรครับสร้างให้มันเป็น movement ของข้าวยำแบบที่คนรุ่นใหม่กินได้เนี่ยไปด้วยกันกับร้านคาเฟ่ในพื้นที่ที่มันโตวันโตคืนนี้ได้หรือเปล่าผมว่านี่ก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายเหมือนกันครับทีนี้แล้วถ้าคนไม่กินบูดูล่ะไม่กินไม่ใช่เพราะไม่ชอบนะอย่างเดียวนะครับกินไม่ได้เพราะแพ้เนี่ยกินเนี่ยเอ้ยเราจะมีนวัตกรรมในเชิงอาหารอย่างอื่นมาทดแทนได้ไหมนะครับเป็นซอสถั่วเหลืองได้ไหมหรือเอาน้ำเกลือใช่ไหมครับมาผสมใส่ได้ไหมนะครับอันนี้ผมว่ามีแน่ๆครับนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นโจทย์อย่างเงี้ยว่าถ้าจะให้มันไปต่อได้ขยายตลาดได้นะครับหรือตอบโจทย์คนที่ไม่กินน้ำบูดูได้ผมว่าอาจจะต้องคิดนวัตกรรมในเรื่องของสิ่งที่มาทดแทนน้ำบูดูครับรสชาติอาจจะไม่เหมือนกันหรอก 100% ใช่ไหมแต่ว่า

0: สภาพฟังก์ชันของมันเนี่ยใกล้ๆกันคือเป็นตัวผสมของทุกอย่าง
1: ถ้าเป็นในต่างถิ่นก็ยังปัตตานีอ่ะก็ยังสามารถเป็นอาชีพให้กับคนที่ไม่ใช่ปัตตานีก็ยังสามารถไปต่อยอดเป็นอาชีพขายในต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครเองไม่ว่าจะเป็นในงานอีเวนต์ต่างๆก็สามารถที่จะหาทําข้อยําเพื่อเป็นอาชีพได้หรือแม้กระทั่งการที่ณตอนนี้ค่ะเรามีข้อยําที่สามารถพกพาเพื่อเอาไปฝากเป็นสูตรสำเร็จสำหรับที่พร้อมรับประทานได้เลยเพียงแค่ไปหาผักสดมาใช้เท่านั้นเองนอกจากนี้ข้าวยำยังสามารถต่อยอดมาในรูปแบบของวัฒนธรรมในงานศิลปะวัฒนธรรมต่างๆเช่นอาจจะเป็นเรื่องของการดีเกลูที่อาจจะเอาเรื่องราวของข้าวยำเข้าไปในการร่ายรำในส่วนของดีเกลูหรือแม้กระทั่งเราสามารถที่จะตกแต่งเพลงให้เป็นเพลงข้าวยำปัตตานียังได้เลยค่ะ
2: มาจนถึงวันนี้ข้าวยำปัตตานียังคงเป็นอาหารที่ชาวปัตตานีนิยมรับประทานทั้งทำเองหรือหาซื้อในชุมชนก็ไม่ยากเกินไปนักด้วยราคาย่อมเยารสชาติคุ้นลิ้นและอุดมไปด้วยโภชนาการครบถ้วน

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมอะไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใช่
1: ข้าวเป็นธัญญาหารหลักของชาวโลกจัดเป็นพืชสายพันธุ์เดียวกับหญ้าซึ่งนับได้ว่าเป็นหญ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและมีความหลากหลายทางชีวภาพสามารถปลูกขึ้นได้ง่ายมีความทนทานต่อทุกสภาพภูมิประเทศในโลกไม่ว่าจะเป็นถิ่นแห้งแล้งพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงหรือแม้กระทั่งบนเทือกเขาที่หนาวเย็นข้าวก็ยังสามารถงอกงามขึ้นมาได้ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยมีบทบาทต่อเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยโดยพบว่าประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตข้าวรายใหญ่และเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับต้นๆของโลกอย่างไรก็ตามข้าวในแต่ละปีก็ยังมีราคาที่ไม่แน่นอนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวโดยการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวประเทศไทยนำเข้าข้าวแดงจากต่างประเทศปริมาณมากและมีมูลค่าสูงส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศจีนและญี่ปุ่นสาเหตุที่ต้องนำเข้าเนื่องจากการผลิตข้าวแดงภายในประเทศยังไม่เป็นที่แพร่หลายขาดความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตข้าวแดงให้ได้คุณภาพในระดับอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์
0: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานที่ใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและฉายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับโดยสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: เอาละฮะวันนี้ผมอาร์ศิรินาถจะพาทุกท่านนะครับไปเยี่ยมชมเครื่องหมักข้าวแดงจะเป็นอย่างไรนั้นผมอยากรู้เหมือนกันไปดูดีกว่าครับ
1: ข้าวแดงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมักข้าวด้วยราโดยมีการบริโภคมานับพันปีในเขตทวีปเอเชียข้าวแดงเป็นวัตถุปรุงแต่งสีและกลิ่นรสในอาหารและยังสามารถยืดอายุการเก็บรักษาของอาหารไว้ได้นอกจากนี้ข้าวแดงยังสามารถใช้ประโยชน์เพื่อเป็นยาพื้นบ้านประเทศที่เป็นผู้ผลิตข้าวแดงรายใหญ่คือจีนและญี่ปุ่นเครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติผสมอาหารเป็นเครื่องที่ทำงานในระบบออโตเมติกจึงสามารถรักษาคุณภาพได้สม่ำเสมอสามารถที่จะผลิตข้าวแดงในราคาต่ำเพื่อแข่งขันในตลาดโลกได้เครื่องจักรส่วนใหญ่จะเป็นสแตนเลสสตีลทั้งหมดเหตุเพราะไม่ต้องการให้มีสารต่างๆไปปนเปื้อนคุณภาพที่ได้ต้องสามารถรักษาคุณภาพและความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคได้โครงการข้าวแดงและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านโดยความร่วมมือวิสาหกิจชุมชนบ้านนาทองและมหาวิทยาลัยสารคามเพื่อยกระดับการผลิตข้าวแดงในระดับวิสาหกิจชุมชนไปสู่ระดับอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ให้มากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนเพิ่มความมั่นคงทางเศรษฐกิจในชุมชนอย่างยั่งยืน
0: เอาละครับกลับมาอยู่ในการคิดการใหญ่แล้วนะครับตอนนี้อาร์ตก็ได้อยู่กับที่ปรึกษาโครงการด้านวิชาการแล้วครับสวัสดีครับ
3: สว
0: ั
3: สดีครับ
0: โอ้โหนะฮะผมไปได้ไปดูแบบเห็นเครื่องจักรผ่านๆแล้วนะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเครื่องหมักข้าวแดงเนี่ยมีแรงบันดาลใจยังไงครับ
3: ครับคือผมขอย้อนไปในปี2553หรือปี53นะครับคือช่วงนั้นเนี่ยผมได้รับการแต่งตั้งจากวุฒิสภาคือคณะกรรมการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรม
0: ครับผม
3: ให้เป็นที่ปรึกษาของอนุกรรมาธิการด้านเศรษฐกิจนะครับซึ่งขณะนั้นเนี่ยผมก็เป็นที่ปรึกษาของกระทรวงอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมอยู่แล้วต่อมาในปี54นะผมพูดสั้นๆ54ก็แล้วกันนะครับคือผมได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมาธิการ

0: เศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรมอีกครั้งหนึ่งเป็นอนุกรรมธิการวุฒิสภาทางด้านอนุกรรมธิการติดตามและส่งเสริมเกษตรแปรรูปนะครับเป้าหมายจริงๆของคณะนี้ก็คือศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศได้แก่ข้าวมันสำปะหลังยางพาราในระหว่างการทำงานของอนุเนี่ยเขาได้มีการไปเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแห่งชาติทุกสถาบันอีกอันก็คือที่เราสำคัญมากๆที่เราไปเยี่ยมคือที่มหาวิทยาลัยเกษตรที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาอาหารสถาบันเกษตรตรงนี้เนี่ยมีการวิจัยเรื่องข้าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวหมักยีสต์แดงหรือบางทีเราเรียกว่า raised yeast rye นะบางทีผมก็จะเรียกสั้นๆว่าข้าวแดงแล้ววงเล็บยีสต์ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งอะไรที่เราน่าสนใจมากเพราะว่ามันสีธรรมชาติสำหรับผสมอาหารหลังจากตรงนี้เนี่ยผมก็ได้มีการไปศึกษาว่าจริงๆตัวเนี้ยมันประยุกต์ใช้อะไรได้บ้างแล้วใครเป็นเจ้าเทคโนโลยีสิ่งที่ผมได้ข้อมูลนี้คือว่าประเทศจีนเนี่ยพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องข้าวแดงตัวนี้มาพันกว่าปีแล้วยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยจีนจะใช้ตัวนี้มากอย่างยกตัวอย่างในเต้าหู้ยี
1: ้
0: นะกวนเชียงหรือหมูแดงทั้งหลายเนี่ยหรือวายแดงเป็นต้นจีนจะใช้นี่เป็นหลักญี่ปุ่นก็เหมือนกันญี่ปุ่นก็เป็นประเทศหนึ่งซึ่งก็ใช้พวกข้าวแดงพอสมควรนี่เป้าหมายของการทำโครงการเนี่ยทางกระทรวงส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องผิดข้าวแดงที่ศูนย์ฝึกแล้วก็กลับไปผิดข้าวแดงที่ชุมชนด้วยเราก็ทำทั้งสองอย่างนะฮะ
1: คือเราจะไม่ผลิตที่เดียว
0: ไม่
1: เราต้องกลับไปที่เดิมด้วย
0: คือหมายว่าฝึกไปแล้วคุณต้องทำงานเป็น
1: อ๋อโอเค
0: ไม่ใช่แบบฝึกเสร็จแล้วก็จบกันแล้วก็
1: จบ
0: เรียบร้อยไม่คือทางกระทรวงกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเขาไม่คุณต้องไปทำเป็นหลังจากนี้ก็คือไปทำที่มหาสารคามโดยเฉพาะยิ่งที่มหาวิทยาลัยเราอาศัยมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่นะครับพอถึงจุดนี้ปุ๊บแล้วในความคิดของผมว่าเพียงแค่นี้คงไม่พอหรอกเราต้องไปสู่เรื่องอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย
1: ์
0: นะฮะอันนี้ก็จะมาสู่เรื่องสร้างเครื่องจักรนะสร้างเครื่องจักรไอ้ตรงนี้เองเนี่ยแต่เดิมก็จะขอกรมส่งเสริมต่อยอดปรากฏว่ากรมส่งเสริมบอกว่าไม่มีเงินนะเงินน้อยผมก็เลยมาทางสำนักปลัดนะกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยว่าผมอยากได้เงินมาซึ่งจะมาสร้างเครื่องของผมนี่ก็คือพูดกันง่ายๆคือว่ามันสามารถจะผิดในสเกลนะ
1: อันนี้คือโครงการช่วยเหลือแล้ว
0: ครับ
1: โครงการช่วยเหลือครับเป็นโครงการช่วยเหลือ
0: ใช่ครับ
1: ครับผม
0: ก็ตรงนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยคือทางสำนักปลัดนี่ก็เห็นด้วยก็อนุมัติแนวคิดของผมเนี่ยเราไม่อยากไปก๊อปปี้เข
1: า
0: เราก็เกิดเครียดว่าทำยังไงไอ้สี่โปรเซสกระบวนการเนี่ยเพื่อจะทำข้าวแดงเนี่ยเราจะอยู่ในเครื่องเดียวกัน
1: อาจารย์อุบไว้หน่อยดีกว่า
0: ได้ครับ
1: เดี๋ยวเบรกหน้า
0: ครับ
1: เรามีแน่นอนเดี๋ยวจะให้ไปเจาะไปถามล้วงลึกผมก็อยากรู้มากมายเลยซึ่งตอนนี้เราแรงบันดาลใจ
0: ครับ
1: ปุ๊บเริ่มไกลแล้วไกลขึ้นเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวผมจะเจาะทีละอันนะฮะ
0: ครับ
1: เอาละครับท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวผมจะกลับมาล้วงลึกล้วงจริงอีกรอบนึงครับ

0: ได้เครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติมีแนวคิดเป็นแบบ Creative Design และมีระบบควบคุมออโตเมติกรวมทั้งไม่มีเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อจุลินทรีย์รวมทั้งสารที่จะเข้าไปปนเปื้อนในกระบวนการผลิตถังหมักข้าวแดงเป็นถังหมักที่มีระบบควบคุมสภาวะการหมักข้าวด้วยเชื้อยีสต์สายพันธุ์โมเนสคัสสามารถนิ่งฆ่าเชื้อข้าวใส่หัวเชื้อและหมักข้าวในถังเดียวครั้งละ100กิโลกรัมทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ข้าวแดงสู่พาณิชย์ที่สามารถควบคุมมาตรฐานได้เครื่องนี้นอกจากจะผลิตข้าวแดงแล้วสามารถประยุกต์ใช้อย่างอื่นและใช้งานได้อย่างหลากหลายเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชน
1: กลับมาอยู่ในเบรกที่2นะครับกับรายการคิดการใหญ่นั่นเองครับตอนนี้ก็ได้อยู่กับอาจารย์บรรลบเช่นเดิมครับและก็เมื่อกี้นี้เราได้ถามไปแล้วว่าความเป็นมานะฮะแรงบันดาลใจและตอนนี้ก็จะได้มาเจาะดีเทลว่ามีอะไรบ้างดีกว่านะเอาคำถามแรกดีกว่าครับแนวคิดเกี่ยวกับเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีอย่างไรครับ
2: คือเอาอย่างนี้ผมจะเอาขบวนการ4กระบวนการเนี่ยอยู่ในเครื่องเดียวกัน
1: ซึ่งปกติครับจะแยกเป็นเครื่อง4เครื่องเลย
2: ครับอย่างนั้นก็อย่างการนึ่งข้าวเนี่ยเขาก็จะมีอยู่1เครื่อง
1: ครับ
2: การหมักเขาจะ1เครื่องการจะไปอบแห้งอะไรก็อีก1เครื่อง
1: ครับผม
2: หรืออะไรต่างๆเนี่ยแต่ผมไม่ใช่ผมทุกกระบวนการ4กระบวนการจริงๆ4กระบวนการมันประกอบไปด้วย1การนึ่งฆ่าเชื้อก็คือ sterilization
1: ครับ
2: นะเพราะจริงๆข้าวเนี่ยที่เราจะไปใช้เนี่ยมันต้องฆ่าเชื้อไม่ให้มีเชื้ออื่นปนไม่งั้นการหมักจะไม่ประสบความสำเร็จอันที่สองก็คือขบวนการหมักขบวนการหมักนี่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นขบวนการหนึ่งเพื่อจะให้ยีสต์เนี่ยเติบโตแล้วก็ใช้ตัวแป้งของข้าวเนี่ยไปเปลี่ยนไปเป็นสีแดงธรรมชาตินะครับอันที่สามก็คือการฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อยีสต์เพราะว่าพอพูดถึงเชื้อเมื่อไหร่เนี่ยคนทานก็อาจจะ
1: มันจะรู้สึกแบบ
2: น่ากลัวน่ากลัว
1: เชื้ออะไรเนี่ย
2: ใช่น่ากลัวมาก
1: ๆ
2: เพราะนั้นคือเราก็บอกว่าเราฆ่าเชื้อแล้วนะตายหมดแล้วนะนะจริงๆเชื้อมันทานได้ก็เหมือนเราทานข้าวหมากนะเป็นต้นนะเพราะตอนนี้นี่กระบวนการฆ่าเชื้อแล้วเสร็จแล้วพอฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วก็อบนะอบแล้วนี่4กระบวนการเนี่ยผมกำลังพูดว่า4 processes in one machine with auto control system คือเป็นแต่ละกระบวนการนี้เป็นอัตโนมัติคือหมายความว่ากดปุ่มปุ๊บมันทำงานให้เรานะครับเพื่อเป็นการง่ายนี่คือแนวคิดนะฮะแนวคิดครับ
1: ครับผมแล้วการในอนาคตแนวคิดการพัฒนาเครื่องอะครับ
2: เอาเป็นว่าเนื่องจากไอเนี้ยมันเป็นอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกก็คือความสะอาด
1: คือ
2: ล
1: ี
2: น
1: ของ
2: มันก็คือว่าเหล็กที่มาใช้เป็นวัสดุในการสร้างถังต้องเป็นสแตนเลสไร้สนิม
1: โอ้โห
2: นะอันนี้สำคัญมาก
1: ครับผม
2: อุปกรณ์จะเป็นคอนโทรลวาล์วพวกอะไรต่างๆเป็นสเตนเลสล้วนๆแล้วก็อาจจะตัวซีลมันเนี่ยเราไม่ใช้เป็นซีลยางมันเป็นเทฟลอนนะครับเพราะว่าอันนี้มันจะทนความร้อนได้200องศา
1: ครับผม
2: นะครับอันนี้เป็นต้นอันที่สองก็คือว่าหลังจากที่ว่าเรื่องป้องกันการปนเปื้อนแล้วเนี่ยอันที่สองเรื่องเซฟตี้ความปลอดภัยก็คือหมายถึงว่าพนักงานที่ออเปเรตเนี่ยจะไม่โดนความร้อนหรือโดนอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาหรือบาดเจ็บดังนั้นในถังของเราเนี่ยจะมีฉนวนกันความร้อนนะฮะซึ่งฉนวนนี่เราก็ไม่ใช้เส้นใยแร่หรือใยแก้วที่เขาห้ามนะเพราะว่าอันนี้มันมีปัญหาเรื่องการหายใจเราใช้เส้นใยซึ่งเป็นพอลิเมอร์นะซึ่งจริงๆแล้วสามารถทนความร้อนไม่ต่ำกว่า250องศาขึ้นไป
1: oh
2: นะฮะ oh. อันนี้โอเคข้อที่3เรื่อง GMP Good Manufacturing Practice อันนี้สำคัญมากเลยเรื่องน้ำเรื่องอะไรปกติเราจะใช้น้ำเพื่อสตรี
1: ม
2: รวมทั้งอากาศที่เราจะต้องไปหมุนเวียนในเครื่องเนี่ยเราจะมีฟิลเตอร์กรองซึ่งฟิลเตอร์เราสามารถจะกรองได้จุด1ไมครอนนะ
1: 1ไมครอน
2: มันชื่อเฮปานะฮะตัวน้ำเนี่ยก็คือเราใช้น้ำดื่
1: ม
2: นะไม่ใช่เป็นน้ำ
1: ไม่ใช่น้ำประปา
2: น้ำประปาก็ไม่ใช้
1: ต้องเป็นน้ำดื่มด้วย
2: ใช่แล้วป้องกันว่าไม่มีเชื้อโรคเข้ามานะอันนี้เป็นต้นก็คือพูดง่ายๆคือรวมทั้งการปฏิบัติการต่างๆเราเนี่ยเราถือว่าต้องเป็น GMP
1: ครับ
2: ข้อที่4ก็คือ เป็น green industry คือเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวสิ่งที่กำลังจะพูดว่าอธิบายคือว่าอุตสาหกรรมสีเขียวมันคืออะไรก็คือมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหมายความว่าการที่ปล่อยพวกจะเป็นลมร้อนหรืออะไรต่างๆที่เราอบหรือขบวนการผิดเนี่ยเราจะมีฟิลเตอร์ดักหมดไม่ให้เชื้อยีสต์อะไรต่างๆนี่หลุดรอดไปสู่บรรยากาศนะฮะเพราะนี่เราป้องกันทุกอย่างนะครับเพราะนั้นเราอยากจะเป็นในเครื่องจักรของผมเป็นกรีนอินดัสทรีมากกว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับ
1: นะฮะแล้วเป้าหมายในอนาคตล่ะครับอาจารย
2: ์คืออนาคตเนี่ยผมไม่ได้มองว่าข้าวแดงต้องมาเป็นสีผสมอาหารหรือคือกินเข้าไปอย่างเดียว
1: ครับผม
2: กำลังมองว่าผมต้องการขยายตลาดไปสู่ภาคอุตสาหกรรมอื่น
1: อย่างเช่น
2: โอเคตอนอื่นเนี่ยข้าวแดงจะผสมอาหารคือเรากินผมต้องการให้ไปเป็นวัตถุดิ
1: บ
2: ในภาคอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรมที่ผมเขียน potential ที่เป็นไปได้ก็คือภาคอุตสาหกรรมพลาสติกโดยเฉพาะพลาสติกชีวภาพไบโอพลาสติกนะแล้วก็มีอันนึงคืออุตสาหกรรมเครื่องสำอางเพราะคุณทราบอยู่แล้วว่าปัจจุบันเนี่ยแป้งพับเนี่ย
1: ใ
2: ช้ข้าวแล้ว
1: ใช้ข้าว
2: นะแล้วอุตสาหกรรมทางด้านพลาสติกเนี่ยญี่ปุ่นเอาข้าวกับเปลือกหอยมาบดผสมในนั้นของเรานี่พื้นฐานมันมีอยู่ตรงนั้นแล้วแล้วเราก็เป็นสีออร์แกนิกนะสมบูรณ์แบบทั้งอุตสาหกรรมต้องการสีออร์แกนิกแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องไปต่อยอดโดยที่เป็นวัตถุดิบที่เขาต้องการ
1: ครับ
2: นะครับ
1: นะฮะพูดกันมาขนาดนี้แล้วผมยังไม่เห็นตัวเครื่องเลยอาจารย์พูดขนาดนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะฮะไปชมเครื่องแล้วก็วิธีการใช้งานครับเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าครับอาจารย์ครับเชิญครับ

0: ได้กลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่ในเบรกที่3แล้วนะครับตอนนี้นะฮะอาร์ตก็ได้อยู่กับอาจารย์วรุฒิเช่นเดิมครับตอนนี้ก็จะให้อาจารย์แนะนำเกี่ยวกับเครื่องนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนประกอบต่างๆครับเอาละครับอาจารย์ส่วนประกอบของเครื่องตัวนี้ฮะมีอะไรบ้างครับ
1: คือจริงๆหลักๆของเครื่องนี้ประกอบไปด้วยถังนะครับถังนี่จะมีถังอยู่2ชั้นคือถังภายนอกนี่จะทําหน้าที่เหมือนกับเป็นแชมเบอร์นะควบคุมอุณหภูมิความร้อนอยู่นั้นส่วนถังข้างในนี่จะเป็นตะแกรงนะพร้อมทั้งใบกวนซึ่งถังข้างในนี่จะทําหน้าที่หมุนพูดง่ายก็คือพยายามจะเกลี่ยข้าวให้มันกระจายเพื่อให้ยีสต์มันโตนอกจากตัวถังแล้วเนี่ยเขาจะมีส่วนประกอบสำคัญก็คือระบบควบคุมอัตโนมัตินะครับอีกอันนึงก็คือตัวคูลเลอร์ซึ่งจะเป็นตัวควบคุมอุณหภูมินะโอเคครับผมจะอธิบายการทำงานของเครื่องจักรในถังหมักนี่นะครับถ้าเรามาดูที่ตู้ควบคุมอัตโนมัติเนี่ยจะประกอบไปด้วยอันหลักๆเลยคือเราสามารถจะออเปเรตโดยแมนนวลก็ได้ออโต้ก็ได้แต่ว่าถ้าจะต้องการให้มันทำอัตโนมัติมันก็ต้องไปที่ออโต
0: ้ครับผม
1: ในกระบวนการเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย4กระบวนการหรือ4 process ก็คืออันแรกก็คือ sterilization คือการนึ่งฆ่าเชื้อเราจะเห็นปุ่มนี้นะครับ
0: ปุ่มสีแดงๆ
1: ปุ่มสีแดงๆถ้าเรากดปุ๊บมันจะอัตโนมัติทำงานตั้งแต่เริ่มต้มน้ำนะฮะเติมน้ำในสตีมแทงก่อนซึ่งเรามีเฮดแทงอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะเติมน้ำเสร็จปุ๊บน้ำได้ระดับสตีมฮีเตอร์จะเริ่มฮีทน้ำขึ้นมานะครับพอฮีทน้ำขึ้นมาปุ๊บเราตั้งไว้ที่130เราจะมีคอนโทรวาล์วซึ่งอยู่หลังถังเนี่ยจะพอ130มันก็จะเปิดให้สตีมวิ่งเข้าไปในระหว่างตรงนี้เราต้องการที่จะเว้นอากาศออกไปนะเพราะถ้าอากาศมันอยู่นี้เนี่ยสตรีมมันจะต้องไปดันกับอากาศเพราะนั้นเราเว้นอากาศเข้าไปเพื่อจะให้ถังมันร้อนขึ้นพอหลังจากตรงนี้เนี่ยในถังอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นละสตรีมก็จะต้มน้ำเพื่อทำอุณหภูมิให้ได้121องศานะครับอันนี้เหมือนกับเราออโต้เคฟในห้องแลบอยู่แล้วนะครับในระหว่างที่มันทำงานเนี่ยเราสามารถจะอ่านอุณหภูมิบนจอดิจิตอลนี้ได้ในเวลาเดียวกันเรามีอุปกรณ์ที่จะมาเป็นดับเบิลเช็คซึ่งอยู่บนถังด้วยนะครับสองอย่างเพื่อจะอ่านพร้อมกันเกิดกรณีอันหนึ่งอันใดมันไม่ตรงกันเราก็ต้องมีการตรวจเช็คว่าเอ้ยทำไมไม่ตรงกันเป็นต้นนะครับพอหลังขบวนการ sterilization เนี่ยพอที่อุณหภูมิ121องศาเราจะมีไทม์เมอร์เป็นตัวเขาเราต้องการนึ่งอยู่15นาทีเนี่ยมันก็จะนับ1 2 3 4 5จน15ปุ๊บอัตโนมัติเพื่อจะไล่สตรีมออกก็จะเปิดเว้นออกไปทางท่อเว้นอุณหภูมิในถังอยู่ที่40แล้วก็จะไปถึงขั้นตอนที่2คือการหมัก fermentation ไอ้ตรงนี้เองที่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเตรียมเชื้อเพื่อเปิดตรงฝาข้างบนเนี่ยหลังจากเรากดตรงนี้เรียบร้อยมันก็ทำงานละนี่การทำงานมันเนี่ยก็คือหลักๆก็คือว่ามันจะต้องควบคุมอุณหภูมิในการหมักส่วนถังข้างในมันจะกวน24ชั่วโมงเลย
0: oh.
1: นะคืออากาศที่มันเข้ามาก็จะระบายให้ออกซิเจนก
0: ับ
1: ยีสต์ตลอดเวลานะ mm-hmm. เพราะฉะนั้นการทำงานจะคอนติเนียสพอหลังจากตรงนี้เรียบร้อยปุ๊บไอ้เครื่องก็จะหยุดการทำงานแล้ว
0: ครับ
1: นะ
0: ผม
1: หยุดการทำงานนี้มันก็จะเข้าไปสู่การฆ่าเชื้อทิ้งคือโปรเซสที่3ละก็คือเทอร์มินเนชั่นนะพอหลังจากตรงนี้ปุ๊บมันก็จะคูลดาว
0: น์คูลดาวน์แล้ว
1: คูลดาวน์แล้วคูลดาวน์แล้วพร้อมที่จะอบแห้งก็คือในโปรเซสที่4คือดีไฮเดรชันพอเราเปิดฝาถังเปิดถังในแล้วเสร็จแล้วเนี่ยไอ้กลวยที่เราจะมีเกาะทางภายในถังที่มันเป็นแชมเบอร์เนี่ย
0: ครับผม
1: แล้วเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆเดินใบกวนข้าวมันถูกกวาดออกมาก
0: ว
1: าดออกมาเสร็จแล้วเราก็จะมีรถที่จะใส่ตัวข้าวเนี่ยซึ่งเป็นสแตนเลสเหมือนกันทุกอย่างต้องเป็นสแตนเลสหมด
0: ทุกอย่างต้องสะอาด
1: สะอาดนะฮะตรงนี้ก็คือเราได้ข้าวซึ่งอยู่ในภาชนะเราหรือจะเป็นถุงก็ได้ตอนนี้ก็ถือว่าจบกระบวนการผลิตข้าวแดงนะครับ
0: โอเคครับผมนะฮะนี่คือกระบวนการผลิตข้าวแดงจบแล้วนะฮะก็หลายๆคนก็จะได้รู้ว่าการผลิตข้าวแดงคือทำยังไงนะฮะแล้วก็อยากให้อาจารย์เนี่ยฝากนิดนึงว่าสามารถติดต่ออาจารย์ได้ที่ไหนสำหรับผู้ประกอบการคนไหนที่สามารถมาติดต่อได้ครับ
1: ครับ บริษัทของผมคือบริษัทไทยอินทรพัฒน์จำกัดนะครับก็จริงๆแล้วผมให้เบอร์ดีกว่านะฮะเบอร์โทรศัพท์จริงๆก็02-318-5018
0: ครับ
1: แล้วก็เบอร์แฟกก็คือ02-318-5052ถ้าต้องการอีเมลนะก็ติดต่อโดยตรงก็แล้วกัน
0: ได้ครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ข้างล่างด้วยนะครับเอาละฮะเดี๋ยววันนี้นะครับของอาจารย์เนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปดูหัวหน้าโครงการอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าอีกคนหนึ่งเขาก็เก่งเช่นกัน
1: ถูกต้องครับ
0: เป็นแนวคิดผู้ผลิตเช่นกันใช่ไหมฮะ
1: คือเราทำงานร่วมกันอยู่แล้วก็ขาดคนหนึ่งคนใดไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: จริงๆผมเนี่ยทางด้านตรงนี้แต่ไอ้กล้าเชื่อคนเตรียมจะต้องอาจารย
0: ์นะ
1: เขาเชี่ยวชาญ
0: เราไปดูกันดีกว่า
1: ครับ
0: ครับผมกลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะและตอนนี้นะฮะอาร์ตก็อยู่กับแขกรับเชิญนั่นเองเขาบอกว่าเขาเป็นหัวหน้าโครงการด้วยครับสวัสดีครับโอ้โหนะฮะเมื่อกี้ก็ได้ไปดูเครื่องแล้วซึ่งเครื่องหมักข้าวแดงเนี่ยฮะก็ผมอยากจะทราบเหมือนกันว่าประโยชน์และดีนะฮะมีอะไรบ้าง
2: สำหรับเครื่องตัวนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
2: คืออย่างที่ทางเราออกแบบมาทางผู้ที่ปรึกษาโครงการเนี่ยก็ได้ออกแบบมาคือเครื่องตัวนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเราสามารถจะทำได้ทั้ง4กระบวนการ
0: ค่
2: ะตั้งแต่หมักตั้งแต่การเข้ามาแค่ข้าวฆ่าเชื้อค่ะหมักรวมถึงการฆ่าเชื้ออีกรอบแล้วก็อบแห้งให้เรียบร้อยเลยในแค่เครื่องเดียวค
0: ่
2: ะโดยที่ไม่ต้องแบบว่าย้ายเครื่องไปหลายๆเครื่องนะคะ
0: นี่ก็เป็นเครื่องเดียวเลยเสร็จปุ๊บปั๊บเสร็จเรียบร้อยก็ใช้ได้เลย
2: ใช
0: ่
2: ค
0: ่
2: ะ
0: โอ้โหนะฮะแล้วเครื่องที่สามารถช่วยอาจารย์ในเรื่องวิสาหกิจชุมชนได้อย่างไรครับ
2: อย่างที่แจ้งอะค่ะว่าถ้าในกรณีของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยก็คือทางวิสาหกิจชุมชนโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ได้มีความรู้มากนักที่จะต้องมาทำอะไรที่มันเกี่ยวกับกระบวนการทางด้านการใช้เชื้อจุลินทรีย์อาจจะเคยหมักสาโทหมักในส่วนของที่เป็นลูกแป้งอะไรอย่างเงี้ยคือในแต่ในกรณีนี้เนี่ยพอถึงขั้นที่จากอุตสาหกรรมที่มันเป็นโอท็อปนะคะแล้วเราจะสามารถยกระดับอุตสาหกรรมของโอท็อปเนี่ยขึ้นมาให้เขาได้มาตรฐานมากขึ้นขั้นต่ำๆเนี่ยมันต้องเป็นมปช.หรือว่า GMP ค่ะเพื่อที่จะได้สามารถขายได้โดยเฉพาะเรากำลังเข้าสู่อาเซียนด้วยผลิตภัณฑ์ต้องได้มาตรฐานนะคะคราวนี้เนี่ยพอผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานปุ๊บการที่กระบวนการต่างๆความสะอาดต่างๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องสำคัญมากค
0: ่
2: ะดังนั้นถ้าเกิดว่าอย่างที่แจ้งว่าผู้ประกอบการมีโดยเฉพาะเป็นวิสาหกิจชุมชนมีห้องให้เรานะคะเราถอยเครื่องตัวนี้ไปปุ๊บเนี่ยด้วยระบบที่เราเซตมาสำหรับที่จะมีมาตรฐานของ GMP ด้วยตัวเครื่องเองแล้วเนี่ยก็คือมันแทบจะได้ GMP โดยส่วนตรงนั้นแล้วสำหรับการโอเปเรต
0: ค่
2: ะแล้วก็เหมือนจะทำให้คุณภาพเขาดีขึ้น
0: อยากจะให้อาจารย์เนี่ยฝากหน่อยเบอร์ชื่อเบอร์โทรที่อยู่นะฮะสำหรับใครที่อยากจะติดต่อโครงการหรือว่าอยากจะรู้รายละเอียดเรื่องนี้ครับ
2: ค่ะถ้ามีผู้ประกอบการนะคะเน้นว่าถ้าเป็นผู้ประกอบการทั้งในกรณีของผู้ผลิตที่ต้องการจะปกติอาจจะเคยนำข้าวแดงนะคะจากทางประเทศอื่นเข้ามานะคะรวมถึงผู้ที่สนใจจะใช้ข้าวแดงนะคะในการที่จะเอาไปทำผลิตภัณฑ์นะคะก็เดี๋ยวอาจจะยกตัวอย่างนิดนึงนะคะที่เราคุ้นเคยนะคะอย่างเช่นผงหมักหมูแดงก็ใช่นะคะหรือว่าซอสหรือว่าการจะเอาไปใส่อยู่ในไส้กรอกหรือแหนมนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ชุมชนเนี่ยน่าจะมุ่งเน้นไปที่การเน้นตลาดสุขภาพ
0: ครับผม
2: ค่ะมากกว่านี้ถ้าสนใจจะเอาข้าวแดงนะคะตัวอย่างข้าวแดงเนี่ยไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารทั้งของคาวและของหวานนะคะรวมถึงถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการที่สนใจเครื่องตัวนี้เพื่อจะเอาไปตั้งเป็นผลิตข้าวแดงก็สนใจติดต่อได้ที่เบอร์มือถือนะคะจะเป็น0814218773ค่ะส่วนถ้าเป็นอีเมลเดี๋ยวจะให้รายละเอียดทาง
0: ได้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นด้านข้างให้ครับผมนะฮะก็เป็นไงแล้วครับวันนี้เราก็ได้ฟังอาจารย์พูดแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชื้อราเรื่องเครื่องนะฮะก็ทำให้ผมได้ความรู้เยอะเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับ
2: ค่ะ
0: นะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆนะฮะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับเอาละครับเดินทางมาถึงเบรกสุดท้ายแล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะครับช่วงนี้นะฮะหมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์บรรลบนะฮะและดร.วรนันท์ด้วยนะครับที่ทำให้เราเนี่ยได้เดินดูเครื่องจักรที่เราไม่เคยได้ดูนะฮะและก็เอื้อเฟื้อสถานที่อีกด้วยนะครับ ครงการดีๆอย่างนี้นะฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีร่วมกับ
3: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: วันนี้นะฮะผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอลาไปก่อนครับผมวันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าสนุกมากลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วงของเกษตรพึ่งตนนั่นเองนะครับสำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำในแปลงเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นรายเล็กหรือว่ารายใหญ่ผมเชื่อว่าต้นทุนอย่างหนึ่งที่จะต้องเจอแน่ๆนั่นก็คือเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงเรื่องของยาเคมีและที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือเรื่องของอาหารสำเร็จรูปที่เป็นอาหารเม็ดนั่นเองนะครับพอพูดถึงอาหารสำเร็จรูปหลายๆคนก็มักจะนึกถึงถุงขนาดใหญ่แล้วก็มีอาหารสำเร็จรูปอยู่ภายในนะครับแล้วก็ผลิตโดยบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีมูลค่าการลงทุนเป็นร้อยเป็นพันล้านจนหลายๆคนมักจะคิดว่าวิธีการทำอาหารไว้ใช้เองนั้นเป็นเรื่องที่ยากไกลตัวแล้วก็ไม่สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้นะครับแต่ว่าเกษตรกรรายหนึ่งนั้นเขาไม่คิดเช่นนั้นนะครับเขาเลือกที่จะประกาศความเป็นไทยให้กับตนเองเลือกที่จะปรับสมดุลในสวนของตนเองเลิกใช้ทั้งปุ๋ยทั้งยาเคมีแล้วก็อาหารเม็ดสำเร็จรูปนะครับแต่ลุกขึ้นมาผลิตอาหารเม็ดสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำไว้ใช้เองวิธีการผลิตของเขาจะทำอย่างไรจะได้ผลหรือไม่จะสามารถเลี้ยงสัตว์น้ำให้มีขนาดตัวโตเท่ากับบรรดาอาหารสำเร็จรูปได้หรือเปล่านะครับไปติดตามรายละเอียดและวิธีการทำได้เลยครับ
1: จริงๆแล้วในสมัยก่อนผมเลี้ยงอาหารเม็ดทั้งนั้นแหละครับเพราะว่าก็ถูกสอนมาอย่างเงี้ยเลี้ยงอาหารเม็ดเลี้ยงอาหารเม็ดเลี้ยงอาหารเม็ดเลี้ยงไก่นอนห้องแอร์อะไรเงี้ยเจ๊งไปเยอะนะเลี้ยงกุ้งกินอาหารเม็ดก็เจ๊งไปเยอะวันพอเราได้ฟังดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวการพึ่งพาตัวเองทำให้เราต้องถอดศาสตร์นี้ให้ได้ศาสตร์พระราชามีเยอะนะครับแต่เรามาถอดทีละเรื่องพอพึ่งพาตัวเองเราต้องตีโจทย์ได้แตกถ้าเกษตรกรพึ่งพาตัวเองเรื่องอาหารสัตว์อาหารพืชเรื่องปุ๋ยนะเรื่องยาแล้วถ้าพึ่งตัวเองเรื่องพลังงานด้วยจะลดต้นทุนถึง 80-90% เพราะฉะนั้นเราต้องมองว่าอดีตของไทยเนี่ยกุ้งไม่เคยกินอาหารเม็ดนะครับไก่ไม่เคยกินอาหารเม็ดหมูไม่เคยกินอาหารเม็ดเพราะกุ้งเราเป็นกุ้งเจนะคือไม่ต้องกินอาหารเม็ดแล้วโตด้วยนะครับหมูกินผักไม่ได้กินอาหารเม็ดไม่ต้องนอนห้องแอร์แล้วเรื่องพลังงานก็มูลของสัตว์มาทำเป็นแก๊สเกิดได้หมดเลยนะครับนี่คือการพึ่งพาตัวเองจริงๆเหมือนกับเรื่องยากแต่เรื่องง่ายนิดเดียวนะครับเรื่องง่ายคือว่า1ต้องเลิกพึ่งวิธีคิดของทุนนิยม2ต้องพึ่งตัวเองให้ได้ตามดำรัสพ่อหลวงต้องพึ่งตัวเองให้ได้เพื่อแต่การพึ่งตัวเองผมถอดรหัสว่าต้องเลิกซื้อปุ๋ยซื้อยาซื้ออันเม็ดนี่คือคำว่าพึ่งตัวเองผมนะครับผมต้องท่องคำนี้เลยต้องพึ่งตัวเองนะถ้าเราเลิกซื้อสิ่งนี้ได้นะครับเกษตรกรจะโอ้โหทุกอย่างง่ายหมดเลยไม่ต้องสร้างโรงงานสัตว์พันล้านไม่ต้องวิ่งไปตลาดซื้ออันเม็ดไม่ต้องอะไรเลยทุกอย่างเป็นนักอะไรเขาเรียกนักชีวะนักอาหารสัตว์นักอยู่ในนี้หมดเลยซึ่งเอาจากไหนเอาจากป่าของพ่อหลวงอีกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างกันเลยแต่เราก็แปลงเป็นไม้7ชั้นนะครับไม้ในระดับล่างหญ้าเยอะต้องมีหมดเลยเราก็เก็บมาเป็นอาหารกุ้งปลากล้วยก็เป็นอาหารกุ้งปลาผลไม้ก็ทุกอย่างต้นกล้วยหน่อกล้วยใบกล้วยเป็นอาหารหมูอะไรอย่างเงี้ยแต่หลักมันคือว่าต้องท่องว่าพึ่งตัวเองให้ได้เดี๋ยวจะไปทำให้ดูไปให้เห็นว่ามันง่ายแสนง่ายโอ้ตอนนี้เราชวนมาดูโรงงานอาหารสัตว์พันล้านนะครับง่ายนี่นะครับดูนะฮะมีกระบะ1ใบนะครับเนี่ยนี่โรงงานสัตว์พันล้านนะมีกระบะ1ใบเป็นอาหารแห้งส่วนประกอบมีขั้นที่1เลยก็มีลำละเอียดลำหยาบขี้วัวขี้ไก่ขี้เป็ดก็ได้แต่ต้องให้แห้งนะครับอย่างละ1ปี๊บตวงอย่างละ1ปี๊บผสมเอาเริ่มผสมเลยตัวนี้นะครับขั้นที่1ผสมขั้นตอนที่2นะครับใช้น้ำจุลินทรีย์ที่หมักเช่นหมักจากผลไม้หมักจากหญ้าหมักจากหอยเชอรี่หมักจากปลาหมักทุกอย่างที่มีอยู่แล้วมาใส่ในอาหารอย่างนี้พอแล้วพอกำลังอยู่เป็นก้อนอย่างนี้ชื้นกำลังดีนี่ก็คือวิธีการทำปุ๋ยแล้วนี่ก็คือได้ทั้งปุ๋ยอย่างดีแล้วได้เป็นอาหารกุ้งอาหารปลาด้วยขั้น3นะครับก็คือใส่ในถุงปุ๋ยเสร็จในถุงปุ๋ยมัดปาก

นี่คืออาหารที่เราหมักครบแล้ว28วันไงเราก็ให้อาหารกุ้งกว่าให้1อาทิตย์ละครั้งเดี๋ยววันอื่นก็มีอย่างอื่นอีก2ครั้งคุณภาพคิดได้ดียิ่งกว่าอาหารเม็ดเพราะเวลามันจมไปไม่มีการเน่าอาหารเม็ดจมนี่เน่าอาหารเม็ดจมเน่าอันนี้มันหมักเสร็จ

จะไม่เน่าละถ้าไม่น้ำดีน้ำเมื่อดีเมื่อไหร่ปลาก้นปลาปลาก็ดีน้ำไม่เน่าปลาก็ดีพื้นก้นบ่อดีปลาก็ดีกุ้งก็ดีเพราะว่ากุ้งมันจะกินก้นบ่อถ้าพื้นเน่ากุ้งก็ป่วยรวมทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นอาหารทั้งผงทั้งน้ำทั้งลำที่เป็นน้ำเลยนะต้นทุนทั้งหมดไม่เกินกิโลละ2บาทไม่เกินนะแต่กินได้ 3-4 ตัวข้าวกุ้งปลาไม่ต้องไปซื้ออาหารสัตว์ไม่ต้องตั้งโรงอาหารสัตว์ไม่ต้องส่งให้เด็กไปเรียนผิดอาหารสัตว์ไม่ต้องมีนักออกสูตรเป็นด็อกเตอร์ไม่ต้องสักอย่างเดียวเพราะประเทศไทยมันเหนือกว่าฝรั่งไม่รู้กี่หมื่นเท่าอยู่แล้วเอาความแกร่งของประเทศไทยมีพืชผักสมุนไพรตัวนี่คือความแกร่งของประเทศไทยในระบบชีวภาพ

0: อาการไข้ตัวร้อนในเด็กเล็กนั้นถือว่าเป็นอาการปกติธรรมดาที่พบเห็นได้ทั่วๆไปนะครับเพราะว่าเกิดจากการทำปฏิกิริยาของร่างกายที่ตอบสนองต่อการติดเชื้อไวรัสแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราประเภทต่างๆนะครับการมีไข้ต่ำๆก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าวิตกกังวลอะไรเพราะว่าจะหายได้ภายใน 2-3 วันนะครับแต่ถ้าหากว่าเด็กคนไหนมีไข้สูงอันนั้นผู้ปกครองก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าจะส่งผลทำให้เกิดอาการชักแล้วก็ส่งผลต่อร่างกายของเด็กได้นะครับแต่ถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่คนไหนไม่อยากที่จะแก้ไขอาการตัวร้อนเป็นไข้ในเด็กเล็กด้วยการให้ยาปฏิชีวนะช่วงสุขภาพพึ่งตนนี้จึงมีสูตรเด็ดเคล็ดวิชามาแนะนำวิธีการลดไข้ในเด็กเล็กให้ได้ชมกันนะครับ
1: พ่อแม่ผู้ปกครองนะคะที่มีปัญหาขณะนี้ถ้าลูกไม่สบายเนื่องจากอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะช่วงนี้บางทีอาจจะมีไข้มีน้ำมูกหรือบางคนมีไอมีจามปวดหัวเมื่อยอะไรพวกนี้นะคะเราจะมีวิธีการดูแลที่ง่ายๆแล้วก็เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านของเรานะคะสามารถที่จะหาข้าวของที่อยู่ใกล้ๆตัวในครัวในตามบริเวณใกล้บ้านเนี่ยมาทำยามาดูแลลูกของเราได้นะคะเวลาที่เกิดไข้ขึ้นเนี่ยก็แสดงว่าธาตุไฟหรือว่าความร้อนในร่างกายของเราเนี่ยมันไม่สมดุลก็อีกสาเหตุหนึ่งก็จะเป็นสาเหตุจากภายนอกอย่างเช่นอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะคะทีนี้เรามาดูว่าถ้าอาการต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะมามองว่ามีอะไรที่จะเป็นสมุนไพรหรือว่าเป็นวิธีการดูแลง่ายๆที่จะให้เราหยิบฉวยเอามาสมุนไพรใกล้บ้านนี่มาใช้ได้บ้างนะคะดอกมะลินี่จะมีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็เย็นด้วยความหอมเย็นของมันนี่จะเป็นตัวที่จะช่วยลดไข้ได้เราจะทำยังไงเวลาที่จะเอาดอกมะลิมาใช้นะคะง่ายมากวิธีการทำน้ำดอกมะลินะคะเราใช้มะลิลานะคะนะคะถ้าเราเอามาทำน้ำดอกมะลิเนี่ยช่วงที่เราเอามาใช้จะเป็นช่วงที่มันบานแล้วมันจะทำให้น้ำมันหอมระเหยมันออกมาในช่วงนั้นพอดีนะคะวิธีการก็คือเราต้องเก็บมะลิมาก็ไปล้างให้สะอาดนะคะพอล้างเสร็จแล้วก็เอามาผึ่งลมให้แห้งนะคะให้เสด็จน้ำนะคะแล้วก็ทีนี้เป็นการเตรียมน้ำนะคะน้ำก็เป็นน้ำต้มสุกนะคะถ้วยที่เราจะใช้ก็ควรจะมีฝาปิดนะคะฝาปิดให้มิดชิดเพราะว่าเวลาที่เราปิดมันจะได้ไม่ระเหยออกไปทางอื่นนะคะเอาถ้วยใบเล็กอีกใบนึงมาวางไว้ที่น้ำให้มันลอยอยู่นะคะเสร็จแล้วก็เอาดอกมะลินะคะลงไปลอยถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นมะลิที่เราปลูกเองก็จะดีเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาทิ้งไว้นะคะทิ้งไว้ค้างคืนเลยนะคะแล้วก็พอเช้ามาเราค่อยมาเปิดฝาแล้วก็เอาน้ำนั้นมาใช้นะคะไม่ได้เอามะลินะคะเอาน้ำที่เราแช่นะคะมาใช้ทีนี้เราจะมากวาดยากันนะคะยาที่เราใช้เนี่ยมันจะต้องขึ้นอยู่กับว่าเด็กที่เขาเป็นเนี่ยเป็นอาการอะไรนะคะอย่างสมมุติว่าเด็กเป็นมีไข้แล้วก็มีไอมีในลิ้นเนี่ยมีฝ้ามีละอองนะคะในลิ้นในปากมีฝ้ามีละอองนะคะเราก็จะใช้ยานะคะแล้วแต่ว่าจะใช้ตำรับไหนนะคะที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไป

0: ที่จะประกอบนะคะจะมีน้ำผึ้งมีเกลือแล้วก็มะนาวนะคะใส่เกลือนิดนึงตัวที่จะคาร์บสเลตได้ดีก็คือมะนาวนะคะจะใส่น้ำผึ้งสักนิดนึงส่วนใหญ่ยาถ้าไม่มีน้ำผึ้งมันจะไม่ติดมือนะคะพอไม่ติดมือเนี่ยเวลาจะกวาดก็มันจะไม่ถึงคอเด็กนะคะมันจะหลุดไปก่อนต้องบดยาให้ละเอียดนะคะบดยาให้แตกพอบดละเอียดเสร็จแล้วนะคะอย่างที่บอกไปแล้วเราต้องตัดเล็บให้สั้นก็ใช้สุ่มถุงมือด้วยก็ดีนะคะนะคะเวลาที่เรากวาดเนี่ยเราก็ให้เด็กอ้าปากกว้างเวลาที่จะป้ายถ้าเด็กโตหน่อยก็อาจจะประมาณสักข้อมือหนึ่งแต่ถ้าเด็กเล็กลงมาเด็กจะประมาณครึ่งข้อมือก็ได้นะคะคือเราป้ายในปริมาณที่พอต่อการกวาด1ครั้งไปเลยทีนี้เราจะมาดูการทำหัวหอมนะคะทำหัวหอมไม่ว่าจะเป็นสุ่มหรือว่าเอาไปวางตรงหัวนอนนะคะวิธีทำก็ง่ายๆนะคะเราเอาหัวหอมหอมแกงเราเนี่ยนะคะเอามาปอกเปลือกนะคะให้ผิวนอกที่มันสีแดงๆเนี่ย ออกให้หมดนะคะพอปอกเสร็จแล้วก็เอามาทุบนะคะทุบให้แตกไม่ต้องละเอียดมากนะคะถ้าสมมุติว่าเราจะเอามาวางตรงหัวนอนนะคะเสร็จแล้วนะคะใช้จะเป็นผ้าขาวบางหรือว่าเป็นผ้าเช็ดหน้าที่เป็นผ้าบางๆก็ได้นะคะแล้วก็ใส่หอมลงไปนะคะเวลาห่อเราก็รัดให้หลวมๆไว้นะคะเพื่อที่จะให้มีช่องว่างพอที่ไอของหัวหอมเนี่ยจะระเหยออกเวลากลางคืนนะคะแต่ว่าถ้าจะใช้เนี่ยต้องรอให้เด็กเขาหลับก่อนเพราะว่าถ้าสมมติเขายังนอนลืมตาอยู่เนี่ยบางทีกลิ่นของหอมเนี่ยซึ่งมันเป็นน้ำมันหอมระเหยนะคะเวลาที่เข้าตาเด็กเนี่ยจะทำให้แสบตาได้ในทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยของเปรี้ยวก็จะเป็นตัวที่จะขับเสมหะนะคะช่วงที่เราแพ้อากาศเนี่ยก็คือเสมหะกำเริบน้ำกำเริบเพราะฉะนั้นตัวสมุนไพรเหล่านี้เนี่ยจะมีสรรพคุณในการที่จะช่วยขับเสมหะนะคะก็จะมีหัวหอมนะคะยอดใบส้มปล่อยแต่ถ้าไม่มี2 อย่างนี้ไม่ใช้ก็ได้นะคะใช้หัวหอมอย่างเดียวก็ได้นะคะปอกเปลือกแล้วก็ทุบเช่นเดียวกันนะคะเสร็จแล้วเราต้มน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็เอาหัวหอมนะคะหัวหอมเนี่ยลงไปใส่ใบมะขามแล้วก็ใบส้มปล่อยลงมาปิดฝาหม้อไว้สักพักทิ้งไว้สักประมาณนาที2นาทีก็พอนะคะไม่ต้องทิ้งไว้นานเสร็จแล้วเราก็ให้คนที่จะมารมเนี่ยหรือให้เด็กนะคะมานั่งข้างๆนะคะแล้วเราก็ทำกรวยนะคะเป็นกรวยให้มีด้านหนึ่งแหลมๆนะคะเสร็จแล้วเราก็เปิดฝาหม้อออกมานะคะเปิดฝาหม้อออกมาแล้วก็ครอบกรวยลงไปนะคะแล้วก็ให้เด็กมานั่งรมไอนะคะโดยก่อนที่จะใช้เนี่ยให้เขาตั้งหลักดีๆนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรานั่งไม่ถนัดเนี่ยอาจจะทำให้หน้าขมำได้นะคะแล้วก็รมสูดไปนะคะช่วงที่ทำเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องอยู่ด้วยตลอดนะคะพอเราทำอย่างนี้แล้วเนี่ยจะเห็นว่าน้ำมูกเขาจะออกมากขึ้นนะคะพอออกมากขึ้นแล้วก็สั่งสักครั้ง2ครั้งแล้วก็มาทำอีกครั้งหนึ่งทำวันละครั้ง2ครั้งตอนเช้าหรือตอนเย็นนะคะช่วงที่มีอากาศเย็นช่วงที่ธาตุน้ำในร่างกายเรามันกำเริบนะคะจะเห็นได้ว่าสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นของใกล้ๆตัวนะคะเราสามารถที่จะหาได้เป็นภูมิปัญญาของไทยการใช้ภูมิปัญญาไทยในการที่จะดูแลสุขภาพก็เป็นหนทางหนึ่งนะคะที่จะเป็นการพึ่งตนเองในระดับครอบครัวชุมชนแล้วก็อาจจะเกิดประโยชน์ในระดับชาติเราได้นะคะ
1: ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านก็คงจะรู้จักต้นพับพรึงนะครับไม้พุ่มที่ออกดอกสวยงามอยู่ตามร่องสวนอยู่รอบๆรั้วบ้านหรือแม้กระทั่งอยู่ตามริมถนนนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่คุณผู้ชมอาจจะมองข้ามไปนั่นก็คือว่าต้นพับพรึงนั้นมีส่วนผสมหรือมีสรรพคุณที่เราสามารถนำ มาเป็นตัวยาสมุนไพรช่วยเสริมความงามให้กับผิวพรรณของเราได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้กูรูผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำสมุนไพรพื้นบ้านกับภูมิปัญญาดั้งเดิมจะนำพับพลึงนี่แหละครับมาแปรรูปกลายมาเป็นสมุนไพรความงามสำหรับการดูแลผิวพรรณซึ่งหัวข้อนี้ผมเชื่อว่าน่าจะถูกใจคุณผู้หญิงทั่วๆไปนะครับที่จะต้องเสียเงินจำนวนมากในแต่ละเดือนหมดไปกับเครื่องสำอางราคาแพงๆนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมกระดาษปากกาเตรียมจดสูตรได้เลยนะครับว่าสูตรส่วนผสมวิธีการนั้นมีอย่างไรบ้างติดตามชมได้ในช่วงพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวนะครับ
2: วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงต้นไม้ชนิดนึงค่ะเป็นสมุนไพรพื้นบ้านเรานี่แหละค่ะชื่อว่าต้นพระพึงค่ะเป็นไม้พุ่มลักษณะเป็นกอนะคะแตกใบใหญ่ทีเดียวนะคะชอบอยู่กับน้ำแต่ขึ้นได้ทุกลักษณะทุกท้องถิ่นขึ้นได้หมดนะคะใช้ประโยชน์ได้เหมือนกันทุกๆท้องที่สมุนไพรพับพึงชนิดนี้เนี่ยนะคะเราก็มีคุณประโยชน์อยู่มากมายเพียงแต่เราเองเนี่ยหลงลืมไปนะคะเราจะนำส่วนของใบกับใบขนาดใหญ่อันนี้นะคะเอาไปบำบัดเอาไปรักษาหรือเอาไปบรรเทาได้หลายโรคทีเดียวนะคะวันนี้เราก็จะพูดกันถึงเรื่องของความสวยงามก่อนเราก็จะเอาใบพับพึงชนิดนี้ล่ะค่ะไปทำเป็นสปาบ้านทุ่งพับพึงที่จะต้องใช้เนี่ยต้องเป็นขนาด1ปีขึ้นไปนะคะก็จะมีสรรพคุณดีส่วนเรื่องของที่จะไม่ใช้เลยเราดูใบที่ไม่ใช้ก่อนนะคะคือส่วนใบที่มันแห้งแล้วอย่างนี้ค่ะแห้งแล้วเป็นสีเหลืองนะคะอย่างเงี้ยจะไม่ใช้แล้วก็คือจะมีสรรพคุณด้อยลงไปก็ควรจะเลือกใบที่มีสีเขียวนะคะวิธีการตัดพับพึงเนี่ยนะคะก็คือตัดบริเวณโคนต้นรอบๆให้ได้กาบสีขาวเรากรีดครบแล้วเนี่ยก็จะค่อยๆถอดกาบใบออกมาทีละ1กาบ1กาบไปเรื่อยๆนี่คือลักษณะของใบที่เราตัดออกมาได้แล้วจะเห็นว่ามีโคนของลำต้นสีขาวๆติดมาด้วยก็จะมีน้ำยางบริเวณนี้นะคะเยอะถ้าเราตัดสูงเกินไปเราจะไม่ได้น้ำยางในส่วนของตัวนี้เพราะฉะนั้นตัดลึกลงมาหน่อยจะได้ประโยชน์มากๆค่ะเนื่องจากพับพึงเนี่ยล่ะค่ะเป็นสมุนไพรที่ติดอยู่กับดินก็จะมีความสกปรกสักหน่อยก็ควรจะล้างทำความสะอาดวิธีการที่จะตัดนี่นะคะดูจะเห็นกาบที่มันอวบน้ำนะคะแล้วก็ตัดง่ายๆอย่างนี้ค่ะตัดง่ายนะคะแล้วเราก็ต้องปาดกาบส่วนนี้ออกปาดเปิดสักนิดนึงเพื่อจะได้มองเห็นว่าเมื่อเวลาพับพึงได้ที่แล้วเนี่ยนะคะเวลาเรานำไปย่างเนี่ยจะมีน้ำเดือดออกก็คือที่เราเรียกกันว่าเมือกหรือเจลนั่นแหละค่ะเดือดออกบริเวณนี้แล้วเราก็ตัดตรงนี้เสริมสักเล็กน้อยที่มีบริเวณใบนี้เนี่ยค่ะตัดออกบางๆธรรมดาถ้าสังเกตเห็นว่าจะมีน้ำยางไหลออกมาแล้วนะคะเป็นน้ำยางไหลออกมาแล้วก็นำพับพึงไปย่างนะคะรอให้ได้ที่ซะก่อนวิธีการที่จะดูว่าได้ที่แล้วก็คือต้องรอให้มีน้ำยางค่ะเดือดออกมาจากบริเวณของใบพับพึงไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะคะเอาพอประมาณกลางๆพอกาบของพับพึงเนี่ยจะนิ่มๆตัวลงเมื่อได้ที่เราก็ยกขึ้นค่ะยกขึ้นจากเตาแล้วก็เพื่อลดความร้อนก็ไปวางจุ่มลงในน้ำสะอาดลดความร้อนสักนิดนึงแล้วก็ถึงจะนำขึ้นมารีดเอา

สครับเพื่อให้รู้สึกว่ามีการได้ขัดเอาเซลล์ผิวเก่าออกเนี่ยเราก็สามารถใช้ข้าวคั่วนี่แหละค่ะที่เราเอามารับประทานกันนี่แหละค่ะเอาไปบดผงให้เรียบร้อยนะคะเราก็ใช้สัดส่วนให้พอดีกับผิวของเราว่าเราต้องการพื้นที่ในการที่จะขจัดเซลล์ผิวเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วเราก็ผสมด้วยนมสดเป็นนมสดธรรมดาที่เราใช้กันได้นะคะคนให้เข้ากันก่อนนะคะคนให้เข้ากันเราอาจจะผสมส่วนของดอกคูนก็คือดอกสีเหลืองๆเราก็ใส่ลงไปสักนิดนึงเราก็เลือกเอาถ้าเราอยากจะใช้น้ำมันนะคะถ้าในฤดูหนาวเนี่ยเรานิยมใช้น้ำมันงาซึ่งจะทำให้ผิวเราเนี่ยเกิดความชุ่มชื้นแต่ถ้าในฤดูร้อนเนี่ยเรานิยมที่จะใช้น้ำมันมะพร้าวเพราะว่าจะมีการซึมผิวได้ดีแต่ว่าไม่เหนอะหนะเราก็ใส่ลงไปสักเล็กน้อยนะคะไม่ต้องมากแล้วแต่สภาพผิวของแต่ละคนนะคะเมื่อเราได้ที่แล้วเราก็เติมพับผึ้งนี่แหละค่ะใส่ลงไปก็เติมไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็เริ่มคนให้เข้ากันจะเห็นว่าลักษณะเนี่ยเหมือนกับครีมข้นๆขาวๆนะคะมีกลิ่นหอมอ่อนๆของข้าวคั่วนะคะกลิ่นหอมอ่อนข้าวคั่วจะเห็นนะคะความเป็นเมือกใสเมือกแล้วก็เหนียวข้นเพราะฉะนั้นเราก็เอามาพอกผิวก็จะเย็นๆแล้วค่ะแล้วก็นวดจนกระทั่งจนครบตามที่เราต้องการแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยๆเช็ดออกนะคะควรจะนวดสัก5นาทีเบาๆมือไปเรื่อยๆตอนนี้พอเรานวดได้ที่แล้วนะคะเราก็จะมาค่อยๆเช็ดออกทำความสะอาดนะคะด้วยฟองน้ำนะคะค่อยๆเช็ดเบาๆมือค่อยๆเช็ดออกนะคะเราก็จะเห็นความสว่างของผิวเพิ่มขึ้น

0: ต่อไปก็คือเราจะมาทำเรื่องของการดีท็อกซ์หรือการล้างพิษออกจากผิวนะคะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านดั้งเดิมโดยสูตรผสมอันนี้จะมีเหมือนเดิมค่ะแล้วก็จะมีสครับที่ทำจากข้าวคั่วของเราก็ใส่ลงไปให้มันพอดีกับลักษณะของผิวของเราก็แล้วกันนะคะดูให้มันทั่วถึงแล้วก็ใส่ผงจากต้นลังจืดนะคะค่อยๆใส่ลงไปลังจืดเนี่ยจะมีสรรพคุณกันในเรื่องของล้างพิษหรือล้างสารพิษเราเติมนมเล็กน้อยคนให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วเราเลือกเอาเลยค่ะว่าเราอยากจะใช้น้ำมันชนิดไหนเราก็เติมเจลนี้ลงไปค่ะให้พอดีกับที่เราต้องการว่าต้องการข้นมากน้อยแค่ไหนก็ได้นะคะแล้วก็เริ่มตีให้เข้ากันอันนี้แหละค่ะเป็นอันว่าเสร็จแล้วเราก็จะได้ผงที่สำหรับล้างพิษเราก็สามารถพึ่งพาตนเองแบบสปาบ้านพึ่งของเราด้วยเจลหรือเมือกพับพึ่งธรรมชาตินี่แหละค่ะ
1: ผมเชื่อว่าวันนี้คุณผู้ชมหลายๆท่านโดยเฉพาะคุณผู้หญิงก็น่าจะถูกอกถูกใจกับความรู้ที่กูรูของเรานำมาสอนนำมาเสนอนะครับนอกจากจะเป็นยาแล้วยังสามารถนำมาแปรเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องสำอางใช้ได้ตั้งแต่หัวจรดเท้าทีเดียวนะครับที่สำคัญก็คือว่าราคาถูกไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและก็ไม่มีสารตกค้างด้วยนะครับเป็นสิ่งที่ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้นะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องอาศัยความขยันกล้าเปลี่ยนแปลงแล้วก็กล้าทดลองในการลุกขึ้นมาลงมือทำเองใช้เองด้วยนะครับทั้งประหยัดแล้วก็ปลอดภัยนะครับสำหรับวันนี้รายการวิชาพึ่งตนเองลาไปก่อนนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมต้องการสูตรเด็ดเคล็ดวิชาต่างๆก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับอย่างรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

นี่คือนราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ซ่อนอยู่ปลายด้ามขวานเมืองที่ชายแดนไม่ใช่เส้นแบ่งแต่คือสะพานเชื่อมผู้คนและวัฒนธรรมวิถีเรียบง่ายที่เต็มไปด้วยเสน่ห์น้ำใจและความงดงามของความหลากหลาย

ทุกจานคือเรื่องเล่าเสน่ห์รสชาติของนราธิวาสอบอวลไปด้วยความรักและความเป็นครอบครัวนี่คือเสน่ห์ของธรรมชาติงดงามอุดมสมบูรณ์และยังคงเติบโตเคียงคู่ผู้คนศรัทธาและมิตรภาพคือเสน่ห์ที่เชื่อมใจคนต่างวัฒนธรรมให้อยู่ร่วมกันอย่างงดงาม

นราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ไม่ใช่แค่ภาพความทรงจำแต่คือความรู้สึกที่ตราตรึงในหัวใจของทุกคนที่ได้มาสัมผัส

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกับติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมค่ะการเปิดบ้านหรือว่าการให้โรงเรียนในกลุ่มที่อยู่เขตพื้นที่การบริการเข้ามาดูค่ะว่ามิติของการพัฒนาการศึกษาหรือการเรียนรู้ของโรงเรียนเราเป็นอย่างไรถือว่าเป็นการเปิดบ้านโอเพนเฮาส์ให้เขาได้รู้ค่ะว่าตลอดระยะเวลาของการจัดการศึกษาใน1ปีการศึกษาโรงเรียนของเราสามารถยกระดับหรือว่าเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างไรวันนี้เราพาคุณผู้ชมค่ะมาชมบรรยากาศของการโอเพนเฮาส์ที่นี่ค่ะโรงเรียนเรียนราชอุปถัมภ์นะคะอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเขาสามารถค่ะจัดกิจกรรมโอเพนเฮาส์ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการมาเก็บเกี่ยวมาซึมซับและมาเรียนรู้ว่าที่นี่สามารถยกระดับมิติของการศึกษาให้กับน้องๆได้อย่างไรค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะไปชมบรรยากาศตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ
1: บนโลกที่แสนกว้าง

0: 多，中安中联路也一样。
1: Play and learn.คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะเราได้เห็นภาพบรรยากาศภาพตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้นะคะและตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์นั่นเองค่ะกิจกรรมด้านหลังเป็นอีกหนึ่งส่วนของการจัดกิจกรรม Open House ของโรงเรียนค่ะเพราะว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษาก็จะต้องมาอวดกันหน่อยค่ะว่าในโรงเรียนแห่งนี้มีอะไรที่น่าสนใจและสามารถส่งเสริมต่อยอดให้กับน้องได้อย่างไรบ้างค่ะวันนี้เรามีมุมมองของภาพหลายๆมุมมองของการโอเพนเฮาส์ที่นี่โรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์ค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมบรรยากาศทั้งหมดกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการตะวันยิ้มค่ะพาคุณผู้ชมมานี่เลยค่ะมาร่วมกิจกรรมงาน Open House เปิดรั้วรออสู่โอกาสทางการศึกษาโรงเรียนเรียงราชอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเปิดบ้านต้อนรับน้องๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาคุณครูผู้ปกครองในเขตพื้นที่ให้บริการนั่นเองค่ะซึ่ง Open House เปิดรั้วรออสู่โอกาสทางการศึกษาโรงเรียนเรียงราชในครั้งนี้นะคะก็เป็นการเผยแพร่ความรู้ผลงานของนักเรียนทั้งด้านวิชาการและด้านอาชีพรวมทั้งการแนะแนวทางการศึกษาต่อค่ะตลอดจนการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมส่งเสริมและรณรงค์ให้ใส่ใจดูแลสุขภาพและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนชุมชนผู้ปกครองและนักเรียน
2: ก็สำหรับงาน Open House นะครับก็ปีนี้เป็นการจัดงานครั้งที่6แล้วนะครับซึ่งปีนี้ถือว่ายิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านมาก็ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าได้รับความไว้วางใจจากเขตพื้นที่ใกล้เคียงนะครับสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาก็ถือว่างานครั้งนี้ประสบความสำเร็จมากนะครับดูจากจำนวนยอดที่มาร่วมงานในครั้งนี้ครับสิ่งที่คาดหวังก็คือหลักเลยนะครับก็คือเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนนะครับว่าในโรงเรียนนี่มีด้านดีในส่วนงานวิชาการงานอาชีพนี่อะไรบ้างนะครับเพราะว่าบางครั้งนะครับนักเรียนโดยส่วนใหญ่แล้วเขายังไม่รู้นะครับว่าโรงเรียนเรียงราชนี่นะครับมีการเปิดหลักสูตรการสอนแบบไหนบ้างอย่างไรนะครับตรงนี
3: ้ปวรินทร์จริยากัทวงศ์รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาสคณะครูและค่ะ
4: In the name of Allah, I'm Jordan Nia, Narathiwan.

0: สำหรับกิจกรรมภายในงานนะคะก็มีการจัดตลาดนัดวิชาการตลาดนัดอาชีพการแข่งขันอนาชีพการแข่งขันทักษะสีภาษาการแข่งขันจรวดขวดน้ำการแข่งขันชูโดกุและ Mmatch การแข่งขัน World Mariyu Challenge การแข่งขันเชฟจูเนียร์กำปงการแข่งขันวาดรูปด้วยโปรแกรมเพ้นท์บอร์ดเกมและฟรีไฟการแข่งขันฟุตบอลและวอลเลย์บอลนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะกิจกรรม Open House เปิดรั้วรออสู่โอกาสทางการศึกษาโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสแบ่งโซนชัดเจนค่ะแบ่งโซนกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมงานได้เข้าชมกิจกรรมทางด้านวิชาการทั้งเรื่องของตลาดนั้นอาชีพเวทีแห่งความสามารถและการแข่งขันกีฬากิจกรรมเยอะแยะมากมายขนาดนี้ค่ะเราคงต้องหาใครมาช่วยพาเราชมงานกันดีกว่าค่ะว่าแล้วเราก็ได้ตัวน้องสุนีรันแม่แอร์นักเรียนคนเก่งของโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเดี๋ยวน้องนะคะจะพาเราไปชมงาน Open House เปิดรั้วรออสู่โอกาสทางการศึกษาพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: แม่แอร์
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวสุนันท์แม่แอร์ค่ะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์ค่ะวันนี้หนูเป็นตัวแทนจะพาท่านผู้ชมไปดูงาน Open House ของโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์ค่ะจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ

ุดนี้นะคะเป็นจุดร้านขายของค่ะโดยโรงเรียนของเราเนี่ยจะเสริมทักษะทางด้านอาชีพของนักเรียนต่างๆความถนัดแล้วก็ความชอบค่ะวันนี้เรายกร้านมาหลายร้านเลยค่ะจะมีร้านไหนที่น่าสนใจกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ

0: ขายอะไรกันคะเนี่ย
1: ขายข้าวเหนียวไก่ย่างค่ะ
0: มาแล้วเท่าไหร่คะ
1: ไม่ละ5 บาทค่ะ
0: ขายดีไหมเอ่ย
1: ขาย

0: วนตรงนี้จะเป็นร้านลูกชิ้นย่างหม่าล่าค่ะอันนี้เป็นร้านขายอะไรคะ
1: ร้านบาร์บีคิวค่ะ
0: ขายดีไหมคะ
1: ขายดีค่ะ
0: แล้วนี่ขายไม้เท่าไหร่คะ
1: 10 บาท 5 กิโล

0: อัลฮัมดุลิลละห์ค่ะวันนี้รู้สึกว่าทุกคนตื้นตันและก็ยินดีกับการเปิดรั้วครั้งแรกที่เราเปิดรั้วปุ๊บในช่วงเวลา8นาฬิกานักเรียนประถมตูเข้ามาลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนแล้วสอบถามเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อที่นี่เพราะเราจะมีจุดแนะแนวที่บริเวณจุดลงทะเบียนตรงนั้นด้วยเหมือนว่าการที่เราเปิดรั้วโรงเรียนแล้วให้เด็กมาดูสภาพการจัดกิจกรรมต่างๆในรั้วรออเนี่ยจะเป็นการเพิ่มโอกาสการตัดสินใจให้นักเรียนทางอ้อมไปเลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องมาบอกให้เขาได้รู้ว่าเรามีหลักสูตรอะไรบ้างอันนี้ถ้าพูดถึงความสำคัญนะคะโรงเรียนของเราได้เข้าสู่หลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมมาเป็นเวลา3ปีแล้วซึ่งตอบโจทย์ตรงนี้เลยเราไปให้ความสำคัญตรงที่ว่าเนื่องจากโรงเรียนของเราอยู่ในเขตชุมชนเราตอบโจทย์เรียกว่านักเรียนที่จบม.3เขาจะต้องมีอาชีพในฝันของตัวเองดังนั้นเมื่อเข้าสู่โครงการพื้นที่นวัตกรรมแล้วเราจะมีวิชาหนึ่งคือสร้างสรรค์ตัวตนสู่อาชีพที่นักเรียนใฝ่ฝันวันนี้เราจึงเปิดโอกาสให้นักเรียนที่อยู่กับเรา3ปีที่ได้เปิดหลักสูตรนี้ได้แสดงความสามารถเรามองว่าการศึกษาไม่ใช่เราจะเน้นในส่วนของวิชาการที่เราจับต้องไม่ได้แต่เราพยายามเปลี่ยนให้เป็นหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมที่นักเรียนค้นหาค้นพบตัวเองว่าเขาชอบอะไรเราเปิดให้มีความหลากหลายที่สุดเท่าที่โรงเรียนของเราจะทําได้ค่ะตรงนี้ก็จะทําให้นักเรียนของเรานั้นรู้สึกว่ามีความสุขกับการเรียนแล้วก็อยากที่จะมาเรียนเรียนได้มากขึ้นนะคะ
1: บนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราว
2: และตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศของบูธศิลปะนะคะจะมีกิจกรรมมากมายให้น้องๆได้เล่นเช่นเพ้นสีแล้วก็จะมีการทำผ้ามัดย้อมด้วยค่ะมาจากโรงเรียนไหนกันบ้างคะชอบไหมคะบูธนี้อยากมาเรียนต่อที่โรงเรียนนี้ไหมคะ
1: เป็นพลังเป็นอาว

0: ูธหนึ่งที่น่าสนใจนะคะพวกเราอยู่บูธไหนกันคะเนี่ย
1: ไม่จริง
0: เป็นยังไงกันบ้างคะเรียนโรงเรียนนี้สนุกไหมคะชอบไหมเอ่ย
1: ชอบค่ะสนุกมากค่ะ
0: แล้วกิจกรรมวันนี้มีอะไรให้เด็กๆได้ทำบ้างคะ
1: ก็จะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษค่ะ
2: การเรียนอังกฤษแต่งประโยคหรือว่าการที่เขาได้แบบเรียนคำศัพท์ของอังกฤษต่างๆค
0: ่
2: ะ
0: น้องๆวันนี้ให้ความสนใจกับกิจกรรมเราดีไหมคะ
2: ดีค่ะตั้งแต่ที่เรามาน้องยังเข้ามาไม่หยุดเลยค่ะ
1: น้องให้ความร่วมมือดีมากค่ะ
0: เนี่ยบาร์กิสคิดว่าการศึกษาเนี่ยมีความสำคัญไหมคะ
2: สำคัญมากเลยค่ะถ้าเราไม่มีเนี่ยเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเราอาจจะต่อยอดชีวิตของเราได้ยังไงต่อค
0: ่
2: ะ
0: แล้วอัญญานี่คิดว่าการศึกษาเนี่ยสำคัญไหมคะ
1: สำคัญค่ะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยผู้คนต้องการคนที่มีการศึกษา
0: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบูธนะคะที่เรายกมานำเสนอบูธชื่ออะไรคะ
3: บูธชื่อถ้าผีเสื้อขยับปีนลงก็เปลี่ยนค่ะ
0: พาไปชมข้างในหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้เลยค่ะ
0: พาไปดูกันเลยค่ะแล้วบูธมีอะไรบ้างคะเนี่ย
3: ในบูธจะมีการจำลองภัยพิบัติทางธรรมชาติค่ะอันแรกก็คือมลพิษทางอากาศค่ะจะจำลองโดยการเอาธูปมาจุดค่ะประมาณนี้
0: แล้ววันนี้ทำไมมีน้ำฝนด้วยล่ะคะเนี่ย
3: อันนี้คือฤดูฝนค่ะ
0: อ๋อ
3: ก็จะมีน้ำฝนทิพย์ค่ะนี่คือ
0: แล้ววันนี้คืออะไรหรอคะ
3: ฤดูร้อนค่ะ
0: วันนี้โรคระบาด
3: ค่ะจะมีผู้ป่วยแล้วก็ขอถ่าย
0: แล้วในบูธนี้มีกิจกรรมอะไรให้น้องๆได้เล่นบ้างคะ
3: ก็ฐานสุดท้ายนะคะฐานที่6ก็จะมีกิจกรรมตอบคำถามค่ะตอบคำตรงนี้คือกิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับภัยพิบัติที่น้องๆได้เข้าไปเยี่ยมชมเมื่อกี้ค่ะ
0: อันนี้เป็นบูธคอมพิวเตอร์แล้วก็เทคโนโลยีนะคะจะมีเป็นบูธบอร์ดเกมหุ่นยนต์แล้วก็คอมพิวเตอร์ค่ะบอร์ดเกมเนี่ยจะมีเกมให้น้องๆเล่นส่วนหุ่นยนต์จะมีการสอนใช้โค้ดแล้วก็วาดด้วยโปรแกรมเพนค่ะเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้เรียนรู้การใช้โค้ดในการควบคุมหุ่นยนต์ค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆและคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศกันได้เลยนะคะ

0: สวัสดีครับผมชื่อนายสุเฮมีดาปตะนะครับอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนเรียงราชบัณฑิตครับคำว่าเรียนดีมีความสุขของผมก็คือเรียนดีการที่ผมได้เรียนในโรงเรียนนี้ครับการที่ผมมีความสุขคือการที่ผมได้ทํากิจกรรมหลายๆอย่างในโรงเรียนนี้อย่างเช่นได้ทําการทดลองเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นสิ่งที่กิจกรรมที่ผมมีความสุขมากๆเลยครับเวลาที่ผมได้ทํากิจกรรมนี้ครับการเรียนรู้หรือว่ามีความสําคัญกับเราก็คือเป็นรากฐานความสําคัญของการศึกษาเลยครับซึ่งการที่เราจะพัฒนาตนเองหรือการที่เราจะเรียนรู้อะไรหลายอย่างมาจากการศึกษาเลยครับก็คือสำหรับผมนะครับการศึกษาไม่ใช่เป็นเพียงการศึกษาภายในโรงเรียนครับแต่เป็นการศึกษานอกโรงเรียนครับซึ่งโรงเรียนของเราได้จัดกิจกรรมหรือว่านิทรรศการเกี่ยวกับงาน Open House กิจกรรมไปศึกษา Open House เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับทำให้ผมเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตนเองอย่างมากเลยครับการที่ผมได้ดูอะไรหลายอย่างภายในรอบโรงเรียนครับ
1: สวัสดีค่ะโรงเรียนเรียนรักของเรานะคะมีกิจกรรมที่น่าสนใจค่ะ
2: ว่าโรงเรียนของเรานะคะจะมีกิจกรรมหลายแบบทางวิชาการแล้วก็กิจกรรมนะคะทําให้เรารู้สึกอยากมาสนใจแล้วก็อยากมาโรงเรียนค
3: ่
2: ะ
3: ในที่สุดนะคะคือโรงเรียนเรามีกิจกรรมเยอะนะคะทําให้เรามีความสุขที่อยากมาโรงเรียนเรียนรักอุปถัมภ์นี้ค่ะ
1: ค่ะการศึกษานะคะเป็นสิ่งสําคัญมากที่จะทําให้เราเนี่ยได้เรียนรู้หลายๆอย่างเช่นการใช้ชีวิตในประจําวันการไปทํางานค่ะในอนาคตค่ะ
4: ค่ะการศึกษาที่ดีแล้วก็มีความรู้นะคะมีความสําคัญมากๆค่ะต่อเด็กและเยาวชนค่ะเพราะว่าการที่เราได้มีความรู้แล้วก็มีการศึกษาที่ดีนะคะก็ทําให้หลายๆท่านแล้วก็เด็กๆก็จะได้มีความรู้แล้วก็มีทัศนคติแล้วก็มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีประชาสัมพันธ์ที่ดีค่ะตลอดระยะเวลา6ปีที่หนูได้เรียนที่โรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์แห่งนี้นะคะหนูรู้สึกมีความสุขแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากค่ะที่ได้เรียนที่โรงเรียนแห่งนี้นะคะและถ้าน้องๆคนไหนที่สนใจก็สามารถมาเรียนที่โรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์แห่งนี้ได้ค่ะ

0: สำหรับเรียนดีมีความสุขนะคะในมุมมองของครูก็คือการจัดการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์ความต้องการความชอบและก็ความถนัดของผู้เรียนอันนี้โรงเรียนของเราพยายามที่จะทำในส่วนนี้เพราะโรงเรียนของเรามีทั้งหมด3โครงการโครงการหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมโครงการอิสลามศึกษาแบบเข้มและ3ก็คือโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้3โครงการนี้เราตอบโจทย์ของชุมชนซึ่งผู้ปกครองต้องการให้นักเรียนทุกคนนั้นอยู่ในศาสนาอิสลามเพราะว่าโรงเรียนของเราเป็นศาสนาอิสลาม 100% นะคะซึ่งเราก็ตอบโจทย์ความสุขของผู้ปกครองตอบโจทย์ความถนัดความชอบของนักเรียนในส่วนของโรงเรียนหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมซึ่งเราเอาทั้ง2อย่างนี้มาบูรณาการเพื่อให้นักเรียนนั้นสามารถนำอิสลามศึกษาบูรณาการกับหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงซึ่งผู้ปกครองได้เห็นสะท้อนการปฏิบัติจริงของนักเรียนนะคะและในส่วนสุดท้ายที่เป็นโครงการโรงเรียนประชารัฐตรงนี้มีความสุขแน่นอนเพราะว่ากินอิ่มนอนอุ่นเราจะรับนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของโรงเรียนประชารัฐเข้ามาในรั้วของรอและดูแลเขาตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงก่อนนอนโดยเราจะสอนในส่วนเสาแทรกส่วนของอิสลามแบบเข้มในตอนกลางคืนก็จะมีการสอนอัลกุรอานสอนการใช้ชีวิตในรูปแบบของอิสลามศึกษานะคะ
1: ด้านการศึกษานะครับมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้นะครับเรื่องยาเสพติดนี่นะครับเป็นเรื่องที่เป็นวาระเร่งด่วนนะครับที่ต้องแก้ปัญหานะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมมองว่าที่จะมาแก้ปัญหานะครับก็คือการที่นักเรียนได้เข้าสู่รั้วโรงเรียนนะครับเมื่อไหร่ที่นักเรียนเนี่ยได้เข้าสู่รั้วโรงเรียนนะครับอย่างน้อยเวลาว่างของแกของนักเรียนเองนะครับก็จะไม่มีเวลาตรงนั้นนะครับก็อย่างน้อยนักเรียนก็จะได้ความรู้นะครับเรื่องเหล่านี้แล้วก็สิ่งสำคัญนะครับมาโรงเรียนแล้วนะครับก็สามารถที่จะนำความรู้นะครับไปต่อยอดหรือว่าไปประกอบอาชีพในภายภาคหน้าต่อไปได้ครับ

0: สวัสดีค่ะคุณครูมี
1: กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ในวันนี้มีชื่อว่า
0: ลูกโป่งพองโตสำหรับอุปกรณ์วันนี้นะคะก็จะมีน้ำส้มสายชูค่ะแล้วก็กล้วยแล้วก็ขวดค่ะ
1: แล้วก็ที่สำคัญนะคะก็จะต้องมีเบกกิ้งโซดานะคะ
0: แล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะก็จะมีลูกโป่งนั่นเองค่ะ
1: ขั้นตอนแรกนะคะก็ให้เด็กๆนะคะนำขวดนะคะ
0: แล้วก็น้ำส้มสายชูนะคะมาใส่ในขวดนะคะใส่ประมาณนี้นะคะ
1: ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนำลูกโป่งนะคะก็เราจะนำเบกกิ้งโซดานี้นะคะใส่ลงไปในลูกโป่งนะคะขวดเราจะมีอยู่3ขวดใช่ไหมคะทูน่าซึ่งในขวดที่1นะคะเราจะใส่เบกกิ้งโซดา1ช้อนนะคะแล้วก็ขวดที่2เราจะใส่เบกกิ้งโซดา2ช้อนนะคะและขวดที่3เราจะใส่เบกกิ้งโซดา3ช้อนนั่นเองค่ะขวดที่1นะคะ1ช้อนนะคะขวดที่2 2ช้อนค่ะขวดที่3ที่ใส่เบกกิ้งโซดาไป3ช้อนนะคะทูน่าต่อไปนะคะเราจะนำเบกกิ้งโซดาเนี่ยให้มาผสมกับน้ำส้มสายชูที่อยู่ในขวดนะคะ
0: ทำพร้อมๆกันนะคะ
1: นับค่ะ
2: 1 2 3
0: กิจกรรมครั้งหน้าจะเป็นอะไรคะครูมี
1: ต้องติดตามต่อไปนะคะบ๊ายบาย

ามค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับภาพบรรยากาศที่พาคุณผู้ชมลงพื้นที่นะคะมาอยู่ที่อำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสกับกิจกรรม Open House ของโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์อำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสนั่นเองค่ะที่นี่จัดกระบวนการให้กับตลอดระยะเวลาของปีการศึกษาท้ายที่สุดเปิดบ้านค่ะให้คุณผู้ชมนะคะมาดูว่าการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและคุณครูทำให้ที่นี่นะคะผลิตน้องๆที่มีคุณภาพเข้าไปสู่ในระบบการศึกษาในลำดับที่สูงขึ้นต่อไปนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้เป็นการเปิดบ้านของโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์อำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสค่ะครั้งหน้านะคะเราจะพาคุณผู้ชมลงพื้นที่นะคะมาดูว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจและมีความหลากหลายอย่างไรคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองค่ะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้เพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you. Yeah. Kapun ka. Oh, how much?
1: Oh, no.
0: Oh, thank you. Kapun ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่สไปเดอร์มันคือ spicy
1: okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: Thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม
6: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เพิ่งถูกคิดค้นหากแต่ได้นำมาใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรในการเป็นวัสดุปรับปรุงโครงสร้างดินมายาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะในต่างประเทศแต่ในประเทศไทยค่ะกระแสตื่นตัวและให้ความสนใจไบโอชาเพิ่งเริ่มมีมากขึ้นในความเป็นจริงแล้วไบโอชาไม่ได้มีประโยชน์ต่อดินและพืชเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาการเกิดก๊าซเรือนกระจกและช่วยลดสาเหตุของ PM 2.5 ฝุ่นควันที่เป็นปัญหาใหญ่ของไทยอีกด้วยเพราะไบโอชาเป็นถ่านที่ได้มาจากชีวมวลหรือเศษเหลือทิ้งจากการผลิตภาคการเกษตรที่ย่อยสลายเองได้ตามชาติอย่างเช่นเศษไม้กิ่งไม้เปลือกผลไม้สังกะโพดมูลสัตว์และอื่นๆอีกหลายอย่างค่ะประโยชน์ที่เกิดขึ้นมากมายนี้นะคะทำให้ได้รับการขนานนามจาก UN ว่าเป็นทองคำสีดำวันนี้ค่ะเราจะไปพูดคุยกับผู้ที่ศึกษาค้นคว้าวิจัยไบโอชาและนำมาใช้จริงอย่างรองศาสตราจารย์ดร.อภินิติโชติสังกาศหัวหน้าหน่วยวิจัยเทคโนโลยีธรรมชาติและชีววิศวกรรมปัตตภีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ปี2543สู่การนำไปต่อยอดทั้งในภาคเกษตรกรรมอย่างบริษัทวงไพจำกัดและในภาคอุตสาหกรรมของไทยอย่างบริษัท SCG ซีเมนต์จำกัดกันนะคะว่าไบโอชาสร้างประโยชน์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากเพียงใดไปติดตามกันค่ะ
1: ไบโอชาครับคือฐานชีวภาพนะครับก็คือเป็นการที่เรานำเอาชีวมวลนะครับเอามาให้ความร้อนเอามาย่อยสลายในสภาวะที่ไร้ออกซิเจนนะครับจนกลายเป็นถ่านแต่ต้องขอบอกกันว่าถ่านชีวภาพหรือไบโอชาเนี่ยไม่เหมือนกับถ่านหุงต้มนะครับเพราะว่าถ่านหุงต้มเนี่ยคือเอาไว้ใช้หุงต้มทำอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าถ่านชีวภาพนะครับก็โดยดั้งเดิมเราเรียกว่ามีการเสนอขึ้นมาเพื่อใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดินก็คือเพื่อใช้ในการเกษตรนะครับก็เป็นการเกษตรเชิงยั่งยืนนะครับเป็นการเกษตรซึ่งเป็นการเพิ่มคาร์บอนลงไปในดินนะฮะมีการใช้ไบโอชาซึ่งก่อนที่จะนำไบโอชาไปใช้เนี่ยจะต้องนำไปผสมกับปุ๋ยหมักนะครับก็คือให้ไบโอชาเนี่ยเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์นะครับก็เป็นแนวทางหนึ่งซึ่งเกษตรกรเนี่ยนะครับสามารถที่จะทำเกษตรเชิงปลอดภัยเกษตรยั่งยืนได้นะครับลดการใช้สารเคมีต่างๆทีนี้นักวิทยาศาสตร์ให้การสนใจไบโอชาเนี่ยนะครับเพราะว่าการที่เรานำเอาไบโอชานะครับคือเอาถ่านเนี่ยไปใส่ไปในดินเนี่ยเขามองว่ามันเป็นการตรึงเอาคาร์บอนนะครับลงไปฝังไว้ในดินสังเกตเรียกว่าคาร์บอนซิงค์นะครับก็คือตอนนี้ที่เกิดสภาวะโลกรวนอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันเกิดจากก๊าซเรือนกระจกนะครับก็คือก๊าซเรือนกระจกเนี่ยมีคาร์บอนไดออกไซด์มีมีเทนต่างๆที่มากไปในสภาวะบรรยากาศนะครับก็มีนักวิทยาศาสตร์ซึ่งเขาค้นพบว่าไบโอชานะครับคือการนำชีวมวลซึ่งก็ได้จากอาจจะเป็นต้นไม้เป็นเศษกิ่งไม้อะไรต่างๆนะครับซึ่งต้นไม้พวกนี้เขาก็ดูดเอาคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศเอามาอยู่ในตัวเนื้อไม้ของเขาแล้วแทนที่เนื้อไม้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเศษกิ่งไม้เศษวัสดุเกษตรซึ่งในประเทศไทยเนี่ยเยอะมากประเทศไทยนี่มีเศษวัสดุเกษตรเยอะมากซึ่งในปัจจุบันก็เป็นการเผาในที่โล่งเกิดฝุ่น PM 2.5 ต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะทำให้คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งถูกพืชเนี่ยดูดมาไว้ในตัวแล้วก็ย่อยสลายหรือว่าเผาไหม้กลายเป็นมลพิษกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เกิดก๊าซเรือนกระจกเราเอามันมาทำเป็นไบโอชาซะนะครับซึ่งกระบวนการทำไบโอชาเนี่ยที่ผมบอกว่าเป็นกระบวนการไพไรซิสนะครับแต่จริงแล้วเรามีเทคโนโลยีไพไรซิสเนี่ยหลากหลายวิธีการมากซึ่งข่าวดีก็คือว่าเทคโนโลยีไพไรซิสซึ่งชาวบ้านสามารถทำเองได้เนี่ยเป็นภูมิปัญญาของคนไทยซึ่งทำมานานแล้วที่เขาเรียกว่าเตาศูนย์บาทนะครับแล้วก็มีการพัฒนาต่อยอดออกมากลายเป็นเตาคอนทิกินะคะหรือว่าประเทศไทยเรียกว่าเตาตายักษ์เทคนิคพวกนี้ถ้าศัพท์เทคนิคเขาเรียกว่า flame curtain pyrolysis ในปัจจุบันเนี่ยเรามีเรื่องของการเรียกว่าลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนแล้วก็การแก้ไขสภาวะโลกร้อนการแก้ไขก็คือการที่ว่าลดเอาคาร์บอนไดออกไซด์จากในสภาวะอากาศออกมานะฮะซึ่งไบโอชาเนี่ยเป็นได้ทั้ง2วิธีเลยนะฮะทำได้ทั้ง2หน้าที่เลยเรียกว่าอย่างนี้นะครับก็คือหน้าที่ในการดูดเอาคาร์บอนไดออกไซด์จากในอากาศนะฮะผ่านต้นไม้ผ่านชีวมวลต่างๆแล้วก็ฝังไว้ในดินแล้วมันทำให้เราสามารถที่จะปรับตัวกับสภาวะโลกรวนได้เพราะว่าการเกษตรนะครับซึ่งมีความยั่งยืนเรียกว่า sustainable agriculture เนี่ยนะครับตอนนี้มีศัพท์เยอะแยะต่างๆมากมายสมัยใหม่ มีคำว่าเกษตรฟื้นฟูหรือว่า regenerative agriculture นะฮะไบโอชาเนี่ยเป็นส่วนนั้นแล้วก็ยังไม่รวมไปถึงการพัฒนาเมืองนะครับซึ่งจะมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจริงๆแล้วไบโอชาเนี่ยสามารถนำมาพัฒนาเป็นนวัตกรรมต่อยอดต่างๆได้มากมายตัวอย่างที่เห็นได้ชัดนะฮะก็คืออุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างนะครับอย่างบริษัท SCG เนี่ยก็เรียกว่าเป็นผู้นำเลยซึ่งนำเอาไบโอชามาผสมกับซีเมนต์ผสมกับคอนกรีตอะไรต่างๆนะครับซึ่งก็ได้คุณสมบัติที่เป็นที่พึงประสงค์เพิ่มมากขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องของการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์นะฮะในกิจกรรมการก่อสร้างได้ด้วยแล้วเราก็จะมีนวัตกรรมวัสดุซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะฮะอาจจะเป็นวัสดุซึ่งมีกำลังสูงขึ้นแล้วก็มีคาร์บอนฟุตพริ้นท์ลดลงเป็นวัสดุซึ่งมีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อนนะครับตอนนี้การใช้พลังงานในอาคารนะครับเป็นไปกับเรื่องของระบบปรับอากาศเยอะมากนะฮะ 60-70% ก็คือค่าแอร์นี่แหละนะฮะถ้าเราทำวัสดุฉนวนซึ่งเป็นฉนวนกันความร้อนได้มันก็สามารถที่จะลดเรื่องการใช้พลังงานส่วนนี้ไปได้นะครับแล้วก็เป็นการที่ดึงเอาชีวมวลจากภาคการเกษตรหมุนกลับมาใช้ใหม่ก็เป็นการสนับสนุนเรื่องของ BCG ใช่ไหมฮะ Bio Circular Green Economy บริษัทวงไผ่มีความน่าชื่นชมตรงที่ว่าสามารถที่จะเชื่อมโยงนะครับระหว่างชุมชนกับองค์กรนานาชาตินะฮะซึ่งทำเรื่องไบโอชามานานก็คือองค์กรที่มีชื่อว่า IBI นะฮะ International Biochar Initiative นะครับก็สามารถที่จะทำโครงการซึ่งไปขอคาร์บอนเครดิตซึ่งเป็นการเรื่องของการ Green Finance ก็คือนำเอาแหล่งทุนนะฮะที่อยากจะทำธุรกิจที่รักโลกมาให้การสนับสนุนนะครับชุมชนซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรื่องไบโอชาเนี่ยเป็นโครงการซึ่งมีการสนับสนุนเรื่องคาร์บอนเครดิตจากต่างประเทศเยอะมากนะครับมีเมธอดโลจีหรือว่ามีวิธีการระเบียบวิธีคิดคาร์บอนฟุตพริ้นท์คาร์บอนเครดิตที่ได้จากไบโอชาเนี่ยหลากหลายวิธี
2: ธุรกิจก็คือการรับผิดชอบต่อโลกนะคะก็จะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ได้เป็นเรื่องที่ไกลตัวมันส่งกระทบต่อเราในหลายๆรูปแบบทั้งในแง่ภัยพิบัติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นและในฐานะ SCG นะคะที่เป็นผู้ดำเนินธุรกิจนะคะแล้วก็มีส่วนทำให้เกิดผลกระทบนี้ดังนั้นนะคะจึงมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องแสดงความรับผิดชอบออกมาหนึ่งในนั้นก็คือการผลิตวัสดุหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะเช่นการพัฒนาปูนที่ปล่อยคาร์บอนต่ำหรือการบริการหรือบริหารพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพใช้เชื้อเพลิงทดแทนอื่นๆทดแทนพลังงานฟอสซิลเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็รวมถึงการจัดการขยะแล้วก็ของเสียอย่างยั่งยืนซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการเปลี่ยนเศษวัสดุทางการเกษตรนะคะให้กลายมาเป็นไบโอชาแล้วก็เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะหนึ่งในนั้นก็คือการเอาไปผสมในคอนกรีตนะคะเพื่อทำให้ตัวคอนกรีตเนี่ยมีความกรีนมากยิ่งขึ้นจริงๆแล้วอะค่ะในเรื่องของการผสมตัวไบโอชาเข้าไปในคอนกรีตมีมานานละในมุมการศึกษานะคะแต่ว่าในการที่จะเอาไปใช้งานจริงๆเนี่ยยังไม่ค่อยมีมากนักซึ่งเราอะเริ่มมาประมาณปีหนึ่งค่ะแล้วก็โดยผ่านการผลักดันในมุมของcollaboration กับอาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆคือหนึ่งในนั้นก็คือเป็นอาจารย์อภินิตินะคะซึ่งแน่นอนว่าในการทำผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นเหมือนใหม่เป็นไบโอชาคอนกรีตใหม่นี้ขึ้นมาเนี่ยค่ะมันก็ไม่ได้ราบรื่นนักมันก็จะเจอปัญหาต่างๆแต่ว่าดีกว่าไม่ได้เริ่มค่ะคือเราก็พยายามเริ่มให้เร็วที่สุดพอดีเราเป็นองค์กรหนึ่งที่คอมมิตไว้ว่าเราซีโร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรากางมาว่าการจะทำให้มันเป็นเน็ตซีโร่เนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างแน่ๆคือเรื่องของการรีดักชันก็คือการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เรามีวิธีการหลายอย่างเช่นการผลิตปูนที่มีคาร์บอนฟุตพริ้นต่ำออกไปอันที่สองก็คือการใช้พลังงานทดแทนเราจึงมีการลงทุนในเรื่องของเทคโนโลยีการเปลี่ยนเศษวัสดุเนี่ยให้กลายเป็นพลังงานทดแทนและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ explore หรือว่าศึกษาหาประโยชน์ของตัวไบโอชาเนี่ยเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่เราทำอยู่ค่ะหลักๆไบโอชาเราจะเอาไปทดแทนพลังงานถ่านหินแล้วอันที่หนึ่งอันที่สองคือเอาไปใช้ในคอนกรีตแล้วก็ตอนนี้คือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ก็คือการใช้ไบโอชาในเป็นวัสดุหนึ่งในการเอาไปปรับปรุงพื้นดินนะคะซึ่งแน่นอนว่าไบโอชาเนี่ยคือมันเป็นวัสดุที่มีรูพื้นสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ในการที่เอาไปใช้ในดินทำให้ดินมันมีอากาศทำให้ดินมันดีขึ้นซึ่งอันนี้เราอยู่ในระหว่างการพัฒนาอยู่
3: วงไผ่เราจริงๆเราทำเรื่องชื่อบอกแล้วนะฮะก็คือชื่อของไผ่เราทำเรื่องของไผ่ก็คือพัฒนาเรื่องของสายพันธุ์เรื่องของการปลูกการแปรรูปการใช้งานรวมไปถึงเกษตรกรผู้ปลูกด้วยแต่ทุกๆการทำธุรกิจเนี่ยมันจะมีปัญหาเข้ามาปัญหาของเราคือเศษไม้ไผ่ที่เหลือจากการใช้งานเนี่ยหรือการปลูกหรือการเก็บเกี่ยวเนี่ยชาวบ้านมักจะเผาทิ้งนะครับแล้วเราจะเห็นสื่อตลอดว่าเรื่องของ PM 2.5 เรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของโลกร้อนนะครับเราเป็นบริษัทน้องใหม่เพิ่งเข้ามาในเรื่องวงการเกษตรแค่ประมาณสัก4ปีแต่เราอยากจะดีไซน์ธุรกิจว่าทำยังไงเนี่ยถึงจะออกแบบธุรกิจที่มันไม่เป็นเส้นตรงคือปลูกตัดเผาทำลายคือให้มันเป็นวงจรกลับมาแล้วก็หารายได้จากพวกของเสียที่เราเรียกว่าโปรแกรม Zero Waste Management นะครับก็เลยไปมองเห็นโอกาสว่าเอ๊ะเรามีวัสดุธรรมชาติที่คนเขาทิ้งคนเขาเผาถ้าเราสามารถเอากลับมาทำประโยชน์ได้มันมีตัวเลือกอะไรบ้างหลังจากที่ดูตัวเลือกมาทุกตัวแล้วไบโอชาคือตัวเลือกที่เราตัดสินใจเพราะว่า1คือมันช่วยลดเรื่องของการเผาที่ก่อให้เกิดมลภาวะนะครับ2มันได้สิ่งที่เรียกว่าไบโอชาที่เป็นสารปรับปรุงดินที่ไปใส่ในดินแล้วทำให้ดินดีขึ้นแล้วก็ไปช่วยเหลือเกษตรกรเราอีกอันนึงอันสุดท้ายก็คือเป็นของใหม่ที่กำลังฮิตติดเทรนด์ก็คือเรื่องของคาร์บอนเครดิตนะครับตัวคาร์บอนเครดิตของไบโอชาเนี่ยจะไม่เหมือนคาร์บอนเครดิตทั่วไปที่หลายๆคนจะมองว่าเอ๊ะเราใช้พลังงานลมพลังงานไฟฟ้าอันนั้นคือเราเรียกว่าเป็นรีดักชันหรือการลดการปลดปล่อยแต่ตัวไบโอชาเนี่ยมันเป็นคาร์บอนเครดิตในประเภทที่เราเรียกว่าคาร์บอนไดออกไซด์รีมูฟัลคือมันดึงกลับคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศนะครับก็พอเราไปศึกษาเยอะๆเข้าเนี่ยเราก็ได้รู้ว่ามันไม่มีทางเลยที่เราจะลดอุณหภูมิของโลกลงได้ 2% จากการที่เรามีคาร์บอนเครดิตแบบเดิมคือลดการปลดปล่อยเพราะยังไงตอนนี้มันเกินอยู่แล้วนะครับมันก็เลยมีอยู่โซลูชันก็คือตัวคาร์บอนไดออกไซด์รีมูฟัลนะครับซึ่งไบโอชามันเป็นเนเจอร์เบสโซลูชันคือมันใช้กระบวนการของต้นไม้ที่ดึงกลับคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ตอนที่ต้นไม้มันตายแล้วมันจะคืนคาร์บอนไดออกไซด์กลับเนี่ยเราเอามาแปลให้มันเป็นไบโอชาผมดูแล้วว่าแบบนี้มันดูมันท้าทายมันน่าจะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นน่าทำแล้วตอนนั้นที่ผมเช็คไปเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยตัวคาร์บอนเครดิตแบบนี้เรายังไม่มีนะครับณปัจจุบันก็ยังไม่มีนะครับแต่มันมีต่างประเทศที่เขาทำกันอยู่ก็เลยสนใจเรื่องนี้เลยสมัครเข้าไปเรียนเรื่องไบโอชาอย่างจริงจังเราทำเรื่องไผ่อยู่แล้วและจังหวัดที่ผมทำอยู่ตอนนั้นก็คือจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นเมืองหลวงของไผ่เลยก็ว่าได้นะครับเรามีขยะเหลือกันแบบเยอะมาก ก็เริ่มจากการ follow เลยนะครับทำตาม YouTube บ้างทำตามหนังสือบ้างและหลังจากนั้นเราก็ติดต่อบริษัทที่เป็นบริษัทระดับโลกอย่างบริษัทที่ชื่อว่า Plan Blue นะครับซึ่งเขาเป็นบริษัทที่รับรองเรื่องการผลิตไบโอชานะครับที่เราจะเรียกคาร์บอนเครดิตเราจะเรียกว่า MRV นะครับเขาก็จะมีเทคโนโลยีของเขาก็คือ Digital MRV เข้ามาบอกเลยว่ากระบวนการที่คุณจะต้องผลิตเนี่ย Biomass ของคุณก็คือชีวมวลคุณเนี่ยจะต้องมาจากไหนการเดินทางของสิ่งนั้นเนี่ยมาถึงจุดที่เผาเนี่ยจะต้องไม่ก่อให้เกิดคาร์บอนฟุตพริ้นท์คือคุณต้องไม่ไปสร้างคาร์บอนมากขึ้นในโลกนี้นะครับความชื้นจะต้องเป็นเท่าไหร่เพื่อลดในเรื่องของการปลดปล่อยพวกมีเทนนะฮะเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็เผาที่อุณหภูมิอะไรนะครับเป็นเวลานานแค่ไหนเพื่อจะได้บอกถึงขนาดของรูพรุนของไบโอชานะครับแล้วก็ขนาดปริมาณคาร์บอนที่จะอยู่ในตัวไบโอชาทำเสร็จแล้วต้องเอาไปทำยังไงต่อจริงๆมันมีวิธีของมันค่อนข้างเยอะนะครับแต่ในเมื่อเราแบบตั้งใจว่าเราจะทำให้ได้มาตรฐานของยุโรปที่เราได้อยู่ตอนนี้ก็คือมาตรฐาน EBC คือ European Biocha Certificate นะครับเราก็ต้องทำแบบฝึกการฝึกเราฝึกกับชุมชนฮะของเรา engagement กับชุมชนเราไม่ได้ใช้พนักงานบริษัทวงไผ่นะเรามีหน้าที่ไปสอนไปให้ความรู้นะครับที่เราเรียกว่าเป็น empowerment นะครับก็คือไปให้ชุมชนเนี่ยเขามีความรู้สอนเขาทำให้เขามีรายได้ก็ทำอยู่ประมาณสัก 4-5 เดือนจากนั้นเราก็เรียกทางบริษัทแพลนบูเนี่ยเข้ามาออดิตคือเข้ามาตรวจสอบว่าเราทำได้ไหมก็ปรากฏว่าเขาก็ให้ผ่านตั้งแต่4วันแรกเลยเพราะเขาบอกว่าเขาปกติเขาจะไปทำอยู่ประมาณสักเดือนนึงไปอยู่กับชุมชนไปกระทำแต่เขาบอกว่าชุมชนที่เนี่ยทำไมแบบมาถึงปุ๊บคุณทำผ่านเลยเราก็เลยบอกว่าเรามีการฝึกมาบ้างแล้วแล้วก็ตัวผมเองก็แบบทุ่มเทให้เวลากับการทำงานตรงนี้แบบจริงจังมันก็เลยใช้เวลานิดเดียวสิ่งที่เราจะวางแผนต่อไปก็คือเราจะ copy and pasteโปรเจกต์ที่ปราจีนเนี่ยนะครับไปยังหลายๆพื้นที่ปีหน้าเราคิดว่าเราจะจับพืชอีกสักประมาณ 3-4 ตัวนะครับแล้วก็กระจายกันไปก็ตอนนี้ก็ทางเรื่องของพัฒนาเทคโนโลยีเรามีการจับมือร่วมกับบริษัทของสวิตเซอร์แลนด์นะครับที่ทำเรื่องของเครื่องจักรที่ผลิตตัวไบโอชาที่เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมที่สูงไปกว่ารุ่นไพโรไวที่เราทำเองนะครับเราเอาโนเลจเข้ามา เราทำเรื่อง collaboration กับบริษัทที่เอาไปขายให้กับยุโรปที่เป็นคาร์บอนเครดิตนะครับก็ตอนนี้ก็เลยอยากจะหาคนไทยนะอยากจะแบบร่วมมือปีหน้าผมคิดว่าจะเป็นปีแห่งความร่วมมือนะครับมหาวิทยาลัยเก่งๆนะครับอย่างมอเกษตรศาสตร์เองที่มีความรู้ทั้งเรื่องของวิศวกรรมในเรื่องของการประยุกต์ใช้นะครับไบโอชากับการเกษตรคือที่เนี้ยทำมานานแล้วเรามาจะมาจัดองค์คาพยพกันยังไงให้เราทำงานร่วมกันได้แล้วก็ขยายไบโอชาตัวเนี้ยให้แพร่หลายในประเทศไทยให้ความรู้กับคนไทยแล้วก็ให้เกิดการผลิต
2: ในส่วนของ SCG นะคะเราเป็นบริษัทที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็เป็นบริษัทที่ตั้งธรรมาภิบาลเอาไว้ว่าเราจะเป็น ESG เพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะมีการนึกถึงพาร์ทเนอร์หรือว่าอีโคซิสเต็มเราเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเติบโตไปคนเดียวเนี่ยไม่ใช่แนวของเราแน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม SME ก็ดีหรือว่าเกษตรกรก็ดีหรือว่าคนที่มีอิทธิพลส่วนได้ส่วนเสียก็ดีเนี่ยค่ะคือเราจะพาเขาไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะคือ SCG ก็จะเป็นพี่ใหญ่ที่คอยให้การสนับสนุนนะคะแล้วก็ทำให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้จริง
3: ๆอยากจะเชิญชวนเกษตรกรรุ่นใหม่ๆนะครับก็เข้ามารวมกลุ่มกันเราจะมีการจัดทำสมาคมไบโอชาสากลแห่งประเทศไทยนะครับในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกก็ถ้าเสร็จแล้วยังไงก็ลองติดตามในเว็บไซต์ของวงไผ่เราอยากจะไม่ให้เป็นสมาชิกกันมาออกเสียงร่วมกันว่าเราจะทำกันยังไงตอนนี้ธงไตรรงค์ของเราไปปักนะครับอยู่ที่ทาง IBI ของที่นิวยอร์กแล้วนะครับปีหน้าเราจะมีการจัดเรื่องไบโอชาแอคาเดมี่อีกสมัครเข้ามาได้นะครับผมเราจะทำให้โลกรู้ว่าจริงๆคนไทยเองเนี่ยเราใส่ใจเรื่องไม่ใช่แค่สิ่งแวดล้อมอย่างเดียวเราใส่ใจเรื่องคนของเราด้วยเกษตรกรของเราด้วยนะครับเรื่องฟู้ดเซคูริตี้เรื่องฟู้ดเซฟตี้ตัวไบโอชาเป็นหนึ่งในโซลูชั่นได้
1: นวัตกรรมไบโอชาเนี่ยนะฮะมันจะเกิดได้จะเป็นที่ยอมรับแล้วก็จะมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรมเนี่ยเขาบอกว่าต้องมีอยู่3อย่างด้วยกันต้องมีเรื่องของgreen finance ก็คือมีเรื่องของการมาตรการการเงินที่จะสนับสนุนนะฮะคือภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยจะต้องร่วมกันแล้วก็จะต้องมีเรื่องของมาตรฐานนะฮะมาตรฐานการผลิตมาตรฐานของไบโอชาซึ่งผลิตได้ซึ่งมาตรฐานเนี่ยควรจะต้องไม่ได้สูงเกินไปจนกระทั่งชาวบ้านชุมชนทำไม่ได้แล้วก็จะต้องมีการเรียกว่าสร้างความตระหนักรู้ในสังคมอยากจะให้มองว่าทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะทรัพยากรดินเนี่ยนะครับมีจำกัดนะฮะเรื่องของทรัพยากรป่าไม้ต่างๆมนุษย์เราก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตินะครับเราไม่ได้มองว่าเราจะต้องสู้กับธรรมชาติหรือเป็นศัตรูกับธรรมชาตินะครับอันนี้เป็นแนวคิดเรียกว่าการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติถ้าเราน้อมนำเอาแนวคิดแล้วก็แนวคิดพระราชดำริธรรมชาติช่วยธรรมชาตินะครับผมเชื่อว่าเราจะอยู่รอดได้ในสภาวะโลกรวนครับ
0: ความร่วมมือกันทั้งในด้านข้อมูลวิชาการนวัตกรรมส่งต่อไปยังภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมหรือต่อยอดไปในด้านต่างๆจะเป็นก้าวสำคัญนะคะที่จะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆเพื่อช่วยลดผลกระทบจากปัญหาโลกร้อนพร้อมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาวค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在。
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ยุคนี้อะไรอะไรเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
1: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
0: ์มีโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมอง2มือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยในดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินัลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟต์ที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ในยุคที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลนาสวนอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีภารกิจเช้ามืดดีๆแบบนี้ภัตตาคารบ้านทุ่งจะพาคุณผู้ชมไปติดตามค้นหาเรื่องราวของปลากระมังได้เวลาออกลุยแล้วครับ

0: ยอดักบราซิลคุณผู้ชมครับสตังอยู่กับนาระเป็นน้าผู้ใหญ่บ้านนะครับวันนี้นาระให้เกียรติตื่นเช้าพาสตังมาชมบรรยากาศบริเวณเขื่อนศรีนครินทร
1: ์
0: เขื่อนที่มีน้ำเยอะที่สุดในประเทศไทย
1: ครับ
0: แล้วเอาไปขายที่ไหนครับ
2: มีเท่าแก่รับซื
0: ้
2: อ
0: มีเท่าแก่รับซื้อใช่ไหมครับมันทำเมนูอะไรเอาไปทอดได้ยำเหรอ
1: ไปทอด
2: ได้ทอด
3: สามรสเลยได้สารพัดครับ
0: โอ้

0: ตอนนี้เรามาถึงเป้าหมายแล้วนะครับพี่โจกกำลังทำการกู้ตะคัดนะครับหรือว่าตาข่ายที่มาวางดักปลากระมังไว้นะครับพี่โจกตัวนั้นยังเป็นอยู่เหรอครับ
1: เป็นครับ
0: อ๋อบางตัวมันเป็นบางตัวตายเหรอครับ
1: บางตัวก็ตาย
0: โอ้
2: เงือกแดง
0: ดูเหมือนจะไม่ง่ายนะครับในการที่จะปลดออกมาเนี่ยมันติดแบบนู่นนี่เลย
2: นี่ตัวเมียครับ
0: ตัวเมียตะคัดที่เอามาวางไว้เนี่ยตั้งแต่2วันที่แล้วนะครับแล้วก็ค่อยมาทำการกู้พี่โจกเรียกว่าทำการเลาะเอาตะคัดขึ้นมาเพื่อแกะเอาตัวปลานะครับแล้วก็จะได้ปลาที่หลากหลายแต่ส่วนมากก็จะเป็นปลากระมังครับเมื่อสักครู่เนี่ยมีปลาตะเพียนแดงด้วยตะคัดที่ใช้หรือว่าตาข่ายที่ใช้นะครับจะต้องตามกฎหมายกำหนดเนี่ยจะต้องไม่ต่ำกว่า7เซนติเมตรแต่ของพี่โจกเนี่ยใช้9เซนติเมตรครับปลากระมังนั้นมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่ภาคกลางเรียกว่าปลากระมังนครสวรรค์แถวปากน้ำโพเรียกปลาเลี่ยมหรือปลาเหลี่ยมภาคอีสานจังหวัดหนองคายและนครพนมเรียกปลาสะกะภาคเหนือแถบจังหวัดเชียงรายเรียกปลาวีภาคใต้เรียกปลาแพะส่วนคนจังหวัดกาญจนบุรีเรียกปลากระมังหรือปลากะละมังเขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยสร้างมาแล้วเนี่ยประมาณคร่าวๆนาราบอกว่าประมาณ50กว่าปีนะครับตั้งแต่ที่สตังยังไม่เกิดเลยนะครับแล้วก็บรรยากาศตอนเช้าเนี่ยตอนนี้พระอาทิตย์กำลังทอแสงขึ้นมาแต่วันนี้เมฆอาจจะเยอะสักนิดเห็นประกายแสงทองกระทบผิวน้ำก็สวยนะครับแล้วก็บรรยากาศเนี่ยเหมือนกับอยู่เป็นเกาะส่วนตัวนะเขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยนอกจากจะใช้ประโยชน์ในเรื่องของการผลิตไฟฟ้าเรื่องของระบบชลประทานแล้วเนี่ยก็ยังใช้ประโยชน์ในเรื่องของเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อีกด้วยนะครับนักท่องเที่ยวมักจะนิยมเหมาลำเรือเพื่อมาทำการตกปลานะครับและที่สำคัญก็คือเป็นแหล่งประมงพื้นบ้านประมงปลาน้ำจืดให้กับชาวบ้านนะครับ
3: บริเวณที่เรามาหาปลาวันนี้เป็นบริเวณชุมชนบ้านปลายนาสวนประชากรส่วนใหญ่ในหมู่บ้านมีเชื้อสายกะเหรี่ยงโคร่งหรือกะเหรี่ยงโปหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านเก่าแก่มีอายุไม่ต่ำกว่า500ปีพื้นที่เดิมอยู่ริมแม่น้ำแควใหญ่ซึ่งมีพื้นที่อุดมสมบูรณ์ต่อมาในปีพุทธศักราช2519เมื่อมีการสร้างเขื่อนศรีนครินทร์จึงต้องอพยพขึ้นมาอยู่บนที่ราบสูงภูเขาแต่ก็ยังคงมีพื้นที่ทำกินที่ติดน้ำการทำประมงของคนในหมู่บ้านเกิดจากการปรับตัวให้เข้ากับพื้นที่ที่ต้องอาศัยอยู่เนื่องจากอยู่เหนือเขื่อนมีแหล่งน้ำจึงมีอาชีพประมงน้ำจืดเกิดขึ้นน้าขวัญและพี่จกเป็นชาวบ้านในพื้นที่มีประสบการณ์หาปลาเป็นอาชีพมากว่า10ปีปลากะมังนั้นเป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งจัดอยู่ในวงปลาตะเพียนอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติไม่ต้องเพาะเลี้ยงพบการกระจายพันธุ์ในเขตประเทศไทยลาวอินเดียและกัมพูชาในประเทศไทยพบอาศัยในแม่น้ำและหนองบึงขนาดใหญ่ทุกภาคตั้งแต่แม่น้ำแม่กลองจนถึงแม่น้ำโขงปลากะมังมักอาศัยตามแหล่งน้ำนิ่งและในแม่น้ำสายใหญ่ที่ไหลช้าๆพบมีปริมาณมากในเขตพื้นที่เขื่อนศรีนครินทร์สามารถจับหาได้เกือบทั้งปี

0: ชาวบ้านลักษณะประจำพันธุ์ปลากะมังมีรูปร่างคล้ายปลาตะเพียนขาวแต่ลำตัวของปลากะมังจะแบนข้างกว่าปลาตะเพียนขาวปลากะมังมีลำตัวเกือบเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนหัวและลำตัวแบนข้างในตาโตและอยู่ค่อนไปทางด้านบนมีรูจมูก2คู่ส่วนของปากอยู่ค่อนลงมาทางด้านล่างไม่มีหนวดลำตัวด้านหลังสีคล้ำด้านท้องและด้านข้างเป็นสีเงินมีครีบหลังยกสูงก้านครีบอันแรกและครีบก้นเป็นรอยหยักเกล็ดเล็กละเอียดสีเงินครีบท้องและครีบอกสีเหลืองอ่อนครีบทุกครีบมีสีส้มปนแดงบริเวณปลายครีบมีสีเกือบดำขนาดตัวโตมีความยาวประมาณ30เซนติเมตรปลากะมังนั้นจะมีก้างเล็กๆเป็นจำนวนมากดังนั้นเวลานำไปประกอบอาหารชาวบ้านมักจะบ้างริ้วแบบละเอียดทีเพื่อตัดก้างปลาให้เล็กลงก่อนจะนำไปปรุงเมนูอาหารซึ่งเมนูที่นิยมก็คือทำเป็นปลาแดดเดียวหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าปลากรึในชุมชนนั้นมีการแปลรูปเป็นปลากะมังรมควันสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชาวบ้าน
1: ตัวนี้โชคดีมากเลยพี่จบบอกว่าน้ำหนักน่าจะประมาณ1กิโลครึ่งนะฮะยังแบบห้าปากบอกความสดใหม่เพิ่งขึ้นมาจากน้ำเลยครับ
0: ลักษณะที่แตกต่างจากปลาตะเพียนคือก้านครีบอันสุดท้ายของครีบก้นมีขนาดใหญ่และแข็งและขอบด้านในหยักคล้ายฟันเลื่อย
1: ท้องน้ำลึกลงไปกว่าจะถึงพื้นดินเนี่ยประมาณ50เมตรนะครับเป็นบริเวณที่มันมีน้ำลึกแล้วก็น้ำบริเวณนี้ค่อนข้างที่จะนิ่งก็คือไม่ได้มีคลื่นแรงนะครับเพราะว่าล้อมรอบด้วยภูเขาและมันเป็นน้ำจืดไม่ใช่เป็นน้ำทะเลมันไม่ได้มีคลื่นน้ำนิ่งน้ำลึกแล้วก็บริเวณนี้เนี่ยมันจะมีน้ำจากน้ำตกเนี่ยไหลมาสมทบน้ำจึงสะอาดมีออกซิเจนสูงเป็นพื้นที่ที่เราสามารถพบเจอปลากะมังได้เยอะเลยล่ะครับบริเวณนี้ก็จะมีพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยมาวางตะคัดเนี่ยประมาณ 3-4 เจ้านะครับแล้วเรารู้ไหมว่าของคนอื่นอยู่ตรงไหนก็วางทุ่นไว้เหมือนกันไหมอ๋อแต่ก็จะไม่มีการที่จะไปแอบขโมยของกันและกันนะครับเพราะว่าที่นี่ก็คือรู้จักกันหมดนะครับได้อีกแล้วคุณผู้ชมครับสตางเห็นพี่จกเนี่ยแกะปลากะมังเนี่ยค่อนข้างที่จะเพลินเลยล่ะครับดึงตะคัดแล้วก็เดี๋ยวก็ได้นะครับพี่จกบอกว่าถ้าเกิดว่าระวังปากตะคัดเยอะเนี่ยก็คือหลายปากเนี่ยโอกาสก็จะได้ปลามากขึ้นนะครับเคยได้ปลามากที่สุดเนี่ยต่อวันประมาณ20กว่ากิโลเลยล่ะครับกิโลกรัมที่นำไปขายเนี่ยอยู่ที่25บาทครับและที่สำคัญปลากะมังเนี่ยก้างเยอะมากคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าเป็นก้างที่เป็นรูปตัววายคือถ้าเกิดว่าก้างติดคอเนี่ยจะออกยากวิธีการของชาวบ้านก็จะมีกระบวนการมีกรรมวิธีที่เรียกว่าภูมิปัญญาจะเป็นการไปบั้งให้มันทีนะครับเพื่อเป็นการสลายก้างเจ๋งไปเลยใช่ไหมลุงกินได้ทั้งตัวแบบนี้เอาไปทำอะไรกินดี
2: ทอดก็ได้ครับ
1: ทอดเลยนะครับ
2: แคลเซียมสูงครับ
1: แคลเซียมสูงวันนี้นะครับโอ้โหยกไม่ขึ้นเลยเนี่ยลำเรือเอียงแน่เลย1 2 3อ้านี่วันนี้เราได้ปลากะมังแล้วก็ปลาอื่นๆอีกสักตัว2ตัวปลาตะเพียนแดงแล้วก็ปลาอะไรสีน้ำเงินนะ
2: ปลาสร้อยน้ำเงิน
1: ปลาสร้อยน้ำเงินอย่างละตัวที่เหลือก็เป็นปลากะมังตัวเมียนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะได้ปลาตัวเมียร้อยละ80เนาะนะครับวันนี้เราได้ปลากะมังน่าจะประมาณสัก15กิโลได้ไหมประมาณ15กิโลได้ครับโอเคหลังจากนี้เราจะตามไปเข้าครัวกัน

0: ปิดท้ายในวันนี้หลังจากกลับขึ้นมานระพาแวะไปดูแพปลาที่รับซื้อปลาจากชาวบ้านที่หาได้จากในเขื่อนศรีนครินทร์ทุกชนิดได้พบเจอปลาหายากอีกมากมายเลยล่ะครับ
1: จะโดตัวนี้น้ำหนักอยู่ราวๆประมาณ 3-4 กิโลนะครับเมนูที่เอาไปทำเนี่ยเอาไปทำอะไรกินดีครับ
2: ต้มยำ
1: ต้มยำเหรอเขาบอกว่าปลาจะโดเนี่ยมันแกร่งช่อนแต่ว่ามันจะดุกว่าแล้วก็ลักษณะผิวเกล็ดมันเนี่ยจะดำกว่านะฮะเอาไปต้มยำอร่อย
3: ทำเค็มก็อร่อย
1: ทำเค็มก็อร่อยนะทำปลาเกลือ
3: เด็ดดี
1: อันนั้นปลาอะไรฮะ
2: ปลากระสูบจ้ะ
1: ปลากระสูบอันนี้ตัวนี้กี่กิโลครับ
2: 2โลถ้าจะได้2โล
1: ปลาจะโดเอาไปต้มยำและปลากระสูบเอาไปทำอะไร
2: เหมือนกันต้มยำ
1: ต้มยำเหมือนกันนี่คุณผู้ชมครับเท่าที่สตังเคยเห็นปลาจะโดมาเนี่ยที่เคยสัมผัสจับแบบนี้นะฮะตัวนี้เป็นตัวแรกที่ใหญ่มากปลากดคังในธรรมชาตินะครับน้ำหนักเท่าไหร่ครับ
2: ประมาณ3โลครึ่ง
1: 3กิโลครึ่งกิโลกรัมเท่าไหร
2: ่กิโลละ200บาท
1: 600 700บาทตัวนี้โอเคเอาไปต้มยำดีไหมเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มยำเย็นนี้กันโอ้โหหิวโหยโหยโหย
0: มาถึงเมนูแรกวันนี้เรามาเข้าครัวที่บ้านโบราณหลังสวยลำธารน้ำไหลใสด้วยบ้านหลังนี้เคยใช้เป็นสถานที่ในการถ่ายทำละครมาก่อนด้วยล่ะครับน้องตั๊กได้รับเกียรติจากน้าเชงและพี่สายใจเตรียมตัวตั้งใจมาปรุงเมนู

0: เริ่มต้นไปช่วยคัดเลือกตัวปลาขนาดพอสวยตามต่อด้วยนำไปจัดการทำที่ริมลำธารหลังบ้านบรรยากาศก็ร่มรื่นเป็นธรรมชาติสุดๆเลยล่ะครับเริ่มด้วยการใช้ช้อนขอดเกล็ดปลากระมังจากนั้นจึงผ่าท้องควักไส้ออกก่อนจะลงคมบ้างริ้ว
1: เคล็ดลับในการทำปลากระมังนะคะเนื่องจากว่าปลากระมังค่ะเป็นปลาที่ค่อนข้างจะมีก้างเยอะแล้วก็จะเป็นก้างเล็กๆที่ฝังอยู่ตามเนื้อปลานะคะเวลาที่เราทำปลากระมังนะคะเราก็จะบั้งปลาเป็นริ้วถี่ๆค่ะเพื่อเป็นการตัดให้ก้างปลาขาดนะคะเวลาที่เรารับประทานก้างปลาจะได้ไม่ติดคอค่ะ
0: เราจะเตรียมทำปลาไว้สำหรับเมนูที่2ด้วยเลยนะครับซึ่งแกงส้มนั้นจะสับชิ้นบ้องปลากระมังส่วนเมนูที่2จะใช้ทอดทั้งตัวเลยนะครับแล้วจัดการล้างน้ำแรกในลำธารให้สะอาดก่อนจะนำมาล้างน้ำเปล่าอีกรอบนะครับด้านพี่สายใจช่วยก่อเตาจุดไฟตามไปจัดการคั้นบีบมะขามเปียกน้าเฉ่งช่วยปอกหอมพร้อมล้างน้ำไว้เสร็จสับพี่สายใจช่วยขยับซอยตะไคร้ตามไปลิดปอกมะม่วงพ่วงพาพริกกะเหรี่ยงมาเตรียมเด็ดแล้วฝานลิดมะม่วงไว้เป็นชิ้นใส่แกงจัดแจงนำพริกแห้งลงครกตามตกคือพริกกะเหรี่ยงโขลกไปให้แหลกแล้วแทรกตามคือหัวหอมพร้อมด้วยตะไคร้ตักเกลือเจือใส่เล็กน้อยแล้วทยอยเด็ดผักหนามน้องตั๊กได้ความช่วยเด็ดผักกูดตามไปคือเด็ดใบส้มปล่อยเมื่อพริกแหลกแทรกตามด้วยกะปิคุณยายมานั่งตะบันหมากเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยล่ะครับจากนั้นจึงยกกระทะวางเตาเทเอาน้ำเปล่าลงใส่รอให้เดือดสักพักแล้วถ่า

ามลงล้างครกให้สะอาดแล้วเทใส่ตามเมื่อน้ำแกงเดือดอีกรอบจึงส่งหม้อปลากระมังลงใส่ปล่อยให้สุกเดือดอีกสักพักแล้วถ่ายทักด้วยน้ำมะขามเปียกตามไปคือมะม่วงเปรี้ยวปล่อยให้เดือดอีกสักครู่แล้วตามลงไปอยู่คือยอดผักหนามและยอดผักกูดปรุงรสด้วยน้ำปลาตามมาคือยอดส้มปล่อยเปรี้ยวอร่อยนำใส่แกงเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยรสชาติเมนูแกงส้มที่ผสมด้วยหัวพุงไข่บวกประสานน้ำแกงที่เปรี้ยวสะใจให้รสชาติอร่อยปลากระมังสดๆได้รสชาติความหวานจากเนื้อปลาการบั้งเป็นริ้วทีๆช่วยได้ดีทำให้กินง่ายส่วนพุงและไข่ก็ให้รสชาติมันประสานเข้ากันกับยอดผักกูดและผักหนามเปรี้ยวส้มตามด้วยมะม่วงพ่วงด้วยยอดส้มปล่อยอร่อยได้แรงแกงส้มสมใจปรารถนา

0: มาต่อกับเมนูที่2นะคะเมนูนี้ค่ะเราจะนำปลากระมังนะคะมาดัดแปลงทำเมนูผสมกับผลไม้พื้นบ้านค่ะเมนูนี้มีชื่อว่าปลากระมังทอดราดซอสสามเปรี้ยวค่ะหรือว่าภาษากะเหรี่ยงโคร่งออกเสียงว่าย
1: าคลาลาชิดาวลองจะใช่เสริมไหม
0: ยาคลาลาชิก็คือปลากระมังทอดราดซอสสามเปรี้ยวก็คือดาวลองเฉยใช้เซอร์เมย์ค่ะถูกไหมคะ
1: ถูกจ้ะ

0: มังที่ทำไว้ด้วยการบั้งริ้วเป็นตัวแบบนี้มาจัดการล้างน้ำสะอาดอีกรอบส่วนนาตีและพี่สายใจช่วยลิดปอกมะม่วงพ่วงพาเกลือเจือใส่ลงคลุกเคล้าไว้กับปลากะมังเตรียมตั้งกระทะเทน้ำมันจัดการพลันปอกกระเทียมแล้วเตรียมแกะเปลือกลูกตะคร้อซึ่งเป็นผลไม้พื้นบ้านให้รสเปรี้ยวอย่าบอกใครตามไปซอยสับมะม่วงรอให้น้ำมันเดือดอีกสักพักถ่ายทักช่วยปอกหอมแดงตามไปคือหอมหัวใหญ่ตอนนี้น้ำมันก็ร้อนได้ที่แล้วล่ะครับ
1: เคล็ดลับนะคะในการทอดปลาให้กรอบแบบกินได้ทั้งตัวค่ะเราจะต้องตั้งน้ำมันให้ร้อนจัดก่อนนะคะจากนั้นค่ะจะราวไฟให้อ่อนลงใช่ไหมคะแล้วก็จะนำปลาลงทอดค่ะจะต้องทอดด้วยไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้ปลาค่ะเหลืองกรอบแล้วเราจะสามารถกินได้ทั้งตัวเลยค่ะ
0: จากนั้นจึงล้างหอมแดงและหอมใหญ่ตามไปจึงซอยสับขยับกระเทียมมาซอยไว้เช่นกันต่อจากนั้นจึงเตรียมคั้นน้ำตะคร้อใช้ด้ามช้อนบี้กดบดให้ความเปรี้ยวออกมาได้เวลาซอยพริกสดแล้วจึงพลิกกลับสลับตัวปลาจากนั้นจึงหั่นมะเขือเทศเตรียมตั้งกระทะอีกใบเติมตามใส่คือน้ำมันตามลงไปพลันคือกระเทียมเจียวไปไม่นานก็ใช้ได้จึงตักขึ้นมาตอนนี้ได้เวลานำปลากระมังทอดเสด็จน้ำมันขึ้นจากกระทะแล้วล่ะครับเหลืองสวยกรอบน่ารับประทานแล้วจัดการทอดต่อไปจนกว่าจะหมดหลังจากนั้นจึงคั้นมะขามเปียกเตรียมตั้งกระทะเติมน้ำเปล่าลงใส่เมื่อน้ำเริ่มเดือดจึงนำมะม่วงเปรี้ยวลงใส่เคี่ยวไปจนกว่าจะเดือดเมื่อทอดปลาเสร็จจึงเปลี่ยนสลับกระทะเทน้ำมันลงใส่ตามไปคือกระเทียมสับจับเทกรองไว้คือมะขามเปียกจากนั้นจึงเติมใส่รากผักชีตามไปคือหอมแดงและหอมใหญ่สับขยับตะหลิวผัดคลุกเคล้าให้หอมฉุยก่อนจะลุยเติมเปรี้ยวที่1คือน้ำมะขามเปียกแล้วเรียกเปรี้ยวที่2คือน้ำตะคร้อเปรี้ยวที่3ไม่ต้องรอคือมะม่วงเปรี้ยวปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บและเกลือปรุงรสเพิ่มเติมน้ำปลาได้เวลาพริกสดตามไปคือหอมบุบและมะเขือเทศเคี่ยวให้งวดเข้มปิดท้ายจึงใส่ผลสดลูกตะคร้อเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยเมนูปลากระมังทอดราดซอสสามเปรี้ยวอร่อยเฟี้ยวสะใจน้ำซอสมีรสเปรี้ยวอมหวานประสานเค็มตัดเผ็ดเล็กน้อยอร่อยเมื่อนำมาราดกับตัวปลาทอดกรอบซึ่งกรอบกินได้ทั้งตัวน้ำซอสก็นัวเนื้อปลาก็หวานเมนูนี้น่ารับประทานใครได้กินก็ชื่นบานแบบนี้ล่ะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดธรรมิกราชตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของพระราชวังหลวงมีฐานะเป็นพระอารามหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนื่องจากติดอยู่กับพระราชวังหลวงพระมหากษัตริย์จึงเสด็จมาฟังธรรมเทศนาในวันธรรมสวนะที่วัดนี้อยู่เสมอพงศาวดารเหนือระบุว่าเป็นวัดที่สร้างขึ้นก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาโดยพระยาธรรมิกราชพระราชโอรสของพระเจ้าสายน้ำผึ้งเดิมชื่อวัดมุขราชภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดธรรมิกราชวัดธรรมิกราชมีเจดีย์ทรงระฆังขนาดใหญ่เป็นประธานของวัดเจดีย์ประธานรองรับด้วยฐานประทักษิณรูปสี่เหลี่ยมมีประติมากรรมรูปสิงห์ปูนปั้นอิทธิพลศิลปะขอมล้อมรอบจำนวน52ตัวด้านหลังของเจดีย์คือวิหารทรงธรรมเป็นวิหารขนาดใหญ่เจาะช่องหน้าต่างที่ผนังเป็นแนวยาวคล้ายซี่ลูกกรงซึ่งน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากหน้าต่างลูกกรงซี่มะหวดของปราสาทหินในศิลปะขอมวิหารนี้สันนิษฐานว่าเคยเป็นที่สถานพระพุทธรูปสำริดขนาดใหญ่ซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงแต่พระเศียรซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่าเศียรพ่อแก่พุทธลักษณะของเศียรพระพุทธรูปองค์นี้เป็นศิลปะแบบอู่ทองซึ่งเป็นแบบที่นิยมสร้างในสมัยก่อนอยุธยาถึงอยุธยาตอนต้นทางด้านทิศใต้ของพระวิหารคือพระอุโบสถมีกำแพงแก้วล้อมรอบทางด้านทิศเหนือของพระเจดีย์มีวิหารพระพุทธสายญาติภายในมีพระพุทธรูปปางสายญาติก่ออิฐถือปูนสมัยอยุธยาที่ฝ่าพระบาททำเป็นลายมงคลและมีการปิดทองประดับกระจก

0: จากสัปดาห์ที่แล้วที่เราได้ไปเที่ยวชมรอบเมืองแล้วก็ได้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวลำปางทำให้มินได้รู้เลยค่ะว่าที่จังหวัดลำปางเนี่ยมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือสถาปัตยกรรมแล้วก็วัดวาอารามต่างๆค่ะแต่ว่านอกจากนี้แล้วเนี่ยจังหวัดลำปางยังมีอีกสิ่งนึงที่เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็เกี่ยวข้องกับจังหวัดลำปางด้วยนั่นก็คือพระแก้วมรกตพระคู่บ้านคู่เมืองของไทยเราเนี่ยแหละค่ะแต่พระแก้วมรกตเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับจังหวัดลำปางยังไงมีที่มาที่ไปแบบไหนและถ้าพระแก้วมรกตเคยประดิษฐานอยู่ที่จังหวัดลำปางแล้วเนี่ยทำไมตอนนี้ถึงได้ไปอยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วได้ล่ะคุณผู้ชมเริ่มฉงนเหมือนมิ้นแล้วใช่ไหมล่ะคะถ้าอย่างนั้นเราไปคลายฉงนด้วยกันค่ะ
1: น่าจะแบบเอามาจากทางเหนือมั้งแถวลาวอะไรเงี้ยป่ะเหมือนเคยอาจารย์เคยสอนมา
2: น่าจะอยู่ต่างจังหวัดจังหวัดสุโขทัย
3: ถ้าผมเคยรู้มาก็เชียงใหม่แล้วก็ของรู้แค่มาจากประเทศอื่นครับแค่นั้นแหละ
4: อยู่แถวภาคอีสานป่ะคะไม่รู้จังหวัดมันเกี่ยวกับแบบการเป็นเมืองขึ้น
5: เคยไปแถวลาวป่ะคะเหมือนเคยเรียนประวัติศาสตร์แล้วเหมือนแบบเราไปทวงคืนกลับมาอารมณ์แบบนั้นนะคะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการคลายฉงนวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาคลายฉงนเรื่องพระแก้วมรกตค่ะแต่ถ้าจะคลายฉงนเรื่องพระแก้วมรกตทั้งทีจะเริ่มที่ไหนดีถ้าไม่ใช่ที่วัดแห่งนี้ล่ะค่ะที่นี่นะคะก็คือวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามซึ่งมิ้นเนี่ยได้ยินมาว่ามีประวัติเก่าแก่มีชื่อเสียงแล้วก็มีเรื่องเล่ายาวนานมากเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าเลยค่ะเข้าไปข้างในกันเลย

0: นมัสการค่ะท่านเจ้าอาวาสขออนุญาตเรียกว่าหลวงพ่อนะคะพอดีว่าวันนี้เนี่ยมีความฉงนเรื่องเกี่ยวกับพระแก้วมรกตค่ะแล้วก็ได้ยินว่าจริงๆแล้วพระแก้วมรกตกับที่จังหวัดลำปางเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันไม่ทราบว่าหลวงพ่อพอจะได้ทราบเรื่องมาบ้างไหมคะ
1: หลวงพ่อได้ทราบเรื่องมาแล้วและก็โยมมาถูกที่แล้ววัดพระแก้วดอนเต่านี้ก็เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตเป็นเวลา32ปี
0: คุณผู้ชมคะมาถูกที่แล้วค่ะที่นี่ที่พระแก้วมรกตเคยประดิษฐานอยู่ถึง32ปีเลยทีเดียวถ้าอย่างนั้นแล้วรบกวนให้หลวงพ่อเนี่ยช่วยเล่าเรื่องความเป็นมาคร่าวๆให้ฟังได้ไหมคะ
1: หลวงพ่อทราบมาว่า พระแก้วมรกตองค์นี้เดิมอยู่ที่จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงรายนี้อยู่ที่วัดพระแก้วว
0: ัดพระแก้วเหมือนกัน
1: วัดพระแก้วเหมือนกันแต่วัดพระแก้ววัดนี้เดิมว่าชื่อวัดป่ายะแล้วก็พระพุทธรูปองค์นี้เขาบรรจุไว้ในเจดีย
0: ์ค่ะ
1: ว่าเอาปูนคอกไว้ฟ้าผ่าแล้วก็เห็นพระแก้วมรกตองค์นี้คอกปูนแล้วก็ทอออกมาเป็นพระแก้วมรกต
0: คือเจอเพราะว่าฟ้าผ่า
1: ใช่ๆๆใช
0: ่
1: แล้วก็เจ้าเมืองเชียงใหม
0: ่ค่ะ
1: ได้จัดขบวนช้างไปแห่รับพระแก้วมรกตองค์นี้จากจังหวัดเชียงรายจะนำไปสู่จังหวัดเชียงใหม่เสร็จแล้วก็จะนำมาผ่านมาจังหวัดลำปาง
0: ต้องผ่านลำปางก่อน
1: ผ่านลำปางก่อน
0: ค่ะ
1: แต่ว่าช้างไม่ยอมไปเชียงใหม
0: ่คือช้างไม่ยอมเดินเหรอคะ
1: ใช่ใช่ใช่จะด้วยเหตุผลอะไรไม่ทราบประลอบประโลมยังไงก็ไม่ยอมไปช้างไม่ยอมไป
0: คือไม่ยอมไปเลย
1: ไม่ยอมไปก็มาหยุดอยู่ตรงนี
0: ้ค่ะ
1: วัดพระแก้วตอนเต่าแห่งนี้พ.ศ. 1979
0: ค่ะ
1: มาอยู่ที่ไหนนะ32ปี
0: ค่ะ
1: ต่อมาถึงปีพ.ศ. 2011พระเจ้าติโลกราช
0: ค่ะ
1: เจ้าเมืองเชียงใหม่ก็อัญเชิญพระองค์นี้ไปที่จังหวัดเชียงใหม
0: ่คราวนี้ไปได้ไหมคะ
1: ไปได้
0: ไปได้
1: ไปได้ไปอยู่ที่เชียงใหม่นี้ก็84ปีต่อมาเจ้าเมืองเชียงใหม่องค์ชื่อว่าพระเจ้าชัยเชษฐา
0: ค่ะ
1: ก็ย้ายจากนครเชียงใหม่ไปครองเมืองเวียงจันทน
0: ์อ๋อย้ายไปอีก
1: เมืองย้ายไปแล้วก็นำพระแก้วมรกตองค์นี้ไปด้วยแล้วก็ประวัติต่อมาก็บอกว่าเจ้าพญามหากษัตริย์ศึกไปรบที่ประเทศลาว
0: ค่ะ
1: ก็นำพระองค์นี้ไปที่กรุงธนบุรี
0: ขอนำกลับมาน
1: ำกลับมาสู่เมืองไทย
0: โอ้โหเท่ากับว่าก่อนที่จะเดินทางมาถึงวัดพระแก้วนี่ก็คือไปที่เชียงรายก่อน
1: ใช
0: ่แล้วก็ลงมาที่
1: ลำปาง
0: จากนั้นไปเชียงใหม
1: ่เชียงใหม
0: ่แล้วก็ไปที่เวียงจันทน์
1: เวียงจันทน์
0: จนกรุงธนบุรีแล้วก็ค่อยเป็นวัดพระแก้วใช่ไหมคะ
1: พระแก้วกรุงเทพ
0: โอ้โหคุณผู้ชมนี่ใช้เวลาหลายร้อยปีเลยนะคะกว่าที่วัดพระแก้วของเราเนี่ยจะมีพระแก้วมรกตมาประดิษฐานอยู่แต่อีกเรื่องนึงที่มิ้นสงวนค่ะคือถ้าพระแก้วมรกตไปประดิษฐานที่ไหนที่นั่นก็จะขึ้นชื่อต้นว่าวัดพระแก้วใช่ไหมคะ
1: วัดพระแก้ว
0: อย่างที่นี่ก็เป็นวัดพระแก้วดอนเต่าอ๋อเพราะฉะนั้นก็คือพระแก้วมรกตอยู่ที่ไหนวัดนั้นก็จะขึ้นชื่อต้นว่าพระแก้วนั่นเองนะคะอีกเรื่องนึงค่ะท่านหลวงพ่อคะคืออย่างวัดพระแก้วดอนเต่าสุชาดารามใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: แอบสงวนอยู่เหมือนกันว่าสุชาดารามเนี่ยมีความเกี่ยวข้องยังไงแต่ว่าก่อนอื่นค่ะคุณผู้ชมเห็นด้านหลังมั้ยคะเป็นมนดบที่มีเรียกว่าเป็นศิลปะการก่อสร้างที่ค่อนข้างสวยงามมากเดี๋ยวรบกวนให้หลวงพ่อเนี่ยนิมนต์นำมิ้นไปชมที่มนดบหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้เลย
0: คุณผู้ชมคะไปชมความสวยงามข้างในกันค่ะ

0: านหลังของมินตอนนี้นี่เห็นมนดบสวยมากต้องขอเรียนถามหลวงพ่อหน่อยค่ะว่ามนดบเนี้ยมีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะ
1: เจริญพรที่เราเห็นกันอยู่นี้ก็เรียกว่ามนดบหรือว่าพญาธาตุ
0: พญาธาตุนะคะ
1: เป็นอาคารมี7ชั้นยอด7ชั้นแล้วก็เป็นศิลปะของแบบพม่า
0: อ๋อสมัยนั้นคนที่มาสร้างนี่ก็คือเป็น
1: ลูกหลานของชาวพม่าชื่อว่าจองคำแดงสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2452ตอนนั้นก็พม่านี่ค้าขายกับอังกฤษแล้วก็เป็นลูกหลานชั้นลูกชั้นหลานแล้วเมื่อเขามีเศรษฐกิจดีการเงินการทองดีเขาก็นิยมสร้างวัดอันนี้ด้านในก็เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปบัวเข็ม
0: พระพุทธรูปบัวเข็มอันนี้เป็นพระพุทธรูปของไทยหรือเปล่าคะ
1: เป็นพระของศิลปะแบบพม่าแต่มาหล่อที่นี่เมื่อปี1223พระเจ้าอนันตยศโอรสของพระนางจามเทวี
0: อ๋อค่ะ
1: เจ้าผู้ครองนครหาลิพุนชัยลำพูนลูกของพระนางจามเทวีก็มาสร้างเมืองลำปางเสร็จแล้วก็สร้างวัดด้วยพระแก้วดอนเต้าที่ว่าดอนก็หมายความว่าเป็นที่สูงเป็นเดินสูง
0: เป็นที่สูงก็เลยเป็นที่ดอนใช่ไหมคะ
1: ที่ดอนแล้วก็เต้าก็หมายความว่าภาษาเหนือก็ว่ามาเต้าหมาเต้าถ้าภาษากลางก็ว่าแตงโม
0: เต้านี่คือแตงโมเหรอคะ
1: ไ
0: ม่ใช่น้ำเต้าใช่ไหมคะ
1: ไม่ใช่ไม่ใช
0: ่อ๋อที่นี่มีแตงโมเยอะเหรอคะหรือว่ายังไง
1: อาตมาภาพก็ขออธิบายขยายความหน่อย
0: ค่ะ
1: วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามเดิมวัดพระแก้วดอนเต้ากับวัดสุชาดารามนี่คนละวัด
0: อ๋อมีสองวัดเหรอคะ
1: สองวัดพอดีเมื่อปี2525เจ้าวัดวัดสุชาดารามมรณภาพไม่มีใครมาเป็นเจ้าวัด
0: ค่ะ
1: ก็ทางกระทรวงศึกษาธิการก็ทำเรื่องรวมวัดพระแก้วดอนเต้าเข้ากับวัดสุชาดาราม
0: แล้วชื่อสุชาดานี่เป็นชื่อของใครหรือเปล่าคะ
1: สุชาดานี่เป็นชื่อของอุบาสิกาที่มีสวนผลไม้อยู่ด้านที่ใต้วัดดอนพระแก้วดอนเต้า
0: ค่ะ
1: นางสุชาดานี่พอดีเอาแตงโมนี่มาถวายพระก็พาดูก็พบแก้วมรกตก้อน
0: อยู่ในแตงโมเหรอคะอ
1: ยู่ในแตงโม
0: อ้าวอันนี้คือเป็นหินแก้วมรกตหรือว่าเป็นหินเฉยๆ
1: เป็นหินพระก็หาช่างมาแกะสลักเพื่อจะได้นำมาบูชาเรียกว่าพระแก้วดอนเต้า
0: อ๋อนี่คือที่มาของพระแก้วดอนเต้า
1: ก็คือ
0: เจอในแตงโมที่นางสุชาดานำมาถวายเอาอย่างนี้แล้วชื่อวัดสุชาดารามนี่ก็คือตั้งชื่อตามนางสุชาดาเลยหรือเปล่าคะ
1: ตั้งชื่อตามนางสุชาดาเพราะว่าไว้เป็นอนุสรณ์แก่นางสุชาดาเพราะว่านางสุชาดานี้ได้ถวายแตงโม
0: ค่ะ
1: แด่พระมหาเถระแต่เรื่องของพระนางสุชาดานี้ก็มีเรื่องเล่าอีกว่าเจ้าเมืองผู้ครองนครสมัยก่อนฟังคำสนสอคำที่ข้าราชบริพารคู่ใกล้ชิดว่าพระนางสุชาดานี้มีอะไรกันกับพระมหาเถระเจ้าเมืองก็ไม่ได้สอบถามก็นำนางสุชาดานี้จะไปประหารที่ฝั่งน้ำวังพระนางได้อธิษฐานว่าถ้าเรื่องไม่เป็นจริงถ้าหากว่าฟันคอตัดคอแล้วขอให้เลือดกระฉูดขึ้นบนท้องฟ้าเลือดก็เลยกระฉูดขึ้นเพราะว่านาง
0: ก็คือไม่เป็นความจริ ง
1: ไม่เป็นความจริง
0: แต่ว่าก็คือโดนประหารอยู่ดี
1: แล้วก็ก่อนที่จะถูกประหารนั้นก็เหลียวมาหาที่วัดพระแก้วดอนเต้าเพราะว่านางมีความผูกพันกับวัดมีความเลื่อมใสมีวัดแห่งหนึ่งก็สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ชื่อว่าวัดนางเหลีย
0: ว
1: ที
0: ่
1: ตะวันออกของวัดพระแก้วดอนเต้า
0: หลวงพ่อคะพอดีฉงนในเรื่องของที่ว่าหลังจากนางสุชาดาเอาแตงโมมาถวายแล้วเจอแก้วมรกตแล้วแล้วก็มีการนำไปแกะให้เป็นพระแก้วใช่ไหมคะตอนนี้นี่ยังประดิษฐานอยู่ที่นี่ไหมคะ
1: ตอนนี้พระแก้วดอนเต้าประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุลำปางหลวงอำเภอคอขา
0: เอาย้ายไปที่วัดพระธาตุลำปางหลวงเหรอคะ
1: เจริญพร
0: แล้วทำไมถึงได้ย้ายไปประดิษฐานที่วัดพระธาตุลำปางหลวง
1: ก็พระมหาเถระที่ว่าโดนใส่ความก็คงอยู่ไม่สบายแล้วน
0: ะ
1: มีเจ้าเมืองใส่คล้ายอย่างนี
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เลยอุ้มพระหนีไปอยู่ที่วัดพระธาตุปางหลวงจะปลอดภัยดีกว่า
0: ก็คือหลังจากที่โดนกล่าวหากับนางสุชาดา
1: เจริญพร
0: ก็เลยต้องเอาพระแก้ว
1: ไปด้วย

0: แล้วก็ไปอยู่ที่วัดพระธาตุลำปางหลวง
1: วัดลำปางหลวงต่อจากนั้นพระมหาเถระองค์นี้ก็ไม่ปรากฏชื่อเลย
0: อีกเลยเหรอคะคุณผู้ชมคะไม่น่าเชื่อเลยค่ะจากความสงวนของมิ้นเรื่องของพระแก้วมรกตแล้วก็ความเกี่ยวข้องกับที่จังหวัดลำปางทำให้เราได้รู้ว่าพระแก้วมรกตเนี่ยเคยประดิษฐานที่นี่นานถึง32ปีแถมยังได้รู้ด้วยนะคะว่ามีพระแก้วอีกองค์นึงที่มีต้นกำเนิดจากที่วัดพระแก้วดอนเต้าแห่งนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยไปประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุลำปางหลวงเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นช่วงหน้าสงสัยต้องไปคลายฉงนต่อที่นั่นแล้วล่ะค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องขอกราบนมัสการท่านเจ้าอาวาสมากๆเลยที่อุตส่าห์มาเล่าเรื่องราวแล้วก็ประวัติความเป็นมาเรื่องของพระแก้วมรกตให้เราฟังค่ะที่มินได้ไปคลายฉงนกับท่านเจ้าอาวาสที่วัดพระแก้วดอนเต้าแล้วเนี่ยตอนนี้มินก็มาอยู่ที่นี่เลยค่ะวัดพระธาตุลำปางหลวงที่พระแก้วมรกตที่เคยอยู่ที่วัดพระแก้วดอนเต้าเนี่ยย้ายมาประดิษฐานอยู่ที่นี่แต่ว่ามาคนเดียวแบบนี้สงสัยจะคลายฉงนไม่ได้แน่ๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นตามมินเข้าไปหาคนช่วยคลายฉงนข้างในดีกว่าค่ะตามมาเลย

0: เอาละค่ะตอนนี้มินก็อยู่กับคุณเกษมสิทธินะคะซึ่งก็เป็นวิทยากรแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับวัดพระธาตุลำปางหลวงแห่งนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกว่าพี่เกษมแล้วกันนะคะ
1: ครับ
0: พี่เกษมดูแลที่นี่มานานเท่าไหร่แล้วคะ
1: ก็ประมาณร่วม10กว่าปีแล้วครับ
0: โอ้แล้วที่นี่นี่มีความเป็นมายาวนานมากเลยใช่ไหมคะเห็นวัดใหญ่มากเลย
1: ครับคือวัดพระธาตุลำปางหลวงนี่เป็นต้นกำเนิดของจังหวัดลำปางเลยครับ
0: อ๋อเป็นต้นกำเนิดเลยเหรอคะ
1: ครับ
0: แล้วมีความเป็นมายังไงบ้างอะคะ
1: คือวัดพระธาตุลำปางหลวงเมื่อก่อนนี้จะมีพระธาตุหรือพระเจดีย์ของวัดสร้างมาครั้งตั้งแต่สมัยพุทธกาล
0: ค่ะ
1: คือวัดพระธาตุลำปางหลวงที่แห่งนี้แล้วก็มีสิ่งโบราณที่ให้ชมหลายอย่าง
0: ถ้างั้นรบกวนพี่เกษมพามินไปเดินดูได้ไหมคะ
1: ได้เลยครับเชิญเลยครับ
0: ผู้ชมไปชมวัดพระธาตุลำปางหลวงด้วยกันเลยค่ะ
1: ครับ
0: เชิญเลยค่ะตรงนี้นี่เห็นว่ามีพวงมาลัยคล้องอยู่ด้วยตรงนี้เป็นอะไรล่ะคะ
1: อันนี้เป็นรอยกระสุนปืนรอยกระสุนปืนที่นานทิพช้างมากอบกู้เอกราชมายิงเท้ามหายศแม่ทัพพม่าตายที่นี่ครับ
0: อ๋อเป็นเรื่องราวเป็นมายังไงล่ะคะพี่เกษม
1: คือว่าตอนเมื่อปีพ.ศ.2275เท้ามหายศที่เป็นแม่ทัพพม่ายกทัพล่าเมืองขึ้นทางภาคเหนือตีลำปางลำพูนเชียงใหม
0: ่อ๋อคือตีได้หมดเลยเหรอ
1: ตีได้หมดแล้วตอนหลังมาก็มาตั้งกองบัญชาการรบที่วัดพระธาตุลำปางหลวงแห่งนี้ทีนี้มีชาวบ้านชื่อว่าหนานทิพช้างคำว่าหนานนี่ก็คือทิศที่สืบจากพระเป็นชาวบ้านธรรมดาเป็นพรานป่าก็รับอาสาชาวบ้านชาวเมืองแล้วก็ไปรวบรวมคนมาได้300กว่าคนตอนกลางคืนก็พามาล้อมวัดพระธาตุลำปางหลวงไว
0: ้
1: ส่วนตัวหนานทิพช้างก็อาศัยเล็ดลอดคลานเข้าท่อระบายน้ำด้านทิศตะวันตกพระธาตุและมาถามหาเท้ามหายศทหารยามก็พามาพบกับเท้ามหายศซึ่งกำลังเล่นหมากรุกกับทหารคู่ใจที่นี
0: ่
1: พอรู้ว่าเป็นเท้ามหายศหนานทิพช้างก็ส่งจดหมายให้ฉบับหนึ่งว่าเป็นของพระชายาจากเมืองลำพูนเท้ามหายศก็ยืนขึ้นจะแกะจดหมายอ่านหนานทิพช้างก็เข้าหลบซ่อนตัวก็ยิงเท้ามหายศมันล้มตายที่นี่กระสุนเลยทะลุถูกรั้วตรงนั้น2รูคือว่าตอนนั้นทัพพม่าเนี่ยคือเท้ามหายศเป็นแม่ทัพครอบครองทั้งหมดพอเท้ามหายศตายก็ไม่มีใครครองต่อก็นานทิพช้างกอบกู้เอกราชเสร็จก็เลยเป็นต้นตระกูลของณลำปางณลำพูนณเชียงใหม่และเชื้อจะตนจนทุกวันนี้เลยครับ
0: คุณผู้ชมนี่ร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์ของจริงแถมยังเป็นเรื่องราวของจังหวัดที่ทำให้ทุกวันนี้เนี่ยเรามีจังหวัดลำปางลำพูนแล้วก็เชียงใหม่ด้วยนะคะแล้วพระธาตุด้านหลังเนี่ยล่ะคะ
1: พระธาตุนี้เป็นพระธาตุของพระพุทธเจ้าคือเมื่อตอนที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ได้25พรรษาได้เสด็จมาประทับแห่งนี้มีชายชาวบ้านในชื่อว่าลัวไอกอนได้มานำน้ำผึ้งมะพร้าวมะตูมมาถวายพระพุทธเจ้าที่นี่พอพระพุทธองค์ฉันเสร็จก็รูปได้เส้นพระเกศาได้มอบให้ชายลัวชายลัวก็ขุดหลุมลึก5วากว้าง5วาแล้วเอาพระเกศาบรรจุในพระโอบทองคำวางบนหลังสิงบรรจุไว้ตรงกลางหลุม
0: หลังสิงนี่คือ
1: หลังสิงทองคำพญาสิงทองคำบรรจุไว้ตรงในหลุมนี่เลยครับ
0: ตรงกลางนี้เลย
1: ครับตรงกลางนี้เลย
0: แล้วก็สร้างเจดีย์ขึ้นมา
1: แล้วหลังจากนั้นชายล้วนนั้นก็ช่วยกันสร้างองค์พระธาตุนี้สูงได้7ศอกแล้วก็หมดอายุไขของชายล้วนครั้งสุดท้ายเจ้าหารศรีทัตถะมหาสุรมนตรีสร้างเสร็จจนถึงยอดเลยเมื่อปีพ.ศ. 2039

0: พระธาตุลำปางหลวงจึงสูง22วา2ศอกคิดเป็นเมตร45เมตรยอดพระธาตุฉัตรเดิมๆข้างบนนะฮะจะตั้งแต่ชั้นที่6ขึ้นไปจะเป็นทองคำน้ำหนัก300กว่าบาทมีแก้วอยู่ข้างบนชื่อว่าแก้วหมอกมุงเมืองแหวนโบราณ83วงที่รู้ได้เพราะปีพ.ศ. 2500ยอดพระธาตุถูกสายฟ้าฟาดโคตรไปเจ้าอาวาสสมัยนั้นนำลงมาบูรณะซ่อมแซมก็เลยรู้มีแก้วมีแหวนน
1: ี่ฮะนี่คือตอนแรกไม่รู้
0: ตอนแรกไม่รู้ฮะพอดีเอามาบูรณะถึงรู้ส่วนแผ่นทองที่หุ้มองค์พระธาตุนี่นะฮะที่เขาไม่ปิดทองนี้อันนี้เขาเรียกว่าทองจังโก
1: ทองจังโกเหรอคะ
0: ครับทองจังโกคือจะมีส่วนผสมทองเหลืองทองแดงเอามาหลอมและตีเป็นแผ่นหุ้มพระธาตุที่เขาไม่ปิดทองนี่คืออนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังได้เห็นเพราะว่าพระธาตุดอยสุเทพหริพุนชัยช่อแฮแช่งเขาจะปิดทองใหม่หมดจุดสนใจอีกจุดหนึ่งคือเงาพระธาตุนักท่องเที่ยวพากันอยากจะมาเห็นของจริงคือว่าเงาพระธาตุนี้เกิดครั้งแรกที่บนซุ้มพระพุทธบาทพอดีซุ้มพระพุทธบาทตรงนั้นผู้หญิงขึ้นไม่ได
1: ้
0: เพราะว่ามีรอยพระพุทธบาทของจริงอยู่ใต้ฐานข้างล่างข้างบนสร้างครอบไว้เมื่อปีพ.ศ. 1992 500กว่าปีหลังจากนั้นอีก5วันต่อมาก็ภาพก็ไปปรากฏเกิดขึ้นที่ในวิหารพระพุทธผู้หญิงก็เลยได้ชมกันอันนี้แหละคือเป็นจุดอันซีนของวัดพระธาตุลำปางหลวงเลยครับ
1: ภาพที่ว่านี่คือภาพอะไรคะ
0: คือภาพเงาพระธาตุหัวกลับ
1: เงาพระธาตุหัวกลับ
0: ผ้าเขาแขวนไว
1: ้
0: ยอดพระธาตุจะ
1: หัน
0: กลับหัวลง
1: คือจากที่เป็นแบบนี้ก็คว่ำลงแบบนี้นะคะ
0: คว่ำลงแบบนี
1: ้
0: คือภาพจะหัวกลับนี่แหละที่เขาว่าเรียกว่าพระธาตุหัวกลับ
2: คุณผู้ชมคะมินไม่แปลกใจเลยจริงๆค่ะที่ทำไมวัดพระธาตุลำปางหลวงแห่งนี้เนี่ยถึงได้ชื่อว่าเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ต้นกำเนิดของจังหวัดลำปางไหนจะมีอันซีนถ้าใครไม่เคยมาเนี่ยอยากให้หาโอกาสไม่ได้นะคะแต่ที่แน่ๆตอนนี้มินอยากจะเห็นแล้วล่ะว่าพระแก้วมรกตอีกองค์นึงที่พี่เกษมบอกไว้หรือว่าพระแก้วดอยเต้าเนี่ยอยู่ที่ไหนพี่เกษมพามินไปดูได้ไหมคะ
0: ได้ครับที่กุฏิวัดชั้นนอกเลยครับ
2: คุณผู้ชมไปดูกันดีกว่าค่ะเชิญพี่เกษมเลยค่ะ
0: ครับ

0: ชมครับมินได้ไปเห็นพระแก้วดอนเต้ามาแล้วค่ะต้องบอกว่างดงามมากๆถึงแม้ว่าจะเห็นในระยะไกลทีนี้เนี่ยก็เลยอยากจะถามพี่เกษมว่าแล้วความแตกต่างระหว่างพระแก้วองค์นี้กับพระแก้วมรกตที่ประดิษฐานอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยต่างกันยังไงคะ
1: คือพระแก้วมรกตองค์ที่กรุงเทพองค์จะเนื้อแก้วจะใสกว่านี้อันนี้เป็นผิวมรกต
0: อ๋อคือเนื้อแก้วจะไม่เหมือนกันหรอคะ
1: ไม่เหมือนกันนะอันนี้เป็นแบบผิวแตงโมเลยครับ
0: และขนาดนี่ต่างกันมากไหมคะ
1: ก็พระแก้วมรกตวัดพระธาตุลำปางหลวงนี่หน้าตักกว้าง6นิ้วสูงจากฐานถึงยอดบนยอดเศียรประมาณ8นิ้วครับ
0: ค่ะ
1: เป็นศิลปะเชียงแสน
0: ค่ะ
1: คือความเป็นมาของพระแก้วมรกตองค์นี้กับกรุงเทพนี่คนละองค์กันอันนี้เกิดในแตงโมที่วัดพระแก้วดอนเต้าแต่มาประดิษฐานที่วัดพระธาตุลำปางหลวงนี่ได้ 1,500 กว่าปีแล้ว
0: 1,500 กว่าปีเลย
1: 1,500 กว่าปีเลยครับก่อนพระแก้วมรกตองค์ที่กรุงเทพเพราะว่าในประเทศไทยเรานี้จะมีพระแก้วมรกตอยู่2องค
0: ์
1: องค์จริงๆที่วัดพระธาตุลำปางหลวงกับที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามกรุงเทพ
0: คือมี2องค์นี้เท่านั้นแล้วองค์ไหนเกิดก่อนนะคะพี่เกษม
1: องค์วัดพระธาตุลำปางหลวงนี้เกิดก่อนครับคือก็ 1,500 กว่าปีที่กรุงเทพนี้ประมาณ 1,300 กว่าปี
0: อ๋อเกิดก่อนกันประมาณ200กว่าปีได
1: ้ครับคือพระแก้วมรกตองค์ที่กรุงเทพเคยมาแวะพักที่วัดพระแก้วดอนเต้าเป็นเวลา32ปี
0: ค่ะ
1: บางคนก็ไม่เข้าใจนึกว่าเป็นพระแก้วมรกตวัดพระธาตุลำปางหลวงเป็นองค์จำลองจากกรุงเทพแต
0: ่
1: ที่จริงไม่ใช่
0: นะคะ
1: ไม่ใช่คนละองค์กันเลยครับ
0: คนละองค์กันนะคะคุณผู้ชมเท่ากับว่าประเทศไทยอย่างที่พี่เกษมบอกมีพระแก้วมรกตเนี่ย2องค์ด้วยกันองค์นึงก็คือประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามส่วนอีกองค์นึงก็คือองค์ที่มินเพิ่งจะได้เข้าไปเห็นเมื่อสักครู่นี้เองค่ะโอ้โหวันนี้นี่ได้ไปทั้ง2วัดได้รู้ถึงเรื่องราวความเป็นมาของจังหวัดลำปางแล้วก็รู้ถึงประวัติศาสตร์รวมถึงได้ดูสถาปัตยกรรมสวยๆแล้วก็งดงามมากเลยวันนี้ขอขอบคุณพี่เกษมด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ได้คาฉงนไปหลายเปลาะเหมือนกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องพระแก้วมรกตแต่ว่าความสงวนเกี่ยวกับพระแก้วมรกตแล้วก็นครลำปางแห่งนี้เนี่ยยังไม่หมดเพียงเท่านี้แน่นอนเพราะฉะนั้นช่วงหน้าเดี๋ยวเราไปคลายสงวนกับอาจารย์เผ่าทองกันค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าในช่วงนี้ขอเสนอวัดพม่าในลำปางเมืองลำปางได้ขึ้นชื่อว่ามีวัดแบบศิลปะพม่ามากที่สุดในประเทศไทยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เนื่องจากเมืองลำปางเต็มไปด้วยไม้สักจำนวนมากทำให้มีแรงงานชาวพม่าได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจค้าไม้จนมีโอกาสสะสมทุนและกลายเป็นคฤหบดีที่ร่ำรวยและด้วยความศรัทธาในพุทธศาสนาอันแรงกล้าจึงสร้างวัดขึ้นในถิ่นที่ตนเองทำธุรกิจอยู่โดยจุดเด่นของวัดพม่าที่เห็นชัดคือสร้างด้วยไม้และแกะสลักอย่างประณีตอย่างเจดีย์วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามและวัดศรีชุมในอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง

0: ดีจานรอหนูนานเปล่า
1: ฮะ
0: รอหนูนานไหม
1: บินเหรอ
0: มาแล้ว
1: โอ้ยคิดว่าผีหรอ
0: ไม่หรอกแต่รอนานก็ค่ะ
1: นานไม่นานก็พี่สั่งน้ำมาจนละลายหมดแล้ว
0: น้ำล้นออกมาเลยอ่ะจ้าน
1: ี่
0: เขาขอ
1: โทษโคโคนัทคูลเลอร์นี่โคโคนัทเราไปอยู่ก้นแก้วหมดแล้ว
0: หนูหลงทางอ่ะ
1: ไปหลงที่ไหน
0: ท่าเตียน
1: หลงทางเสียเวลาหลงติดยาเสียอนาคตไม่เป็นไรหลงทางอย่างเดียว
0: แค่เสียเวลาโอเค
1: แค่เสียเวลา
0: เรื่องของเรื่องวันนี้เนี่ยที่นะอาจารย์มาที่นี่เพราะว่ามินไปลำปางมาค่ะอาจารย
1: ์รู้แล้ว
0: รู้แล้วเหรออ าจารย์ไม่ว่างเนาะ
1: หนีไปเที่ยวไม่ชวนเรา
0: ของฝากนะ
1: โอเคชอบตรงเนี้ยไปไหนก็ได้งั้นเอาของฝากมาอย่างเดียว
0: โอเคก็คือว่าสงสัยเรื่องของพระแก้วมรกตค่ะอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยพระแก้วมรกตเป็นของไทยเราหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นของใคร
1: ไทยเราตรงไหนอ่ะ
0: ตรงอ้าวก็ไทย
1: ไทยอ่ะ
0: กรุงเทพอ่ะ
1: อุ้ยพระแก้วมรกตก็ไม่ใช่ของกรุงเทพสิ
0: แล้วเป็นของใครแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยพระแก้วมรกตนี่ของใครคะ
1: จะเกิดทันไหม
0: อ้าว
1: นี่อายุเท่าไหร่ถามสิ
0: อายุ25
1: เออคูณ3เข้าไปยังเกิดไม่ทันเลยโอ้ใครจะไปรู้พระแก้วมรกตเป็นของใครไม่มีใครรู้หรอก
0: แล้วที่มาที่ไปมายังไงอะคะอาจารย
1: ์ถามงี้ค่อยชั่วหน่อย
0: ค่ะ
1: อันนี้เอาทางหลักฐานทางโบราณคดีนะพระแก้วมรกตเนี่ยนะอยู่ๆก็มาโผล่ที่จังหวัดเชียงรายไม่ต้องเอาตำนานหนูไปฟังตำนงตำนานมาเยอะมาก
0: แล้ว
1: ตำนานนานนะลูกตำนานๆอย่าเพิ่งไปเชื่อ
0: โอเคค่ะ
1: หลักฐานทางโบราณคดีก็บอกว่าพระแก้วมรกตเนี่ยคงจะมีการพอกปูนแล้วก็เอาหลบซ่อนไว้ในพระเจดีย์ที่วัดป่าเหี้ยวันดีคืนดีพระเจดีย์ภาคเหนือเนี่ยนะเขาจะหุ้มด้วยแผ่นทองจังโก
0: ้
1: หุ้มแผ่นโลหะเนี่ยนะ มันก็เป็นสายล่อฟ้าอย่างดีนั่นแหละฟ้าก็ผ่าลงมาเจดีย์ทลายลง
0: พังหมดเลย
1: พังลงมาหมดก็เห็นพระพุทธรูปเป็นปูนน
0: ะ
1: องค์อย่างนี้เลยอยู่ในพระเจดีย์เจ้าอาวาสก็ยกออกมาตั้งที่ศาลาวัด
0: ค่ะ
1: ศาลาวัดสมัยโบราณน่ะมันมีผนังด้านหลังด้านเดียวอีก3ด้านน่ะมันเป็นเสาโปร่งหมด
0: อ๋อก็เป็นโล
1: ่
0: ง
1: ๆโล่งๆเสร็จแล้วปรากฏว่าตั้งอยู่เนี่ยมันก็โดนลมโกรกของที่อยู่ในพระเจดีย์เนี่ยนะมันจะมีความชื้น
0: เพราะไม่ได้ออกมาเจออะไร
1: ไม่โดนอะไรเลยไม่โดนแดดโดนฝน
0: อ
1: ่ะมันความชื้นจากน้ำใต้ดินมันขึ้นมาเขาเรียกว่าอยู่ในกรุในกรุ
0: อ๋อคำว่าอยู่ในกรุก็คือแบบนี
1: ้แบบนี้เลยแบบนี้ล่ะมันจะทุกอย่างมันชื้นหมดพระพิมพ์นะก็จะชื้นมากเลยนะแต่พระเนี่ยหุ้มปูนก็ชื้นพอมาตั้งเนี่ยโดนลมโกรกมันเร็วเนี่ยแดดลมม
0: ันพัด
1: ความร้อนเดี๋ยวแห้งเดี๋ยวลมจมูกท่านก็กระเทา
0: ะ
1: ปลายพระนาสิกกระเทาะก็เห็นเป็นสีเขียวข้างในรู้มาแล้วเจ้าอาวาสท่านก็ค่อยๆเลาะปูนออกจนหมดทั้งองค์ตายกลายเป็นหินสีเขียวทั้งองค์อะไรที่เป็นหินสีเขียวเรียกมรกตหมด
0: เป็นพลอยใช่ไหมคะ
1: เรียกเป็นพลอย
0: มรกต
1: ดังนั้นจึงเรียกว่าพระแก้วมรกต
0: ก็คือพระแก้วสีเขียว
1: ก็คือพระแก้วหินสีเขียวนี่แหละสมัยนั้นอะเชียงรายเนี่ยตกเป็นเมืองขึ้นเชียงใหม่แล้ว ตอนที่เขาเอาพระแก้วบรรจุเนี่ยมันเตียงลบกันอยู่พอเป็นเมืองขึ้นเสร็จเนี่ยก็พบพระแก้วมรกตตอนนั้นพระเจ้าสามฝั่งแก้วเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่เมืองเชียงใหม
0: ่
1: เขาก็ต้องรายงานสิใช่ไหม
0: ว่าเจอ
1: ของดีมีค่าพระเจ้าสามฝั่งแก้วบอกยกกลับมาเลยมาเชียงใหม
0: ่
1: สมัยนั้นก็ต้องเชิญขึ้นหลังช้างนึกถึงเชียงรายอยู่ตรงนี้นี่เชียงรายอยู่นี่เดินลงมาเชียงใหม่อยู่ทางนี้ลำปางอยู่นี
0: ่
1: เดินลงมาก็มีทางแยก3แพร่งเห็นไหมเดินลงมาปั๊บก็ต้องช้างเลี้ยวซ้ายเพื่อจะไป
0: เชียงใหม่
1: ช้างก็ไม่เลี้ยงซ้ายช้างตะเลิดต
0: ื่
1: นออกมาจากฝูงเลี้ยวขวาจะไปลำปางก็ขวานก็ไปบังคับช้างมาอีก3ครั้งช้างก็ไม่ยอมเลี้ยวซ้ายเปลี่ยนช้างคราวนี้เปลี่ยนช้าง
0: อ๋อเปลี่ยนช้างเลยด้วย
1: ช้างเปลี่ยนใหม่ก็ไม่ไปอีก
0: คือไม่มีใครยอมไปเลยว่าอย่างนั้น
1: ใช่พระเจ้าสามฝั่งแกนี่ท่านเชื่อโชคลางท่านก็บอกว่าชะรอยผีที่ปกปักรักษาพระแก้วมรกตสมัยนั้นเราไม่เรียกเทวดานะ
0: อ๋อเรียกเป็นผี
1: อะไรที่เป็นจิตวิญญาณทั้งหลายนี่เราเรียกผีหมดผีดีก็มีผีไม่ดีก็มีผีดีกับผีบ้าน
0: ผีเรือน
1: ถูกต้องท่านก็บอกชะรอยผีที่ปกปักรักษาพระแก้วมรกตเนี่ยจะไม่อยาก
0: มาเชียงใหม่
1: มาเชียงใหม่ถูกต้องอยากกันนั้นเลยก็เชิญไปไว้ลำปางก็ไปอยู่วัดพระแก้วดอนเต้า32ปี32ปีพระเจ้าสามฝั่งแกนเสด็จสวรรคตไปไหนไปไหนแล้วผ่านมาถึงรัชกาลของพระเจ้าติโลกราชเชียงใหม่ติโลกราชนี่ท่านมีบุญบารมีเยอะท่านมีอำนาจวาสนาเยอะนะท่านก็บอกเอาละวาเราก็เป็นใหญ่ในแผ่นดินนะมีบุญบารมีมีอำนาจวาสนาจะไปเสี่ยงดวงเชิญพระแก้วมรกตมาพระบรมราชบุพการีของพระองค์กับเอามาไม่สำเร็จของดีต้องไปอยู่เมืองขึ้นตอนนั้นลำปางเป็นเมืองขึ้นเชียงใหม่ก็ต้องเอามาอยู่เมืองหลวงท่านก็เลยเชิญพระแก้วมรกตมาม
0: า
1: ได้
0: คราวนี้มา
1: ไม่มีปัญหาเลยถูกกันก็มาเชียงใหม่มาเชียงใหม่ตอนอยู่วัดพระแก้วดอนเต้าอยู่ในอาคารพอมาถึงเชียงใหม่ก่อนหน้านั้นมีการสร้างพระเจดีย์ที่วัดเจดีย์หลวงเจดีย์ใหญ่โตมโหฬารมันก็จะมีซุ้ม4ด้านซุ้มด้านนึงเนี่ยนะครับก็เป็นที่ประดิษฐานซุ้มด้านที่ตะวันออกนี่แหละพระแก้วมรกตเอาขึ้นไปประดิษฐาน
0: ซะ
1: ส
0: ู
1: งไกลเลยอยู่ดีมีสุขไม่มีอะไรเลยบ้านเมืองสงบร่มเย็นผ่านมาประมาณพ.ศ.2000ไปปลาย
0: ค่ะ
1: นะ2087โดยประมาณเนี่ยนะกษัตริย์เชียงใหม่เกิดว่าง
0: ไม่มีกษัตริย
1: ์หากษัตริย์ที่เป็นหากษัตริย์ไม่ได้กษัตริย์สวรรคตหารัชทายาทที่เป็นผู้ชายไม่มีเลยก็ช่วยกันคิดเสร็จก็นึกขึ้นได้รัชทายาทของเมืองหลวงพระบางเนี่ยพ่อเป็นกษัตริย์หลวงพระบางแม่เป็นพระราชธิดาของพระเจ้ากรุงเชียงใหม
0: ่
1: เป็นเลือดเชียงใหม่ครึ่งนึงเลือดลาวหลวงพระบางครึ่งนึงไปเชิญมาเลยชื่อพระชัยเชษฐาก็ไปเชิญพระชัยเชษฐามาอุ้ยพระชัยเชษฐาตอนนั้นก็16 17เองเล็กๆหนุ่ม
0: ๆ
1: ทรงพระยาวมากก็มาปกครองเมืองเชียงใหม่พระราชบิดาก็ยังอยู่หลวงพระบาง
0: อ๋อก็คือแยกกัน
1: ได้ข่าวใหญ่ว่าพม่
0: า
1: จะยกไปตีกรุงศรีอยุธยาเป็นจังหวะเดียวกันอีกโชคดีมาอยู่ได้ปีเดียวพ่อตาย
0: ก็เลยกลับไป
1: พ่อตายราชบัลลังก์ที่หลวงพระบางก็ว่างชัยเชษฐาเป็นลูกชายคนโตโอ้โหเลือกก็ได้จะเลือกอยู่เชียงใหม่ก็ได้จะเลือกอยู่ที่หลวงพระบางก็ได้กลับดีกว่าก็เลือกกลับไปอยู่เชียงใหม
0: ่
1: เลือกกลับไปอยู่เชียงใหม่เนี่ยนะ
0: ไปอยู่หลวงพระบาง
1: เอ้ยขอโทษเลือกกลับไปอยู่หลวงพระบางเก่งมากช
0: ่
1: วยท้วงสิพูดผิดคนแก่จะไปก็ไม่ไปเปล่าบอกว่าบอกกับเสนาบดีทั้งหลายพญาติพระวงศ์ที่เชียงใหม่บอกว่าจะไปหลวงพระบางแล้วนะ
0: ค่ะ
1: ขอเอาพระแก้วมรกตไปให้พญาติพระวงศ์ได้กราบไหว้บูชาด้วยเสร็จแล้วก็จะได้คืนกลับไปอีกครั้งนึงนะฮะก็เอาไป
0: แล้วไม่กลับมาเลย
1: ไปเสร็จก็ไปแล้วก็ยังไม่ได้กลับมายังไหว้ไม่เสร็จไหว้ไม่เสร็จก็ไม่เท่าไหร่ก็ต่อมาก็ได้ข่าวว่าพม่ายกมาตีเชียงใหม่เชียงใหม่เสียกับข้าศึกพม่ายกไปตีอยุธยาโอ้ชัยพระเจ้าชัยเชษฐาบอกไม่ไหวถ้าอยู่ต่อที่หลวงพระบางเนี่ยพม่ามาตีถึงเชียงใหม่ข
0: ้
1: ามจากเช
0: ีย
1: งใหม่มาอีกนิดเดียวก็ถึงย้ายราชธานีหนี
0: เอาไม่ได้สู้เหรอคะ
1: ไม่สู้ย้ายราชธานีหนีเชิญพระแก้วมรกตเสด็จเอาไปสร้างเมืองใหม่ก็พระแก้วมรกตก็ไปอยู่ที่นครเวียงจันทน์พระชัยเชษฐาก็เป็นผู้สถาปนาสร้างนครเวียงจันทน
0: ์อ๋อองค์นี้นี่เององ
1: ค์นี้อยู่เวียงจันทน์2321บางตำราก็2319บางตำราก็2321พระเจ้ากรุงธนบุรีนะครับก็ส่งให้เจ้าพญามหากษัตริย์ศึกซึ่งต่อมาก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชยกกองทัพไปตีนครเวียงจันทน
0: ์
1: ก็ได้เชิญพระแก้วมรกต
0: กลับมาสักที
1: เชิญพระบางกลับมานะครับพระบางที่เป็นพระพุทธรูปประจำประเทศลาวตอนนี้อยู่ที่เมืองนครหลวงพระบางเนี่ยก็เชิญกลับมาด้วยเอาไว้ไหนนี
0: ่เนี่ยรู้มาว่าอยู่ที่นี่ก่อน
1: มีอีกหลายตำราบางตำราก็บอกว่าไว้ที่พระราชวังเดิมของพระเจ้ากรุงธนบุรีบางตำราก็บอกว่าไว้ที
0: ่
1: วัดอรุณราชวรารามจะไว้ตรงไหนมันก็ติดกันรั้วเดียวกันนะ
0: เอาว่าไว้ฝั่ง
1: วัดอรุณก็รั้วเดียวกันก็ไว้ฝั่งรู้นะฝั่งธน
0: ทำไมถึงเอามาไว้ตรงนี้ล่ะคะอาจารย์
1: ก็ตอนนั้นกรุงเทพมันไม่มีอ่ะพ.ศ. 2

0: แล้ว
1: อาจารย์คะแล้วตอนที่มิ้นไปลำปางเนี่ยมิ้นเจออีกองค์หนึ่งเป็นพระแก้วดอนเต้าที่วัดพระธาตุลำปางหลวงที่ได้ยินมาเนี่ยนะคะก็คือเขาบอกว่าระยะเวลาเนี่ยพอๆกับพระแก้วมรกตของเราเลยนี่ถือว่าเป็นพระแก้วมรกตแฝดหรือว่าพี่น้องกันหรือว่าอะไรยังไงไหมคะอาจารย
2: ์ทางโบราณคดีก็ดีทางประวัติศาสตร์ศิลป์ก็ดีเราจะกำหนดอายุพระพุทธรูปเนี่ยนะฮะเราจะดูจากรูปแบบของศิลปะ
1: ว่าเป็นยุคไหน
2: พระพักกลมหรือพระพักรูปไข่หรือพระพักเหลี่ยมหูสั้นหูยาวเม็ดพระศกเป็นยังไงมันอยู่ในปีในช่วงศิลปะเชียงแสนในช่วงนั้นนะครับศิลปะล้านนาอาณาจักรล้านนาของเราเนี่ยได้รับอิทธิพลทางพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงจากเกาะลังกาเข้ามาในล้านนาของเราเนี่ยมากเหลือเกินพระพุทธรูปในศิลปะลังกาพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในรูปแบบของศิลปะลังกาเนี่ยนิยมสร้างปางสมาธิแบบนี้นะครับพระหัตถ์ขวาวางหงายซ้อนอยู่บนพระหัตถ์ซ้ายมากกว่าปางมารวิชัยที่คนไทยนิยมสร้างมารวิชัยก็คือพระหัตถ์ซ้ายหงายอยู่บนตักพระหัตถ์ขวาคว่ำอยู่ทงเข่าขวานี่คือปางมารวิชัยสมัยนั้นนิยมเอาหินมีค่าเนี่ยนะมาแกะเป็นพระพุทธรูปน
1: ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราไม่ได้พบแค่พระแก้วมรกตที่เป็นหินหยกสีเขียวนะเรายังพบที่เป็นหินเขี้ยวหนุมานหรือภาษาจีนเรียกว่าจุยเจียก็คือหินควอต
1: ซ์
2: แกะพระพุทธบุตรสยรัตน์นี่ใหญ่ไม่ได้น้อยกว่าพระแก้ว
1: สอบหนึ่งได้ไหมคะ
2: ได้พระพุทธบุตรสยรัตน์เป็นหินควอตซ์สีขาวองค์ไม่ได้เล็กกว่าพระแก้วดอนเต้าที่วัดพระธาตุลำปางหลวงเลยไม่ได้เล็กกว่าจึงไม่น่าแปลกเลยว่าทำไมจึงมีพระแก้วมรกตเนี่ยหลายองค์หลายขนาด
1: คุณผู้ชมคะหายชะงนแล้วนะคะเรื่องพระแก้วมรกตแฝดว่าตกลงแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรกันเพียงแค่ว่าเป็นศิลปะยุคเดียวกันที่บังเอิญใช้หินมีค่าเนี่ยสลับเป็นพระพุทธรูปเหมือนกันแต่ว่าความชะงนของพิงค์เกี่ยวกับพระแก้วมรกตไม่หมดง่ายๆแน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพักแป๊บนึงค่ะคุณผู้ชมแล้วช่วงหน้ามาคลายชะงนเรื่องนี้กันต่อค่ะ
2: โอ้ยตายแน่
3: น่ารู้เกล็ดเก่าในช่วงนี้ขอเสนอเรื่องพระพุทธรูปหยกเขียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพระพุทธรูปหยกเขียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสร้างโดยพระอาจารย์วิริยังซึ่งเป็นพระสายกรรมฐานลูกศิษย์สายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตโดยนำหยกแท้ๆจากประเทศแคนาดามาแกะเป็นรูปพระพุทธเจ้าซึ่งปัจจุบันถูกประดิษฐานอยู่บนชั้น3ของศาลาพระปรมาภิไธยภายในวัดธรรมมงคลสุขุมวิท101โดยองค์พระพุทธรูปหยกเขียวนี้มีพระนามเต็มว่าพระพุทธมงคลธรรมสีไทยหรือหลวงพ่อหยกนับว่าเป็นพระพุทธรูปที่ถูกบรรจงแกะสลักอย่างงดงามและถือว่าหาดูได้ยากมากในปัจจุบัน

0: ายสงวนให้หนูต่ออีกนิดนึงนะคะเรื่องพระแก้วมรกตคืออยากรู้ว่าทำไมพระแก้วมรกตต้องมีการทรงเครื่อง3ฤดูด้วยคะ
1: การทรงเครื่องของพระแก้วมรกตเนี่ยนะฮะขอท้าความไปเลยนะคือในศาสนาฮินดูศาสนาฮินดูที่เกิดก่อนพุทธศาสนาประมาณ500กว่าปีพุทธศาสนาปัจจุบันนี้ 2,500 ปีศาสนาฮินดูก็ 3,000 กว่าปีการเคารพบูชาเทพเจ้าของศาสนาฮินดูไม่ว่าจะเป็นพระศิวะหรือพระอิศวรพระวิษณุหรือพระนารายณ์หรือพระพรหมเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการทำเครื่องสักการะบูชาแล้วก็เครื่องทรงนะครับมาถวายเทพเจ้าของเขาเนี่ยแกะสลักจากหินบ้างหล่อจากสำริดบ้างนะครับแกะจากหินมีค่าบ้างเนี่ยก็จะเอาเครื่องประดับจริงๆมงกุฎทองคำประดับอัญมณีปฏิบัติเหมือนเป็นคนจริง
0: คือทรงเครื่องนี่คือเอามาถวาย
1: ใช่มาถวายเวลามีพิธีกรรมแล้วก็ในการประกอบพิธีกรรมเนี่ยถวายเครื่องทรงจริงเช้าเย็นเขาก็ถวายอาหารจริงไหม
0: ค่ะ
1: เราจะเห็นไม่ว่าจะเป็นองค์สิวลึงก็จะต้องมีการลำละครเล่นดนตรีขับกล่อมเทวรูปหรือสิวลึงเหมือนมีชีวิตอ
0: ันนี้เราก็เลยรับอิทธิพลมา
1: ศาสนาพุทธเองก็ไม่ก็รับอิทธิพลจากศาสนาฮินดูเยอะนะครับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติบูชาอย่างหนึ่งของพุทธศาสนาก็คือการทำเครื่องทรงให้ประติมากรรมพระพุทธรูปที่เราเคารพบูชาเพราะฉะนั้นพระแก้วมรกตเนี่ยนะครับเมื่อเราได้มาเนี่ยนะครับจากลาวเนี่ยก็ไม่คงไม่ได้ใส่อะไรมานะครับมาถึงในสมัยรัชกาลที่1เนี่ยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างเครื่องทรงถวาย

0: เป็นพุทธบูชา
1: เป็นเครื่องทรงฤดูร้อนกับฤดูฝน
2: สองฤดูก่อน
1: สองฤดูสมัยนั้นเราไม่มีหนาวหรอกบ้านเราเมืองไทยเรามาคิดแบบฝรั่งว่าต้องมีร้อนฝนหนาว
2: อ๋อสมัยนั้นมีแค่ร้อนกับฝนเองเหรอคะ
1: มันจริงๆก็มีหนาวคือลมเย็นๆพัดมาพอถึงในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยประเทศไทยของเราเจริญรุ่งเรืองเรามีการค้าสำเภาอะไรต่างๆมีทรัพย์มากเรามีทรัพย์ก็เลยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างเครื่องทรงฤดูหนาวถวายก็คือเป็นผ้าห่มเวลาที่จะทรงเครื่องฤดูหนาวเนี่ยก็คือยังทรงเครื่องฤดูฝนอยู่แล้วก็ห่มผ้าคลุมซึ่งเป็นตะข่ายทองคำเนี่ยทับลงไปบนเครื่องทรงฤดูฝนเท่านั้นเอง
2: ก็เปลี่ยนเป็นฤดูหนาว
1: ก็นี่แหละเป็นที่มาของเครื่องทรง3ฤดูแล้วก็เลยเป็นพระราชพิธีประเพณีว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยจะต้องเปลี่ยนเครื่องทรงแต่ละฤดูด้วย
2: ใช่อาจารย์อันนี้ได้ยินมาบ่อยๆว่าเนี่ยนะในพระแก้วมรกตเนี่ยมีสมบัติซ่อนอยู่บ้างล่ะมีทองอยู่บ้างล่ะอันนี้จริงไหมคะอาจารย์
1: โอ้ยองค์เท่าเมี่ยงจะมีทองอะไรล่ะลูกเอ้ย
2: จะมีนิดนึงแบบว่า
1: หน้าตักประมาณนี้สูงประมาณนี้ที่บอกมีทองอยู่นะไม่มีแน่ก็มีแต่เครื่องทรงที่เป็นข้างนอกส่วนที่บอกว่าฝังเจาะรูฝังพระธาตุอะไรต่างๆในส่วนต่างๆขององค์พระแก้วนี่ขอยืนยันนะ
2: ว่า
1: เพราะว่าก็เป็นคนคนหนึ่งที่ได้เคยเห็นมรกตชนิดชิดๆอย่างเงี้ยนะครับตอนฉลองกรุงเทพครบ200ปี2525เนี่ยนะครับสมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยท่านทรงเป็นองค์ประธานในการซ่อมวัดพระแก้วทั้งหมดผมตามเสด็จด้วยเจ้าหน้าที่ก็กราบบังคมทูลให้เสด็จขึ้นไปทอดพระเนตรการซ่อมบุษบกที่ทรงพระแก้วมรกตจะได้ทอดพระเนตรพระแก้วมรกตใกล้ๆด้วยสมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยท่านรับสั่งเลยนะครับยังติดหูบอกว่าฉันเป็นผู้หญิงขึ้นไม่ได้แล้วก็หันมาทางผมพอดีแพนท่านก็รับสั่งบอกแพนขึ้นไปดูให้หน่อยก็แล้วกันผมก็ถวายบังคมเสร็จก็ไต่สโลปเนี่ยขึ้นไปก็ไปดูความเรียบร้อยของบุษบกที่เขาซ่อมความแข็งแรงเพราะเป็นบุษบกไม้สร้างมาตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่1นะครับแล้วก็กราบลงไปที่องค์พระแก้วตอนกราบเนี่ยแอบนะครับไม่ได้เอานิ้วชี้นะเอานิ้วโป้งเนี่ยแตะรูปที่ฐานรูปจากขวามาซ้ายปื๊ดแล้วก็มาขยี้บนหัวขอเอาฝุ่นพระแก้วมรกตมาเป็นสิริมงคลจำได้เลยว่าตอนเอานิ้วโป้งแตะลงไปเนี่ยเนื้อท่านเย็นเหลือเกินเย็น
2: หยก
1: เย็นเย็นเป็นหยกทั้งก้อนไม่มีรอยไม่มีริ้วไม่มีเส้นไม่มีร่องรอยหรือรูใดๆที่แสดงให้เห็นว่ามีการเจาะเลยอันนี้มหัศจรรย์ยืนยันว่าไม่เจาะ
2: อาจารย์คะแล้วที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์ได้สัมผัสเนี่ยแล้วฐานนี่จบอยู่แค่ตรงที่อาจารย์ได้สัมผัสเลยไหมคะ
1: ที่เรามองลงไปดูเห็นฐานท่านแล้วก็มีบุษบกจริงๆแล้วเนี่ยองค์พระแก้วมรกตเนี่ยนะไม่ได้จบอยู่แค่นั้นนะใต้ขาของท่าน
2: น่ะ
1: ใต้ขาที่ท่านนั่งขัดสมาธิเนี่ยนะฮะมันจะมีแท่งหยกเนื้อหยกเนี่ยนะฮะที่ยังไม่ได้แกะสลักยังขรุขระอยู่เนี่ยนะฮะเป็นแท่งตรงลงไปเท่ากับขนาดขององค์พระใหญ่เป็นแท่งลึกลงไปเลย
2: ก็คือเป็นเอาเป็นว่าเป็นหยกชิ้นเดียวกันทั้งหมดแล้วก็แกะ
1: ทั้งก้อนแล้วแกะครึ่งเดียวข้างบน
2: อ๋อแล้วข้างล่างยังเหลือ
1: ข้างล่างยังไม่ได้แกะอะไรเลยที่ในบุษบกเนี่ยนะเป็นเดือยจริงๆแล้วฐานของท่านเนี่ยเป็นเดือยในบุษบกที่เราเห็นมองขึ้นไปกราบองค์พระแก้วมรกตเนี่ยในนั้นเป็นรูใหญ่เอาไว
2: ้
1: พระแก้วมรกตประดิษฐานก็คือเอาฐานเสียบลงไปในรูทั้งแท่งเลย
2: ไม่ได้แค่ยกมาวาง
1: ใช่นี่ถ้าเข้าไปในพระอุโบสถมองทะลุไปหลังพระแก้วมรกตถึงฝาผนังด้านหลังของท่านที่ฝาผนังของท่านเนี่ยด้านหลังเนี่ยจะเห็นมีเชือกห้อยลงมาจากเพดานเชือกปอฟันใหญ่ๆเนี่ยนะเก่าแก่ดำเคละข
2: ะ
1: หมดละนั่นน่ะเชือกตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่1ผูกแขวนเอาไว้กับเพดานเวลาเกิดเหตุเพศภัยใดๆที่จะต้องชักพระแก้วมรกตออกจากบุษบกคือสาวเดือยขึ้นมาเนี่ยก็เอามัดขึ้นมาแล้วก็ย
2: ุบ
1: ชักลอกใช่ชักลอกพระแก้วมรกตก็จะลอยขึ้นจากเดือยนี่อย่างนี้เลยสมัยรัชกาลที่5ไฟไหม้ที่พุทธปรางคปราสาทคือปราสาทพระเทพบิดรข้างๆเนี่ยรัชกาลที่5ก็เสด็จมาชักพระแก้วมรกตออกด้วยพระองค์เองเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐานเอาไว้ที่พระที่นั่งอมรินทร์จนกระทั่งเหตุเรียบร้อยแล้วถึงได้ทำบุญสมโภชพระแก้วแล้วก็ยกกลับเข้าไปวางใหม
2: ่อีกเรื่องนึงค่ะอาจารย์ได้ยินอาจารย์จะพุ่งเบื่อหนูดี
1: ฉงนครั้งนี้เนี่ยนะเยอะมากเลยคุ้มจริงๆอ้าวถามต่อ
2: พูดถึงพระแก้วมรกตแล้วเนี่ยมีชื่อประเทศรัสเซียเข้ามาด้วย เกี่ยวข้องกันยังไงคะอาจารย
1: ์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และที่5เนี่ยสนิทสนมกับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2ของรัสเซีย
2: ค่ะ
1: นะเป็นพระสหายใกล้ชิดซาร์นิโคลัสที่2ของรัสเซียเนี่ยมีช่างเพชรช่างทองประจำราชสำนักชื่อนายคาร์ล ฟาแบเช่นายคาร์ล ฟาแบเช่ทำเครื่องเพชรเครื่องทองให้รัชกาลที่5เยอะแยะมากมายรวมไปจนถึงในสมัยรัชกาลที่6ด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อรัชกาลที่6ขึ้นครองราชท่านก็ทรงรู้จักนายคาร์ล ฟาแบเช่ว่าเป็นศิลปินทำเครื่องเพชรเครื่องพลอยอัญมณีที่มีชื่อเสียงสั่งให้น้องของท่านเนี่ยนะครับรัชกาลที่6ก็สั่งให้น้องของท่านน้องชายท่านคือเจ้าฟ้าจักรพงศ
2: ์
1: นะครับตอนนั้นก็ประทับอยู่ที่รัสเซียเนี่ยบอกนายฟาแบเช่สิยกเนฟไรมาแกะเป็นพระแก้วมรกตให
2: ้1
1: องค์วัดขนาดพระแก้วมรกตที่กรุงเทพไปเลยวัดความสูงวัดหน้าตักเอาให้ขนาดเท่าเทียมกันให้เหมือนกันเลยฟาแบเช่ก็เก่งนะหาได
2: ้
1: หาหยกขนาดนั้นได้หยกเนฟไร
2: แล้วแกะแบบที่ไม่มีรอยเหมือนพระแก้วมรกต
1: ไม่มีรอยเลย
2: ได้ไหมคะ
1: ได้แกะเท่าเหมือนเป๊ะชลอยเทวดาหรือผีที่ปกปักรักษาพระแก้วมรกตจะไม่ต้องการให้มีใครทำเทียมเสมอเท่าองค์พระแก้วเลยนะฮะสิวสุดท้ายที่เขาเคาะเนี่ยเคาะเสร็จก็แปลว่าจะเสร็จเนี่ยนะเคาะอีท่าไหนไม่รู้เป๊ะเข้าไปดูพระแก้วแตกลงมาทั้งองค์ไม่อยากเชื่อก็ต้องเชื่อแตกลงมาทั้งองค์กลายเป็นชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กชิ้นน้อยเป็นชิ้นหมดไม่ละเอียดแตกเป็นชิ้นก้อนๆน้องท่านจักรพรรดิจักรพงศ์ก็กราบทูลมาในการที่6ก็เสียพระทัยบอกเอานะแตกก็แตกหาให้ไดฟาเบเช่หาก้อนใหม
2: ่เล็
1: กหาได้เล็กกว่าเดิ
2: ม
1: หาหมดประเทศรัสเซียแล้วคราวนี้เนี่ยท่านเลี่ยงไม่ให้พระพักเหมือนพระแก้วมรกตผิดเพี้ยนไปเยอะมากจีวงจีวรไม่ให้เหมือนเลยก็ทำได้
2: สำเร็จ
1: พระราชทานนามว่าพระแก้วมรกตน้อยพระแก้วมรกต
2: น้อย
1: องค์ย่อมกว่าก็ย่อมกว่าไม่เยอะขนาดนี้เลยฮะหน้าตักก็ฟุตกว่าเลย14-16นิ้วที่ฐานเนี่ยหงายขึ้นมานะฮะบรรทัดบนก็เขียนว่าฟาแบเช่
2: อ
1: ๋
2: อเป็นสลักชื่อไว้
1: สลักชื่อบรรทัดล่างเนี่ยเป็นปีคริสตศักราชจะ1619หรือ1616อะไรสักอย่างนึงนี่แหละนะครับก็ปัจจุบันนะฮะประดิษฐานอยู่ในหอพระสุลาลัยพิมานในพระบรมมหาราชวังนะครับส่วนเศษพระแก้ว
2: ที่แตกจากองค์
1: แรกที่แตกเนี่ยโปรดให้นับรู้ว่ามีกี่ชิ้นปรากฏว่าได้จำนวนเท่ากับพระราชโอรสของรัชกาลที่5คือพี่น้องของรัชกาลที่6ที่เป็นผู้ชายเป๊ะเลยได้จำนวนเท่ากันเป๊ะก็เลยโปรดให้ฟาแบเช่นั่นแหละแกะเป็นพระพุทธรูป
2: ตาม
1: ขนาด
2: เล็ก
1: ใหญ่ตามขนาดของหยกที่แตกออกมาก็เลยพระราชทานไปตามพระราชโอรสทุกพระองค์หมดเลยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้ารัชกาลที่7เนี่ยเป็นพระราชโอรสรัชกาลที่5เหมือนกันเป็นน้องนะฮะตอนที่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีสวรรคตเนี่ยก็จะมีการแบ่งพระราชมรดกผมก็ได้เห็นพระแก้วมรกตองค์นี้ซึ่งเป็นพระราชมรดกของพระปกเกล้าตกกับพระนางลำไพเกิดทายาททั้งหมดกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระเจ้าอยู่หัวทุกวันนี้ในพิพิธภัณฑ์พระนครเนี่ยนะครับห้องกรุงเทพห้องรัตนโกสินทร์ก็มีพระแก้วมรกตน้อยซึ่งพระราชโอรสพระองค์ใดพระองค์หนึ่งของรัชกาลที่5ซึ่งทายาทเนี่ยได้มอบให้กับพิพิธภัณฑ์
2: เหมือนกันไหมคะอาจารย์
1: ไม่เหมือนฮะหน้าตาแต่ละองค์ไม่เหมือนกันเลยเพราะว่าแกะขึ้นตามเนื้อหินที่
2: ม
1: ีอยู่ใช
2: ่สุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์กลัวอาจารย์จะเหนื่อยทำไมพระแก้วมรกตถึงกลายมาเป็นเรียกว่าพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของเราคะ
1: สมัยที่กรุงศรีอยุธยาแตกเนี่ยนะฮะพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองเยอะแยะมากมายที่เป็นทองคำเป็นของมีค่าต่างๆเนี่ยเราก็ได้ถูกข้าศึกเนี่ย
2: ถูกเผา
1: เอาไปหมดนะจะพูดอย่างนั้นกันละกันเอาไปหมดในสมัยรัชกาลที่1เนี่ยนะครับพระแก้วมรกตก็ต้องถือว่าเป็นของที่มีค่าที่สุดของพระองค์ท่านแล้วนะครับแล้วก็เป็นของที่เป็นมงคลด้วยเพราะว่าท่านเป็นผู้เชิญมาจากเวียงจันทน์ด้วยพระองค์เองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อขึ้นครองราชก็เลยโปรดให้เชิญพระแก้วมรกตเนี่ยมาเป็นพระประธานของประเทศของประเทศไทยเลยประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรก็สร้างตั้งถวายนามพระแก้วมรกตแบบนี้แล้วก็สร้างชื่อกรุงเทพกรุงเทพชื่อยุยามหานครอมรรัตนโกสินทร์เนี่ยก็เป็นชื่อที่คล้องจองกันกับพระนามของพระแก้วมรกตด้วยเหตุนี้จึงเป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นศูนย์รวมความเลื่อมใสศรัทธาเป็นศูนย์รวมทุกสิ่งทุกอย่างที่คนไทยมีร่วมกัน
2: คุณผู้ชมคะวันนี้นี่จากการที่มิ้นไปเที่ยวลำปางมาแล้วก็สงสัยเรื่องที่มาที่ไปของพระแก้วมรกตสงสัยไปสงสัยมาจนไปเจอพระแก้วอีกองค์นึงที่หน้าตาคล้ายกันก็ปรากฏว่าเป็นพระ พระแก้วเป็นพระพุทธรูปที่ถูกสลักขึ้นในยุคสมัย

0: เดียวกันแล้วก็ใช้หินแบบเดียวกันหลายคนคิดว่าเป็นพระแก้วมรกตแฝดวันนี้รู้แล้วนะคะว่าไม่ใช่วันนี้ขอบคุณอาจารย์เผ่าทองมากๆนะคะขอบคุณ
1: ยินดีครับขอบพระคุณมากเลย
0: คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าพระแก้วมรกตเนี่ยจริงๆแล้วคำว่าศูนย์รวมของจิตใจคนไทยทั้งชาตินี่ไม่ได้น้อยไปเลยนะคะเพราะว่าเป็นเรียกว่ามีประวัติศาสตร์สั่งสมเรื่องราวแล้วก็ความสำคัญผ่านยุคผ่านสมัยทุกยุคมาแล้วก็รวมกันมาประดิษฐานอยู่ที่กรุงเทพมหานครแห่งนี้ใครที่อยากจะได้ไปสักการะบูชาก็ไปกันได้นะคะไปชมสักครั้งหนึ่งก็น่าจะดีค่ะวันนี้เนี่ยหมดเวลาของคลายฉงนแล้วแต่ว่าสัปดาห์หน้าความฉงนของมิ้นยังไม่หมดแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามนะคะว่ามิ้นจะพาไปคลายฉงนเรื่องอะไรวันนี้มิ้นกับอาจารย์เผ่าทองลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: อาหารไม่ใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว looks so อร่อยมาก
2: มาก
3: วีนี่อะไร
2: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อร
2: ่
3: อย
2: หนึ่งสองสาม
4: cheers
2: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: แล้วคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
7: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
6: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยาก

0: ราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
1: How you feel and the flavor?
2: It's so good.
1: Yeah.
3: No.
1: Yeah. I think in like 1 year you'll be perfect. You'll,
2: right,
1: be, eating,
2: right.
1: you'll be eating like 10 chilies.
4: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
5: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
1: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
5: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชียสบ๊ายบาย
6: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: พบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืช นั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืช นั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ photosynthesis photosynthesis photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงchlorophyll chlorophyll chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar sugar sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ุธต่างๆในนครหลวงแห่งนี้เกิดต้น
1: ระหว่างสุขยาถึงฝั่งรับเส้นแรงร่วมของทิ้งพลาดขั้นดีนานาเทศ

ตอนนี้เราอยู่กันที่ถนนสีลมนะครับถนนที่ทุกคนรู้จักกันดีว่าเป็นถนนเศรษฐกิจที่สำคัญของกรุงเทพมหานครหลายคนรู้จักสีลมว่าเป็นถนนที่มีสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศและเป็นถนนที่มีอาคารสำนักงานทันสมัยมากมายนะครับจากการประเมินราคาที่ดินของกรมธนารักษ์ในปี2559ถึง2563สีลมมีราคาที่ดิน 700,000 ถึง 1 ล้านบาทต่อตารางวาถือเป็นพื้นที่ที่มีราคาที่ดินประเมินสูงสุดในประเทศไทยแต่อย่างไรก็ตามถนนสีลมเองไม่ใช่ถนนเศรษฐกิจที่มีแต่ความแข็งกระด้างยังมีบางช่วงบางตอนของถนนที่มีอดีตมีความทรงจำที่ยังมีลมหายใจและส่งต่อคุณค่าความหมายมายังปัจจุบันบริเวณนั้นคือที่ไหนและอะไรทำให้สีลมและบริเวณใกล้เคียงเป็นย่านเศรษฐกิจที่สำคัญถึงขนาดนี้

0: ถนนสีลมที่มีความยาวประมาณ 2.7 กิโลเมตรเริ่มจากถนนตรงหรือถนนพระราม4ในปัจจุบันก็มาสิ้นสุดที่ตรงนี้นะครับตัดกับถนนเจริญกรุงที่แยกบางรักกับคำถามที่ว่าทำไมถนนสีลมจึงเป็นถนนเศรษฐกิจเส้นสำคัญของกรุงเทพมหานครคำตอบอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับถนนเจริญกรุงครับ
1: พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเขตใต้ของกรุงเทพมหานครที่อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงของรัชกาลที่4ราวๆสัก 2,398 เนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงก็คือว่าเราเนี่ยทำสนธิสัญญาบาวริงนะกับทางอังกฤษหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเริ่มมีการตั้งกงสุลก็คือสถานทูตและย่านนั้นเนี่ยตั้งแต่ตลาดน้อยนะลงมาทางทิศใต้นะคะมันก็จะมีเป็นกรมเจ้าท่านะก็จะมีตรงภาษีร้อยชัก3เราก็เป็นอู่ต่อเรือเขตนั้นน่ะมันอยู่ใกล้ๆกับกงสุลเก่าของอังกฤษก็จะมีคนในปกครองอังกฤษเข้ามาช่วยทำงานตรงนั้นด้วยก็มีกลุ่มของคนที่เป็นชาวต่างประเทศเนี่ยเข้ามาเปิดการค้าเสรีมากขึ้นนะกลายเป็นย่านที่แบบว่าคนเนี่ยเข้ามาตั้งถึงฐานกันอยู
2: ่ถ้าเราย้อนกลับไปสมัยรัชกาลที่3ก่อนท่านก็ทรงให้พวกต่างชาติเนี่ยกงสุลฝรั่งเศสกงสุลโปรตุเกสแล้วก็อังกฤษก็จะมีบริษัทอิชเอเชติกอยู่ในแถบบริเวณนี้ทุกอย่างก็อยู่ตรงนี้หมดพอสมัยรัชกาลที่4พวกชาวต่างชาติทั้งหลายก็ขอให้ท่านตัดถนนเส้นนี้เพื่อที่พวกเขาเนี่ยจะได้ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจในตอนที่แบบว่าตอนเย็นหรืออะไรอย่างนี้เช่นขี่ม้าขี่รถม้าอะไรของเขาอย่างนี้ก็เลยมีถนนสีลมแต่ถนนเป็นถนนเล็กมากในสมัยนั้น
0: ไม่ไกลจากสี่แยกบางรักนะครับข้างหลังผมก็คือโรงพยาบาลเลิศศิลป์ซึ่งถือว่าเป็นโรงพยาบาลฝรั่งโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกของกรุงรัตนโกสินทร์สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี2432นะครับพอมาถึงสงครามโลกครั้งที่2โรงพยาบาลแห่งนี้ถูกทิ้งระเบิดทำลายเสียหายนะครับแต่เมื่อถึงประมาณ2490คุณหญิงภักดีนรเศรษฐ์หรือว่าศิลป์เศรษฐบุตรได้บริจาคเงินให้กับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อสร้างตึกรักษาผู้ป่วยทางกระทรวงจึงได้เปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลจากโรงพยาบาลบางรักให้เป็นโรงพยาบาลเลิศศิลป์ซึ่งที่มาของชื่อก็คือชื่อของคุณหญิงภักดีนรเศรษฐ์หรือศิลป์เศรษฐบุตรและพระยาภักดีนรเศรษฐ์หรือเลิศเศรษฐบุตรครับ
3: คุณพ่อผมเล่าให้ฟังว่าก่อนยุคลกลานวิ่งผ่านเนี่ยตรงข้ามถนนสีลมเนี่ยแต่ก่อนจะมีถนนแค่เลนเดียวแล้วฝั่งตรงข้ามไม่ใช่ถนนเป็นคลองแล้วมีเรือพายเข้ามาขายของกัน

0: แล้วกิจกรรมทางการค้าอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็เริ่มคึกคักริมแม่น้ำเจ้าพระยามาโดยตลอดถนนเจริญกรุงเนี่ยเป็นแหล่งสำคัญเขตด้านใต้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ซึ่งเป็นเลือกสวนก่อนใกล้แม่น้ำก็จะเป็นสวนเก่าพอขยับไปก็เป็นสวนอ้อยมั่งสวนต่างๆนานาแล้วก็เป็นนาข้าวจากนั้นแล้วเนี่ยพื้นที่ตรงนี้มันก็เริ่มมีคนเข้าไปอยู่อาศัยเริ่มมีการจัดสรรที่ดินก็เริ่มมีขุนนางมีขหบดีนะคิดกันว่าควรจะต้องจัดสรรที่ดินทำพื้นที่ดินก็ร่วมมือกันตัดถนนก็ค่อยๆไล่มาก็มีถนนศรีพยาสุรวงศ์ศรีลมแล้วก็คลองที่เป็นสาทร
1: ถ้าใครเคยมาเดินที่สีลมนะครับคงจะสังเกตเห็นครับว่าชื่อถนนบริเวณนี้จะมีลักษณะคล้ายๆชื่อคนอย่างเช่นถนนเดโชนะครับซึ่งอยู่บริเวณนี้ครับ
2: ถนนสุรวงศ์มีที่มาจากชื่อของเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์หรือโตบุญนาคขณะมีบรรดาศักดิ์เป็นพระยาสีหราชเดโชชัยได้ซื้อที่ดินและกราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตัดถนนขึ้น2สายสายแรกชื่อว่าถนนสุรวงศ์สายต่อมาชื่อถนนเดโชหรืออย่างถนนปั้นที่ปัจจุบันเรานิยมเรียกว่าซอยวัดแขกก็มีที่มาจากชื่อของท่านปั้นวัชราภัยผู้เป็นเจ้าของที่ดินบริเวณนั้นส่วนถนนประมวลก็มีที่มาจากพระประมวลประมาณพลหรือชั้นบุญบรรลือผู้เป็นเจ้าของที่ดินรายเดิมและสิ่งที่ตามมาหลังการตัดถนนก็คือการจัดสรรที่ดินโดยเจ้าของที่ดินบริเวณริมถนนที่ถูกตัดขึ้นใหม่ก็จะทำการแบ่งขายให้กับผู้ที่สนใจย้ายมาอยู่อาศัยในบริเวณนี้
0: ดังนั้นการบุกเบิกพื้นที่ออกไปเนี่ยทำถนนต่างๆเนี่ยมันมาพร้อมกับการที่เขาสามารถที่จะขายที่ดินได้ด้วยนะคะก็มีระบบแบบนี้มาตั้งแต่แรกแล้วอย่างเขตวัดแขกสีลมเนี่ยก็เกิดขึ้นเพราะแบบนี้แล้วก็เป็นจุดศูนย์รวมของคนที่เข้ามาทำงานอยู่ในเขตนั้น
3: คนอินเดียในสมัยนั้นอยู่ในบังคับอังกฤษคือเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษเพราะนั้นบรรพบุรุษพวกผมเนี่ยก็มาอยู่ในบริเวณนี้ก็ได้คิดกันว่าอยากจะสร้างเทวาลัยซึ่งสามารถปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและก็สามารถที่จะมาพบปะสังสรรค์กันได้ตลอดจนจัดพิธีกรรมทางศาสนาร่วมกันได้ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเป็นชุมชนที่ค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรบางคนนี่เข้ามาก็มีทำงานรถไฟด้วยเพราะรถไฟช่วงแรกๆเนี่ยอังกฤษเข้ามาช่วยเราก็เอาพวกคนอินเดียเนี่ยเข้ามาช่วยด้วยแล้วก็มีส่งพวกสัตว์ออกนอกเช่นวัวควายนะครับแล้วก็มีเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะก็มีขายถั่วก็มีขายอาหารอินเดียทำหลายๆอย่างมีเยอะๆสมัยก่อนที่ฝั่งตลาดเนี่ยจะมีบ้านอยู่บ้านหนึ่งทำขนมอินเดียขายโดยตรงเลยวัดนี้สร้างมาก็ร้อยกว่าปีแล้ววัดนี้เนี่ยเป็นวัดทางศาสนาฮินดูนิกายสักติซึ่งบรรพบุรุษที่มาจากทางอินเดียตอนใต้รัฐมิลนาดูเนี่ยเป็นผู้ที่สร้างขึ้นมาสร้างวัดนี้ขึ้นมาโดยเทพผู้เป็นประธานของวัดนี้คือองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวีหรือองค์พระแม่ศรีมหามาเรียมันนะครับท่านอยู่ตรงกลางในโบสถ์เนี่ยนะฮะแล้วก็เรามองด้านซ้ายมือของเราก็จะเป็นองค์พระพิฆเนศวรซึ่งเป็นโอรสของท่านด้านขวาก็จะเป็นองค์พระขันธกุมารซึ่งเป็นโอรสของท่านนะครับวัดนี้เป็นวัดฮินดูในนิกายสักติซึ่งในกรุงเทพนี่ถือว่ามีวัดเดียวในนิกายสักตินี้ซึ่งนับถือเทพเทวีเทพผู้เป็นประธานนะครับทุกคนมาไหว้เนี่ยทุกคนมีจิตศรัทธาก่อนจิตศรัทธาในองค์ท่านแล้วก็มีความ ชื่อมั่นว่าถ้ามีอะไรก็จะขอท่านได้อะไรท่านได้ซึ่งหลายๆคนมาผมพูดจริงๆถ้าเป็นท่านเนี่ยเหมือนท่านรับปัญหาวันหนึ่งเนี่ยมากมายมหาศาลเพราะคนเข้ามาบางคนก็นั่งไหว้ไปด้วยร้องไห้ไปด้วยคือมนุษย์พอมีปัญหาก็อยากหาที่พึ่งนะครับอยากหาที่พึ่งผมว่าท่านก็เป็นที่พึ่งที่หนึ่งซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เราไม่รู้ผู้ที่ได้รับจากการสัมผัสกับท่านหรือผู้ที่ได้กราบไหว้บูชาท่านเขาจะตอบเราได้ดีกว่าที่ผมจะตอบแทน
1: ข้ามถนนมาจากวัดแขกของชาวฮินดูนะครับตรงนี้เองเป็นซอยสีลม20หรือว่าตลาดวัดแขกนะครับมีสินค้ามีของกินทั้งอาหารสดทั้งอาหารสำเร็จรูปมากมายตอนเช้านี่คนเยอะแยะมากเลยครับ
4: เลือกได้เลยจ้าตลาดนี้วันจันทร์ถึงวันศุกร์จะมีคนทำงานออฟฟิศแถวสีลมจะมาซื้อหาอาหารกันเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นพวกแม่บ้านตลาดนี้เมื่อก่อนเป็นอาคารไม้แล้วมาได้มีการปรับปรุงใหม่เป็นอาคารตึก
1: ที่สำคัญคือข้างๆตลาดเองเนี่ยมีมัสยิดที่มีชาวมุสลิมมาประกอบศาสนกิจกันครับซอยสีลม20ติดกับตลาดวัดแขกเราก็จะเห็นว่ามีมัสยิดประจำชุมชนชื่อว่ามัสยิดมีราซุดดีนซึ่งเป็นมัสยิดของแขกยะวาที่ในอดีตเป็นคนได้บังคับของฮอลแลนด์มาจากประเทศอินโดนีเซียนะครับคนเก่าคนแก่เล่าให้ฟังว่าในบริเวณนี้นะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะมีทั้งการเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะและเลี้ยงวัวกันเต็มไปหมดเลยครับตลาดวัดแขกนี่มีมานานยังครับ
5: มีมานานแล้วค่ะมีมา 5-60 ปีแล้วค่ะ
1: 5-60 ปี
5: ค่ะเมื่อก่อนนี้ขายอยู่ตรงฝั่งวัดแขกนะคะตรงข้ามเป็นตลาดกับถนนอย่างเงี้ยค่ะ
1: หมายถึงว่าถนนใหญ่หรือว่าในซอยครับ
5: นั่นน่ะถนนปั้นนั่นน่ะขายแบบเนี้ยขายแบบเนี้ยแต่ว่าไม่ใช่ตลาดเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็แม่ค้าขาย
1: ไม่ได้เคยเห็นบ่อยนักนะครับในกรุงเทพคือมีพุทธศาสนิกชนนะครับทําบุญตักบาตรอยู่บริเวณซอยที่มีมัสยิดของมุสลิมอยู่นะครับพระที่เราเห็นอยู่นี่ก็จะมาจากวัดม่วงแคนะครับซึ่งอยู่บนถนนเจริญกรุงไม่ไกลนักครับแล้วผมเห็นมีป้ายเขียนว่าตลาดไม่มีนโยบายขาย
5: ก็คือว่ามีคนมาติดต่อจะซื้อค่ะแต่เนี้ยเจ้าของตลาดก็ยังไม่ขาย
1: โอ้คงมีคนมาติดต่อซื้อจนต้องปิดบอกเลยว่า
5: ปิดว่าไม่ขายค่ะเพราะว่ามันยังเป็นแบบว่าเขายังเป็นกองกลางอยู่
2: ตลาดไม่มีนโยบายขายติดป้ายประกาศชัดเจนเลยนะครับเป็นธรรมดาของพื้นที่บริเวณนี้ครับที่มีราคาที่ดินค่อนข้างสูงแล้วก็ยังสามารถพัฒนามูลค่าให้สูงมากขึ้นไปอีกโดยการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เห็นเป็นการประกาศจุดยืนที่เจ๋งมากเลยครับเพราะเอาเข้าจริงๆแล้วการพัฒนาพื้นที่ให้กลายเป็นห้างสรรพสินค้าหรือคอนโดมิเนียมไปทั้งหมดก็อาจจะไม่สอดรับกับความต้องการและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่เดิมก็ได้

0: บนถนนสีลมนะครับเท่าที่เดินดูกันมาเราจะเห็นว่าไม่ได้มีเพราะอาคารสูงตึกทันสมัยที่เป็นแหล่งของการเงินการธนาคารและการประกันภัยอย่างเดียวเราจะเห็นความเป็นพหุศาสนามีทั้งพุทธคริสต์มุสลิมแล้วก็ฮินดูนอกจากนั้นแล้วที่สีลมเองนะครับยังมีร่องรอยของอดีตที่ยังมีลมหายใจผ่านการค้าการขายในแบบดั้งเดิมอยู่ครับ
1: คุณพ่อผมเล่าให้ผมฟังว่าร้าน DK Bakery เนี่ยก็คือเริ่มทำขนมปังกันมาเนี่ยตั้งแต่สมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยคุณพ่อผมก็จำความได้แล้วเปิดร้านแล้วเริ่มแรกทีเดียวเนี่ยก็คือร้านเนี่ยจะอยู่ที่ถนนปั้นหรือว่าเรียกว่าซอยวัดแขกก็คือจะเริ่มทำขนมปังตรงนั้นก่อนแล้วก็ขยับขยายมามีหน้าร้านริมถนนสีลมเป็นร้าน DK Bakery ณปัจจุบันนี้ผ่านมาน่าจะเกิน80ปีได้แล้วล่ะคุณพ่อเนี่ยก็คือมากับคุณย่าก็เป็นชาวจีนเชื้อสายไหหลำนะครับก็คือมาทำการค้าขายอยู่เมืองไทยเริ่มจากที่สมัยก่อนเนี่ยทำขนมปังแบบขนมปังแถวก่อนเขาเรียกขนมปังหัวกะโหลกพอถึงรุ่นคุณพ่อผมก็เริ่มปรับเปลี่ยนเริ่มทำเป็นพวกขนมปังไส้สังขยาเริ่มทำนี้ต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือดำเนินการตามสูตรแบบวิธีการดั้งเดิมมาตั้งแต่สมัยคุณพ่อผมมาถึงตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างจริงๆผมก็เป็นพนักงานออฟฟิศนี่แหละเป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่10กว่าปีก็ทำงานอยู่ในสายการตลาดในการบริหารตลอดก็ทำงานบริษัทสุดท้ายชื่อบริษัท Microsoft ครับส่วนหนึ่งคือคุณพ่อท่านอายุเยอะก็เริ่มจะโรยราในการทำหลังจากนั้นก็คือตัดสินใจมารับช่วงต่อเราก็ไม่อยากทิ้งตำนานและรสชาติของร้านเราที่มันมีมาตั้ง 70-80 ปีเนี่ยไม่อยากทิ้งตรงนี้ไปเราก็ตัดสินใจว่าเฮ้ยเรากลับมาทำตรงนี้เพื่อจะสานต่อเรื่องราวจากของรุ่นคุณพ่อเรา

0: สีลมเนี่ยในเมืองเริ่มแออัด 2,500 เนี่ยแออัดแล้วคลองสีลมเนี่ยถูกถมเลยวัตถุประสงค์หลักเลยนะฮะเพื่อเพิ่มพื้นที่ถนนพื้นที่การจราจรแล้ว 2,506 อะไรประมาณนี้มาเนี่ยก็กลายเป็นถนนสีลมเราก็จะไม่เห็นคลองแล้วคือถนนกับคลองไปด้วยกันเนี่ยเริ่มหมดแล้ว
1: หากถามว่าทำไมถนนสีลมถึงเป็นถนนทางการเงินที่สำคัญของกรุงเทพมหานครคำตอบอาจเป็นไปได้ว่าเพราะในอดีตถนนสีลมอยู่ใกล้กับย่านธุรกิจของชาวต่างชาติใกล้เจ้าพระยาใกล้ถนนเจริญกรุงและต่อมาถนนสีลมยังได้เชื่อมถนนเจริญกรุงซึ่งเป็นย่านธุรกิจเก่าแก่กับย่านประตูน้ำและย่านราชประสงค์ซึ่งเป็นย่านธุรกิจใหม่ในปี2515ทำให้ถนนสีลมเป็นศูนย์กลางทางการเงินในปี2525และต่อมาก็ยังขยายไปยังถนนสาทรอีกด้วยครับ
0: ตัวสาทรนี่กลายเป็นแหล่งที่แบบเป็นย่านธุรกิจขึ้นมาครับเพราะว่ามันมาจากเรื่องของการค้าสาทรนี่ชัดเจนก็ตั้งแต่2525เป็นต้นมาก็เป็นย่านที่เขาบอกว่าเป็นของแหล่งธนาคารต่างๆนานาทั้งสายตลอดสายเพราะช่วงหนึ่งเนี่ยการทำระบบธนาคารเนี่ยมันเป็นโครงสร้างใหญ่มากเลยนะซึ่งต่างกว่าจากปัจจุบันชัดเจนนะเพราะว่าปัจจุบันตอนนี้ก็คือใช้ระบบออนไลน์กันหมดแล้วเมื่อก่อนใช้คนใช้นักการธนาคารนักการเงินอะไรต่ออะไรก็เป็นย่านของถนนย่านการเงินนะไม่ว่าจะบริษัทเครดิตบริษัทอะไรต่ออะไรอยู่ตรงนี้หมดเลยพอฟองสบู่มันก็ยุบไปบ้างแล้วก็ปรับตัวเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆ

0: างหน้าผมนะครับคือคลองสาทรนะฮะซึ่งในอดีตเนี่ยจะกว้างกว่านี้เยอะเพราะปัจจุบันเนี่ยถูกถมคลองขยายถนนแล้วก็ถูกต่อรถไฟฟ้าเนี่ยทับขวางทางน้ำด้วยนะครับในอดีตคลองสาทรเนี่ยถูกขุดโดยข้าพเจ้าชาวจีนคนนึงที่อุทิศที่ของตนเนี่ยเพื่อขุดคลองจากแม่น้ำเจ้าพระยาไปบรรจบกับคลองวัดหัวลำโพงนะครับและนำดินที่ได้จากการขุดคลองขึ้นมาถมทั้งสองฝั่งคลองกลายเป็นถนนสาทรเหนือและสาทรใต้แต่เดิมเนี่ยชาวบ้านเรียกคลองแห่งนี้ว่าคลองเจ้าสัวยมตามชื่อของข้าพเจ้าที่อุทิศที่ให้ขุดคลองแต่ต่อมาเจ้าสัวยมได้พระราชทานชื่อเป็นหลวงสาทรราชายุคคลองเจ้าสัวยมก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นคลองสาทรตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับ
1: สิบปีที่เห็นมาเนี่ยเปลี่ยนแปลงเร็วมากยิ่งช่วง10ถึง5ปีสุดท้ายเนี่ยเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็วนะครับก็ต้องบอกว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงมาตลอดตอนเด็กๆเนี่ยจะเห็นอย่างแรกก็คือจะมีร้านอาหารดังๆสีลมเนี่ยเป็นเหมือนกับแหล่งค้าพลอยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาซื้อพลอยกันทุกวันนี้ก็หายไปน่าจะเกือบหมดละแล้วก็จะย้ายไปอยู่ตรงตึกเจวเวลรี่เทรดแทนแล้วก็จะเริ่มเห็นตึกเก่าๆเนี่ยโดนทุบแล้วก็เปลี่ยนเป็นคอนโดเปลี่ยนเป็นโรงแรมใหญ่ๆก็คือเริ่มมีเหตุการณ์เงี้ยเปลี่ยนไปแล้วก็ผมเห็นตั้งแต่สีลมเนี่ยมีรถไฟฟ้าจนมีรถไฟฟ้า BTS วิ่งถนนสีลมเนี่ยตั้งแต่ไม่มีรถไฟใต้ดินจนมี MRT วิ่งค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะสมัยก่อนตึกออฟฟิศไม่ได้เยอะขนาดนี้แล้วก็ติดกับสีลมก็คือถนนสาทรนี่ตึกออฟฟิศก็ลากยาวไปถึงสาทรแล้วค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะ
2: จากเจริญกรุงสู่สีลมและขยายต่อไปถึงสาทรพื้นที่เกษตรกรรมสู่ย่านธุรกิจของชาวต่างชาติกลายมาเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของพระนครการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นชวนให้ตั้งคำถามเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียและผู้ที่จะตอบเรื่องนี้ได้ดีที่สุดก็หนีไม่พ้นคนในพื้นที
1: ่ผมว่าทุกอย่างสำหรับตรงแอร์เรียนี้มันค่อนข้างจะโอเคชอบที่บรรยากาศที่มีคนเป็นพื้นที่แล้วคนนอกพื้นที่เข้ามาไม่ว่าจะสักการะบูชาหรือว่าจะมาทานอาหารในร้านอาหารต่างๆผมชอบบรรยากาศอย่างนี
3: ้ผ่านวันเวลาหมื่นร้อยพัน
4: ในปัจจุบันเนี่ยฮะตอนเช้ารถก็ติดตอนเย็นรถก็ติดผมพูดจริงๆว่าความสงบความเงียบมันไม่มีเหมือนแต่ก่อนสมัยผมเด็กๆเนี่ยผมนั่งรถรางไปโรงเรียนเป็นอะไรที่แบบว่าประทับใจอยู่ของเรานะฮะถ้าถามผมอยากเห็นแบบอดีตมากกว่า
2: ทุกวันนี้เราย้อนเวลากลับไปหาอดีตไม่ได้แต่สิ่งที่ควรทำอาจจะไม่ใช่การทำใจหากควรคิดว่าการพัฒนาไปข้างหน้าต้องพัฒนาอย่างไรถึงจะไม่ทำลายคุณค่าความหมายในเรื่องราวของผู้คนการพัฒนาควรทำอย่างไรถึงจะไม่ทำลายคุณค่าความหมายในประวัติศาสตร์สังคมของเมือง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตรู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
2: สบายดีเนาะ
1: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
3: ดีมากหรอพ่อยายเอาบอกตัวมาฝาก
4: ครับยาย
5: ที่ตาเดี๋ยวพาไปวงวิถีชีวิตบ้านของมันเฮาเด
6: ้ได้ครับตาม
1: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: อันนี้ก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

วัดชุมพลนิกายารามตั้งอยู่ใกล้พระราชวังบางปะอินพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าสมเด็จพระเจ้าประสาททองโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในราวพุทธศักราช2175ในบริเวณนิวาสถานเดิมบนเกาะบางปะอินซึ่งเป็นที่พระราชสมภพของพระองค์และพระราชทานนามว่าวัดชุมพลนิกายารามสิ่งก่อสร้างที่สำคัญภายในวัดได้แก่พระอุโบสถเป็นอาคารสี่เหลี่ยมผืนผ้าหลังคาลาดลดหลั่น3ชั้นหน้าบันประดับด้วยลายพระมหาพิชัยมงกุฎพระราชลัญจกรประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและภาพการชุมนุมพลเพื่อการตั้งทัพมุขหน้าและมุขหลังของพระอุโบสถประดิษฐานรูปพระศรีอริยเมตไตรภายในซุ้มจรณำภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปอดีตพุทธเจ้า6พระองค์และพระพุทธเจ้าสมณะโคดม1พระองค์รวม7พระองค์ที่ฝาผนังทั้ง4ด้านมีภาพจิตรกรรมที่เขียนขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นภาพเล่าเรื่องพุทธประวัติอดีตพุทธเจ้าเพดานเขียนลายดาวเพดานเสาเขียนลวดลายพวงอุบะประตูและหน้าต่างเขียนลายแท่นบูชาแบบจีนพระวิหารตั้งอยู่ทางด้านหลังพระอุโบสถเป็นอาคารสี่เหลี่ยมผืนผ้าหลังคาเครื่องไม้มุงกระเบื้องหน้าบันเป็นรูปพระมหาพิชัยมงกุฎภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสมัยอยุธยานอกจากนี้ยังมีเจดีย์ย่อมุมไม้12 สององค์ตั้งอยู่ด้านหลังพระอุโบสถซึ่งได้รับการบูรณะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

0: แล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้ง

ดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่น

R I A L P L A N T terrestrial plant แปลว่าพืชบก aquatic plant A Q U A T I C P L A N T aquatic plant แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเนี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เนี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
0: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่

เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: ในปีพุทธศักราช2527กรมศิลปากรได้ร่วมกับรัฐบาลโปรตุเกสโดยมูลนิธิกุนเบงเกียนดำเนินการขุดค้นศึกษาทางโบราณคดีหมู่บ้านโปรตุเกสในบริเวณโบสถ์คณะโดมินิกันผลจากการศึกษาในครั้งนั้นได้ค้นพบหลักฐานต่างๆที่มีความสำคัญประกอบไปด้วยโบสถ์เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนซึ่งเหลืออยู่เพียงส่วนฐานภายในมีการจัดแบ่งพื้นที่เพื่อประโยชน์การใช้สอยต่างๆเช่นพื้นที่ประกอบพิธีกรรมห้องพักนักบวชและหอระฆังเป็นต้นด้านหน้าหรือด้านทิศตะวันออกของโบสถ์พบสุสานซึ่งมีโครงกระดูกมนุษย์ถูกฝังซ้อนกันอย่างไม่เป็นระเบียบอยู่เป็นจำนวนมากมีทั้งโครงกระดูกของชาวยุโรปและเอเชียหันศีรษะไปทางตะวันออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโครงกระดูกบางโครงมีร่องรอยการโรยปูนขาวรอบหลุมศพซึ่งอาจเป็นการเสียชีวิตเนื่องจากโรคระบาดจึงต้องมีการใช้ปูนขาวโรยเพื่อป้องกันเชื้อโรคนอกจากโครงกระดูกแล้วยังได้พบโบราณวัตถุที่เป็นเครื่องประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและข้าวของเครื่องใช้อีกเป็นจำนวนมากเช่นเหรียญรูปเคารพไม้กางเขนแก้วไม้กางเขนสำริดเลนแว่นตาลูกปัดกำไลข้อมือกล้องยาสูบเหรียญกระสาบกระเบื้องมุงหลังคาและเศษภาชนะดินเผาเป็นต้น
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESIS Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงChlorophyll CHOROPHYLL Chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ Sugar SUGAR Sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: นาเกลือปัตตานีผืนนาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวจากบรรพบุรุษส่งต่อมายังลูกหลานเชื่อมร้อยวิถีชีวิตเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นเกลือหวานปัตตานีที่มีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นแม้จะมีสีขาวหม่นแตกต่างจากเกลือในพื้นที่อื่นก็ตาม
1: เกลือปัตตานีที่เราพูดกันถึงว่าเป็นเกลือหวานปัตตานีนะคะมันมีคำกล่าวของผู้สูงวัยในอดีตที่กล่าวว่ากาแกตานิงมานิสกาแกก็คือเกลือตานิงก็คือปัตตานีเนาะแล้วก็คำว่ามานิสที่แปลว่าหวานจริงๆมันเป็นคำเปรียบเทียบเปรียบเปรยมากกว่าค่ะว่าเกลือปัตตานีของเราเนี่ยมีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็ไม่เค็มจนขมหรือไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นค่ะลักษณะของเกลือปัตตานีของเราเนี่ยเป็นเกลือ3น้ําที่เราพูดถึงว่าก็จะเป็นเกลือน้ําทะเลหรือน้ําเค็มเกลือน้ํากร่อยแล้วก็มีน้ําจืดที่เข้ามาผสมมาจากแม่น้ําปัตตานีแล้วก็แม่น้ํายะหริ่งเข้ามารวมกันในอ่าวปัตตานีแล้วในอ่าวปัตตานีเนี่ยเราจะใช้น้ําในอ่าวปัตตานีของเราในการทํานาเกลือค่ะ
0: ปัจจุบันยังมีการทำนาเกลือตามฤดูกาลแต่ก็เหลือคนทำไม่มากนักและที่สำคัญกรรมวิธีการทำนาเกลือที่นี่ยังใช้แรงคนเป็นส่วนใหญ่และปัญหาที่ชาวนาเกลือเผชิญคือเรื่องราคาและภัยธรรมชาติ
2: ก็คือแรกๆงั้นการที่ชาวนาลงนาก็คือลงนาคือตั้งแต่วันที่เรายกคันนาไปจนถึงได้ผลผลิตเมื่อได้ผลผลิตเมื่อไหร่คือชาวนาจะยกผลผลิตมาตั้งที่คันนาข้างบนที่เก็บเกลือแล้วก็พอเวลาเสร็จแต่ละวันเขาจะคลุมผ้าเลย1เพื่อ1กันฝน2กันฝุ่นกันอะไรมาปนเปื้อนเกลือนั่นแหละคือวิธีเก็บของเขาถ้าสมมติเราไม่เก็บนั้นพอเวลาโดนน้ำฝนปุ๊บเกลือมันจะละลายน้ำเลยก็คือเกลือกับน้ำจืดไม่ถูกกันปัญหาหลักๆก็คือถ้าเมื่อไหร่เกลือเยอะราคาต่ำถ้าเมื่อไหร่เกลือน้อยราคาสูงและอีกปัจจัยหนึ่งคือหนึ่งในวันไหนที่ชาวบ้านทำเกลือขึ้นมาได้ผลผลิตเมื่อไรวันไหนที่จะมีเทศกาลชาวบ้านช่วงนั้นเขาจะเริ่มขายเกลือจะเทขายเกลือกันแล้วก็อีกหลักหนึ่งคือปัญหาหลักๆคือภัยธรรมชาติเราคือเราสู้อะไรไม่ได้แล้วคือยอมรับชะตากรรมตรงนั้นพักหลังจากเซนามิมาคือภัยธรรมชาติคุกคามภาคใต้เยอะมากเลยเหมือนชาวนาเกลือ4ปีไม่ได้ผลผลิตเพิ่งได้2ปีหลัง2ปีหลังมันได้แค่ปี66นั้นได้แค่20วันปีนี้ได้แค่40วันก็คือฝนตกตลอดปกติภาคใต้มันจะแล้ง6เดือนฝน6เดือนแต่ตอนนี้เหลือแล้ง4เดือนแล้วในแล้ง4เดือนภายใน4เดือนนั้น2เดือนแรกคือเราต้องทำกระบวนการเตรียมนาเตรียมอะไรก่อนได้ผลผลิตแค่เดือนเดียวเองพอเดือนที่4เริ่มฝนเริ่มเข้ามาเหมือนปีนี้ที่ว่าเราบอกว่าปีนึงทำเกลือ2รอบนี่แค่รอบเดียวเองรอบ2ทำอะไรไม่ได้มันประสบปัญหา
0: ชาวปัตตานีนิยมนำเกลือหวานมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายเกลือได้อย่างแท้จริงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาเกลือบานาจึงถือว่ามีบทบาทสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเกลือหวานปัตตานีให้มีคุณค่ามากขึ้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทั้งการอุปโภคและบริโภคซึ่งได้รับความสนใจทั้งจากคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียรวมถึงการนำไปอยู่ในส่วนประกอบของไอศกรีมจนเกิดเป็นไอศกรีมรสเกลือหวานปัตตานี
3: เดี๋ยวนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์แรกก็คือจะเป็นเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนเราจะมีทั้งบรรจุกระปุกก็คือ370กรัมราคาอยู่ที่49บาทแล้วก็จะมีเป็นกิโลค่ะกิโล1กิโลก็60บาทค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นเกลือขมิ้นไว้สำหรับทาปลาคลุกไก่เนื้ออันนี้คือทอดได้เลยค่ะตัวนี้เราจะขาย100กรัมอยู่ที่50บาทค่ะแล้วนี้จะเป็นเกลือพริกไทยดำหมักเนื้อสเต็กก็คือเราจะใช้ปิ้งย่างได้ถัดไปจะเป็นเกลือบานาสปาขัดผิวค่ะเราจะมี2กลิ่นให้เลือกก็คือตะไคร้หอมกับดอกโมกอันนี้เราจะขายอยู่ที่200กรัม89บาทถัดไปก็คือจะเป็นเกลือหอมสปาเท้าเกลือหอมสปาเท้าจะมี3กลิ่นก็คือกลิ่นจัสมินก็คือมะลิค่ะแล้วก็จะเป็นมิ้นท์ค่ะแล้วก็จัดไปซากุระค่ะ
0: แม้คนในภาคใต้จะใช้เกลือปัตตานีกันเป็นส่วนใหญ่แต่ด้วยรูปแบบการบริโภคเกลือที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดคำถามว่าควรจะทำอย่างไรให้ลูกหลานชาวบ้านที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ มองเห็นคุณค่าของเกลือหวานปัตตานี
4: ในมุมบอกก็คือว่าเกลือปัตตานีคงไม่ได้ไปแข่งในเชิงตลาดนะครับเพราะอย่างที่เราคุยกันว่าเกลือปัตตานีเป็นเรื่องของสินค้าหรือเป็นตัวเป็นผลผลิตของชุมชนที่มันมีความเฉพาะนะครับมันมีความเฉพาะแล้วความเฉพาะของมันที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่ได้มีเยอะนะครับฉะนั้นเราจะไปขายแข่งที่มีราคาถูกเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับฉะนั้นเราก็ต้องทําราคาของเกลือปัตตานีให้มันสูงแล้วก็มีค่าเท่ากับคุณค่าของมันที่มันมีอยู่ดํารงอยู่ในณปัจจุบันนี้นะครับผมคราวเนี้ยการให้คนรับรู้ว่าฉันยินดีที่จะซื้อเกลือในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดเนี่ยนะครับเราก็ต้องสร้างการรับรู้ให้คนเห็นคุณค่าของมันนะครับว่าเกลือปัตตานีมันทํายากนะนะครับมันไม่ได้มีเยอะนะครับในแต่ละปีมันก็ทําค่อนข้างลําบากนะครับต้องมีความยากลําบากในการทําต้องต่อสู้กับเรื่องของสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไป
0: ชาวนาเกลือบอกว่านี่คือนาเกลือผืนสุดท้ายของชาวปัตตานีที่เปรียบเสมือนน้ําหล่อเลี้ยงชีวิตของทุกคนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของเกลือหวานปัตตานีอย่างรอบด้านพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาเกลือจึงถือเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญเพราะเกลือหวานปัตตานีเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจชุมชนที่ยังได้รับการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตดั้งเดิมให้อยู่คู่กัน

าวญี่ปุ่นเข้ามาตั้งถิ่นฐานในกรุงศรีอยุธยาเพื่อทำการติดต่อค้าขายตั้งแต่ก่อนการเสียกรุงครั้งที่หนึ่งโดยผ่านตัวแทนการค้าคืออาณาจักรริวกิวหรือหมู่เกาะโอกินาวาในปัจจุบันหมู่บ้านญี่ปุ่นตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านทิศใต้ของเกาะเมืองประกอบไปด้วยกลุ่มพ่อค้าและชาวญี่ปุ่นที่ถูกขับไล่ออกมาจากประเทศเนื่องจากนับถือศาสนาคริสต์ในขณะที่บางคนเป็นนักรบที่สูญเสียเจ้านายก็เข้ามาทำงานรับใช้ในราชสำนักอยุธยาประมาณว่าในช่วงที่การค้าอยุธยาญี่ปุ่นเฟื่องฟูนั้นบ้านญี่ปุ่นมีประชากรอยู่ราว 1,000 ถึง 1,500 คนชาวญี่ปุ่นที่มีบทบาทสำคัญในราชสำนักคนหนึ่งคือยามาดะนางามาสะหรือออกยาเสนาพิมุขเจ้ากรมอาสาญี่ปุ่นซึ่งภายหลังได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระเจ้าปราสาททองให้เป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชในด้านการค้าขายนั้นสินค้าสำคัญที่พ่อค้าญี่ปุ่นซื้อจากอยุธยาได้แก่ไม้ฝางใช้ในการย้อมผ้าหนังกวางใช้ทำเสื้อเกราะหนังปลากระเบนใช้ทำด้ามดาบและของป่าเป็นต้นนอกจากนี้ยังเป็นที่ยอมรับกันว่าเหล้าพื้นเมืองของญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าอาวาโมรินั้นได้พัฒนามาจากเหล้าขาวของอยุธยาและผ้าบิงกะตะที่มีชื่อเสียงของริวกิวก็มีวิธีย้อมสีและพิมพ์ลายที่อาจจะได้รับอิทธิพลมาจากผ้าฝ้ายพิมพ์ลายของอยุธยา

สวัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลยดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient n u t r i e n t nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer f e r t i l i z e r fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกเพื่อคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ย้อนให้เราไม่ลืมต้นกำเนิด
1: คุณผู้ชมครับแม่น้ำวังลำน้ำสายสำคัญซึ่งไหลหล่อก่อชีวิตอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทยไหลบ่าผ่านการเวลามายาวนานหลายร้อยปีหลักหมุดจุดเริ่มล่องของแม่น้ำวังเริ่มจากเทือกเขาผีปันน้ำบริเวณดอยหลวงอำเภอพานจังหวัดเชียงรายไหลผ่านจังหวัดลำปางก่อนไปบรรจบกับแม่น้ำปิงที่จังหวัดตากล่องเลื่อนเคลื่อนทาราไปรวมกับแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมจนก่อเกิดกำเนิดเป็นแม่น้ำเจ้าพระยามหานาทีอันยิ่งใหญ่ตรงบริเวณปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์รวมระยะทางถึง460กิโลเมตรแม่น้ำวังเป็นแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวเลี้ยวลดคดเคี้ยวไปตามโตรกผาดังที่ปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในหนังสือ The Laws of North สยามซึ่งเขียนโดยมิสซิสลิลเลียนจอห์นสันเคอร์ติสผู้สอนศาสนาชาวอเมริกันที่เดินทางเข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนาในประเทศไทยช่วงปีพุทธศักราช2439ความตอนหนึ่งระบุว่าแม่น้ำวังมีขนาดเล็กกว่าแม่น้ำปิงมากทั้งอย่างคดเคี้ยวกว่าแม่น้ำเริ่มแคบลงตรงบริเวณช่องเขาแล้วไหลพุ่งลงไปเหนือโขดหินและก้อนหินใหญ่ซึ่งถูกน้ำซ้อจนหมดเหลี่ยมด้วยความแรงอย่างยิ่งเพื่อไปสู่ระดับต่ำเบื้องล่างอันเป็นที่ซึ่งแม่น้ำสายนั้นกว้างออกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไหลเป็นปกติสถานที่ซึ่งแม่น้ำไหลเชี่ยวอย่างนี้มีอยู่ประมาณ30แห่งซึ่งทุกแห่งสร้างความหวาดเสียวตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งทีนี้นครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางด้วยรถม้าพาหนะโบราณ

0: พื่อเรียบไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกมนต์ขลังแห่งแม่วังสายนาทีที่ยิ่งใหญ่ตรงบริเวณอู่บ้านย่านเมืองโบราณที่ถูกเรียกขานขนานนามกันว่าเขลางนครกระแสศิลป์แห่งประวัติศาสตร์ที่เคยใช้เป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงไม้สักไม้สูงเข้าสู่พระนครจนเต็มไปด้วยอัตลักษณ์แห่งศิลปะสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่ในเงาไม้สักซึ่งรายรอบครอบคลุมอยู่ทั่วแผ่นพื้นผืนพระสุธาของนคราแห่งนี้มายาวนานนับร้อยปีเมืองเก่าการที่มีอายุยาวนานนับพันปีล่วงมาแล้วเมืองซึ่งในปัจจุบันรู้จักกันในนามของนครลำปาง
1: เมืองนะ

0: นครลำปางแว่นแคว้นดินแดนโบราณแห่งล้านนานคราที่ปรากฏชื่อบ้านนามเมืองแตกต่างกันออกไปหลายที่มาดังปรากฏอยู่ในตำนานวัดสีล้อมเรียกชื่อว่ากุกกุตะนครซึ่งแปลว่าเมืองไก่โดยเล่าขานสืบต่อกันมาว่าเมื่อครั้งพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ออกโปรดสัตว์และได้เสด็จมาประทับอยู่ยังเมืองแห่งนี้จนล่วงรู้ถึงพระอินทร์พระอินทร์เกรงว่าชาวบ้านจะตื่นไม่ทันใส่บาตรพระพุทธเจ้าได้ทันจึงได้เนรมิตไก่ขาวขึ้นมาเพื่อให้ไก่ขาวได้ขันปลุกชาวบ้านให้ตื่นขึ้นมาใส่บาตรพระพุทธเจ้าเมืองนี้จึงได้ชื่อว่ากุกกุตะนครแต่หากกล่าวตามตำนานจามเทวีวงศ์และตำนานชินการมาลีปกรณ์มีข้อความปรากฏคล้ายคลึงกันว่าเมืองแห่งนี้สร้างขึ้นโดยดำริพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์ศรีหริพุนชัยซึ่งทรงมีพระประสงค์ในการสร้างเมืองใหม่ให้เจ้าอนันตยศกุมารราชโอรสแฝดองค์น้องเพื่อมีให้น้อยหน้าเจ้ามหันตยศกุมารแฝดองค์พี่ที่ได้ครองเมืองหริพุนชัยต่อจากพระนางจามเทวีโดยพระราชทานนามของเมืองใหม่นี้ว่าเขลางนครหลังจากเจ้าอนันตยศกุมารปกครองเมืองใหญ่อยู่ไม่นานจึงดำริให้สร้างอีกเมืองขึ้นใหม่ทางด้านทิศตะวันตกเพื่อเป็นที่ประทับแก่พระนางจามเทวีและให้ชื่อเมืองใหม่นี้ว่าอาลัมพังนครอีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีอาณาเขตติดกับเขลางนครจึงทำให้ผู้คนมักเรียกรวมกันว่านครเขลางอาลัมพังซึ่งต่อมาภายหลังกรนเสียงมาเป็นนครลำปางแต่ถ้าหากกล่าวถึงการสร้างเมืองตามตำนานพระธาตุลำปางหลวงฉบับสาขาสมาคมเพื่อการรักษาสมบัติวัฒนธรรมประจำจังหวัดลำปางระบุเอาไว้ว่าเมืองแห่งนี้เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลคราที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้25พรรษาพระองค์ได้เสด็จมาประทับบนดอยม่อนน้อยได้มีชาวลัวเกิดความเลื่อมใสศรัทธานำน้ำผึ้งบรรจุในกระบอกไม้ป้างก้อนมะพร้าวและมะตูมอย่างละสี่ผลนำมาน้อมถวายพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงรับพร้อมพยากรณ์ไว้ว่าในอนาคตสถานที่แห่งนี้ต่อไปจักมีผู้มาสร้างบ้านแปลงเมืองตั้งเป็นนครใหญ่และเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุมีชื่อว่าลำพะกัปปะเจดีเมื่อทำนายเสร็จแล้วพระองค์ได้ประทานพระเกศาให้แก่ชาวลัวไว้สักการะบูชาสถานที่นั้นจึงเรียกว่าลัวก่อนลำปางซึ่งมาจากที่ชาวลัวหาบไม้ลำปางต่อมาคำนี้ได้กรนเสียงมาเป็นละก่อนลำปางกลายมาเป็นนครลำปางนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงที่มาของตำนานเมืองอันเรืองนามจนเป็นที่เลื่องลือระบือนามมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้คำว่าลำปางนี่จากภาษาบาลีบอกว่าลำพะกัปปะแล้วทีนี้ก็ในภาษาพื้นเมืองก็บอกลำปางแล้วก็มันมีชื่อที่อยู่คู่กันก็คือถ้าพูดถึงลำปางก็ต้องพูดถึงเมืองนครด้วยความสำคัญของเมืองลำปางเนี่ยนะครับรัชกาลที่6นะทรงตราไว้ในพระราชนิยมให้กำหนดว่าบนคุ้งแม่วังเนี่ยจะมีเมืองที่ชื่อนครที่เรียกว่าละครอยู่2เมืองนครสวรรค์กับนครลำปางเพียง2แห่งเป็นอารยธรรมในสมัยทวารวดีที่มาตามลุ่มน้ำวังเนี่ยแต่ว่าเมืองนครลำปางนี่ตกคำว่านครไปตอนที่เขามีการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งเมืองเป็นจังหวัด
2: จริงๆแล้วคำว่าเมืองนครกับเมืองลำปางเนี่ยเป็นเมืองเป็นคนละเมืองกันเมืองลำปางเนี่ยหมายถึงเมืองที่มีศูนย์กลางอยู่ที่วัดพระธาตุลำปางหลวงในปัจจุบันส่วนเมืองนครเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครลำปางปัจจุบันก็คือสองฝากแม่น้ำวัง
1: เมืองนครลำปางเนี่ยในสมัยศักดินาเนี่ยนะผู้ครองนครมีอำนาจวันนี้ก็ได้ทำประทานอะไรต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับการขนส่งสองฝั่งน้ำผลที่สุดทำให้เมืองลำปางนี้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ

0: ในเขตบ้านย่านเมืองลำปางวิถีแห่งความเจริญเริ่มต้นขึ้นบนเส้นทางลัดเลาะเลียบริมฝั่งน้ำวังที่ผู้คนใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาตั้งแต่ครั้งสมัยอดีตกาลจนเมื่อเป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงไม้จากภาคเหนือเข้าสู่พระนครจึงทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าไม้แห่งสยามดังปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในบัญชีรายวันเมื่อปีพุทธศักราช2378เรื่องส่งไม้ขอนสักหัวเมืองล้านนาเข้ามาถวายเป็นส่วยบรรณาการให้กับรัฐบาลสยามระบุว่าเมืองแพร่ปีละ200ต้นลำพูน200ต้นน่าน400ต้นลำปาง400ต้นอีกทั้งยังมีจดหมายจากกงสุลแบกเก็ตที่เขียนรายงานเกี่ยวกับค่าต่อไม้ซึ่งเก็บโดยเจ้านายฝ่ายเหนือลงวันที่5พฤษภาคมปีพุทธศักราช2444ความตอนหนึ่งระบุว่าส่วนแบ่งผลประโยชน์จากการเก็บค่าต่อไม้ตามฐานะและตำแหน่งของตนตามที่ข้าพเจ้าได้ทราบมาในช่วงปีคริสตศักราช1900ถึง1901นั้นเจ้าผู้ครองนครลำปางได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์เป็นจำนวนเงิน 75,000 รูปีนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ในเงาไม้สักของนครลำปางซึ่งโด่งดังแพร่หลายจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกถึงการทำสัมปทานป่าไม้
1: กิจค้าไม้สักในเขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยเริ่มขึ้นในช่วงปีพุทธศักราช2428ซึ่งตรงกับรัชสมัยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหล่นเกล้ารัชกาลที่5โดยพระเจ้าทีบอกษัตริย์แห่งราชวงศ์อลองพยาซึ่งเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของมาได้ประกาศขึ้นค่าต่อไม้ที่ถูกตัดและนำออกนอกประเทศชาวอังกฤษที่ทำกิจการปางไม้อยู่ที่เมืองพม่าในขณะนั้นจึงจำเป็นต้องหาพื้นที่สำรองเพื่อขยับขยายย้ายถิ่นกอบกับยุคนั้นชาวสยามยังไม่มีความชำนาญในด้านการทำไม้อย่างถูกหลักวิชาการรัฐบาลสยามจึงได้มีการจ้างนายหน้าชาวอังกฤษชื่อนายเอสเลดเข้ามาจัดระบบการทำไม้ให้มีระเบียบมากยิ่งขึ้นนครลำปางในยุคนั้นยังคงบริบูรณ์ไปด้วยป่าดงพงไพรอุดมด้วยไม้ใหญ่จำพวกไม้สักไม้ตะเคียนอีกทั้งยังตั้งติดประชิดอยู่กับแม่น้ำวังซึ่งเป็นเส้นทางสำหรับขนส่งลำเลียงไม้ขอนสักเข้าสู่พระนครดังเห็นได้จากในช่วงปีพุทธศักราช2443มีบริษัทอังกฤษมาเปิดสาขาเพื่อขอทำสัมปทานดำเนินธุรกิจไม้สักในลำปางถึง4แห่งด้วยกันอันได้แก่บริษัทลุยทีลีโอโนเวนส์บริษัทสยามฟอเรสต์บริษัทบอมเบย์เบอร์มาเทรดดิ้งและบริษัทบอร์เนียวนอกจากนี้ยังมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการทำป่าไม้สักในเวียงบ้านย่านเมืองแห่งนี้มีความรุ่งเรืองมากกว่าเมืองใดๆในเขตล้านนานั่นคือรายงานราชการมณฑลมหาราชอันกล่าวถึงการชักลากไม้สักออกจากป่าตั้งแต่ปีพุทธศักราช2459ถึง2463ระบุว่าไม้สักที่ชักลากออกจากนครลำปางมีทั้งสิ้น 321,438 ต้นในขณะที่แพร่มีจำนวน 92,314 ต้นและน่านซึ่งมีเพียง 85,482 ต้นเท่านั้น
2: ในเรื่องของการทำไม้สักเนี่ยนะครับก็ในเอกสารเนี่ยก็จะปรากฏในเรื่องของเอกสารหลักฐานร่วมสมัยก็จะปรากฏเรื่องราวของไม้สักเป็นส่วนใหญ่เข้าใจว่าในช่วงเวลานั้นไม้สักเนี่ยเป็นไม้ที่มีคุณค่ามากในทางเศรษฐกิจนะส่วนไม้อื่นก็อาจจะมีนะก็จะมีไม้เต็งไม้รังแต่เข้าใจว่าไม่น่าจะมากเท่ากับไม้สักนะ
3: ลำปางเนี่ยมันเป็นป่าไม้ภาคลำปางซึ่งควบคุมการทำไม้ที่จังหวัดแพร่ด้วยนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าในจุดเนี้ยเป็นจุดที่เป็นศูนย์กลางในการคมนาคมที่จะเดินทางขึ้นไปทางเหนือคือนครเชียงใหม่หรือลำพูนแล้วก็จากลำปางก็ไปที่จังหวัดแพร่จังหวัดอุตรดิตถ์หรือไปเชียงรายก็สะดวกเพราะฉะนั้นจังหวัดลำปางเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางในเรื่องของการคมนาคมที่จะไปในจังหวัดอื่นๆ
4: สาเหตุสำคัญที่ว่าที่นี่คือเส้นทางลำเลียงป่าไม้ที่สำคัญที่สุดก็เพราะว่าเป็นที่สบน้ำสำคัญสายเศรษฐกิจเช่นน้ำแม่ตุ๋ยน้ำแม่จางอะไรต่างๆนะมาสบกันนะแล้วทีนี้จึงมาล่องกันที่นี่เพราะถ้าเหนือจากลำปางขึ้นไปนะมันก็เป็นห้วยนะเป็นลำห้วยแล้วก็เป็นเกาะแก่งอะไรต่าง
3: ๆลักษณะการคมนาคมการล่องไม้เนี่ยเนื่องจากว่าตลอดลำน้ำเนี่ยมันแคบเพราะฉะนั้นการล่องเป็นแพเนี่ยทำไม่ได้ในช่วงต้นน้ำนะครับก็จะปล่อยซุงไหลลอยตามน้ำตามฤดูที่มีการน้ำหลากซุงก็จะไหลไปเพราะนั้นเวลาน้ำหลากเนี่ยไม้ทุกท่อนของบริษัทมันก็จะไปปนกันในลำน้ำสมัยนั้นก็เลยมีการกำหนดกันว่าไม้ซุงนี้เป็นของผู้สัมปทานรายใดก็จะทำสัญลักษณ์ไว้พอในพื้นที่ที่กว้างแล้วก็ไม่มีอุปสรรคเรื่องแก่งเรื่องโขดหินที่เป็นอุปสรรคในเรื่องของการล่องไม้ซุงจำนวนมากก็จะไปจับไม้ซุงที่ไหลลอยตามน้ำเนี่ยไปจับผูกแพจากแพเล็กไปรวมเป็นแพใหญ่จนกระทั่งถึงนครสวรรค์แล้วเสร็จแล้วตอนนี้ก็จะล่องเป็นแพใหญ่เข้ากรุงเทพ
5: จริงๆแล้วไม้สักก็คือไม้สักอยู่ที่นี่เดียวทั่วโลกนะครับมาชื่อของเขาเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษก็คือ TEAK นะครับชื่อวิทยาศาสตร์คือ Tectonagandis นะครับเรื่องของชนิดไม้สักมีสักอยู่ที่นี่เดียวเพียงแต่เอาสีของเนื้อไม้มาตัวกำหนดประเภทมันสักจะเห็นสีว่ามันต่างกันอันนี้เลื่อยใหม่นะครับอันนี้ทิ้งไว้ประมาณสัก2วันนะครับสีก็จะเปลี่ยนไปที่เราเรียกกันว่าสักทองก็เรียกว่าสีมันขึ้นนะครับความสวยของไม้เนี่ยที่นี่ถือว่าใช้ได้เลยที่ผมผ่านมาทั้งหมดแล้วเนี่ยตั้งแต่ประสบการณ์ทำงานมาที่ลำปางเราเนี่ยมีเนื้อไม้สวยที่สุดและเป็นสักทองที่ดีที่สุดแล้วเกี่ยวกับธาตุอาหารในดินนะครับสภาพพื้นที่ก็มีส่วน
2: หลังจากที่มีการทำป่าไม้เข้ามาในลำปางเนี่ยนะฮะก็มีบริษัทอังกฤษเข้ามาแล้วก็มีลูกจ้างของอังกฤษก็คือชาวพม่าชาวไทยใหญ่เข้ามาเป็นเหมือนกับเป็นผู้ช่วยนะผู้ช่วยในการทำป่าไม้แล้วก็มีแรงงานก็คือชาวขมุหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำให้เกิดชุมชนชาวพม่าชุมชนไทยใหญ่เกิดขึ้นในลำปางหลังจากที่มีชุมชนชาวพม่ามากมายเนี่ยก็ได้ทำให้เกิดเศรษฐีพม่าพ่อเลี้ยงพม่าหลายๆท่านก็มีจิตศรัทธาในการสร้างวัดก็ได้ทำให้เกิดวัดศิลปะพม่ามากมายในลำปาง
1: นครลำปางนักคราโบราณที่รายรอบครอบคลุมไปด้วยวัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบพม่ามากที่สุดในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่ชาวพม่ามีความเชื่อเรื่องผีสางเทวดาเมื่อใดที่ได้โค่นไม้ใหญ่ในป่า

0: ่อมาก็จะสร้างบุญกุศลด้วยการสร้างวัดวาอารามเพื่ออุทิศให้กับผีสางนางไม้ที่สิงสถิตอยู่ยังต้นไม้ที่ตนเองได้โค่นทำลายลงไปสถาปัตยกรรมแบบพม่าในนคราแห่งนี้มีจุดเด่นอยู่ที่การนิยมสร้างด้วยไม้ภายในอาคารมักประกอบด้วยเสาไม้อันใหญ่โตมีลวดลายอันวิจิตรการตาบางก็แกะสลักอย่างละเอียดละออบางก็ใช้เทคนิคการปิดทองล่องชาติบางก็พราวระยับด้วยการประดับกระจกสีแต่ลักษณะที่เด่นที่เห็นได้ชัดที่สุดคือการสร้างวิหารหรือจองเป็นรูปยอดปราสาทหลังคาซ้อนชั้นลดหลั่นกันขึ้นไปเรียกว่าพญาธาตุอันเป็นสัญลักษณ์แทนเขาพระสุเมรุซึ่งเป็นศูนย์กลางของจักรวาลมีการประดับลวดลายจำหลักไม้แบบขนมปังขิงลูกไม้ช่องลมและส่วนอื่นๆของอาคารก็มีการฉลุลายอย่างงดงามวัดพม่าบางวัดจะมีการใช้ลวดลายสไตล์ฝรั่งอย่างคิวปิดหรือเถาองุ่นมาตกแต่งเนื่องจากพม่าเคยตกอยู่ใต้อาณานิคมของอังกฤษมาเป็นเวลายาวนานจึงได้รับเอารูปแบบของงานศิลปกรรมอังกฤษมาผสมผสานกับหัตถศิลป์บนฝีมือช่างของชาวพม่ารังสรรค์บรรดาลความประณีตวิจิตรบรรจงคงเอกลักษณ์อันโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์แห่งศิลปะพม่ามาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี
1: ้คำว่าวัดพม่าคือวัดที่ในอดีตวัดนั้นจะต้องมีพระที่เป็นเชื้อสายของชาวพม่าเข้ามาจำวัดอยู่แต่ปัจจุบันนี้การปกครองทางด้านพระสงฆ์ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นคำว่าวัดพม่าส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นวัดที่มีการตกแต่งด้วยงานศิลปกรรมของพม่านำกระจกหรือแก้วมาประดับในวิหารหรือแต่งในส่วนของอาคารเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาถือว่าตรงนั้นจะได้อานิสงส์สูงแล้วก็ได้บุญมาก

สำหรับงานศิลปะแต่พม่านะครับที่โดดเด่นของวัดนี้นะครับคือวัดป่าฝางนี่นะครับจะมีสิ่งที่โดดเด่นเลยคือพระพุทธรูปจะเรียกว่าพระพุทธรูปเกล็ดนินนะครับผมจะมาจากการประดับองค์พระพุทธรูปด้วยกระจกหรือว่าแก้วสีแดงนะจะเป็นเกล็ดเหมือนเป็นเกล็ดของปลานะครับผมดูเผินจะดูเหมือนสีนินในการสังเกตว่าพระองค์นี้จะเป็นแบบพม่านะครับคือจะมีการใส่เสิร์ตนะครับหรือว่ากระบังด้านหน้าขององค์พระพุทธรูปนะครับผมแบบของจีวรที่จะดูพริ้วกว่านะครับกว่าพระของไทยอันนี้จะเป็นลักษณะของพระพม่าจะดูอ่อนช้อยมากกว่ากัน

มรุปราสาทพระแก้วรันต้าแห่งนี้มีทรงนั้นว่าทรงพญาธาตุหรือว่าทรงเตียตัดในภาษาพม่านะครับผมความสำคัญของมรุปหลังนี้นะครับก็คือการวางตำแหน่งของพระประธานซึ่งจะวางพระประธานเนี่ยจะตรงยอดกับส่วนที่สูงที่สุดของมรุปหลังนี้ครับผมการประดับในชั้นของเพดานภายในมรุปแห่งนี้นะครับก็จะมีการประดับรูปนกยูงนะครับซึ่งในศิลปะแบบพม่าเนี่ยนะครับจะมีการนิยมใช้นกยูงกับกระต่ายนะครับซึ่งจะแทนความหมายคือนกยูงนี่จะแทนกับพระอาทิตย์ส่วนกระต่ายจะแทนพระจันทร์นะครับซึ่งจะแทนถึงลักษณะของการบอกถึงกลางวันและกลางคืนในทางศาสนานะครับ

หลับวัดบ้านผู้ยักษ์นะครับจะมีงานสถาปัตยกรรมหรือว่างานศิลปกรรมที่โดดเด่นนะครับก็คือองค์พระเจดีย์ที่จะมีรูปแบบพม่าลักษณะการตกแต่งนะครับจะมีสิงประจํามุมหมด4ตัวประดับมุมแต่ละมุมขึ้นไปอีกอันนึงที่โดดเด่นนะครับคือจะมีนรสิงห์นรสิงห์ก็คือสิงที่มีส่วนบนเป็นคนส่วนล่างเป็นสิงนะครับความเชื่อว่าจะเป็นสิงที่คอยปกรักษาองค์พระเจดีย์นอกจากจะมีสถาปัตยกรรมหรือว่ารูปแบบของพม่าแล้วนะครับยังจะมีวิหารเป็นแบบตะวันตกวิหารหลังนี้มีการก่ออิฐถือปูนแบบตะวันตกแล้วก็มีการใช้ช่องวงโค้งนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้จะเป็นงานศิลปกรรมตะวันตกนะครับ

ความโดดเด่นของอาคารพระวสิลลมเมืองนะครับจะเป็นอาคารที่ทำจากไม้นะครับผมสมัยก่อนอาคารแห่งนี้นะครับจะเป็นไม้ทั้งหมดทั้งหลังเลยนะครับแต่ว่าได้มีการบูรณะซ่อมแซมนะครับปัจจุบันนะครับพื้นล่างเป็นการก่ออิฐถือปูนส่วนด้านบนนั้นเป็นโครงสร้างไม้เหมือนเดิมครับผมซึ่งความสวยงามนี้นะครับจะดูได้จากส่วนที่เป็นหลังคานะครับผมจะมีการซ้อนชั้นของหลังคานะครับในแต่ละส่วนก็จะมีกลุ่มหลังคาเป็นลักษณะศิลปกรรมพม่าซึ่งผสมผสานกับไทยใหญ่นะครับผม

0: 4ชุมก็คือปฐมานะครับที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับผมความโดดเด่นของวัด4ชุมนะครับก็จะเป็นพวกงานแกะสลักไม้นะครับผมเรียกว่าสาหร่ายลงพึ่งนะครับที่จะเป็นงานแกะสลักไม้ที่มีความงดงามจะมีการแกะสลักไม้เป็นรูปเครือเถาแล้วจะมีการประดับรูปของเทวดาอยู่ในทางเข้าวิหารเนี่ยนะครับผมศิลปกรรมอีกชิ้นนึงที่ว่ามีคุณค่าของวัด4ชุมนะครับก็คือดาวเพดานซึ่งจะอยู่ในกุฏิไม้นะครับผมหลังเดิมซึ่งเป็นที่น่าเสียดายนะครับว่ากุฏิหลังนี้นะครับได้ถูกไฟไหม้ไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเองนะครับ
1: การเปลี่ยนแปลงที่ปัจจุบันที่มีผลกระทบมากที่สุดอย่างเช่นกรณีไฟไหม้กุฏิของวัดเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วก็การสร้างอาคารสถานต่างๆก็เริ่มที่จะลดน้อยลงฝีมือช่างก็ลดน้อยลงตรงนี้สำคัญเพราะว่างานช่างฝีมือของอดีตนั้นเขามีความงดงามแล้วก็ละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเองทางด้านงานศิลปกรรมเองก็เริ่มที่จะทำให้ความเป็นวัดพม่าลดน้อยลง
2: แม้การเวลาจะผ่านไปแต่เรื่องราวอันยิ่งใหญ่ในเงาไม้ที่เป็นดั่งประวัติศาสตร์บนถิ่นฐานย่านเมืองลำปางยังคงอบอวลหวนให้คิดถึงว่าครั้งหนึ่งในดินแดนแห่งนี้เคยรุ่งเรืองเฟื่องฟูเป็นอู่อารยธรรมโบราณถิ่นฐานที่คนหน่อเนื้อเชื้อลำปางหวังให้เป็นมรดกของแผ่นดินแต่สิ่งเหล่านี้จะมีอยู่ดังความตั้งใจของบรรพชนคนในอดีตได้อย่างไรหากขาดไร้ซึ่งความใส่ใจจากผู้คนในยุคปัจจุบันนี้

0: ประวัติศาสตร์ในช่วงยุคการทำธุรกิจป่าไม้มีสิ่งที่แสดงถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้นั่นคือสะพานรัศดาภิเษกสะพานซึ่งสร้างค่อมขวางแม่น้ำวังมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทาสีขาวความยาวสะพานอยู่ที่120เมตรลักษณะเป็นรูปโค้งคันธนู4โค้งมีพวงมาลาประดับอยู่บนยอดเสาทั้ง4ต้นบนเสาแต่ละต้นยังประกอบไปด้วยตราคุดหลวงสีแดงด้านหน้าเสาที่แสดงถึงสัญลักษณ์แห่งแผ่นดินสยามส่วนด้านข้างประดับรูปไก่ขาวสัญลักษณ์ของนครลำปางแต่หากย้อนกลับไปในสมัยอดีตกาลสะพานแห่งนี้มีลักษณะเป็นโครงไม้ก่อร่างสร้างขึ้นในสมัยเจ้าบุญยวาทวงศ์มานิตเจ้าผู้ครองนครลำปางก่อนได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ถึงสองคราจนปรากฏให้เห็นดังเช่นในปัจจุบันนี
1: ้สะพานรัศดาภิเษกนี้จะเป็นสะพานถาวรแห่งแรกนะครับที่สร้างขึ้นข้ามแม่น้ำวังครับเป็นสะพานที่สร้างในตำแหน่งเดิมนะครับเป็นรุ่นที่3เชื่อมระหว่างแขวงเมืองนครลำปางกับแขวงเวียงเหนือ
2: เรื่องของสะพานรัศดาเนี่ยนะครับแต่เดิมเนี่ยเป็นสะพานไม้แต่ภายหลังสะพานนั้นถูกกระทบเนื่องจากว่ามีการล่องสูงก็ท

จากสะพานรัศดาภิเษกผมจะพาคุณผู้ชมมุ่งยังชุมชนการค้าโบราณของย่านเมืองลำปางภูมิสถานที่พาดผ่านเงาแห่งกาลเวลามาช้านานที่นี่ตลาดจีน

0: ชุมชนตลาดจีนริมแม่น้ำหวังมีจุดเริ่มต้นมาจากในอดีตช่วงที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาบริเวณปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์เป็นศูนย์กลางการคมนาคมเป็นแหล่งการค้าที่ลือเลื่องที่สุดการขนส่งสินค้าจากเมืองเหนือเข้าสู่พระนครจะลำเลียงผ่านเส้นแม่น้ำวังเป็นหลักกอบกับการเกิดขึ้นของธุรกิจป่าไม้ในลำปางทำให้มีผู้คนจำนวนมากมาประกอบสัมมาอาชีพในนคราแห่งนี้เส้นทางริมน้ำแม่วังจึงขยายตัวจากชุมชนริมน้ำธรรมดาให้มีพ่อค้าแม่ขายมาแลกเปลี่ยนสินค้ากันอย่างคึกคักลำปางในยุคนั้นรุ่งโรจน์เป็นอย่างมากเพราะที่นี่คือจุดรับส่งสินค้านานาชนิดที่ต้องส่งเข้าสู่กรุงเทพมหานครโดยจะมีเรือบรรทุกสินค้าไม่ว่าจะเป็นเรือหางแมงป่องเรือสีดอหรือเรือกระแชงล่องมาไม่เว้นแต่ละวันบ้างก็มารับสินค้าพื้นเมืองอาทิเครื่องเขินของป่ายาสมุนไพรไปจำหน่ายบ้างก็นำสินค้าอุปโภคบริโภคจากพระนครเข้ามาขายโดยในบางคราก็มีสินค้านำเข้าจากต่างประเทศติดมาสำหรับขายให้กับชาวตะวันตกที่เข้ามาทำป่าไม้ในนครลำปางจากแรกเริ่มเดิมทีชาวจีนที่มาค้าขายสินค้าในตลาดชุมชนริมน้ำจะเป็นชาวจีนไหหลำและจีนแคะเสียเป็นส่วนใหญ่ต่อมาได้ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆเริ่มมีการสร้างโกดังไว้เก็บสินค้าและเปิดหน้าร้านทำการค้าอย่างเป็นกิจจลักษณะซึ่งสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับพ่อค้าจีนเป็นอย่างมากจนสามารถเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าแห่งแรกของเมืองลำปางความเจริญของชุมชนตลาดจีนไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นยังเติบโตขึ้นมาควบคู่ไปกับความรุ่งเรืองของเหล่าขหบดีที่มีเชื้อสายจีนก่อให้เกิดความรุ่งเรืองเฟื่องฟูจนถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้ความเจริญในอดีตที่สูงสุดของชุมชนตลาดจีนนี้นะครับเป็นความเจริญที่ก่อนทางรถไฟสายเหนือจะมาถึงถือเป็นศูนย์รวมการค้าน่าจะเป็นหัวเมืองเหนือเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าไม้ซุงเป็นจำนวนมากที่ล่องผ่านแม่น้ำบังเนี่ยทำให้เกิดปริมาณหมุนเวียนของจำนวนเงินนะครับรายได้ของคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับป่าไม้นี้มั่งคั่งมากนะครับแม้กระทั่งบ้านข่าวบดีชาวพม่าจำนวนมากในลำปางก็มีขนาดใหญ่น่าจะเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามีความเจริญสูงสุดนะครับในระยะต่อมาก็คือกลุ่มชนชาวอินเดียนะครับแล้วก็มีการสร้างวัดขึ้นเพียงหนึ่งแห่งนะครับคือวัดซิกนะฮะชุมชนชาวจีนหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในย่านตลาดจีนนอกเหนือจากบ้านเรือแล้วก็คือศาลเจ้านะครับจะมีศาลเจ้าอยู่สองหลังนะครับคือศาลเจ้าพุ่งเทากงและศาลเจ้าแม่ทับทิมอาคารหลังนี้นะคืออาคารมงเวยซินเป็นเพชรน้ำเอกของย่านตลาดจีนเป็นหนึ่งในสี่ของอาคารขนมปังขิงที่ปรากฏอยู่ในย่านตลาดจีนฮะเริ่มตั้งแต่หลังคานะครับหลังคาแยกเป็นส่วนๆชัดเจนแบบปราสาทราชมณีแบบพม่านะครับส่วนที่ระเบียงก็จะมีตัวชื่อมงเวยซินติดอยู่ที่ระเบียงเช่นกันนะครับแล้วก็มีการนำลวดของศิลาแรงนะครับมาประดับเสาอาคารแล้วก็มีแผ่นดีบุกดุลลายมาประดับเพดานของอาคารทั้งหลังนะครับทำให้อาคารหลังนี้มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากบ้านหลังนี้นะคือบ้านจันแก้วนะครับจุดเด่นที่สุดของอาคารจันแก้วก็คือการนำลวดลายปูนปั้นมาประดับเหนือประตูนะฮะทางเข้าอาคารนะซึ่งเป็นอาคารหลังเดียวเท่านั้นที่มีการนำปูนปั้นแบบพม่ามาประดับส่วนของลวดลายฉลุของไม้เชิงชายที่ระเบียง

แล้วก็มีการนำศิลปะแบบจีนก็คือเป็นประตูลูกฟักนะฮะแล้วก็มีบานเฟี้ยมแบบจีนนะครับช่องแสงเหนือประตูเป็นไม้ฉลุแบบพม่านะฮะลวดลายพันพฤกษาแล้วยังมีการนำบัวปูนปั้นมาประดับอาคารฮะขอบเหนือประตูหน้าต่างทำให้อาคารมีความอ่อนช้อยสวยงามนะฮะอาคารหลังนี้ได้พังทลายลงในปีพ.ศ. 2538นะครับแล้วก็ได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่นะบ้านหลังนี้คือบ้านศินานนท์ครับเจ้าของบ้านคือคุณหลวงกำจรวานิชคหบดีชาวจีนลวดลายปูนปั้นที่นำมาประดับอาคารมีลวดลายเรขาคณิตนะครับที่ประกอบด้วยส่วนของวงรีรูปไข่รูปปูนปั้นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ประดับรอยต่อระหว่างชั้น1ชั้น2ของอาคารนะครับลวดลายเท้าองุ่นที่ประดับตรงค้ำยันบริเวณหน้าต่างนอกจากนี้ยังมีลวดลายดอกไม้ที่ขอบล่างของหน้าต่างแล้วก็มีการใช้กระจกสีมาประดับประตูทางเข้าอาคารเมื่อมองจากภายในออกมาเนี่ยจะทำให้มีความสวยงามมากนะครับ

0: ร้านนี้เป็นร้านยาแผนโบราณชื่อร้านขายยาบุญส่งโอสถเป็นร้านเก่าแก่ของในจังหวัดลำปางขายยาสมุนไพรลูกค้าก็มีพวกคนไทยพม่าคนเมืองที่อยู่ในละแวกนี้ก็มา
1: สิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากของตลาดจีนก็คือน้ำท่วมทุกปีนะครับในฤดูน้ำหลากด้วยเหตุตั้งอยู่ริมแม่น้ำและก็ในอดีตในแม่น้ำบางเนี่ยไม่มีการสร้างเขื่อนนะครับปัญหาที่สองที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตลาดจีนอย่างมากมายนะครับก็คือการมาถึงทางรถไฟสายเหนือนะครับทำให้ศูนย์กลางของทางเศรษฐกิจนะครับการค้าเนี่ยได้ขยับไปอยู่ย่านการค้าบริเวณสุขุมวิทแทนนะครับทำให้ตลาดจีนค่อยๆลดความสำคัญลงนะครับปัจจุบันได้สรุปบทเรียนจากข้อผิดพลาดต่างๆในอดีตเนี่ยทำให้ปัจจุบันนี้นะครับในศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะกลายเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของคนลำปางแล้วก็เป็นศูนย์รวมกลางแจ้งที่คึกคักแล้วก็มีความเป็นพื้นบ้านแล้วก็เป็นเอกลักษณ์คนนิยมเรียกกันว่ากาดกองต้านะครับกาดแปลว่าตลาดนะครับกองแปลว่าถนนต้าก็คือริมท่าน้ำนะก็เหมือนกับเป็นตลาดบนถนนเลียบแม่น้ำในวันเสาร์อาทิตย์

0: ล่วงการผ่านสมัยมาถึงในยุคปัจจุบันวิถีชีวิตของคนในตลาดจีนแห่งนี้ก็ยังคงเรืองรองผ่องอำไพอยู่ในวิถีชีวิตของอนุชนคนลำปาง
1: ต่างจากไม้สักวิถีแห่งเงาไม้อันยิ่งใหญ่ที่ห่างหายกลายเป็นเพียงตำนานหลงเหลือเอาไว้แต่เพียงอัตลักษณ์แห่งงานช่างฝีมือครู
2: หัตถศิลป์บนแผ่นดินโบราณที่เป็นดั่งภูมิปัญญาอันล้ำค่าของสลากท้องถิ่นซึ่งรังสรรค์บรรดาลงานศิลปะจนเป็นอัตลักษณ์แห่งงานแกะสลักไม
1: ้หัตถศิลป์ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้ผู้คนบนนครลำปางมาเป็นเวลาช้านาน
3: ลำปางเป็นเมืองไม้ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดเป็นแหล่งกำเนิดของไม้สักเป็นสาเหตุที่มีธุรกิจต่างๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับไม้เยอะแยะสำหรับงานแกะสลักเนี่ยคุณค่าของมันอยู่ที่ในตัวเองนะฮะว่าทำไมเราเห็นคุณค่าของไม้แกะสลักหนึ่งเราจะเห็นความเป็นไม้เราจะเห็นว่ามันใหญ่โตแค่ไหนมันผุพังแค่ไหนแต่ว่าคนที่เป็นช่างเนี่ยสามารถที่จะนำเสนอได้ไหมว่าความงามของมันมีอยู่ในตัวไม้ทุกไม้เหมือนกันมันอยู่ที่ว่าเราอยู่ที่งานว่าเราออกยังไงแต่ที่ผมเป็นช่างแกะสลักไม้สักเนี่ยเพราะว่าวัสดุดีเนื้อดีแกะง่ายงานของผมเนี่ยอย่างที่เห็นใช่ไหมฮะเป็นช้างเป็นอะไรต่างๆอันนี้คือกำพืชเดิมของผมคือความเป็นช่างพื้นบ้านที่ต้องแกะช้างแกะทรัพยากรของท้องถิ่นให้เห็นว่าเรามาจากไหนผมว่าเรื่องงานแกะสลักไม้เนี่ยเอกลักษณ์ของลำปางมันมีหลายอย่างอย่างที่แม่ทะอย่างที่งาวบ้านหลุก

0: ที่โดยมากมันจะเป็นลักษณะของการแกะสลักที่ใช้สอยในชีวิตประจำวันได้เป็นเงินเป็นทองอะไรอย่างเงี้ย
1: ปัจจุบันของผมนี่แกะไม้สำฉาครับผมแกะเป็นรูปสัตว์ต่างๆครับได้ทุกอย่างครับผมแล้วแต่ลูกค้าสั่งงานแกะสลักที่คนนิยมซื้อก็คือพวกม้ากับช้างครับผมเป็นสัตว์มงคลคู่บ้านคู่เมืองของคนไทยเราครับ
2: คือการแกะเป็นสิงโตหรือแกะเป็นช้างเขาต้องดูไม้ลักษณะของไม้ด้วยไม้ที่เขาเลือกมานี่เขาพยายามดูเลือกไม้ว่าอันนี้ชิ้นนี้ควรจะตัดยังไงอย่างนี้เป็นสะโพกเขาก็ตัดส่วนนี้มาเพื่อที่เป็นไม้อีกแบบหนึ่งเนื้อไม้เนี่ยมันจะเป็นสีที่ธรรมชาติสีต่างแตกต่างกันมันแล้วแต่พื้นที่ด้วยแต่บางทีข้างในเราไม่เห็นนะฮะพอเลือกออกมาแล้วเป็นโพรงบ้างอะไรบ้างเขาก็สามารถที่จะประติดประต่อคือการใช้ศิลปะในการตัดไม้นี่ก็ต้องเลือกไม้ที่เป็นธรรมชาติเมื่อเป็นไม้ธรรมชาติแล้วส่วนที่กว้างที่สุดเขามาแกะไม้
0: คือผมเองผมไม่ได้ทำขายผมอยากจะเก็บงานไว้ตามที่สุภาษิตคนโบราณเขาบอกว่าสลาแปลงบ้านอยู่เฮือนลุสลาทำประตูทำหน้าต่างเอากระสอบปิดแล้วสลาแกะสลักควักจีมันจะมีอย่างเหลือมันเป็นคำพังเพยที่คนโบราณให้ไว้ว่าช่างปลูกบ้านอยู่กระท่อมผุช่างทำประตูทำหน้าต่างขายหมดแล้วก็สอบปิดไว้และช่างแกะสลักควักชอนชัยเนี่ยจะมีอะไรเหลือไหมผมก็เลยว่าเอ๊ะเราต้องเก็บไว้สิเพื่อให้ลูกให้หลานได้ดู

0: หลังจากที่ผมได้พาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ของนครลำปางกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นนอกเหนือจากความงดงามทางสถาปัตยกรรมล้ำค่าบนร่องรอยของขอนไม้สักอันยิ่งใหญ่ในเมืองแห่งนี้การที่เราได้สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญเพราะความชะล่าใจที่ในยุคหนึ่งผู้คนต่างรู้สึกนึกคิดกันไปว่านักคราแห่งนี้มีป่าไม้เป็นทรัพย์มหาศาลโดยเฉพาะป่าไม้สักที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาถึงตัดเท่าไหร่ย่อมไม่มีวันหมดแต่เมื่อไม่ได้คิดถึงวันที่ไม่มีก็ไม่ได้คิดถึงการวางแผนผ่านถึงการขาดความยับยั้งชั่งใจทำให้ผืนป่าพนาไพรที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีตกลับลดน้อยถอยลงไปอย่างน่าใจหาย
1: โดยส่วนตัวนะครับรู้สึกเสียดายนะครับที่คนรุ่นหลังส่วนใหญ่ยังละเลยนะครับในการดูแลศิลปะหรือว่าวัฒนธรรมของบ้านเมืองเราเองนะครับแม้คนลำปางเองนะครับยังไม่รู้เลยว่าสิ่งไหนนะครับที่เป็นสิ่งสำคัญหรือไม่สำคัญนะครับขาดการดูแลนะครับทำให้งานบางชิ้นเนี่ยถูกทำลายไปโดยความรู้เท่าไม่ถึงการ
2: เสียดายแล้วก็เสียใจที่ไม่สามารถที่จะดูแลอาคารสถานโบราณสถานโบราณวัตถุแม้กระทั่งงานศิลปกรรมที่ถูกทำลายโดยที่เราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้
3: ของมีค่าที่หายไปก็เพราะเศรษฐกิจของเราไปล่ามติดอยู่กับการทำลายทรัพยากรขาดแผนการป้องกันที่ดีนะขาดแผนการอนุรักษ์อย่างจริงจัง

0: ทัศนาจร
1: แต่สิ่งที่ผมได้พบอยู่ภายใต้เปลือกแห่งความสวยงามของบ้านเมืองแห่งนี้คือแก่นแท้ของความเกรียงไกรในหน้าประวัติศาสตร์เศรษฐกิจแม้ในปัจจุบันหลายสิ่งหลายอย่างได้สูญสลายหายไปจากนครราแห่งนี้เหลือทิ้งไว้เพียงบทเรียนแห่งวันวานซึ่งเป็นสิ่งสอนเราทุกคนในวันนี้ได้เป็นอย่างดีว่าสิ่งที่มีอยู่ย่อมมีวันสูญไปหากเราขาดไร้ซึ่งสติและปัญญา
0: สติที่จะทำให้เราดำเนินการใดๆอย่างรู้เท่าทันกับปัญญาที่จะทำให้เรากระทำการใดๆอย่างมีแบบแผนเพื่อที่จะรักษาสิ่งที่เรามีให้คงอยู่ตลอดไปสวัสดีครับ

0: ยุคนี้อะไรอะไรเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อมั้ยว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
1: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
0: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยในดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินัลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินัลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง

0: การเกษตรคืออะไรและการเกษตรมีกี่ประเภทอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: ในอดีตมนุษย์ดำรงชีวิตอยู่อย่างง่ายๆโดยการล่าสัตว์เก็บพืชผักจากป่ามากินเป็นอาหารอาศัยอยู่ตามถ้ำหรือเพิงที่สร้างจากกิ่งไม้ต่อมามนุษย์เริ่มรู้จักเพาะปลูกพืชรู้จักเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการทำเกษตรนั่นเองค่ะการเกษตรหมายถึงการลงมือทำบางอย่างกับดินเพื่อให้เกิดผลผลิตทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์การทำประมงและการ

0: เศษผสมผสานโดยอาศัยความรู้ความชำนาญประสบการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและเงินทุนเพื่อให้พืชและสัตว์เจริญเติบโตให้ผลผลิตต่างๆได้ว่าการเกษตรคืองานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปัจจัย4ของมนุษย์นั่นเองความสำคัญของการเกษตรในประเทศไทยการเกษตรมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนไทยตั้งแต่ในอดีตคนไทยรู้จักใช้ประโยชน์มากมายจากพืชสัตว์ทั้งในชีวิตประจำวันและการดำรงชีวิตการเกษตรเป็นอาชีพหลักของประเทศไทยประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำให้การเกษตรมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศเนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมาจากสินค้าเกษตรเป็นสำคัญงานเกษตรแบ่งได้เป็น4ประเภทคือเกษตรกรรมปศุสัตว์การประมงและด้านป่าไม้ประเภทเกษตรกรรมหมายถึงการเพาะปลูกพืชเช่นการทำนาการทำสวนการทำไร่ยกตัวอย่างเช่นทำสวนผลไม้ทำสวนดอกไม้และทำไร่อ้อยประเภทปศุสัตว์หมายถึงการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์บนบกเช่นเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูหรือเลี้ยงสัตว์จำพวกสัตว์ปีกเช่นเป็ดไก่ประเภทการประมงหมายถึงการประกอบอาชีพการเกษตรทางน้ำเช่นการเลี้ยงสัตว์น้ำและการจับสัตว์น้ำด้านป่าไม้หมายถึงการประกอบอาชีพเกี่ยวกับป่าเช่นการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจการนำผลผลิตจากป่ามาแปรรูปให้เกิดประโยชน์เป็นต้นแต่ก็ต้องทำอย่างถูกกฎหมายด้วยนะคะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ agriculture a g r i c u l t u r e agriculture แปลว่าการเกษตร livestock l i v e s t o c k livestock แปลว่าปศุสัตว์ fishery f i s h e r y fishery แปลว่าการประมงเราทราบถึงความหมายและประเภทของการเกษตรและได้เห็นว่าการเกษตรมีความสำคัญกับประเทศไทยมากเลยใช่ไหมคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าถ้าเราจะต้องดูแลต้นพืชต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: ช่วยฉันกินด้วยนะเว้ย
6: เออแต่แกนี่ก็แปลกเนาะจ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไว้

0: ขอบคุณเขาอีกขอบคุณค่ะ
1: มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
0: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
1: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
2: ยังไงอะ
1: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
2: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
1: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
2: เออวะเขามาทำไมวะ
1: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เป็นเรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
2: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิจังซี่เลยแก
1: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็

0: กรมศิลปากรได้เห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์โบราณวัตถุวัฒนธรรมบ้านเชียงที่กำลังจะถูกทำลายโดยความรู้เท่าไม่ถึงการของชาวบ้านเชียงอันเป็นผลมาจากการค้าโบราณวัตถุที่ผิดกฎหมายจึงจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงขึ้นที่บริเวณท้ายหมู่บ้านบ้านเชียงโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารหนึ่งหลังจากสำนักงานสลากกินแบ่งของรัฐบาลรวบรวมและจัดแสดงโบราณวัตถุที่ได้จากการสำรวจและขุดค้นรวมทั้งการบริจาคให้โดยชาวบ้านเชียงที่เข้าใจในอันที่จะช่วยอนุรักษ์รักษามรดกเหล่านี้ไว้ในหมู่บ้านของตนเมื่อแรกเริ่มชาวบ้านใคร่ให้ความร่วมมือในการมอบโบราณวัตถุให้มาจัดแสดงแต่เมื่อเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรได้สร้างความรู้และความเข้าใจว่าการมีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงจะช่วยให้บ้านเชียงมีความสำคัญในประวัติศาสตร์ของโลกและจะเกิดรายได้จากการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนทำให้มีผู้นำโบราณวัตถุมาให้จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เป็นจำนวนมากในพุทธศักราช2525กรมศิลปากรจึงได้สร้างอาคารหลังที่2ขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างจากมูลนิธิจอห์นเอฟเคนเนดีแห่งประเทศไทยกรมศิลปากรได้รับพระกรุณาให้ใช้ชื่อว่าอาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เสด็จแทนพระองค์ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2530ปัจจุบันพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงได้ปรับปรุงการจัดแสดงและเพิ่มข้อมูลทางโบราณคดีที่เป็นผลจากการศึกษาใหม่ทั้งด้านการกำหนดอายุโดยได้จัดสร้างอาคารขึ้นอีกหนึ่งหลังและขอพระราชทานชื่ออาคารว่าอาคารกัลยาณิวัฒนา
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: บัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสารฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้ายโอ้ย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: ว้าว
1: รออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: เข้าไปเลยเดี๋ยวมา
4: พ่อสู้สู
2: ้เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโกล
5: ยิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ1-0แล้วครับ
6: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
5: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
5: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
0: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
5: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
0: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
5: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบเนี้ยเลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
0: ออ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
5: ทำไมเรียก

0: ชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
1: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
0: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วอ่ะขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
2: ได้ยินเสียงนกหวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
0: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
1: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
3: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งเบาเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
0: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะ
4: พายุงวงช้าง
5: คนเข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างบุกแล้วไปเร็ว
1: เฮ้ย
0: พ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
6: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
1: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
3: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
7: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
6: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยวเปลี่ยนทางไปแล้ว
1: ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
6: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางโน้นแน่เลย
3: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเนี่ยเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
1: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
8: ดีมากเลย
9: ดีแล้วเหมือนกันเ
1: ลยข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
10: เย้
11: ดูได้ความรู้เยอะเลย
12: ดีมากเลย
0: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได
6: ้ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
1: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
9: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
11: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
11: เฮ้ยน่ากลัว
12: พลังแสงทะลุมิติ
13: โอ้โหนี่มันนอกโลก
14: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
12: ้พลังแห่งความคิด
14: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
15: สัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลย
16: ดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช นั่นเองค่ะ
15: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growth แปลว่าการเจริญเติบโต nutrient N U T R I E N T nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer F E R T I L I Z E R fertilizer แปลว่าปุ๋ย
16: เราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมี

ความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเรียนรู้หลักการปลูกพืชและมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อว่าพันธุ์พืชมีกี่ประเภทอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: การที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชต่างๆทำให้เราสามารถจัดประเภทของพันธุ์พืชได้ต้องและสามารถนำพันธุ์พืชมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการโดยพันธุ์พืชที่เราควรรู้จักสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ค่ะพืชผักสวนครัวเป็นพืชที่เราปลูกไว้เพื่อนำมารับประทานผักสวนครัวส่วนมากเป็นพืชที่มีอายุสั้นชอบดินร่วนที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์และต้องหมั่นดูแลเพราะอาจถูกแมลงที่เป็นศัตรูพืชทำลายได้ง่ายเช่นคะน้าผักกาดถั่วฝักยาวผักบุ้งพืชไร่เป็นพืชที่เราสามารถปลูกไว้เพื่อรับประทานผลและส่วนต่างๆของพืชเป็นพืชอายุสั้นสามารถปลูกได้ใหม่หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเป็นพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆพืชไร่เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีทนต่อโรคและแมลงไม่ต้องดูแลมากเช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดไม้ผลเป็นพืชที่ปลูกไว้โดยใช้ประโยชน์จากผลของต้นเพื่อเป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่นมีอายุยืนยาวปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตได้ทุกปีตามฤดูกาลชอบขึ้นในที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีความชื้นเพียงพอเช่นส้มมะม่วงไม้ดอกเป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากดอก

0: มีลักษณะดอกสวยงามมีทั้งยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มไม้ล้มลุกบางชนิดมีดอกสวยงามติดต้นนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่เช่นลั่นธมดอกเข็มชวนชมดาวกระจายเป็นต้นบางชนิดปลูกเพื่อตัดดอกนำไปจำหน่ายเรียกว่าไม้ตัดดอกเช่นกุหลาบกล้วยไม้ดาวเรืองเป็นต้นไม้ประดับเป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างสีสันของลำต้นและใบมีรูปร่างสีสันของลำต้นและใบสวยงามแตกต่างกันไปนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่มีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มและไม้ล้มลุกเช่นปาล์มต่างๆพลูด่างบอนสีและกระบองเพชร
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ homegrown vegetable hO M E G R O W N V E G E T A B L E homegrown vegetable แปลว่าพืชผักสวนครัว field crops F I E L D C R O P S field crops แปลว่าพืชไร่เด็กๆทราบประเภทพันธุ์พืชไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและนอกจากพืชแต่ละประเภทจะใช้ประกอบอาหารและใช้ประดับตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามแล้วก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ดีนั้นทำได้อย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

บพืชสามารถถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมได้อย่างไรวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าเป็นสัตว์ล่ะสัตว์จะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงนะไปติดตามกันเลยค่ะเด็กๆเคยสังเกตกันไหมคะว่าสุนัขหรือแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเราเมื่อมีลูกแต่ละครอกลูกแต่ละตัวจะมีลักษณะอย่างเหมือนแม่ลักษณะบางอย่างเหมือนพ่อและมีอีกบางอย่างที่ไม่พบในพ่อแม่แต่อาจมีในรุ่นปู่ย่าตายายของสัตว์เหล่านั้นทั้งนี้เพราะสัตว์ก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันจึงทำให้ลูกของสัตว์แต่ละชนิดเหล่านั้นก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่และบรรพบุรุษของมันนั่นเองสัตว์ชนิดเดียวกันจะมีลักษณะทางพันธุกรรมคล้ายกันเช่นลักษณะของขนสีขนใบหูสีตาเท้าทั้งนี้เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลานตัวอย่างเช่นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์โดยจากแผนภาพเราจะเห็นได้ว่าสัตว์ในรุ่นลูกจะปรากฏลักษณะขนสีดำที่เป็นลักษณะเด่นทั้งหมดส่วนในรุ่นหลานจะปรากฏว่าสัตว์ขนสีดำ3ตัวและสัตว์ขนสีขาวที่เป็นลักษณะด้อย1ตัวซึ่งลักษณะด้อยนี้ถูกถ่ายทอดแสงมากับยีนในเซลล์สืบพันธุ์และแสดงให้เห็นในรุ่นหลานนั่นเองโดยปัจจุบันมีการทดลองของมนุษย์เกี่ยวกับการนำลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มาผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อให้เกิดลูกผสมในเชิงชีววิทยาคือการผสมข้ามสายพันธุ์เช่นการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างสุนัขพันธุ์ต่างๆเพื่อให้เกิดสุนัขพันธุ์ใหม่และการผสมข้ามสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดแต่อยู่ในสกุลเดียวกันเช่นล่อซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างม้ากับลาหรือไลเกอร์กับไทกอนซึ่งเป็นลูกผสมของเสือและสิงโตที่เป็นสัตว์ในสกุลแมวเหมือนกันโดยการทำให้ได้สัตว์พันธุ์ใหม่เราเรียกว่าการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ species species species แปลว่าสายพันธุ์ ancestor aAncestor Ancestor แปลว่าบรรพบุรุษ Lineage L-I-N-E-A-G-E Lineage แปลว่าลูกหลานเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์แต่ละชนิดย่อมเกิดจากสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นนั่นเองในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: แล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

นอกจากสิ่งก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมที่มีความงดงามแล้วภายในวัดชัยวัฒนารามยังมีงานศิลปกรรมอีกชนิดหนึ่งที่มีความงดงามและสำคัญไม่น้อยกว่างานศิลปกรรมด้านอื่นๆคือภาพปูนปั้นภาพปูนปั้นที่วัดชัยวัฒนารามนี้เป็นภาพปูนปั้นเล่าเรื่องพุทธประวัติมีทั้งสิ้นจำนวน12ภาพประดับอยู่ที่ผนังด้านนอกของเมนทั้ง8องค์โดยเมนทิศมีภาพปูนปั้นองค์ละ1ภาพส่วนเมนมุมมีภาพปูนปั้นองค์ละ2ภาพการลำดับภาพเริ่มต้นจากเมนทิศด้านทิศตะวันออกไล่เรียงทางขวาจนมาจบลงที่เมนมุมด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือโดยเรื่องราวที่นำมาแสดงมีลำดับดังนี้ 1. ตอนทรงเป็นพระโพธิสัตว์บนสวรรค์ชั้นดุสิตก่อนจะเสด็จมาจุติยังโลกมนุษย์ 2. ตอนอภิเษกสมรสของพระราชบิดาและพระราชมารดา 3. ตอนประสูติ 4. ตอนเสด็จออกจากวัง 5. ตอนออกมหาพิเนกสกรมออกบวช 6. ตอนทรงตัดพระเมาลีริมฝั่งแม่น้ำอโนมา 7. ตอนนางสุชาดาถวายข้าวมทุปายาส 8. ตอนมารผจญ 9. ตอนปฐมเทศนา 10. ตอนยมกปาฏิหาริย์ 11. ตอนโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 12. ตอนเสด็จลงจากดาวดึงเป็นตอนสุดท้าย

0: class lady.
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, students here, and good morning, students and teachers who are watching on the LTV 5. Welcome to our English class with me, Miss Kanokwan Misiphong. สวัสดีนะคะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางทุกคนค่ะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายวิชาภาษาอังกฤษค่ะกับคุณครูนกนั่นเอง Okay, our topic for today is let's know about me. Let's know about me. Can you read it together? 1, 2, 3.
1: Let's know about me.
2: Okay, last time we talked about him. Can you remember? Who is he? เด็กผู้ชายคนนี้คือใครคะ
1: Daniel.
2: He is Daniel. How old is he? How old is he? Can you remember? How old? อายุของเขา 11, 11 years old. How many people are there in his family? Can you remember? Four?
1: Five
2: people, very good. And where does he live? อยู่ที่ไหนเอ่ย
1: Condominium.
2: He lives in a condominium. ฉะนั้นเรารู้ข้อมูลของแดเนียลเนี่ยคร่าวๆไปแล้วแต่วันนี้เราจะรู้จักแดเนียลเพิ่มเด็กๆอยากรู้จักอะไรเกี่ยวกับแดเนียลคะ What do you want to know about him? ไหนใครอยากรู้จักอะไรเกี่ยวกับแดเนียลมีไหมเอ่ยความชอบไหมว่าแดเนียลน่าจะชอบอะไรสิ่งเดียวกับเราไหมหรือว่าอะไรดีพ่อแม่ทำงานอะไรนะใช่ไหมแต่วันนี้ค่ะนักเรียนคุณนกวันนี้นะคะคุณนกพาเพื่อนมาอันนี้คือเพื่อนร่วมห้องของแดเนียลชื่ออะไรบ้างเอ่ยปกป้องมาลีแอนเก่งฉะนั้นแดเนียลบอก Hey friends what do you want to know about me เพื่อนเพื่อนอยากรู้จักอะไรเกี่ยวกับเราอ่ะปกป้องบอกเลย Your address คืออะไรคะ addressคืออะไรคำนี้เดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันนะถัดไป your email address คืออะไรคะ
3: อีเมลของ
2: แดเนียลส่วนเก่งบอกว่า your telephone number อยากได้อะไรเลยเบอร์โทรศัพท์เลยจะได้ติดต่อแดเนียลได้ใช่ไหมคะทีนี้ค่ะเรามาดูค่ะว่าวันนี้เด็กๆต้องทำอะไรได้นะคะ The students are able to tell the meanings of the words and give information about the address, phone number, and email address วันนี้นะคะนักเรียนต้องสามารถบอกความหมายคำศัพท์นะคะแล้วก็บอกข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่นะคะ

0: หมายเลขโทรศัพท์นะคะแล้วก็อีเมลได้นักเรียนรู้จักอีเมลไหมเอ่ย
1: ร
0: ู้จักใช่ไหมคะเก่งมากทีนี้วันนี้คุณนกจะยังไม่บอกเด็กๆเกี่ยวกับข้อมูลของ Daniel We will use by ความรู้ที่2ค่ะ Daniel's info

0: Okay, great. Good job. I will give you 2 minutes to read about Daniel's information.
1: คุณน้องให้เวลาเด็กๆเท่าไหร่เอ่ย 2 minutes 2นาทีให้ทำอะไรคะ
0: read about Daniel's information
1: ให้อ่านข้อมูลของ Daniel สิคะอ่ะลงมืออ่านได้เลยลองดูสิคะว่าข้อมูลของแดเนียลมีอะไรบ้างตัวละครคุณครูถามถึงเรื่องอะไร

นักเรียนนะคะสามารถขีดเส้นใต้นะคะคำสำคัญได้เลยว่าคุณครูมุกถามอะไรกับแดเนียลบ้างนะคะขีดเส้นใต้ได้เลยค่ะหรือถ้าใครนะคะมีปากกาที่เน้นข้อความสามารถใช้ได้เลย

0: Okay, have you finished? Have you finished? Yes or no?
1: Yes.
0: Yes, okay. ถ้าเรียบร้อยแล้วคุณนกอยากจะตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนค่ะแต่ละกลุ่มได้รับบอร์ดสำหรับเขียนแล้วใช่ไหมเอ่ยคุณนกค่ะ We will work in group. You have to match the questions with the answers. ให้นักเรียนนะคะจับคู่ค่ะระหว่างคำถามและคำตอบขอทวนอีกรอบ You are going to work alone or in groups. นักเรียนต้องทำอะไรคะสำหรับงานนี้ You have to match the questions with the answers. ฉะนั้นได้เลยค่ะใช้บอร์ดเขียนได้เลยสมมติเช่น A อาจจะคู่กับ2 number 2 อย่างนี้หนูก็เขียนได้เลยปรึกษากันในกลุ่มนะคะลองดูซินักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะสามารถเขียนลงไปในกระดาษได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่ากลุ่มไหนจะตอบถูกนะคะช่วยกันในกลุ่มด้วยนะคะปรึกษากับเพื่อนๆในกลุ่มได้เลยไม่ต้องลอกโจทย์ลูกเช่น A เลข2อะไรอย่างนี้ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวคุณนกจะสุ่มถามด้วยว่าเด็กๆดูได้

0: ถามสับหมดเวลาแล้วต้องตัดสินใจแล้วฉะนั้น we will check the answers together A could I have your address ตอบอะไรดีจ้าเด็กๆ number
1: four.
0: number 4 are you sure
1: sure
0: ทำไมถึงตอบข้อที่4เพราะว่าหนูเห็นคำว่าอะไรคะaddress ใช่ไหมคะฉะนั้นตรงนี้เขาถามถึงที่อยู่โอเค good job ให้คะแนนเต็มไปเลย1คะแนนโอเค next question B what's your telephone number ตอบอะไรดี
1: 3
0: what's your answer number
1: 3
0: number
1: 3
0: จริงไหมเอ่ยรู้ได้ยังไงคะ how do you know the answerไหนแปลว่าเบอร์โทรศัพท์ telephone number โอเค great นักเรียนปลายทางทันไหมคะรบกวนครูปลายทางช่วยตรวจคำตอบให้นักเรียนด้วยนะคะ next question question C what is your email address number
1: two.
0: number 2 why you choose number 2
2: เพราะ
0: หนูเจอคำว่า emailaddress very good and the last one แน่นอนคำตอบต้องเป็น number 1 จากคำตอบแล้วแสดงว่าคุณครูมุกเนี่ยให้แดเนียลทำอะไรคะให้แดเนียลทำอะไรเอ่ยสะกดนักเรียนดูจากคำไหนคะคำไหนนะแปลว่าสะกด
1: spell
0: okay greatGood job เดี๋ยวเรานะคะมาทบทวนคำศัพท์หรือประโยคที่เรียนเล่นเกมไปเมื่อสักครู่ดีกว่าค่ะทีนี้คุณนกต้องการให้เด็กๆเนี่ยอ่านตามได้ไหมเอ่ยแต่ you have to listen to me first and then you say after me okay could I have your address
1: could I have your address
0: ตรงนี้สังเกตไหมคุณนกขึ้นเสียงอย่างไรคะท้ายประโยค
1: เส
0: ียงสูงทำไมคุณนกต้องขึ้นเสียงสูงด้วยรู้ไม่เอ่ยเพราะว่าเป็นคำถามนะคะที่ตอบด้วย yes หรือ no นั่นเองเราจะขึ้นเสียงสูงท้ายประโยคนะฉะนั้นเดี๋ยวเด็กๆฟังก่อนนะคะ yes you could
1: yes you could
0: my address is 32
1: my address is 32
0: Petkasem
1: road Petkasem
0: roadว่า RD เหรอคะคุณครูเพชรเกษม RD หรือเปล่าฉะนั้นคำนี้ RD ย่อมาจากคำว่า road นั่นเอง road แปลว่าอะไรเอ่ย
3: ถนน
0: ถนน

0: ฉะนั้นนี่คือถนนเพชรเกษมนั่นเองหัวหินหัวหินประจวบคีรีขันธ์แสดงว่าตรงนี้เขาถามเรื่องอะไร
1: ที่อย
0: ู่ very good next question what is your telephone number
2: what is your telephone number
0: okay can you read it one more time what is your telephone number
2: what is your telephone number
0: แสดงว่าตรงนี้เขาถามถึงอะไรคะนักเรียน
3: เบอร
0: ์โทรศัพท์เก่งมากฉะนั้น my telephone number is
2: my telephone number is
0: well วิธีการที่เราจะอ่านเบอร์โทรศัพท์เราอ่านได้อย่างไรคะอ่านตามคุณนกก่อนแล้วสังเกตนะคะ
2: 0 8 9 0 1 2 0 1 0 7 5 1 0 7 5
0: แสดงว่าเวลาที่เราจะอ่านเบอร์โทรศัพท์ลานเรียงตัวเลขนั่นเองแต่ถ้าเด็กๆไม่อยากอ่าน0เป็น0เราอ่านได้อีกหนึ่งแบบค่ะ Listen to me first
2: 0 8 9 0 1 2 0 1 0 7 5 1 0 7 5
0: คุณนกอ่านเลข0แทนด้วยเสียงอะไรคะ
2: โอ้
0: ฉะนั้นเวลาที่เด็กๆจะอ่านเบอร์โทรศัพท์นะคะทั้งนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางสามารถอ่านออกเสียงเลข0ได้2แบบแบบแรกคืออะไรคะ0 and O นั่นเอง good job next question what is your email address
2: what is your email address
0: แสดงว่าเขาถามถึงอะไรคะนักเรียน
2: อ
0: ีเมลนั่นเองฉะนั้นเวลาตอบค่ะMy email address is
2: My email address is
0: My email address is
2: ทีนี้
0: เด็กๆสังเกตให้ดีนะคะวิธีการอ่านอีเมล
2: daniel.123
0: แสดงว่าตรงนี้ค่ะนักเรียนที่คุณนกอ่านออกเสียงตรงนี้จุดคุณน้องอ่านออกเสียงว่าอะไรคะ
2: dot
0: โอเค at gmail.com
2: at gmail.com
0: แสดงว่าตรงนี้อ่านออกเสียงว่าอะไรคะ
2: at
0: โอเค can you read it together อ่านอีเมลด้วยตัวเองค่ะ123@gmail.com โอเค very good แต่ก่อนไปคำถามต่อไปถ้าเด็กๆบางคนบอกว่าหนูไม่มีอีเมลค่ะหนูไม่มีอีเมลครับมีใครไม่มีอีเมลไหมคะในที่นี้อาจจะมีนักเรียนบางคนนะคะต้นทางปลายทางบางคนไม่มีอีเมลเราสามารถใช้ประโยคนี้ได้ค่ะ I have no email address Okay, one more time. I have no email address. แปลว่าอะไรเอ่ยฉันไม่มีอีเมลนะคะ And the last question. How do you spell your name?
2: How do you spell your name?
0: เมื่อสักครู่มีเพื่อนบอกความหมายของคำว่า spell แล้วแต่เราลองมาดูคำตอบค่ะ Daniel Daniel แสดงว่าคำถามนี้เขาถามให้นักเรียนทำอะไรคะ spell สะกดอะไรเอ่ย your name ชื่อของตัวเองนั่นเองนะคะอันนี้คือ4คำถามที่เราจะใช้ทำกิจกรรมในวันนี้นั่นเองทีนี้เมื่อสักครู่ทราบข้อมูลของDanielไปแล้วDanielก็อยากจะทราบข้อมูลของเด็กๆเหมือนกันนะคะ We will use worksheet number 2 My information
2: สำหรับกิจกรรมนี้นะคะ draw your own picture and answer Krumuk's questions จะให้เด็กๆเนี่ยวาดภาพตัวเองนักเรียนสังเกตจากใบงานได้เลยจะมีสีขาวตรงนี้ใช่ไหมคะให้นักเรียนวาดภาพตัวเองให้หล่อให้สวยที่สุดนะคะจากนั้นช่วยตอบคำถามครูมุกหน่อยเหมือนตอนที่แดเนียลตอบคำถามนั่นเองทีนี้มีตัวอย่างให้นักเรียนดูครูนกวาดภาพนี้มาค่ะเพื่อนเราคนนี้ชื่อว่าจุ๊บแจง Say hi to จุ๊บแจงจุ๊บแจงวาดภาพตัวเองออกมาแล้วจากนั้นจุ๊บแจงจะตอบคำถามคุณครูลองอ่าน Could I have your contact แปลว่าอะไรอะ contact แล้วถ้าคุณนกให้นักเรียนดูคำนี้ล่ะแสดงว่าประโยคแรกเขาถามถึงอะไรคะที่อยู่ฉะนั้นจุ๊บแจงตอบเลย yes you could ตรงนี้เราเขียนให้เรียบร้อยแล้วอันดับแรกเราจะเขียนประโยคแบบเต็มเขียนได้ว่า my address is จากนั้นตามด้วยที่อยู่ของเราได้เลยเดี๋ยวเรามาช่วยกันอ่านที่อยู่ของจุ๊บแจงดีไหมคะอ่ะฟังก่อนนะ 20/15 One more time. 20/15.
1: 20/15.
2: แสดงว่าตรงนี้คือบ้านเลขที่ใช่ไหมเอ่ยซอยรวมใจ1ซอยรวมใจ1ชะอำเพชรบุรี
1: ชะอำเพชรบุรี
2: อันนี้คือตัวอย่างของการเขียนที่อยู่ถัดไปเด็กๆช่วยถามจุ๊บแจงหน่อยWhat is your telephone number? ฉะนั้นเวลาที่เราตอบเราก็ต้องตอบว่าอะไรคะ My telephone number is แล้วตามด้วยอะไรของเราเบอร์โทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์นั่นเองฉะนั้นนกอยากทดสอบเด็กๆช่วยอ่านหมายเลขโทรศัพท์ของจุ๊บแจงให้หน่อยค่ะอ่านด้วยตัวเองนะคะ 1, 2, 3
1: 0962157714
2: Good job เด็กๆต้นทางเด็กปลายทางอ่านได้ใช่ไหมคะถัดไปคำถามถัดไปค่ะถามว่าอะไรคะ
1: What about your email address
2: ตรงนี้ถามถึงอะไรเอ่ย
1: อ
2: ีเมลทีนี้เวลาเราตอบเราจะตอบได้ว่าMy email address is ทีนี้ครูจะให้เด็กๆอ่านอีเมลของจุ๊บแจงเอง Ready? Okay, 1, 2, 3
1: jupjang.123@gmail.com
2: Good job ทีนี้คุณมุกบอกว่า How do you spell that? เอ๊ะมันสะกดยังไงนะคุณมุกน่าจะให้จุ๊บแจงสะกดอะไรคะ
1: ช
2: ื่ออาฉะนั้นเด็กๆสะกดชื่อของจุ๊บแจงหน่อยค่ะ
1: JUBJANG
2: โอเคแบบนี้ทำได้ไหมเอ่ยเป็นข้อมูลของตัวเองคุณนกขอสรุปกิจกรรมสำหรับนักเรียนอีกหนึ่งรอบนะคะนักเรียนทำใบงานที่2ค่ะเรื่อง My Information นักเรียนวาดภาพตัวเองนะคะแล้วก็ตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูลของตนเองให้ถูกต้องสำหรับคุณครูปลายทางนะคะคุณครูขอให้ความช่วยเหลือนักเรียนในขณะที่นักเรียนทำกิจกรรมด้วยนะคะเนื่องจากวันนี้จะเป็นการบอกที่อยู่หรืออีเมลนักเรียนบางคนอาจจะไม่ทราบวิธีการเขียนเป็นภาษาอังกฤษขอให้ครูปลายทางนะคะขอให้ความช่วยเหลือนักเรียนตรงนี้ด้วยนะคะคุณครูค่ะสามารถตรวจสอบความถูกต้องในการทำงานของใบงานที่2ของนักเรียนได้เลยแล้วก็คุณครูสามารถใช้แบบประเมินที่6ค่ะประเมินการเขียนของนักเรียนได้เลยค่ะ Are you ready
1: Yes
2: นักเรียนปลายทาง Are you ready ถ้าพร้อมแล้วทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

นะคะติดขัดข้อมูลตรงไหนนะคะยกมือถามคุณครูได้เลยแล้วก็นักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะ

0: มันอาจจะไม่ใช่ซอยที่เป็นสาธารณะฉะนั้นไม่ต้องเขียนก็ได้ค่ะเนาะไม่มีชื่อซอยใช่ไหมไม่เป็นไรแล้วมีอะไรอีกมีถนนไหมมีถนนเนาะลองดูสิถนนอะไรลูก
1: เพชรเกษม
0: นี่หนูก็เขียนไปเลยAny problems? Just let me know. บอกนะคะใครมีปัญหาตรงจุดไหนได้ไหมครับไหนถึงไหนแล้วบ้านเลขที่ได้ยังบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ

ซอยหนูเขียนซอยได้ถ้าหนูมีถนนหนูเขียนถนนแล้วตามด้วยอำเภอแล้วก็จังหวัดนะคะ

เด็กๆจ๋าอย่าลืมวาดรูปด้วยนะจ๋าวาดรูปเห็นไหมตรงสีขาวตรงนี้ใช่แล้วอย่าลืมวาดรูปตัวเองด้วย

เดี๋ยวให้เวลาเด็กๆอีก2นาทีนะคะ I will give you 2 minutes to finish this activity

เด็กๆนะคะก็ได้เขียนเกี่ยวกับที่อยู่เบอร์โทรศัพท์แล้วก็อีเมลของตัวเองเรียบร้อยแล้วกิจกรรมถัดไปค่ะกิจกรรมถัดไปนะคะเราจะให้เด็กๆเนี่ยบอกข้อมูลของตัวเองค่ะกิจกรรมนี้ชื่อว่า Let's know about me First you have to find a partner ทำอะไรทั้งเรียนจับคู่กับเพื่อนข้างๆก็ได้ After that you have to read your information ให้เราอ่านข้อมูลของเราเนี่ย on worksheet 2 to your pair ให้กับเพื่อนข้างๆเราฟังสำหรับวิธีการอ่านข้อมูลคุณน้องให้เด็กๆอ่านข้อมูลฝั่งด้านนี้ค่ะ3ข้อมูลของเราอันดับแรกอ่านที่อยู่ค่ะ My address is ตามด้วยที่อยู่ของเราหลังจากนั้น My telephone number is เราเรียนรู้การอ่านตัวเลขไปแล้วเบอร์โทรศัพท์ไปแล้วและสุดท้าย My email address is ก็คืออีเมลของเราเราก็ได้เรียนรู้การอ่านไปแล้วฉะนั้น I give you 3 minutes 3 นาทีค่ะนักเรียนหันหน้าเข้าหาคู่ของเราได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะ

0: นักเรียนนะคะก็ได้ทราบข้อมูลของเพื่อนแล้วนะคะแต่วันนี้ค่ะคุณครูนกอาจจะไม่ได้เอานำเพื่อนต้นทางนะคะมานำเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียนนะคะเนื่องจากข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเป็นข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนนั่นเองนะคะตรงนี้คุณก็จะฝากคุณครูปลายทางนะคะให้นักเรียนเนี่ยช่วยนำเสนอข้อมูลของตัวเองนะคะเป็นรายบุคคลด้วยนะคะกับคุณครูปลายทางเองก็ได้ค่ะสำหรับกิจกรรมถัดไปนะคะคือ let's wrap up เราจะมาสรุปบทเรียนวันนี้กันค่ะวันนี้คุณนกพาคุณครูคนนี้มาค่ะคุณครูเจเจนะคะกับเพื่อนนะคะ
1: เราจะ fill in the blanks with correct words
0: อันดับแรกสิ่งที่หายไปค่ะคำศัพท์ที่หายไปในหมายเลขหนึ่งเด็กๆคิดว่าตรงนี้น่าจะเติมอะไรดี could I have your คำว่าอะไรดี contact ถ้าไม่ใช้ contact ใช้คำว่าอะไรได้ที่อยู
2: ่ leave
0: ที่อยู่ address นะคะตรงนี้เราสามารถเติมได้เด็กๆอ่านประโยคนี้พร้อมกัน 1, 2, 3
2: Could I have your
0: address or contact เวลาเราอ่านเราต้องขึ้นเสียงสูงใช่ไหมขอตอบได้ไหมคะ 1, 2, 3 Could I have your address contact อันนี้เราเลือกแค่คำใดคำหนึ่งฉะนั้นเวลาเราตอบตรงนี้คำว่าอะไรหายไป
2: yes
0: โอเคเด็กๆอ่านข้อ

0: งนี้ค่ะ one two three yes you could my address is 401หรือว่า401ได้ไหมได้ถนนอะไรคะเพชรเกษมโรดหน้าเมืองราชบุรีถัดไปตรงนี้คุณครูถามว่าอะไรเอ่ย What is your telephone number แสดงว่าตรงนี้ที่หายไปต้องเติมคำว่าอะไรคะ
1: telephone
0: number ฉะนั้นอ่านเองค่ะ one two three
1: my telephone number is
0: เราตกลงกันก่อนเราจะใช้ศูนย์แทนด้วยคำว่าอะไรดี
1: โ
0: อ้แสดงว่าทุกคนอ่านศูนย์ว่าโอ้โอเค
1: โอ 1 2 3 4 8 9
0: แต่คำว่าศูนย์เนี่ยยังอ่านเป็นคำอื่นได้อีกคือคำว่าอะไรคะเด็ก
1: ๆ
0: zero โอเค good job คำถามถัดไปอ่ะให้เด็กๆดูก่อนว่าควรจะเติมคำว่าอะไรในหมายเลข4ดีอะไรดีคะ
1: อีเมล
0: อีเมลอะไรด้วยอีเมล address ฉะนั้นอ่านเอง one two three
1: what about your email address my email address is geng
0: ภาษาอะไรเอ่ยเอาใหม่ one two three

0: www.gmail.com
1: โอเค and the last question ตรงนี้คำว่าอะไรหายไป how do you
2: speak
1: หรือเปล่านะ how do you
2: spell
1: that โอเค 1 2 3
2: how do you spell that
1: ฉะนั้น spell ชื่อเก่งพร้อมกันค่ะ
2: KENG
1: ฉะนั้นวันนี้เด็กๆได้ความรู้เกี่ยวกับการบอกที่อยู่บอกหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็การบอกอีเมลไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะฉะนั้นสิ่งนี้ค่ะที่นักเรียนต้องทำเราเรียนกันมา2เรื่องแล้วเกี่ยวกับแดเนียลใช่ไหมคะคุณครูจะให้เด็กๆประเมินตนเองนะคะโดยการเครื่องหมายถูกในช่องระดับที่คิดว่าตัวเองทำได้นะคะแล้วก็เขียนสิ่งที่ทำได้ดีนะคะสิ่งที่ยังไม่เข้าใจแล้วก็สิ่งที่ตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นนั่นเองซึ่งตรงนี้เดี๋ยวคุณนกจะให้เวลาเด็กๆทำแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุณนกจะตรวจสอบครั้งต่อไปนะคะฉะนั้นเด็กๆยังไม่ได้ทำตอนนี้นะคะฝากคุณครูปลายทางด้วยนะคะให้เด็กๆทำแบบประเมินตรงนี้ด้วยนะคะเพื่อที่เด็กจะได้ทราบว่านักเรียนเนี่ยมีความสามารถในการทำสิ่งเหล่านี้นะคะมากน้อยแค่ไหนนะคะเด็กๆจ๋าหันมาทางนี้นิดนึงเราจะมาเรียนรู้สำหรับบทเรียนครั้งต่อไปกันนะคะบทเรียนครั้งต่อไปค่ะ We will learn about we love and care we love แปลว่าอะไร we love คนที่เรารักและคนที่เราทำไมคะแค่ห่วงใยนั่นเองนะคะสิ่งที่คุณครูปลายทางค่ะแล้วก็นักเรียนปลายทางต้องเตรียมนะคะใบความรู้ที่4เรื่อง what you usually do ใบงานที่3ค่ะเรื่อง family tree แล้วก็ใบงานที่4ค่ะ what do they usually do นั่นเองค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานให้นักเรียนได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะช่วงสุดท้ายของเราแล้วเช่นเคยค่ะเราจะมีประโยคที่จะมาให้นักเรียนชวนคิดกันนั่นเองก็คืออยู่ในช่วงฝากไว้ให้คิด let's think and talk นั่นเองเขาบอกว่า getting to know someone is a beautiful process เขาบอกว่าการที่เราจะได้รู้จักคนใหม่ๆเนี่ยมันเป็นกระบวนการหรือขั้นตอนที่สวยงามในชีวิตคนเราเนี่ยวันๆนึงเนี่ยเราอาจจะได้รู้จักคนใหม่เพิ่มใช่ไหมคะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราจะได้รู้จักคนใหม่ๆได้ศึกษานิสัยคนใหม่ๆนะคะบางทีเราอาจจะได้เพื่อนเพิ่มก็ได้ใช่ไหมเอ่ยฉะนั้นวันนี้ค่ะ finish for today เรียบร้อยแล้วสำหรับกิจกรรมวันนี้ค่ะโอเค class
3: lady
2: thank you teacher
1: โอเค goodbye see you next time

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าเมื่อสมเด็จพระสุริโยไทยสิ้นพระชนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระศพมาไว้ที่ตำบลสวนหลวงหลังจากพระราชทานเพลิงพระศพแล้วโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาที่พระราชทานเพลิงพระศพนั้นและให้ชื่อว่าวัดศพสวรรค์ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการปรับพื้นที่บริเวณวัดศพสวรรค์เพื่อสร้างที่ทำการกรมยุทธนาธิการมณฑลกรุงเก่าทำให้สิ่งก่อสร้างอื่นๆถูกไถปรับเหลือเพียงเจดีย์เพียงองค์เดียวอย่างที่เห็นในปัจจุบันสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่าเจดีย์องค์นี้อาจจะเป็นเจดีย์ที่บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระสุริโยไทยต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขนานนามเจดีย์องค์นี้ว่าพระเจดีย์ศรีสุริโยไทยเจดีย์ศรีสุริโยไทยเป็นเจดีย์ย่อมุมไม้12ตั้งอยู่บนฐานประทักษิณที่มีกำแพงแก้วล้อมรอบมีบันไดทางขึ้นสู่เรือนธาตุทางด้านทิศเหนือขององค์เจดีย์ที่เรือนธาตุมีการก่อซุ้มยื่นออกมาทั้ง4ด้านยอดซุ้มทั้ง4ด้านมีการประดับด้วยเจดีย์องค์เล็กๆเหนือเรือนธาตุขึ้นไปเป็นบัลลังก์ก้านฉัตรปล้องฉไหนและปลียอดตามลำดับในปีพุทธศักราช2532มีการบูรณะพระเจดีย์เพื่อเป็นการเตรียมการเฉลิมฉลองในวโรกาสที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถเจริญมายุ60พรรษาในปีพุทธศักราช2535ในการดำเนินงานครั้งนั้นได้ค้นพบกรุบรรจุสิ่งของมีค่าบริเวณก้านฉัตรขององค์เจดีย์โดยสิ่งของที่พบประกอบไปด้วยเจดีย์ทรงกลมเจดีย์หกเหลี่ยมบรรจุพระอบทองซึ่งบรรจุพระอัฐิธาตุ

ในการบูรณะปฏิสังขรณ์วิหารและพระมงคลบพิตรเมื่อปีพุทธศักราช2499นั้นได้มีการค้นพบพระพุทธรูปสำริดรูปแบบและขนาดต่างๆบรรจุไว้ภายในพระอุระและพระพาหาเบื้องซ้ายขององค์พระมงคลบพิตรจำนวนมากพระพุทธรูปเหล่านี้มีพุทธลักษณะที่แตกต่างกันออกไปแบ่งได้เป็น5กลุ่มใหญ่ประกอบด้วยพระพุทธรูปศิลปะล้านนาพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยพระพุทธรูปศิลปะอู่ทองพระพุทธรูปศิลปะอยุธยาและพระพุทธรูปศิลปะอยุธยาสกุลช่างนครศรีธรรมราชที่เรียกว่าแบบขนมต้มซึ่งพระพุทธรูปต่างๆเหล่านี้เป็นพระพุทธรูปลักษณะเฉพาะของหัวเมืองต่างๆของกรุงศรีอยุธยาทั้งภาคกลางภาคเหนือและภาคใต้การบรรจุพระพุทธรูปศิลปะต่างๆเข้าไว้ในองค์พระมงคลบพิตรนั้นอาจมีความเกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองของกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

ที่กรุงศรีอยุธยาสามารถรวบรวมอำนาจทางการเมืองการปกครองของหัวเมืองใหญ่น้อยเข้าสู่ศูนย์กลางได้ซึ่งการบรรจุพระพุทธรูปศิลปะต่างๆเข้าไว้ในองค์พระมงคลบพิตรนั้นอาจเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการรวบรวมอำนาจทางศาสนาเข้าสู่กรุงศรีอยุธยาอันจะเป็นการเสริมความมั่นคงแข็งแกร่งของอำนาจทางการเมืองการปกครองอีกทางหนึ่ง

0: ี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling s e e d l i n g seedling แปลว่าต้นกล้า weedWEED weed แปลว่าวัชพืช pest PEST pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ยทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกคนครับและสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันครับวันนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับคุณครูพงศธรรอดจินดาโดยนะครับชั่วโมงที่ผ่านมาเราก็ได้เรียนกันไปเกี่ยวกับในเรื่องของการเปรียบเทียบเศษส่วนซึ่งการเปรียบเทียบเศษส่วนอาจจะใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบหรือว่าเราอาจจะมีวิธีการเปลี่ยนตัวส่วนให้มีตัวส่วนที่เท่ากันก่อนแล้วจึงนำมาเปรียบเทียบกันครับโดยนักเรียนหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วถ้าเป็นจำนวนในรูปของจำนวนคละเราจะมีวิธีการเปรียบเทียบยังไงเดี๋ยวในวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันนะครับโดยเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นั้นจะเป็นในเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวนคละนั่นเองครับโดยก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาทบทวนการเขียน5เศษ2ส่วน7ในรูปของเศษเกินก่อนนักเรียนหลายคนหรือว่าที่พอจะจำได้นะครับนักเรียนอาจจะจำได้ว่าเราเคยเรียนกันไปแล้วเกี่ยวกับในเรื่องของจำนวนคละในปีการศึกษาที่ผ่านมาโดยการเขียน5เศษ2ส่วน7หรือว่าจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินนั้นก็จะมีวิธีการทำใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทบทวนกันว่าจะมีวิธีการทำอย่างไรก็ขอให้นักเรียนปลายทางนะครับก็ตั้งใจฟังไปพร้อมๆกับเพื่อนๆที่อยู่ทางต้นทางได้เลยครับทีนี้คุณครูนะครับจะให้นักเรียนได้สังเกตทั้ง2วิธีเลยโดยวิธีแรก5เศษ2ส่วน7ที่เป็นจำนวนคละจริงๆแล้วจำนวนคละสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของการบวกกันของจำนวนนับกับเศษส่วนได้โดยที่เศษส่วนนั้นจะต้องเป็นเศษส่วนแท้ใครบอกครูได้ไหมครับว่าเศษส่วนแท้คืออะไรคืออะไรครับ
2: ที่ตัวส่วนไม่เท่าตัวเศษค่ะ
1: ตัวส่วนไม่เท่าตัวเศษถูกต้องนะครับและมีอีกข้อสังเกตหนึ่งตัวเศษนะครับจะมีค่าน้อยกว่าตัวส่วนนั่นเองเห็นไหมครับก็จะเป็น5เศษ2ส่วน7เศษ2ส่วน7นี้ก็เป็นเศษส่วนแท้นั่นเองครับได้ออกมาเป็น5บวกเศษ2ส่วน7นี้ที่ครูได้บอกไปนะครับจำนวนคละสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของจำนวนนับบวกกับเศษส่วนได้หลังจากนั้นคุณครูจะเขียน5ให้อยู่ในรูปของการบวกกันนะครับเป็น1บวกกัน5จำนวนซึ่ง1สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนที่มีส่วนเป็น7ได้คือเป็นเท่าไหร่ครับ
3: เศษ
1: 7ส่วน7คุณครูก็จะเขียนเศษ7ส่วน7บวกกันทั้งหมด5จำนวนนะครับและบวกกับเศษ2ส่วน7นั่นเองครับหลังจากนั้นบวกกัน5จำนวนเมื่อเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณ